0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสทก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับในคราวที่แล้วเรายังพูดกันถึงเกี่ยวกับเรื่องของศาลชำนาญพิเศษคือศาลเยาวชนและครอบครัวเราก็ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าบทบาทหน้าที่และก็รวมถึงกระบวนการในการดำเนินการในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นเป็นอย่างไรในตอนแรกวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อนะครับและสำหรับวันนี้ก็เราก็ยังอยู่กับผู้ที่จะพาเราไปเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสทในส่วนของศาลชำนาญพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวก็ยังคงอยู่กับเราต่อนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก็ยังคงอยู่กับรายการของเราต่อนะครับก็ยังต้องขอรบกวนคุณเนตินันท์ช่วยพาเราไปรู้จักกับศาลเยาวชนและครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น
1: ได้เลยครับ
0: ได้นะครับ
1: ครับผม
0: คราวนี้เราจะมาพูดกันในตอนที่2นี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับประเภทของคดีครับที่ขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวมันมีคดีประเภทไหนบ้างครับ
1: ก็ก่อนอื่นนะครับดูจากชื่อเลยคดีศาลเยาวชนและครอบครัว
0: ชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าตามกฎหมายจริงๆแล้วนะครับมันจะผูกกันด้วย2คำก็คือคำว่าเด็กและเยาวชนถ้าเกิดเรามองผิวเผินเราไม่ได้มาดูให้ความหมายตัวนี้เราก็จะคิดว่านายแดงหรือเด็กชายแดงเนี่ยที่ยังไม่18ปีก็เด็กหมดครับผมแต่ว่าตามกฎหมายจริงๆแล้วนะครับคำว่าเด็กแล้วก็คำว่าเยาวชนเนี่ยกฎหมายได้ให้คำจำกัดความไว้นะครับเด็กก็คือผู้มีอายุมากกว่า10ปีถึง15ปีส่วนเยาวชนก็คือผู้มีอายุมากกว่า15ปีแต่ไม่ถึง18ปีก็หลักใหญ่ใจความก็คือความรับผิดของบุคคลประเภทนี้ก็จะมีความลดหลั่นกันไปตามกฎหมายนะครับนี่คืออายุหลักๆเลยคืออายุครับผม
0: ก็คือกลุ่มบุคคลที่จะต้องเข้ามาสู่กระบวนการในศาลเยาวชนตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งก็ต้องมีการแยกว่ากลุ่มไหนเป็นเด็กกลุ่มไหนเป็นเยาวชนซึ่งในตัวกฎหมายก็มีการแยกประเภทไว้อย่างชัดเจนแล้ว
1: ใช่ครับผมเพราะว่าการที่เราจำแนกอย่างนี้เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อกี้จากที่อธิบายอ้าวแล้วถ้าเกิดอายุต่ำกว่า10ปีเขาก็
0: ถือว่ายังไงฮะ
1: เขาจะไม่ต้องรับโทษ
0: อันนี้ก็คือตามประมวลกฎหมายอาญา
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ส่วนเด็กตามความหมายของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนเนี่ย เมื่อกระทำความผิดเนี่ยถามว่าต้องรับโทษไหมต้องแต่ถามว่าอาจจะเต็มอัตราส่วนไหมก็คงไม
0: ่
1: ครับผมกฎหมายออกแบบว่าอยู่ที่ประมาณ1ใน3ตามที่เห็นสมควรแต่ว่าสำหรับของเยาวชนนะครับก็จะประมาณกึ่งหนึ่งที่ศาลท่านจะสามารถลงได
0: ้คดีประเภทไหนบ้างครับที่มีทั้งเด็กและเยาวชนเนี่ยเข้าไปเป็นผู้กระทำหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการกระทำความผิดบ้างครับ
1: สำหรับเด็กไทยนะครับก็ที่เห็นได้ชัดก็คือการข้อหาเกี่ยวกับเพศเสรีภาพหลายๆคนเนี่ยคบกันคบหาดูใจกันเน
0: ี่
1: ย
0: แยกก่อนนะความผิดทางเพศนะครับใช่ไหม
1: ใช่มันจะมาคู่กัน
0: แล้วก็คู่กับความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพไปในตัวด้วย
1: ใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศก็คือส่วนมากที่จะเห็นชัดเจนก็คือกระทำชำเราเมื่อเรากระทำชำเราเนี่ยเมื่อเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยมันก็เท่ากับไปภาคก็คือจากความปกครองของบิดามารดาด้วยดังนั้นแม้เราเห็นได้ว่าแม้เด็กหญิงสมมตินะครับเด็กหญิงสมยอมอย่างเงี้ยแต่ถามว่าพ่อแม่ก็สามารถที่จะไปดำเนินการร้องทุกข์ใช่จะเอาผิดกับตัวฝ่ายชาย

0: ที่ไปพลาก
1: ปัจจุบันก็อาจจะไม่ใช่แค่ชายอย่างเดียวแล้วก็ได
0: ้
1: นะครับ
0: ผม
1: เพราะตัวเรื่องของกฎหมายก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเหมือนกัน
0: ใช่แล้วก็ความผิดประเภทอื่นนะครับก็คงจะเป็นความผิดทั่วๆไปที่เราพบได้ก็คือการลักทรัพย
1: ์ความผิดเกี่ยวกับทรัพย
0: ์ใช่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แล้วก็ในส่วนของยาเสพติดใช่เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าความผิดของเด็กนะครับการที่เขาจะได้รับโทษอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าด้วยความสติปัญญาและความเยาว์วัยของเขานะครับเขาอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของเราก
1: ระบวนการวิชาชีพต่างๆ
0: ใช่แล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่เข้ามาสู่กระบวนการแล้วก็ออกไปก็ยังมี
1: เค
0: ย
1: ถูก
0: ข่มขู่
1: ไปทำอีก
0: บางครั้งทำด้วยความตั้งใจนะครับแต่อีกอย่างก็คือการถูกข่มขู
1: ่
0: แบบว่าถ้าไม่งั้นก็คือต้องทำต่อไปก็มีก็นับว่าเป็นปัญหาที่น่าห่วงมากเลยนะครับสำหรับเด็กๆที่ไม่มีเขาเรียกว่าวัยวุฒิและคุณวุฒิมากเพียงพอในการที่จัดสินว่ามันถูกหรือผิด
1: แล้วคดีประเภทไหนที่มันดูแล้วเยอะที่สุดเลย
0: ถ้าในส่วนที่พบเจอนะครับส่วนมากเนี่ยความผิดเกี่ยวกับเพศเสรีภาพต้องเข้าใจว่าเด็กเขาอยากรู้อยากลอง
1: อ
0: ันนี้ก็ยืนมาเคียงคู่กับพวกลักทรัพย์ลักวิ่งชิงปล้นพวกนี้เพราะว่าหลายๆคนเราจะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยเมื่อไม่ได้ไปเข้าสู่ระบบการศึกษาตามปกติอย่างเงี้ยเขาก็จะมั่วสุมกันแล้วก็ผลสุดท้ายการมั่วสุมไม่ว่าจะเป็นทางด้านอบายมุขต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องหาทรัพย์สินเงินทองตัวเนี้ยมาเพื่อเป็นการมาซื้อหาต่อไปแล้วมันก็ทำให้เกิดบ่อหลุมบ่อที่ทำให้เขาต้องตกลงไปตรงนี้ในการที่ต้องไปทำความผิดอาญาผลสุดท้ายก็ถูกดำเนินคดี
1: ในกรณีที่เห็นว่าอย่างสมมติว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขามีลูกหรือว่ามีบุตรที่เป็นเยาวชนหรือเป็นเด็กเนี่ยแล้วไปกระทำความผิดอาญาอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วพอเข้าสู่ในกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการยุติธรรมต้นทางก็คือทางพนักงานสอบสวนหรือพนักงานตำรวจเนี่ยแล้วเขาเห็นว่าไอ้การกระทำหรือการปฏิบัติต่อผู้กระทำเนี่ยไม่ชอบอย่างเงี้ยผู้ปกครองจะมีสิทธิ์หรือว่าพ่อแม่เนี่ยจะมีสิทธิ์ในการที่จะร้องคัดค้านหรือว่ามีกระบวนการจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ไม่ชอบได้ไหม
0: ครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขออธิบายว่าในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดนะครับจะมีกระบวนการหนึ่งที่นอกเหนือจากกระบวนการที่ผู้ใหญ่กระทำความผิดคือการตรวจสอบการจับซึ่งการตรวจสอบการจับเนี่ยเป็นการตรวจสอบโดยที่พนักงานสอบสวนมาแจ้งข้อกล่าวหาจะต้องนำผู้ต้องหามาที่ศาลที่มีเขตอำนาจนะครับแล้วก็ภายใน24ชั่วโมงศาลเยาวชนก็จะตรวจสอบการจับโดยผู้พักษาว่าการจับนี้ชอบหรือไม่แล้วถ้าหากผู้ปกครองนะพบเห็นว่าการจับของพนักงานสอบสวนหรือชุดจับกุมนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายก็สามารถที่จะคัดค้านในชั้นศาลในชั้นตรวจสอบการจับได้ซึ่งการตรวจสอบการจับเนี่ยก็จะให้ผู้ปกครองร่วมด้วยแล้วก็ยังมีทนายที่เราเรียกกันว่าที่ปรึกษากฎหมายอันนี้ก็จะมีความจำเพาะเหมือนกันเขาจะต้องมีที่ปรึกษากฎหมายที่ได้รับการอบรมจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่ามีความรู้ความชำนาญในการคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยเพียงพอนี่ก็สามารถ
1: ไม่ใช่ว่ามีแค่ใบอนุญาตว่าความอย่างเดียว
0: ใช่ต้องไปอบรมตั้งหากแล้วก็ต้องมีการสอบเพื่อให้ได้ใบรับรองตัวนี้ถึงจะสามารถว่าความที่เป็นในกรณีเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมาย
1: เขาเรียกว่าที่ปรึกษากฎไม่ได้เรียกทนายความ
0: คดีอาญาใช่ครับผมการที่จะถามเด็กที่บางครั้งได้รับมันจะเป็นคำถามที่จะกระทบต่อเขาก็จะต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้ามาร่วมด้วยครับผมก็พ่อแม่ก็จะสามารถคัดค้านแล้วก็สามารถที่จะสอบถามทางด้านของที่ปรึกษากฎหมายหรือนักจิตวิทยาเนี้ยครับผมน่าจะรอบด้านประมาณนึงเหมือนกันครับผม
1: จะมีการใช้อะไรที่สามารถที่จะให้สิทธิ์ในการที่เขาจะออกมาได้ไหมเป็นหลักประกันไหม
0: ก็ก่อนอื่นนะครับก็จากที่ว่าในวันที่ตรวจสอบการจับนะครับทางด้านผู้ปกครองนะครับก็จะสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนนั้นได้โดยสำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดเป็นคดีที่อัตราโทษไม่ถึง10ปีนะครับซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ก็จะสามารถขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกัน นะครับก็แค่ทำสัญญาประกันต่อศาลซึ่งเป็นกฎหมายที่ช่วยเพราะว่าเราคิดว่าสำหรับเด็กบางคนเนี่ยเขาอาจจะทำไม่ว่าจะด้วยจงใจหรือประมาทแต่ว่าบิดามารดาผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้มีรายได้น้อยเนี่ยก็ทำให้เขาไม่ได้รับอิสรภาพซึ่งเขาควรที่จะออกมาเรียนตามระบบปกติอย่างเงี้ยก็เป็นการปิดกั้นแต่ว่าเราก็พยายามที่ว่าถ้าเกิดเป็นความผิดอัตราโทษไม่สูงมากก็จะสามารถที่จะไม่ต้องมีหลักประกันซึ่งผมว่าดีมากเลยนะครับที่จะทำให้เด็กไม่เข้าไปสู่ข้างในไม่เข้าไปที่สถานพินิจอย่างเงี้ยระหว่างรอฟ้องโดยไม่สมควร
1: ครับ
0: ครับผม
1: และนั่นทั้งหมดก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของประเภทของคดีที่ขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับและสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างมากเลยครับขอบพระคุณครับ
0: ครับผม
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
3: ค่ะพี่ออยสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีคลิปละครสั้นมาให้ดูอีกแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงแล้วเกี่ยวกับคนในครอบครัวด้วยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เราเคยเห็นข่าวดัง
2: ค่ะ
3: ก็คือมันเป็นข่าวใหญ่มาได้สักพักแล้วล่ะค่ะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ้างนะคะก็คือคลิปในวันนี้นะคะที่เราจะมานำเสนอกันนะคะชื่อตอนว่าลืมเด็กไว้ในรถตู้ค่ะติดตามชมได้เลยค่ะ
4: อ้าวนี่คุณปูเป้ครับ
5: ครับ
4: นี่มันกี่โมงแล้วครับคุณมาสายนะเนี่ย
5: รถติดมากเลยครับ
4: รถติด
5: ครับ
4: ข้ออ้าง
5: ไม่ได้ข้ออ้างครับผมรถติดจริงๆครับ
4: อ้าว
5: ต่อไปจะไม่มาสายแล้วครับ
4: สัญญาแล้วนะ
5: สัญญาครับ
4: ไปทำงานเลย
5: ครับผม
6: แม่ข่าวสารทุกวันเนี่ยรวดเร็วทันใจดีจริงๆเลยเอ๊ะเอ้านี่เธอมีข่าวโรงเรียนดังอ่ะลืมเด็กไว้ในรถตู้อีกแล้วเนี่ย
7: เอ้าเหรอ
6: เฮ้
7: ยตายแล้วนี่มันโรงเรียนที่ลูกฉันเรียนนี่พี่คะหนูขอไปดูลูกหนูก่อนนะ
8: ใช่หรือเปล่า
7: ไม่รู้ล่ะฉันเป็นห่วงลูกฉันอ่ะฉันไปก่อนนะ
8: ไป
7: ขับไปดีนะ
6: ใจเย็นๆใจเย็นประจำประจำ
8: จะได้อะไรไหมอ่ะ
6: เอาก็ใครจะไปรู้ก็เพิ่งอ่านข่าวยังไม่จบเลยก็บอกเธอก่อนดิ
9: ผู้จัดการคะแล้วอย่างเงี้ยโรงเรียนจะรับผิดชอบยังไงคะ
4: เอ้าเหตุการณ์แบบนี้มันอันตรายยังไงเจ้าของโรงเรียนเนี่ยก็ต้องติดคุกอยู่แล้ว
6: โอ้ยจะติดหรือไม่ติดน่ะมันต้องดูที่เจตนาก่อน
9: อย่างเงี้ยโรงเรียนต้องชดใช้ให้คุ้มกับค่าเลี้ยงดูนะคะ
3: ในเคสแบบนี้ถ้ามีครูพี่เลี้ยงอยู่นะคะผลทางกฎหมายคือยังไงคะพี่ออยใครจะต้องรับผิดอะไรยังไงคะ
2: อันนี้ก็บอกได้เลยว่ามีความผิดแน่นอนนะคะเพราะว่าในทางกฎหมายเนี่ยในทางกฎหมายอาญาด้วยนะคะถือว่ามีการกระทำเกิดขึ้นแล้วสงสัยว่าทำอะไรในเมื่อเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้เอาเด็กเขาไม่ได้ตรวจเด็กให้ดีไม่ได้นับเด็กก่อนที่จะปิดรถตู้อย่างเงี้ยนะคะอาญาบอกว่าการกระทำกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการกระทำโดยงดเว้น
3: ทีนี้งดเว้นคืออะไรคะ
2: งดเว้นเหมือนก็คือเหมือนการไม่กระทำอะค่ะไม่กระทำแล้วแต่ว่าดันมีความผิดค่ะแต่ว่าการไม่กระทำในที่นี้นะคะต้องปรากฏว่าเป็นการไม่กระทำหน้าที่ค่ะ
3: ซึ่งหน้าที่นะตรงนี้นะคะก็คือมีหน้าที่เขาจะขอแบ่งเป็นอย่างนี้แล้วกันนะคะอาจารย์ออยเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นหน้าที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหน้าที่1หน้าที่ตามกฎหมาย
2: มี4แบบอันแรกเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย
3: เช่นอะไรบ้างคะก็คืออย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีหน้าที่เลี้ยงดูอุปการะบุตร
2: ก็เช่นการมีหน้าที่จะต้องแบบดูแลพ่อแม่เงี้ยนะคะเป็นหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้อันนี้เป็นหน้าที่ในแบบที่1
3: ค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกานะคะอาจารย์ออยบอกว่าแม่มัวแต่จั่วไพ่ค่ะนี่เรื่องจริงค่ะแล้วก็แม่ลืมให้นมลูกแล้วก็ลูกเสียชีวิตเพราะเนื่องจากขาด
2: นมใช่ไหมแม
3: ่
2: แ
3: บบอ่อน
2: กำลังเสียให้จบลูกไปก็ไม่ได้
3: ก็คือถือว่าแม่เนี่ยมีความผิดเพราะถือว่างดเว้นหน้าที่ตามกฎหมาย
2: ใช่
3: นะมีการกระทำโดยการงดเว้น
2: ภาษากฎหมายเราเรียกอย่างนี้นะคะว่าเป็นการกระทำโดยงดเว้นซึ่งเป็นการงดเว้นหน้าที่อันเกิดจากกฎหมาย
3: ค่ะอันนี้คือหน้าที่ประการแรกหน้าที่ประการที่สองเนี่ยหน้าที่อันนั้นเกิดจากสัญญานะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเหมือนกับเราจ้างรปภ.มาเฝ้าบ้านรปภ.ก็มีหน้าที่เฝ้าบ้านปรากฏวันนั้นวันนี้คืนนี้รปภ.ดันหลับ
2: โอ้อย่างเงี้ย
3: อาจจะเหนื่อยเพลียมาก

0: นะคะ
1: ก็คือไม่ทำตามหน้าที่
0: แล้วขโมยเข้าบ้านอย่างเงี้ยก็ถือว่ารปภ.เนี่ยงดเว้นรปภ.ไม่ได้ทำเลยนะคะเห็นไหมคะ
1: เขาไม่ทำเขาก็บอกว่าผมไม่ทำเลยใช่ค่ะเพราะคุณไม่ได้ทำนั่นแหละค่ะคุณเลยมีความผิด
0: งดเว้นหน้าที่ตามสัญญาจ้างนะคะแล้วก็หน้าที่ประการที่3นะคะก็คือหน้าที่จากการที่กระทำครั้งก่อนของต้น
1: ค่ะ
0: ก็คือยังไงคะอย่างนี้ตัวอย่าง
1: ตัวอย่างคลาสสิกเลยนะคะเหมือนเราจูงคนตาบอดข้ามถนนแล้วเราจูงไปแค่ครึ่งนึงแล้วเราก็มองเห็นว่าเฮ้ยรถเมล์ที่เรารออยู่มาเราก็ทำการ
0: ทิ้งเทไปเลย
1: ค่ะทิ้งไว้กลางทางเป็นโปเตโต้อย่างเงี้ยนะคะแล้วให้พี่คนที่เขาตาบอดข้ามต่อไปเอง
0: เดินตามวิถีชีวิตเขาไปนะคะ
1: แล้วพาเขามาทิ้งไว้กลางทางแล้วพอจะคาดหมายได้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นพี่คนตาบอดก็คือถูกรถชนบาดเจ็บในขณะที่เรากลับถึงบ้านนอนสบายใจเฉยแล้ว
0: รถเมย์กลับถึงบ้านแล้วใช่อย่างเงี้ยนะคะถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเรามีความผิดนะคะเพราะถือว่าเราเนี่ยงดเว้นจากการกระทำหน้าที่ของเรามาก่อน
1: ใช่
0: เพราะว่าเรามีหน้าที่ส่งเขาไปถึงอีกฟากหนึ่ง
1: ใช่
0: แต่เราพาเขาไปไม่ถึงสุดทาง
1: ครึ่งกลางๆทำแล้วทำไม่เสร็จแบบเนี้ยนะคะเราเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเราก็ต้องรับผิดในการที่เรางดเว้นไว้ด้วยนะคะ
0: งั้นเรามาดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเรื่องนี้ก็คือตามละครเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าสมมติว่ามี
1: พี่เลี้ยง
0: เด็กก็คือจะถือว่าอย่างเงี้ยเขาเป็นหน้าที่ตามสัญญาจ้างเนาะเพราะว่าทางโรงเรียนก็ต้องจ้างทางครูพี่เลี้ยงมา
1: เออว่าจ้างคุณในอัตราอะไรทำหน้าที่อะไรเนี่ยแล้วเขาไม่ตรวจเช็คเด็ก
0: ค่ะหรือว่าประมาท
1: ใช่นะคะ
0: ม
1: ีการกระทำเกิดขึ้นแล้วเป็นการกระทำโดยประมาทนะคะซึ่งการกระทำโดยประมาทเนี่ยกฎหมายก็ได้บอกไว้นะคะว่าเป็นกรณีที่ไม่ได้ตั้งใจแหละเป็นกรณีที่ไม่ได้เจตนาแหละแต่เป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังหรือว่าใช้ความระมัดระวังน้อยเกินไปนะคะ
0: ซึ่งถ้าเรื่องนี้นะคะครูพี่เลี้ยงเนี่ยเขาประมาทนะคะแล้วมันเป็นเหตุให้เขาให้เด็กเนี่ยนะคะถึงแก่ความตายก็จะมีโทษหนักนะคะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ก็บัญญัติไว้เลยค่ะว่า มีโทษจำคุกนะคะไม่เกิน10ปีและเกิน 200,000 บาทค่ะแต่ถ้าสมมุติว่า
1: อีกสเต็ปนึง
0: ทำให้ได้รับอันตรายสาหัสนะคะก็คือจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะคะหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะอาจารย์ออย
1: ค่ะและสุดท้ายนะคะประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะคะอันนี้ก็มีโทษนะคะตามมาตรา390นะคะก็มีทั้งโทษจำและโทษปรับด้วยนะคะ
0: ค่ะพี่ออยคะเรื่องนี้นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนนะคะว่ารถตู้เป็นของใครถ้าสมมติว่าเป็นรถตู้ของทางโรงเรียนเองเลยก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นรถตู้ที่แบบ
1: โรงเรียนจัดหามีอัตราคนขับครูพี่เลี้ยงอะไรให้เหล่านี้
0: ใช่ค่ะโรงเรียนต้องร่วมรับผิดด้วยตามกฎหมายละเมิดนะคะก็คือให้นายจ้างร่วมรับผิดกับลูกจ้างด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายโรงเรียนสามารถไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เป็นรถรับจ้างทั่วไปนะคะคือเขารับจ้างเองนั่นแหละแล้วก็รับจ้างเด็กมาขนส่งอย่างเงี้ย
1: คือไม่เกี่ยวกับโรงเรียนเลย
0: แยกส่วนไปอย่างเงี้ยนะคะโรงเรียนไม่ต้องร่วมรับผิด
1: ถ้าอย่างงี้ผู้ปกครองก็ต้องไปเรียกร้องเอาจาก
0: คนขับรถตู้
1: บริษัทรถตู้
0: กับคนดูแลเด็กๆนั้น
1: นะคะ
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้นะคะพี่ออย
1: ค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะเรา2คนค่ะขอลาไปก่อนค่ะ
1: พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: โอ้โหดังดีจริงๆเลยนะคะ
1: วาน
0: ใช่กระดิ่งบ้านอาจารย์นี่ดังมากเลย
1: อ้าวพร้อมที่จะรับปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนเลยคร
0: ับ ใช่ค่ะอาจารย์คะอาจารย์ชอบทานหมากระทู้ไหมคะ
1: อะไรหมากระทู้อะไรอาจารย
0: ์หมากระทู้ก็หมูกระทะไงคะอาจารย
1: ์โอ้โหเอาก็พอชอบเหมือนกันพอได
0: ้นะครับพอดีวันนี้มีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาเรื่องหมูกระทะนี่แหละค่ะอาจารย
1: ์อะไรเป็นคำถามได้นะว่าไปกินหมูกระทะแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยเลย
0: ใช่ค่ะอาจารย์ลองฟังไหมคะ
1: อ
0: ้
1: าวว่ามาว่ามา
0: คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมทางบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งค่ะอาจารย
1: ์
0: อยู่ชานเมืองโอ้ที่สวยมากเลยนะคะอาจารย
1: ์
0: แล้วก็ทำเลดีด้วยทีนี้ก็มีคนนึงเนี่ยเขาไปเห็นที่ของท่านผู้ชมเขาสนใจค่ะอาจารย์เขาก็เลยมาขอเช่าแล้วก็บอกว่าจะเปิดเป็นร้านหมูกระทะนี่แหละค่ะอาจารย
1: ์
0: ท่านผู้ชมก็เห็นว่าแหมที่ก็อยู่เปล่าๆใช่ไหมคะก็เอาไว้ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยให้เขาเช่าไปค่ะอาจารย์ปรากฏว่าพอให้เขาเช่าไปก็ไปทำสัญญาเช่ากันเป็นหนังสือเรียบร้อยนะคะตกลงกันว่าค่าเช่าเนี่ยเดือนละหมื่น
1: เดือนละ

0: 5แล้วก็ชำระค่าเช่าทุกวันที่1ของเดือนนะตกลงเรียบร้อยก็โอเคหลังจากนั้นพอถึงกำหนดชำระค่าเช่าค่ะอาจารย์คะผู้เช่าเบี้ยวค่ะอาจารย
1: ์
0: ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าค่ะวันที่1ก็แล้ว2ก็แล้ว3ก็แล้ว4ก็แล้ว5ก็แล้วจนถึงวันที่5ก็ยังไม่ยอมชำระค่าเช่าค่ะ

0: ต้องดูประวัติคนเช่าให้ดีพยายามดูหัวนอนปลายเท้าสักหน่อย
1: ใช่ใช่
0: ยิ่งมาอยู่ในที่ดินเรามาอยู่ในบ้านเราเนี่ยต้องควรจะรู้ว่าเอ๊ะคนเช่านี่มันเป็นใคร
1: เ
0: พราะเราไม่ได้ปล่อยให้เช่าพันสองพันสามพันบางทีหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วมาอยู่แล้วกวนไปกวนมาไม่จ่ายค่าเช่าเนี่ยบางทีทำให้เราเสียหายเป็นแสนนะจ๊ะ
1: ใช่ใช่ค่ะจ๊ะ
0: เพราะฉะนั้นควรจะเสียหน่อยไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่สักแต่ว่ามีบัตรประชาชน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
1: ค่ะ
0: จึงต้องรู้ประวัติพอสมควรนะอันนี้ก็พอที่จะได้คิดไว้บ้างมีเรื่องมีราวอย่างน้อยที่สุดก็ได้ตามตัวตามหัวตามประวัติเขาได้บ้างและทำให้เราเกิดความระมัดระวังยิ่งขึ้นเอาละเมื่อเช่าเสร็จแล้วคุณไม่จ่ายค่าเช่า
1: ค่ะ
0: เราจะไปปล่อยให้ลอยนวลอยู่ได้ยังไงจริงไหมอาจารย์
1: ใช่ใน
0: ทางกฎหมายเขาก็ถือว่าไอ้คนเช่าผิดสัญญา
1: อ๋อ
0: เมื่อผิดสัญญาแล้วอุ้มมันออกได้ไหม
1: ค่ะ
0: เอาปืนจี้ได้ไหม
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องบอกกล่าวเขากรณีเนี้ยผิดมา5วัน6วันบางทีอาจจะต้องรอสัก15วัน20วันบางทีต้องเป็นเดือนก็ต้องอดทนหน่อยนะครับ
1: ค่ะ
0: เอ้าแต่รอแล้วก็ไม่ยอมจ่ายสักทีนึง
1: ค่ะ
0: ต้องมีหนังสือบอกกล่าวว่าคุณผิดสัญญาแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เราไม่ประสงค์จะให้เจ้าเช่าต่อแล้วนะ
1: ค่ะ
0: หรือเราอยากให้เช่าต่ออะไรเนี่ยก็บอกให้เขามาจ่ายซะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่จ่ายเราก็บอกเลิกสัญญา
1: อ๋อค่ะ
0: พอบอกเลิกสัญญาเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็ไปบอกเลิกเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้ามีการกำหนดจ่ายค่าเช่าเป็นเดือนๆเนี่ยต้องให้ระยะเวลาเขาเป็นเดือนเหมือนกันแต่ถ้าไม่ตกลงเรื่องกำหนดระยะเวลาการจ่ายไว้เนี่ยอย่างน้อยต้อง15วันสรุปต้องมีการบอกกล่าวร่วงหน้าน
1: ะ
0: ฮะ
1: ค่ะ
0: ต้องจัดการฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นคดีแพ่งแล้วหลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้วไม่ออกก็มีการบังคับคดีออกหมายจับตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: อ
0: ันนี้เป็นกระบวนการเรื่องจัดการกับผู้เช่าที่เฉโกเบี้ยวต้องว่ากันตามกฎหมาย
1: ใช่ค่ะอาจารย์คะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะที่จะบอกเลิกสัญญาเช่าเนี่ยต้องมีการบอกกล่าวเขาล่วงหน้าก่อนนะคะท่านผู้ชมใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ถ
1: ู
0: กต้อง
1: บอกกล่าวเขาให้ระยะเวลาเขาพอสมควรแล้วถ้าเขาไม่ชำระค่าเช่าแล้วท่านผู้ชมถึงจะบอกเลิกสัญญาเช่าได้นะคร
0: ับ
1: แล้วก็ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าประมาทเลินเล่อเหตุสุวิสัยประมาทเลินเล่อเหตุสุวิสัยหมายถึงการกระทำที่ไม่ใช่จงใจโดยเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการซึ่งผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านี้ได้เหตุสุวิสัยหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่มีบุคคลใดคาดหมายหรือคาดการล่วงหน้าได้และเกิดขึ้นโดยฉับพลันไม่มีบุคคลใดป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้เช่นน้ำท่วมจากพายุเข้าการเกิดโรคระบาดเช่นโควิด-19
3: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียน

0: การสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จากคดีปกครองตอนสร้างเมนอาจเป็นเหตุให้เดือดร้อนฟ้องก่อนสร้างเสร็จได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีนางจวนซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่วัดในหมู่บ้านได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอก่อสร้างเมนเผาศพโดยจุดที่ก่อสร้างนั้นอยู่ห่างจากบ้านของนางจวนประมาณ20เมตรซึ่งนางจวนเห็นว่าการก่อสร้างเมนอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองเท่าฐานตกใส่หลังคาหรืออาจปลิวเข้าไปในบ้านและปะปนกับอากาศอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพวกตนและครอบครัวได้จึงต้องการให้จุดที่จะสร้างเมนอยู่ห่างจากบริเวณที่กำหนดไว้แต่เดิมอีก15เมตรโดยได้ร้องเรียนไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอแต่ก็ไม่เป็นผลจึงยื่นฟ้องผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลพิพากษายกเลิกการก่อสร้างเมนเผาศพที่พิพาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงในขณะฟ้องคดีเมนเผาศพที่พิพาทยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยยังไม่ได้ติดตั้งเตาเผาดังนั้นจึงยังไม่เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานหรือผลกระทบตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาแต่อย่างใดอีกทั้งวิธีการเผาศพดังกล่าวเป็นการเผาในระบบปิดซึ่งฝุ่นละอองและเท่าทานที่เกิดจากการเผาศพจะไม่ฟุ้งกระจายความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาจึงเป็นการคาดคะเนและยังรับฟังไม่ได้ว่าการดำเนินการเผาศพจากเมนที่พิพาทจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานมลภาวะทางอากาศหรือการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มหรือไม่อย่างไรผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแต่เข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ย
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
7: ่ะ

0: เปิดแล้ว
1: เข้าไปกันเลย
2: จับข้ามาทำไมเนี่ย
3: ป้าป้าต้องการน้องโอป้าเรนนี่ก้า
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
4: นี่แหนนี่แหนนี่แหนไม่ขยับหรอรู้แบแบแบยะฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
5: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
4: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
5: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
4: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
5: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
4: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
5: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
4: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
4: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
4: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
5: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปไหมล่ะขาย
4: คอสิอยาก
5: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู
4: ่ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
5: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
6: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลพตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
7: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
1: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
4: ศีลและพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
1: ่นั่นสิงเจ้าปันนี่
7: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
1: ฮึฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
8: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
1: จริงสิ คุณแจนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
0: ใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
7: ้เอาละนะย้าย ประตูเข้าไปเลย

0: เจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนานเฮ้ย
0: นี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน่
2: เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
4: เยอะอย่าเข้ามานะ
3: ย้า
1: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
0: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายน่ะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
0: ก็ใช่น่ะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาต่างหากเล่า
1: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
0: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
1: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
5: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
6: เอ๊ยอะไรเนี่ย
3: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
7: เฮ้ย
3: ฮะ
7: ฮะคิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
8: บ๊าย
9: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

ราชมการเรียนสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ต้องสำนึกอักเสบหรือไง
0: รายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ครับ
2: โดยละครสั้นของเรานะคะจะสอดแทรกเนื้อหาสาระที่มีคุณธรรมรวมถึงความสนุกสนานไว้ด้วยค่ะที่เหมาะสมกับเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมถึงคุณผู้ชมทุกคนที่ดูอยู่ค่ะและตอนนี้นะคะเราจะเลือกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมอยู่ตอนนี้ซึ่งก็คือเรื่อง
0: ที่ทำอะไรไม่ใช้เหตุผลโดนมิจฉาชีพหรอกครับพี่เกศเคยเจอไหมครับคนที่เชื่ออะไรไปถึงขั้นงมงาย
2: เคยเจอนะมันมีเยอะมากนะจริงๆแล้วอะในการที่แบบเราโดนหลอกโดยที่เราไม่รู้ตัวมีกลโกงอะไรต่างๆอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีวิจารณญาณแหละบางคนไปดูดวงไปเชื่อหมอดูไปทำพิธีอะไรต่างๆที่มันเสียเงินเยอะแยะ
0: ใช่ครับผมซึ่งบางคนเนี่ยก็โดนหลอกมาทั้งชีวิตเลย
2: โอ้อันนี้แย่เลยถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีคะให้เยาวชนของเรารวมถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ตกเป็นเครื่องมือของพวกมิจฉาชีพ
0: เพราะฉะนั้นไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
2: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่างมงายสายมู
3: จะลองทำไมวะมันพิธีหลอกอย่าบอกนะว่าของขึ้นจริงๆเหร
4: อของไม่ได้ขึ้นครับอาจารย
3: ์ทำไม
4: แต่อาจารย์น่ะโลนเทียนไม่ลงอ่างแต่มันลงมือผมเนี่ย
3: ไม่ของแรงตอนนี้อาจารย์อัญเชิญเทพส่วนตัวลงมาแล้วเองมีอะไรให้อาจารย์ช่วย
5: ก็บอกมาคืองี้ครับอาจารย์คือตอนบ่ายนี้ผมต้องเข้าห้องสอบแล้วครับผมอยากจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆให้ได้เลยครับอาจารย์อาจารย์พอจะช่วยผมได้ไหมครับ
3: นี่อาจารย์เบสสยามไม่ต้องห่วงเดี๋ยวถ้าทำพิธีให้ปั๊บเองจะกลายเป็น the best ในการสอบครั้งนี
5: ้โอ้ the best เลยครับอาจารย์แต่อาจารย์ครับผมไม่ได้อ่านหนังสือมาเลยนะครับ
3: บันไลนะไม่ได้อ่านหนังสือมาเลย
5: เอาหนังสือนี่เผาทิ้งได้เลยเดี๋ยวอาจารย์เบสเนี่ยลงหน้าทองให้รับรองว่าวันนี้สอบผ่านแน่นอนสุดยอดเลยครับอาจารย์สอบผ่านแน่นอน
3: ผ่านชัวร
5: ์กลับบ้านไปผมเผาหนังสือทิ้งบ้านเลย
3: เผาเลยนะเผาโอมเพียง
6: สาธุ

0: โอ้โหจะตกใจทำไมน่ะอาจารย์เป็นคนทำ
1: โอ้ยตกใจหน้าหล่อผมใช่ไหมล่ะนี่ไงราศีนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดัง
2: เดี๋ยวไปสอบท่านอย่างนี้เลย
1: ฮะไม่ต้องล้างก่อนเข้าห้องสอบครับอาจารย
0: ์โอ้โหจะไปล้างทำไมเล่าของดีๆทั้งนั้นรับรองว่าวันนี้สอบผ่านแน่นอนค่าลงหน้าหน้าทองสองหมื่น
1: สองหมื่นมันไม่แพงไปหน่อยเหรอครับอาจารย
0: ์เมื่อได้เทียบกับมหาวิทยาลัยดังๆดีๆแล้วเนี่ยมันคุ้มค่ามากเลยนะเดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปทางไลน์แล้วโอนส่งหลักฐานมาด้วยนะ
3: ก็ได้ครับ
2: ไปรีบไปสอบรีบไปสอบรีบไปสอบรับรองได้เฮ้อแกสี่แกสี่เฮ้ยเงินสะพัดเว้ยแม่
0: จะไปสอบติดได้ยังไงขนาดคนลงหน้าหน้าทองยังเรียนไม่เคยตกแถมสอบตกทุกปีด้วยนะ
2: ไอ้โง่บ้าทะลึ่งนะทะลึ่งนะ
0: เออจ้ะ
2: ไปเรียกลูกค้าคนต่อไป
0: มาเลยอาจารย์
2: อะไรอะไร
0: ลายต่อไปอ่ะน่ารักมากเลยอาจารย
2: ์จริง
0: ว่าแกมบ๊อ
2: ว้ายดีเลยว่ะโอ้ยจะได้หลอกแต่อังให้ชุ่มชื่นหัวใจไปเลยเว้ย
0: มาแล้วมา
4: อาจารย์ขาวันนี้อยากให้อาจารย์ลงหน้าหน้าทองให้อ่ะค่ะพอดีจะไปแข่งกีฬาแล้วก็น้องกี้อ่ะอยากชนะรายการนี้มาก
2: อย่างนี้ลงหน้าหน้าทองอย่างเดียวน่ะมันไม่พอหรอกหนูเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะเสริมวิชาซูเปอร์เดอะเบรดนั่นก็คือลงนะตัวทอง
4: ลงนะตัวทอง
2: ไม่อยากเลยก็เพียงแต่หนูก็ถอดชุดข้างนอกออกให้มันเหลือแต่ชุดข้างในอ่ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะลงทองให้ทั้งตัวเลย
4: มันจะดีหรอคะอาจารย
0: ์ดีสิครับรับรองว่างานนี้ได้ทั้งเหรียญทองได้ทั้งแชมป์แน่นอนครับ
4: โอเคเลยค่ะรอสักครู่นะคะอาจารย
2: ์ไม่เปลี่ยนชุดเลยไม่เปลี่ยนชุดจ้ะทำแทนกันแล้วกันนะเก่งกันหนูเดี๋ยวก่อนหนูคือไอ้ที่หนูบอกว่าจะไปแข่งกีฬาคือกีฬามวยไทยเหรอจ๊ะ
4: ใช่
2: ไอ้
1: อาจารย์เนี่ยไม่เคยบอกว่าให้ไปเข้าห้องสอบทั้งนั้นหน้าทองแบบนี้เลยสุดท้ายนะอาจารย์ไม่ให้เข้าห้องสอบบอกว่าสีหน้าไม่ตรงกับบัตรนักศึกษา
5: ไอ้พวกหลอกลวงประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีก็เพราะว่ามีคนอย่างแกเนี่ยเยอะเกินไปเอาเงิน 20,000 บาทของลูกชายฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เอาคืนมาเลย
2: ว้าวอย่างนี้ก็สวยดิแหมข้าไม่คืน
5: อะ
2: เพราะว่าข้าไม่ได้บังคับให้ลูกเองมาลูกเองมาหาข้าเอง
0: ใช
5: ่เคนนะเคนแม่พี่บอกแล้วไงทำอะไรอ่ะมันต้องใช้เหตุผลถ้าเรามีเหตุผลนะคนเราจะไม่งมงายไงล่ะลูกดูดิไปเชื่อมันได้ไงไอ้พวกลงลวกหรือพวกเนี้ย
4: อ้าวนี่ตกลงเป็นพวกมิจฉาชีพเหรออ๋อมีหน้าล่ะหลอกที่ฉันถอดเสื้อผ้าคิดจะทำอนาจารฉันใช่ไหมต่ำสำเนาเสพได้ไงฮะไม่รู้จักอีกกี้คุณเข่าระลวงไส้ซะแล้ว
6: ในสังคมมันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้
7: จบไปแล้วนะครับผมกับคลิปละครสั้นเรื่องงมงายสายมูนั่นเองบอกเลยว่าเจ็บปวดแทนอาจารย์เบสเลยอะ
8: สำหรับเบสนะคะเคสนี้นะคะมันไม่ใช่แค่ต่อมสำเร็จอักเสบนะคะมันเร็วมากคือไปหลอกเงินเขาแล้วยังจะทำอนาจารเขาอีกอะโหเลวร้ายมากค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องคอยระวังตัวให้ดีนะคะสังคมรอบตัวเราตอนนี้ภัยมันเยอะมากเลยเราต้องมีสติดีๆค่ะ
7: เอาละครับผมถ้างั้นเนี่ยเราไปฟังความเห็นจากผู้ชมกันดีกว่าครับ
9: นี่ก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องของจิตใจแล้วก็อาจจะเป็นจิตวิทยาส่วนหนึ่งด้วยที่จะแบบสร้างให้เขามีความเชื่อมั่นแล้วก็ฮึดสู้แบบกับการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในชีวิตเราก็มองว่าคนที่เชื่อแล้วก็ประสบความสำเร็จอ่ะก็น่าจะมีอยู่จริง
10: เราเข้าใจนะคะว่าบางทีคนเราแต่ละคนมีความเชื่อเป็นของตัวเองแต่ว่าบางทีมันก็เกินไปหน่อยนะคะอย่างเช่นไปเชื่ออาจารย์ที่ให้หวยเทนเลขเด็ดบางคนนะคะแทนกันจะไม่มีเงินไม่มีอาจจะกินหรือไม่ก็ทำพิธีต่ำๆเพื่อจะให้ตัวเองดูสูงส่งบางทีมันก็ดูเกินไปนะคะอย่างในคลิปนะคะมีเยอะแยะเลย
3: หนูคิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการที่เล่นกับความเชื่อแล้วก็มาหลอกคนเป็นการทำมาหากินมากกว่าค่ะแล้วก็รู้สึกว่าในปัจจุบันนะคะมีคนที่ทำอาชีพนักต้มตุ๋นโดยใช้เรื่องศาสนาเข้ามาเนี่ยเยอะมากแล้วก็ที่เห็นในคลิปเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันน่ากลัวกว่านี้แล้วก็ทำกันเป็นกระบวนการมากกว่านี้ค่ะ
7: ผมเข้าใจที่น้องนักศึกษาพูดจริงๆเนี่ยเชื่อได้ก็ไม่ได้ผิดแต่ผมเนี่ยแค่อยากให้เขาเนี่ยใช้เหตุผลคอยกำกับความเชื่อของตัวเองไว้ด้วย
8: ใช่ใช้ควบคู่กันไปนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความงมงายกับเรื่องของเหตุผลเนี่ยมันเป็นคนละขั้วกันเลย
7: ใช่ครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยมันถือว่าเป็นขั้วบวกกับขั้วลบเลยดีกว่าที่โลกของเราเนี่ยกำลังแข่งขันพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวขึ้นไปครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่เชื่ออะไรที่ง่ายจนเกินไปครับ
8: ใช่ค่ะและที่สำคัญเลยนะคะต้องมีสติควบคู่และกำกับเรื่องราวที่เราเจอนะคะเพื่อให้เราคอยนึกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเหตุผลที่มันถูกต้องหรือเปล่านะเพื่อเราจะไม่โดนหลอกในอนาคตค่ะ
7: ใช่เลยครับและสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
8: สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
1: ป๊อกแล้วป๊อกแล้ว
5: ซานเล่นไพ่เหรอ
1: เดี๋ยวที่จะทำกำไรให้มันตั้งป๊อกขึ้นมาในหัว
5: การพนันน่ะมันหลอกเงินเราไม่มีใครรวยเพราะว่าเล่นพนันหรอก
11: เออนะสมอนสีที่เพชรที่ฝังอยู่ในนาฬิกาแล้วแหวนจะไปแสบตาใครบางคน
12: มันบอกมีบ้านให้ขายบ้านมีรถให้ขายรถตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้ว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ังปังชิวตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือไป

0: ะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
2: ฮึฮะ
3: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
1: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมานะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
1: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: มานะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
5: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
5: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
5: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
1: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่แก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: มีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วยไปด้วยไปด้วย
5: โ
6: อ้ยวันนี้คนเยอะ
7: เล่งมือกันหน่อยเล่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
8: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
8: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
8: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
8: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
9: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
12: สวัสดีจ้า
13: สวัสดีค่ะ
11: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
14: เมค่ะพิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
15: สวัสดีครับ
11: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
15: พายุหมุนเขตร้อน
8: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
15: งวงช้างงวงช้าง
11: เก่งมากน้องอาจพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
8: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
0: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
15: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
15: หิมะถล่ม
0: โอ้ย DLTV

0: อบไม่ทันอัดเลยครับ
1: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
1: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
2: สวัสดีจ้าง
1: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอรยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอรยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่ห์เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยน้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมี

0: คนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
1: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
2: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่
3: DLTV
2: ใช่แล้วที่www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
4: ค่ะ
5: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ครับ
1: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
2: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี้
1: พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโต

0: ดีซอหลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
2: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะน้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
2: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
1: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
2: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
1: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
0: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
1: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกัน1จานครับ
3: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
2: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
1: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
2: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมี

0: ายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลูกมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต 8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
5: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
0: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับ
2: รับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
0: ไข่ปิ้งค่ะ

0: รับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะน้ำค่ะร้อนๆแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
1: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกปู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาฝึกทบทวนอ่านคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำอ่านคำที่มีอักษรนามแล้วก็คำที่มีตัวการันนะครับที่เราเคยฝึกฝนเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วปลายทางเดี๋ยวไปฝึกอ่านพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับอ่านคำควบกล้ำคำที่มีอักษรนามแล้วก็คำที่มีตัวการันต์พร้อมกันเลยนะครับคำแรก
2: ครู
1: คำที่สอง
2: รุ่นหลาน
1: คำที่สาม
2: นกอินทรี
1: คำว่าซีนี้เป็นคำควบประเภทคำควบ
2: ไม่แท
1: ้ประเภทคำควบกล้ำไม่แท้เพราะทรอออกเสียง
2: ส
1: ต่อมาครับ
2: หญิงใหญ่
1: ต่อไป
2: สนิทสนม
1: ต่อไปครับ
2: หม่นหมอง
1: หญิงใหญ่นี่หอนำอะไร
2: หอนำหมอง
1: หม่นหมองหอนำ
2: หมอง
1: ส่วนสนิทสนมเนี่ยมีเสียงหอนำนำหน้าก็คือหอนำนอหนูนั่นเองครับต่อมาก
2: ษัตริย
1: ์กษัตริย์ตัวการันต์คือ
2: ยยักษ
1: ์ต่อมาครับ
2: ปรมินทร
1: ์ต่อมาครับ
2: ราม
1: สังเกตว่าคำที่มีตัวการันต์เหล่านี้นะครับจะอ่านไม่ยากแต่มีพยัญชนะการันต์ค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังฝากนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับการอ่านคำควบกล้ำคำที่มีอักษรนามแล้วก็คำที่มีตัวการันต์เหมือนเดิมและเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ดูเกี่ยวกับในเรื่องของกิจกรรมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมอ่านเร็วไวจำไปสรุปนั้นจะมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยอ่านคำชี้แจงพร้อมกันครับ

0: ภายในเวลา30วินาทีเร็วหรือว่าช้า
1: เร
0: ็วนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องอ่านให้เร็วแล้วก็อยู่ในเวลาที่กำหนดเกินได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะคำว่าภายในต้องอยู่ภายในเวลา30วินาทีเท่านั้นอ่ะพร้อมหรือยังแต่ละกลุ่มนะครับปลายทางพร้อมหรือยังครับแต่ละกลุ่มช่วยกันอ่านแล้วก็ช่วยกันสรุปใจความสำคัญสรุปสั้นๆนะครับอ่ะเริ่มนะครับ

0: ภายใน30วินาทีที่นักเรียนอ่านไปนั้นนักเรียนสรุปใจความได้ว่าอย่างไรบ้างขอตัวแทนกลุ่มครับกลุ่มไหนสามารถตอบคำถามได้บ้างปลายทางก็ตอบคำถามด้วยนะครับสรุปใจความสั้นๆบรรทัดเดียวหรือจะสรุปเป็นประโยคสั้นๆก็ได้นะครับเพราะว่าประโยคที่นำมาข้อความที่ครูนำมาให้อ่านเมื่อสักครู่นี้ไม่เยอะนะครับเป็นข้อความสั้นๆใครจะตอบครับตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรปลายทางตอบคำถามด้วยนะครับได้ไหมหรือว่าจะให้ครูเฉลยเลยปลายทางตอบได้ไหมช่วยกันลูกพัทริกาครับ
1: การทำตัวเป็นคนดีใครๆก็ต้องการค่ะ
0: การทำตัวเป็นคนดีใครๆก็ต้องการอันนี้เป็นเรื่องจริงนะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มอื่นมีไหมกลุ่ม4งั้นครูสุ่มกลุ่ม4ตอบคำถามครับตัวแทนกลุ่มสรวิทย์ก็ได้ไหมครับตอบคล้ายๆจากเพื่อนดูเพื่อนเป็นแนวทางหรือจะให้ดูข้อความอีกรอบให้ดูข้อความอีกรอบให้ปลายทางดูข้อความอีกรอบนะครับ
1: เป็นการ

0: ทำตัวเป็นคนดีต่อสังคมแล้วก็เป็นคนที่ใครๆในสังคมก็เป็นที่ต้องการครับ
1: ทำตัวให้ดีเป็นคนดีของสังคมเพราะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องการใช่ไหมอภิรมือให้เพื่อนสังเกตได้ว่านะครับคำตอบที่นักเรียนตอบมานั้นก็ยังไม่ถูกต้องเป๊ะๆนะครับยังไม่ถูกต้อง 100% แต่ว่าเดี๋ยวมาดูของครูกันที่ครูสรุปให้สั้นๆนะครับปลายทางก็ดูพร้อมกันด้วยนะครับการสรุปใจความสรุปได้ดังนี้ครับการเป็นคนดีคือสิ่งที่ทุกคนทำไมควรกระทำจริงไหมจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสรุปใจความเนี่ยสรุปให้มันสั้นๆไม่ต้องเยอะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญเท่านั้นและเมื่อสักครู่นี้ให้อ่านภายในเวลาที่กำหนดด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องอ่านให้เร็วแล้วก็ต้องสรุปใจความสำคัญให้ได้เพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูคำถามชวนคิดกันจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้อ่านคำถามพร้อมกันครับ

0: เมื่อสักครู่นี้นักเรียนดูคำที่ครูขีดเส้นใต้นะครับถ้าอ่านไม่ทันภายในเวลาที่กำหนดและก็จับใจความจากข้อความไม่ได้จะส่งผลอย่างไรอ่ะใครจะตอบคำถามอ่ะสารวิทย์
1: จะทำให้เราอาหาผิดแล้วก็เข้าใจผิดนำไปเล่าต่อกันแล้วก็เข้าใจผิดได
0: ้หลักๆ ก็คือจะทำให้เข้าใจผิดเพราะอ่านไม่ทันแล้วก็ไปสรุปอะไรไม่ได้สรุปใจความสำคัญไม่ได้คนอื่นมีคิดเห็นอย่างอื่นไหมครับไหนใครตอบอย่างอื่นได้ตอบเลยครับลูกมีไหมไม่มีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันคำตอบก็คือจะทำให้เราทำไมไม่เข้าใจเนื้อหาหรือเรื่องราวที่อ่านและก็จะระบุใจความสำคัญไม่ได้นี่คือหลักการเลยนะครับถ้าอ่านไม่ทันอ่านไม่ได้และก็สรุปใจความไม่ได้ก็จะทำให้เราทำให้ไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เราอ่านฉะนั้นเข้าใจนะต่อไปนี้ต้องอ่านให้ทันแล้วก็สรุปใจความให้ได้นะครับและวันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของการอ่านเร็วและจับใจความนะครับสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องบอกหลักการอ่านเร็วและจับใจความให้ได้ด้วยเพราะว่าถ้าเข้าใจหลักการก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถอ่านได้เร็วในเวลาที่กำหนดและจับใจความได้รวมไปถึงการบอกความสำคัญของการอ่านเร็วและจับใจความนะครับต่อมาครับในส่วนของการอ่านเร็วเนี่ยนักเรียนทราบไหมว่าการอ่านเร็วคืออะไรนักเรียนปลายทางด้วยนะครับทราบไหมครับว่าการอ่านเร็วคืออะไรมีเพื่อนยกมือตอบนะครับ
2: การอ่านเร็วก็คือเราอ่านเร็วให้ทันเวลาแล้วก็จับใจความให้ได้ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับปลายทางด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูความหมายพร้อมกันนะครับการอ่านเร็วคืออะไรอ่านพร้อมกันเพราะฉะนั้นแล้วอ่านเร็วต้องอ่านให้ทันเวลาที่กำหนดนะครับต่อมานักเรียนทราบไหมว่าอัตราเร็วในการอ่านเร็วคืออะไรทราบไหมครับถ้ายังไม่ทราบปลายทางลองคิดดูนะครับว่าอัตราเร็วในการอ่านเนี่ยคืออะไรเรามาดูพร้อมกันไหมมาดูพร้อมกันนะครับอ่านพร้อมกันครับ

0: ญาตินักเรียนคิดว่าจะใช้เวลาน้อยหรือมาก
1: มาก
0: ถ้าเนื้อหาง่ายเป็นข้อความสั้นๆง่ายๆจะใช้เวลามากหรือน้อย
1: น้อย
0: เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับอะไรครับสรุปเนื้อหาที่มีความยากและความง่ายนะครับต่อมานะครับกิจกรรมกลุ่มในวันนี้ก็จะให้นักเรียนทำไมได้ศึกษาค้นคว้าสรุปอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับหลักการอ่านจับใจความนะครับโดยศึกษาจากใบความรู้ที่4นะครับแล้วก็สรุปลงในชุดกิจกรรมลงในแบ่งงานของเรานะครับชุดกิจกรรมเล่มสีเขียวถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้สรุปเกี่ยวกับหลักการอ่านจากใจความแล้วซึ่งสามารถศึกษาได้จากหน้าที่21นะครับจากหน้า21นะครับซึ่งก็จะมีแนวทางในเรื่องของหลักการอ่านจับใจความนะครับให้นักเรียนสรุปแล้วนำมาเขียนลงใบงานหน้าที่23แต่ถ้าใครลอกมาทุกตัวอักษรเลยแบบนี้เรียกว่าการสรุปไหมไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องอ่านให้เข้าใจแล้วก็สรุปเป็นหลักการสั้นๆนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันอีกครั้งนะครับในเรื่องของหลักการอ่านจับใจความนะครับข้อแรกทำไมต้องอ่านชื่อเรื่องนะครับให้เข้าใจแล้วก็ทำความเข้าใจว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับต่อมาข้อที่2เริ่มอ่านเรื่องเพื่อค้นหาใจความสำคัญเวลาอ่านต้องอ่านตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายต่อมาข้อที่3เมื่ออ่านแล้วก็ต้องขีดเส้นใต้ใช่ไหมขีดเส้นใต้เฉพาะส่วนที่เป็นใจความสำคัญส่วนขยายไม่ต้องขีดส่วนใหญ่อันที่เป็นส่วนขยายจะอยู่หลังคำว่าเพราะหลังคำว่าเนื่องจากหลังคำว่าซึ่งหลังคำว่าที่เพราะข้อความเหล่านั้นก็จะเป็นข้อความที่มาขยายใจความหลักนะครับต่อมาในส่วนที่เมื่อเราได้ใจความแล้วเราก็ต้องนำข้อความมาทำไมครับมาทำไมครับไม่ใช่ย่อหน้านำใจความแต่ละย่อหน้ามาเรียบเรียงเพื่ออะไรทำไมต้องเรียบเรียงเขียนส่งๆแบบนั้นได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ต้องนำมาทำไมครับ
1: เร
0: ียบเรียงให้เข้าใจสละสลวยนะครับหลังจากเรียบเรียงเสร็จก็ต้องมีการ
1: ตรวจ
0: สอบมีการเพื่อดูความถูกต้องใช่ไหมครับและสุดท้ายดูในเรื่องของการเขียนสะกดคำด้วยบางทีข้อความที่เรียบเรียงใจความที่เรียบเรียงนั้นมันถูกต้องชัดเจนแต่เขียนสะกดคำผิดก็อาจจะถูกหักคะแนนได้เดี๋ยวเมื่อสอบโอเน็ตนะครับป.6เนี่ยจะต้องสอบโอเน็ตทั้งต้นทางและปลายทางนะครับก็จะมีในเรื่องของการเขียนสรุปใจความสำคัญด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝึกไว้ดีไหมดีนะครับและต่อมากิจกรรมที่ครูจะพานักเรียนทำนะครับเป็นการฝึกก็คืออ่านเร็วไวจำไปสรุปเหมือนเดิมนะครับก็ต้องอยู่ภายในเวลาที่กำหนดมีเรื่องมาให้อ่านชื่อเรื่องคือ
1: นกกาเรียน
0: ไทยขั้นตอนแรกต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อเรื่องชื่อเรื่องแบบนี้น่าจะมีตัวละครกี่ตัว
1: 3
0: ชื่อเรื่องบางเรื่องก็บอกตอนชื่อเรื่องบางเรื่องก็ไม่ได้บอกทำให้เราคิดเองพร้อมยังเป็นการอ่านในใจนะครับปลายทางด้วยนะอ่านในใจครูจะให้อ่านภายในเวลาที่กำหนดแล้วครูก็จะเลื่อนสไลด์ไปทีละสไลด์นะครับโดยไม่ได้รอพร้อมยังปลายทางพร้อมนะเริ่มอ่านได้ครับ

0: หมดเวลาครับเป็นอย่างไรครับการอ่านเร็วเร็วไหมก็จะต้องอ่านภายในเวลาที่กำหนดในเนื้อหาที่ครูเอามาให้อ่านมันเป็นเนื้อหาที่ยากไหมไม่ยากเป็นนิทานอีสปนะเนื้อเรื่องก็จะไม่ได้ลำดับซับซ้อนอะไรเยอะนะครับปลายทางอ่านทันไหมครับอ่านทันปลายทางบอกว่าอ่านทันเพราะฉะนั้นทั้งต้นทางและปลายทางก็ถือว่าอ่านทันนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามพร้อมกันข้อแรกหาหาอาหารด้วยวิธีใดตอบดังๆครับ
1: ดำน้ำ
0: ดำน้ำแบบไหนดำผุดดำว่ายหาปลาถูกต้องอัปรบมือให้ตนเองแสดงว่าเข้าใจแสดงว่าเข้าใจต่อมาข้อที่2อ่านโจทย์พร้อมกันคำถามบอกว่านกกระเรียนหลอกห่านขึ้นมาบนบกได้อย่างไรได้อย่างไรครับได้ยังไงใช้วิธีใดนกกระเรียนพูดจาแบบไหนพูดจาหวานล้อมแบบไหนอีกเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันใช้คำพูดโหน้มหนาวให้ห่านทำไมขึ้นมาบนบกโดยบอกว่าโดยบอกว่าบนบกเนี่ยสบายกว่าในน้ำไม่ต้องอยู่ในน้ำหรอกขึ้นมาบนบกดีกว่าสบายเดี๋ยวข้าจะคุ้มครองเจ้าเองใช่ไหมต่อมาครับข้อที่3ถ้าห่านไม่หลงเชื่อนกกระเรียนจะเป็นอย่างไรถ้าห่านไม่หลงเชื่อนกกระเรียนจะเป็นอย่างไรก็คือไม่หลงเชื่อไม่ต้องไปเชื่อคำพูดของนกกระเรียนนะครับ
2: ห่านจะไม่ถูกเหยี่ยวกินค่ะ
0: ห่านจะไม่ถูกเหยี่ยวกินจริงไหมอัปรบมือให้เพื่อนถูกต้องนะครับห่านก็จะไม่ถูกเหยี่ยวโฉบเอาไปกินนะครับเพราะว่าถ้าเหยี่ยวหรือศัตรูมาทำร้ายห่านในน้ำห่านสามารถดำหนีดีลงไปในน้ำได้แต่พอขึ้นไปบนบกได้ไหมไม่ได้นะครับต่อมาข้อที่4เพราะอะไรเพราะอะไรห่านจึงหลงเชื่อนกกระเรียนทำไมต้องหลงเชื่อล่ะทำไมต้องเชื่อด้วยนะปลายทางตอบคำถามด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าห่านเกิดความอะไรเชื่อใจใช่ไหมไม่ได้หูเบาแต่มันคือความไว้ใจเชื่อใจเพื่อนใช่ไหมครับเพราะห่านเนี่ยไว้ใจนกกระเรียนคิดว่านกกระเรียนเป็นมิตรเป็นมิตรสรุปแล้วเป็นมิตรอะไร
1: มิจฉาช
0: ี
1: พ
0: เป็นมิจฉาชีพปลายทางรู้จักไหมมิจฉาชีพนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะไว้ใจใครเราก็ต้องดูให้ดีนะสรุปใจความสำคัญนะครับเรื่องนี้ก็สรุปสั้นๆได้ว่านกกระเรียนมาหลอกเป็นเพื่อนกับห่านห่านหลงเชื่อและขึ้นมาบนบกตามคำแนะนำของนกกระเรียนจากนั้นห่านทำไม
3: ก็ถูกเหยี่ยวจับไปกิน
0: ห่านก็ถูกเหยี่ยวจับไปกินส่วนนกกระเรียนทำไม
3: บ
0: ิน
3: หน
0: ี
3: ไปได้
0: บินหนีไปได้บินหนีหายไปเลยไม่ช่วยสรุปเป็นมิตรชาชีพไม่ใช่มิตรที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอ่านเรื่องเวลาอ่านเรื่องอ่านให้เร็วจับใจความให้ได้แล้วก็ต้องตอบคำถามย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในเรื่องของการตอบคำถามนักเรียนสังเกตคำถามลักษณะของคำถามเนี่ยครูโอก็จะลงท้ายด้วยคำว่าอย่างไรซึ่งก็แสดงถึงความเป็นเหตุเป็นผลเช่นเพราะเหตุใดเพราะอะไรทำไมสาเหตุ

0: ใดวิธีใดเนี่ยมันทำให้เกิดกระบวนการคิดต่อจะไม่ถามแบบความรู้ความจำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลานักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยนักเรียนก็จะต้องฝึกตั้งคำถามเองด้วยนะครับส่วนข้อ3และข้อ4นั้นเห็นไหมครับครูก็จะมีคำว่าอย่างไรลงท้ายแล้วก็ข้อ4ก็จะมีคำว่าเพราะอะไรเหมือนเป็นการถามหาให้คิดต่อให้นักเรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์นะครับต่อมาเรามาดูข้อคิดที่ได้จากเรื่องในเรื่องของนกกระเรียนกับห่านและเหยี่ยวเนี่ยข้อคิดแรกก็คืออย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเคยได้ยินต่อไหมเดี๋ยวจะจนใจเองเพราะฉะนั้นต้องอย่าไว้ใจใครง่ายๆโดยเฉพาะคนแปลกหน้าที่มาพูดดีกับเรานะครับส่วนประเด็นที่2ก็คือก่อนที่จะเชื่อคำพูดของผู้อื่นต้องทำไม
1: ใช
0: ้
1: สติ
0: ใช้สติพิจารณาเพราะฉะนั้นยิ่งแต่ช่วงปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับก็จะมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือมิจฉาชีพโทรมาหวานล้อมโทรมาโน้มน้าวใจหรืออาจจะมาพูดว่าเราไปทำผิดนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับก่อนที่เราจะเชื่อทำไมต้องใช้สติพิจารณาให้รอบคอบเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับต่อมาครับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้ก็จะให้นักเรียนได้ทำอะไรอ่านพร้อมกันเริ่ม

เส้นได้กับชีวิตเอเห็นชื่อเรื่องเนี่ยต้องทำความเข้าใจเลยว่าเส้นได้กับชีวิตมันเกี่ยวอะไรกันเมื่ออ่านเสร็จภายในเวลา3นาทีนักเรียนก็ต้องฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านด้วยนะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นควรคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมนักเรียนหรือใบงานนะครับให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ประเมินการอ่านเร็วและจับใจความส่วนนักเรียนปลายทางถ้าทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับก็เอาไปให้คุณครูปลายทางในการตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับใบงานของนักเรียนก็จะมีบทอ่านมาให้เรื่องเส้นได้กับชีวิตแล้วให้นักเรียนลองฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามดูได้ไหมได้พร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ครับ

หมดเวลานะครับครูให้นักเรียนอ่านแค่3นาทีปลายทางอ่านทันไหมครับเพราะฉะนั้นในการอ่านเร็วนั้นครูให้นักเรียนอ่านแค่3นาทีเพียงแค่3นาทีก็พอนะครับเพราะว่าไม่ยากไม่ง่ายมากแต่ต้องอาศัยการตีความของเรื่องด้วยและเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องเส้นได้กับชีวิตพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนนะครับได้สรุปเกี่ยวกับการอ่านเร็วแล้วก็การอ่านจับใจความไปแล้วแล้วก็ให้ทำกิจกรรมตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องเส้นได้กับชีวิตเดี๋ยวเรามาดูแนวทางในการตอบคำถามพร้อมกันนะครับแนวการตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องเส้นได้และชีวิตนะครับในส่วนนี้อย่างของครูโอเนี่ยตัวอย่างครูตั้งว่าจุดประสงค์ของเรื่องเส้นได้กับชีวิตสอนเกี่ยวกับอะไรอันนี้เป็นคำถามที่ไม่ยากมากคำตอบคือสอนให้เป็นคนมีระเบียบมีระบบมีระเบียบในการใช้ชีวิตและรู้จักเก็บออมประหยัดได้ไหมถ้าใครไม่ได้ก็เขียนเพิ่มเติมไปได้นะครับต่อมาในส่วนของข้อ2ของครูนะครับเส้นทางชีวิตของมนุษย์เปรียบเหมือนกับสิ่งใดครูตั้งคำถามให้เกิดการเปรียบเทียบนะครับให้เกิดการเปรียบเทียบคิดวิเคราะห์เล็กน้อยคำตอบคือเปรียบเหมือนกับเส้นได้ชีวิตมนุษย์เนี่ยก็เปรียบเหมือนกับเส้นได้ถ้าเส้นได้ที่ไม่ยุ่งเหยิงเป็นระเบียบก็เหมือนกับมนุษย์ที่วางระบบระเบียบชีวิตที่ดีถ้าเส้นได้ยุ่งเหยิงก็เปรียบได้กับมนุษย์ที่วางแผนชีวิตไม่ดีนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับข้อที่3คำกล่าวว่าเส้นได้ที่ยุ่งเหยิงเส้นได้ที่ยุ่งเหยิงเปรียบกับชีวิตมนุษย์อย่างไรปลายทางลองดูนะครับคำถามที่ตั้งเนี่ยเส้นได้ที่ยุ่งเหยิงเปรียบกับชีวิตมนุษย์อย่างไรคำตอบคือเปรียบกับชีวิตที่ไร้หลักการไร้ระบบแล้วก็อาจจะรวมไปถึงการมักง่ายด้วยได้ไหมได้ต่อมาข้อที่4อ่านพร้อมกันครูโอตั้งคำถามชีวิตที่มีระบบเหมือนกับเส้นได้ที่มีลักษณะอย่างไรใครจะตอบได้บ้างชีวิตที่มีระบบชีวิตที่มีระบบเหมือนกับเส้นได้อย่างไรตอบได้ไหมประธาน
1: ทำให้ชีวิตมีระเบียบและทำอะไรหลายๆอย่างได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: นะครับเอาปรบมือให้เพื่อนชีวิตที่มีระบบเหมือนกับเส้นได้ที่มีลักษณะอย่างไรนะครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนก็สรุปไปค่อนข้างที่จะยังไม่ตรงประเด็นมากนักแต่ก็ทำให้เข้าใจได้ว่าชีวิตก็จะมีระบบระเบียบมันก็จะเหมือนกับเส้นได้ที่กรอไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่ครูบอกนะครับปลายทางก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเกี่ยวกับคำถามและคำตอบที่ครูได้ยกตัวอย่างมานำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองให้พวกเรานำเสนอตัวแทนครับ
2: คำถามของหนูคือเมื่อเราวางแผนชีวิตให้ดีจะเป็นอย่างไรคะคำตอบคือจะทำให้ชีวิตดีแล้วก็มีระเบียบค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนคนต่อไปครับเชิญครับ

0: คำถามคือถ้าเราวางแผนก่อนทำจะส่งผลอย่างไรคำตอบคือทำให้ชีวิตเป็นระบบมากขึ้นค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนครับถ้าเราวางแผนก่อนที่จะทำอะไรก็แล้วแต่หรือก่อนทำงานก็จะทำให้ทำไมมีระบบระเบียบมากขึ้นง่ายมากขึ้นนะครับแล้วมาดูใจความสำคัญพร้อมกันพร้อมกันครับและมาดูในส่วนของข้อคิดพร้อมกันเลยนะครับปลายทางอ่านด้วยนะ
2: การจัดระเบียบชีวิตที่ดีจะทำให้เราประสบความสำเร็จ
1: ข้อคิดก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับว่าการจัดระบบระเบียบชีวิตที่ดีก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าการอ่านเร็วสามารถพัฒนาได้หรือไม่เพราะอะไรมีตัวแทนนะครับนักเรียนคิดว่าการอ่านเร็วสามารถพัฒนาได้หรือไม่อย่างไร
3: พัฒนาได้ครับ
1: เพราะว่า
3: พัฒนาได้โดยการอ่านเนื้อหาที่จะอ่านทุกวันจะทำให้อ่านได้คล่องและแม่นยำครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝึกฝนบ่อยๆใช่ไหมฝึกฝนและก็จะทำให้อ่านหนังสือได้คล่องนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของ
2: การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
1: สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีดังนี้หนึ่งและใบงานที่5เรื่องและสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็สามารถเตรียมแถบประโยคข้อเท็จจริงและเตรียมแถบประโยคข้อคิดเห็นนะครับและใบงานใบความรู้สามารถดาวน์โหลดได้ที
2: ่ www.dltv.ac.th
1: ก็เข้าไปในรายวิชาภาษาไทยนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับการอ่านเร็วและการอ่านจับใจความนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

าดีๆจากคดีปกครองตอนรอยสักศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการนายชาตรีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนรวมทั้งได้ผ่านการทดสอบความเหมาะส

0: ู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับภาพถ่ายรอยสักของนายชาตรีปรากฏว่านายชาตรีมีรอยสักรูปค้างคาวสีดำขนาด 3x3 นิ้วที่บริเวณกลางแผ่นหลังในแนวระดับหัวไหล่และนายชาตรีก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อพิสูจน์ว่าในวันตรวจร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์รอยสักบริเวณของนายชาตรีได้ถูกลบจนแลดูไม่น่าเกลียดจึงเชื่อว่าในวันสอบสัมภาษณ์รอยสักดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจอย่างไรก็ตามหากปรากฏต่อมาภายหลังว่านายชาตรีได้ดำเนินการรักษาหรือแก้ไขจนกระทั่งรอยสักไม่มีสภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามนายชาตรีก็ย่อมมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่เป็นข้าราชการตำรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้ดังนั้นการที่มีมติให้นายชาตรีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามที่ปรากฏในบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งยกอุทธรณ์ผลการสอบสัมภาษณ์ของนายชาตรีโดยยืนยันตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บอกเกริ่นในบ้านเพื่อน

บ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมเช่นเคยนะครับและวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันในเรื่องเราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเองครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราได้ทันสืบค้นข้อมูลจากใบความรู้และแหล่งข้อมูลอื่นๆที่น่าเชื่อถือนะครับเราได้ข้อมูลอะไรไปบ้างพอจะจำได้ไหมครับนักเรียนปลายทางครับจำได้ไหมครับว่าเราสืบค้นข้อมูลแล้วเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาฟังนักเรียนต้นทางของเราทบทวนความรู้กันนะครับว่าเราได้ข้อมูลอะไรบ้างครับนักเรียนต้นทางครับมีใครตอบได้บ้างไหมครับว่าในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเราสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างเชิญครับ
2: สารอาหารครับ
1: เราสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารพอจะบอกเพื่อนๆปลายทางได้ไหมว่าสารอาหารมีกี่ประเภทครับ
2: 6ประเภทครับ
1: 6ประเภทได้แก่อะไรบ้าง
2: ไขมันครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและวิตามินเกลือแร่และน้ำครับ
1: เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนอกจากนี้เรายังได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับแหล่งที่พบสารอาหารนั้นๆด้วยนะครับอย่างเช่นไขมันพอจะบอกครูได้ไหมครับว่าไขมันเนี้ยพบได้ในอาหารจำพวกไหนตอนนี้รีบทบทวนความรู้เลยนะครับเชิญครับ
2: เนยค่ะ
1: ไขมันพบได้ในอาหารจำพวกเนยนอกจากเนยมีอะไรอีกไหมครับ
2: น้ำมันค่ะ
1: น้ำมันหมดแล้วยัง
2: หมดแล้วค่ะ
1: หมดแล้วอ่ะที่จำได้ประมาณนี้นะครับเราสรุปได้ว่านะครับไขมันเนี่ยพบได้ในอาหารจำพวกไขมันสัตว์และไขมันพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็สามารถให้สารอาหารประเภทไขมันได้เหมือนดังที่เรายกตัวอย่างไปในชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างเช่นตอนที่เราไปทานหมูกระทะถูกไหมเวลาเราย่างหมูก็จะมีมันออกมาจากหมูอันนี้เป็นไขมันจากสัตว์นะครับไขมันจากพืชได้จากไหนน้ำมันอะไรดีน้ำมันพืชยกตัวอย่างเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันถั่วเหลืองอย่างนี้นะครับถัดมาโปรตีนพบได้ในอาหารจำพวกไหนครับให้เพื่อนคนอื่นได้ตอบบ้างครับเชิญครับ
3: พบได้จากเนื้อสัตว์ครับไข
1: ่พบได้ในเนื้อสัตว
3: ์และงาครับ
1: ไข่ถั่วและ
3: งา
1: เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเนื้อสัตว์ทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่กุ้งหมึกต่างๆนะครับอันนี้อยู่ในเนื้อสัตว์รวมถึงนมไข่ถั่วงาด้วยนะครับให้สารอาหารประเภทโปรตีนถัดมาคาร์โบไฮเดรตครับพอจะตอบได้ไหมครับว่าคาร์โบไฮเดรตนี้พบได้ในอาหารจำพวกไหนเชิญครับ
2: พบในขนมปังค่ะ
1: พบได้ในขนมปัง
2: แป้งค่ะ
1: แป้ง
2: แล้วก็น้ำตาลค
1: ่
2: ะ
1: น้ำตาลโอเคเยี่ยมมากครับในข้าวก็ให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตด้วยนะครับรวมไปถึงเผือกและมันด้วยเพื่อนตอบได้ดีมากเลยครับคราวนี้ถัดไปครับวิตามินบอกได้ไหมครับว่าอาหารประเภทใดให้สารอาหารประเภทวิตามินเชิญครับ
4: พบในผลไม้และผักค่ะ
1: พบในผลไม้และผักเก่งมากครับอันนี้น่าจะไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะเราน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วกับผลไม้และผักถัดมาเกลือแร่ครับพบได้จากไหนครับเชิญครับ
2: พบในผลไม้และผักเหมือนกันครับ
1: พบได้ในผลไม้และผักเหมือนกันมีเพิ่มเติมไหมครับ
2: อ่านทะเลบางอย่างครับ
1: ยังพบได้ในอาหารทะเลบางอย่างอีกด้วยนะครับอันนี้เก่งมากครับและอย่างสุดท้ายนะครับน้ำพบได้ในสารอาหารขอโทษครับน้ำพบได้ในอาหารจำพวกใดครับ
4: ซุปค่ะ
1: พบได้ในซุปเก่งมากครับ
4: พวกแกงอย่างอื่นก็มีค่ะ
1: ในแกงต่างๆก็มีหรือจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆก็ได้ถูกไหมครับที่เราดื่มกันนะครับในผักผลไม้มีน้ำไหม มีนะครับในต้มในแกงอันนี้ล้วนให้สารอาหารประเภทน้ำทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้เมื่อเรานำสารอาหารเหล่านี้มาจำแนกเป็นกลุ่ม2กลุ่มคือกลุ่มที่ให้พลังงานและกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานพอจะบอกได้ไหมครับว่ากลุ่มที่ให้พลังงานเนี่ยมีอะไรบ้างใครจะตอบเชิญครับ
5: กลุ่มที่ให้พลังงานมีไขมันโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: กลุ่มที่ให้พลังงานได้แก่ไขมันโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเก่งมากครับและกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานล่ะครับคนอื่นเชิญกลุ่มที่ให้กลุ่มที่ไม่ให้พลังงานมีอะไรบ้างครับ
6: มีวิตามินมีเกลือแร่แล้วก็มีน้ำครับ
1: มีวิตามินมีเกลือแร่และมีน้ำคราวนี้สารอาหารแต่ละอย่างเขามีประโยชน์ไหมครับมีประโยชน์ถูกไหมต่อให้เขาจะไม่ให้พลังงานเขาก็ยังมีประโยชน์สารอาหารที่ให้พลังงานเนี่ยนอกจากให้พลังงานแล้วเขายังมีประโยชน์อะไรอีกบ้างใครพอจะบอกครูได้ไหมเอ่ยอย่างเช่นไขมันนอกจากให้พลังงานแล้วยังช่วยอะไรแก่ร่างกายอีกครับเชิญครับ
2: พลังงานจากไขมันช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วครับไขมันนอกจากจะให้พลังงานแล้วยังทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นและก็ช่วยทำให้ร่างกายของเราทำงานตามปกติด้วยนะครับหรือโปรตีนนะครับก็จะช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะครับอันนี้ถือเป็นการทบทวนความรู้นะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าสารอาหารมีกี่ประเภทแต่ละประเภทมีประโยชน์อย่างไรแต่ละประเภทพบได้ในอาหารจำพวกใดบ้างนะครับคราวนี้ในอาหารหนึ่งอย่างนักเรียนคิดว่าเขามีสารอาหารประเภทเดียวไหม

อาหารหนึ่งอย่างนะยกตัวอย่างเช่นในไข่ให้สารอาหารประเภทอะไรครับโปรตีนหนูคิดว่าไข่ให้สารอาหารประเภทโปรตีนอย่างเดียวไหมไม่ให้สารอาหารอะไรอีกครับไข่ให้คาร์โบไฮเดรตด้วยแต่ว่าอาจจะมีอยู่ในปริมาณที่น้อยนะครับวิตามินใช่ครับในไข่มีวิตามินและเกลือแร่ด้วยในไข่แดงนะครับนอกจากวิตามินและเกลือแร่ก็ยังมีคอเลสเตอรอลด้วยนะครับซึ่งเป็นไขมันเวลาตอกไข่ออกมาก็จะมีน้ำในไข่ด้วยถูกไหมครับดังนั้นในอาหารหนึ่งอย่างนะครับก็จะสามารถให้สารอาหารมากกว่า1อย่างได้สารอาหารหลักของไข่ก็จะเป็นโปรตีนนอกจากนั้นก็ยังจะให้คาร์โบไฮเดรตให้วิตามินเกลือแร่น้ำรวมไปถึงไขมันด้วยแต่อาจจะให้ในปริมาณที่น้อยลงมานะครับอาหารประเภทอื่นก็เช่นกันนะครับอาหารหนึ่งอย่างไม่จำเป็นต้องให้สารอาหาร1อย่างเท่านั้นตรงนี้ทุกคนเข้าใจนะครับโอเคคราวนี้นักเรียนคิดว่าอาหารที่ตนเองรับประทานเนี่ยมีสารอาหารอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรเอาที่ตัวเรารับประทานนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าอาหารที่เรารับประทานเนี่ยมีสารอาหารอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรตอนนี้ยังตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันในกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมที่1เราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเองก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเนี่ยมาประสงค์ของกิจกรรมครับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้มี2ข้อครับข้อแรกก็คือระบุประเภทของสารอาหารและประโยชน์ของอาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวันข้อที่2ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของสารอาหารและประโยชน์ของอาหารครับและนี่ก็คือจุดประสงค์ทั้ง2ข้อหลังจากที่เราเรียนจบในวันนี้หนูจะต้องทำ2ข้อนี้ได้เข้าใจไหมครับโอเคสำหรับใบงานที่เราจะใช้ในวันนี้จะเป็นใบงานเรื่องการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองซึ่งจะอยู่ในหน้าที่12ถึงหน้าที่15ครับโดยจะเป็นใบงานที่ต่อเนื่องกันจากชั่วโมงที่ผ่านมาครับนอกจากใบงานแล้วนะครับเรายังต้องใช้ตารางปริมาณพลังงานและสัดส่วนของอาหารตามธงโภชนาการด้วยนะครับซึ่งตรงนี้คุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยตาม QR code ด้านล่างนี้นะครับที่อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับหรือถ้าไม่ใช้ข้อมูลจากตารางนี้ก็สามารถสืบค้นได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือด้วยเช่นกันนะครับและนี่คือสิ่งที่เราต้องใช้ในชั่วโมงนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมครับสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้มีเพียง2ข้อเท่านั้นครับไม่ยากเลยแล้วก็จะเป็น2ข้อที่สืบเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานะครับวันนี้เราจะทำกิจกรรมในข้อที่4และข้อที่5นะครับเดี๋ยววิธีการทำกิจกรรมนี้นะครับให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับอ่านในใจและบอกครูให้ได้ว่าในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้พร้อมหรือยังครับนักเรียนพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านวิธีการทำกิจกรรมได้เลยครับ

ตอนนี้นักเรียนปลายทางของเราอ่านวิธีการทำกิจกรรมในข้อที่4เสร็จแล้วถูกไหมครับบอกครูได้ไหมครับว่าในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างครับขอตัวแทน1คนครับช่วยออกมาสรุปให้กับนักเรียนปลายทางได้ทราบหน่อยนะครับว่าในข้อที่4นี้หนูจะต้องทำอะไรบ้างยกมือได้เลยครับถ้าไม่มีครูจะสุ่มเลือกเลยนะครับ

0: เชิญครับ
1: รวบรวมข้อมูลอาหารที่ตนเองรับประทานในวันก่อนหน้าโดยระบุชื่ออาหารส่วนประกอบอาหารสัดส่วนประกอบของอาหารปริมาณพลังงานจากอาหารบันทึกโดยสามารถใช้ข้อมูลจากตารางชนิดของอาหารปริมาณพลังงานและสัดส่วนของอาหารได้ครับ
0: โอ้โหตามวิธีการทำกิจกรรมข้อที่4เป๊ะเลยนะครับสรุปง่ายๆนะครับก็คือเราจะต้องรวบรวมข้อมูลอาหารที่ตนเองได้รับประทานมาเอาง่ายๆในวันก่อนหน้านี้หนูทานอะไรมาบ้างจำได้ไหมพอจำได้ไหมครับจำได้โอเคมื้อเช้าหนูทานอะไรมาบ้างมื้อกลางวันหนูทานอะไรมาบ้างมื้อเย็นหนูทานอะไรมาบ้างนะครับนอกจากนี้ในระหว่างมื้อหนูมีการทานอาหารไหมอันนี้ต้องกลับไปทบทวนความจำกันนิดนึงนะครับเมื่อหนูจำได้แล้วหนูก็จะต้องมาชื่ออาหารเขียนเลยในแต่ละมื้อหนูทานอะไรบ้างนะครับจากนั้นหนูก็มาแยกส่วนประกอบของอาหารนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างให้ดูว่าแยกส่วนประกอบมีอะไรบ้างอย่างไรนะครับจากนั้นเราก็มาช่วยกันดูว่าปริมาณพลังงานจากอาหารเนี่ยเท่าไหร่นะครับซึ่งปริมาณพลังงานเนี่ยได้จากข้อมูลจากตารางชนิดของอาหารปริมาณพลังงานและสัดส่วนของอาหารที่คุณครูได้แจกไปเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้เดี๋ยวคุณครูมีวิธีการทำกิจกรรมแล้วก็ตัวอย่างให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นเข้าสู่วิธีการทำกิจกรรมข้อที่5ต้องทำอะไรต่ออ่านครับ

0: ในข้อนี้ครับนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับ
1: อาหารของตนเอง
0: ที่รับประทานเข้าไปใช่ไหมครับวิเคราะห์แล้วต้องบอกได้ว่าอย่างไรครับอีกครั้งหนึ่งครับตอบใจไม่เลยนะครับวิเคราะห์แล้วหนูจะต้องระบุอะไรได
2: ้ประโยชน์ของอาหารแต่ละอย่างครับ
0: หนูจะต้องระบุประโยชน์ของอาหารแต่ละอย่างได้นะครับนอกจากนั้นหนูยังจะต้องบอกได้ด้วยว่าสารอาหารหลักในแต่ละอาหารที่หนูรับประทานเข้าไปเนี่ยมีอะไรบ้างตรงนี้เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมไหมครับเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนะครับลองเปิดเอกสารตามไปได้เลยนะครับในใบงานนะครับผลการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในส่วนนี้นะครับในตารางก็จะประกอบไปด้วยชื่ออาหารส่วนประกอบของอาหารสัดส่วนของส่วนประกอบวงเล็บหน่วยนะครับหน่วยคือตามธงโภชนาการตรงนี้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีปริมาณพลังงานวงเล็บหน่วยพลังงานเขามีหน่วยเป็นกิโลแคลอรี่เก่งมากครับนอกจากนั้นก็ต้องมีสารอาหารนะครับซึ่งตามที่เราได้สืบค้นข้อมูลมาเลยนะครับมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำจากนั้นก็จะมีประโยชน์ของอาหารคราวนี้นะครับวิธีการบันทึกข้อมูลนะครับหนูสังเกตเขาจะมีให้นักเรียนเขียนมื้อเช้าเห็นไหมครับของนักเรียนมีไหมครับมื้อเช้ามีโอเคมื้อเช้าของวันก่อนหน้านี้นะครับนักเรียนทานอาหารอะไรบ้างขอเป็นชื่อเมนูยกตัวอย่างเช่นคุณครูทานข้าวไข่เจียวหนูเขียนเลยมื้อเช้าทานข้าวไข่เจียวนะครับตรงนี้ไปช้าๆไปพร้อมกันนะครับข้าวไข่เจียวส่วนประกอบของข้าวไข่เจียวมีอะไรบ้างหนูแยกเลยไข่น้ำมันข้าวซอสปรุงรสโอเคนะครับไข่น้ำมันซอสปรุงรสข้าวนะครับอันนี้คือส่วนประกอบของอาหารจากนั้นหนูไปดูสัดส่วนของอาหารสัดส่วนของส่วนประกอบนะครับอันนี้หนูจะต้องประมาณเอานะครับว่าไข่ที่หนูรับประทานเข้าไปของตนเองเนี่ยประมาณกี่ช้อนกินข้าวหนูต้องดูหน่วยตามธงโภชนาการนะไข่ประมาณกี่ช้อนกินข้าวหนูเขียนไปอย่างของครูเนี่ยครูทานไปประมาณ2ช้อนกินข้าวนะครับน้ำมันประมาณเท่าไหร่หนูก็ใส่ไปนะครับประมาณ5ช้อนชาซอสปรุงรสประมาณ2ช้อนชาข้าว2ทัพพีอันนี้ให้ใส่ตามความเป็นจริงที่หนูรับประทานไปในวันก่อนหน้านี้ตามเมนูที่ตนเองได้รับประทานไปตรงนี้เข้าใจไหมครับหนูประมาณเอานะถัดมาปริมาณพลังงานหนูจะต้องไปสืบค้นข้อมูลนะครับว่าเมนูข้าวไข่เจียวให้ปริมาณพลังงานเท่าไหร่นะครับหนูก็เอาตัวเลขนั้นมาเขียนตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายอีกทีหนึ่งว่าหนูจะต้องสืบค้นข้อมูลอย่างไรตรงนี้นะครับถัดมาเมื่อหนูเขียนตรงนี้เสร็จแล้วหนูจะต้องมาแยกสารอาหารวิเคราะห์นะครับว่าในอาหารแต่ละอย่างเนี่ยให้สารอาหารอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นไข่ตามที่ครูได้บอกไปนะครับว่าไข่เนี่ยให้สารอาหารหลักประเภทโปรตีนนะครับหนูก็ติ๊กทำเครื่องหมายถูกไปได้เลยว่าให้สารอาหารประเภทโปรตีนนะครับนอกจากนี้ไข่ก็ยังให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำอีกด้วยนะครับซึ่งอาจจะให้ในปริมาณที่น้อยนะครับถ้านักเรียนทำการวิเคราะห์เนี่ยอาจจะใส่แค่สารอาหารหลักอย่างเดียวก็ได้นะครับถัดมาน้ำมันแน่นอนว่าเขาให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
1: ไขม
0: ันนะครับทีนี้คุณครูเพิ่มเติมให้นะครับถ้าเป็นน้ำมันตามท้องตลาดที่เราซื้อกันมาเนี่ยเขาก็จะมีการเพิ่มวิตามินและเกลือแร่บางอย่างเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับอาจจะมีในปริมาณที่น้อยนะครับแต่สารอาหารหลักของเขาก็คือไขมันนั่นเองนะครับถัดมาครับซอสปรุงรสหนูคิดว่าเขาให้สารอาหารประเภทใดครับเกลือแร่เก่งมากครับถัดมาข้าวแน่นอนข้าวให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะครับนอกจากนี้ในข้าวก็ยังให้สารอาหารประเภทโปรตีนด้วยซึ่งอาจจะ น้อยมากๆนะครับแต่เขาก็ยังให้สารอาหารประเภทโปรตีนด้วยนะครับนอกจากนี้ในข้าวก็ยังมีไขมันวิตามินและเกลือแร่ด้วยนะครับซึ่งก็ให้ในปริมาณที่น้อยเช่นกันดังนั้นสารอาหารหลักก็ยังคงเป็นคาร์โบไฮเดรตอยู่ตรงนี้เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมไหมครับเข้าใจอันนี้แค่1มื้อนะอันนี้แค่มื้อเช้าซึ่งบางคนมื้อเช้าทานแค่ข้าวไข่เจียวอย่างเดียวไหมไม่หนูทานนมหนูก็สามารถจดบันทึกเพิ่มลงไปได้เลยนะครับนมนอกจากนมแล้วหนูอาจจะมีการทานผลไม้ใช่ไหมหนูก็จดบันทึกไปได้เลยมื้อเช้าหนูทานอาหารกี่อย่างจดบันทึกให้ครบถ้วนตรงนี้เข้าใจใช่ไหมครับนอกจากนั้นมื้อเช้าแล้วหนูก็ต้องเมื่อเขียนทุกอย่างเสร็จปุ๊บหนูต้องบอกประโยชน์ของอาหารที่หนูรับประทานไปอาจจะบอกโดยภาพรวมก็ได้นะครับว่าอาหารที่นักเรียนรับประทานไปเนี่ยให้สารอาหารอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นให้พลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้ร่างกายของเราทำงานเป็นปกตินะครับอันนี้คือประโยชน์มาดูตรงนี้นิดหนึ่งครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญเลยก็คือปริมาณพลังงานว่านักเรียนจะต้องสืบค้นมาจากไหนนะครับหนูหยิบเอกสารที่เป็นตารางปริมาณพลังงานและสัดส่วนของอาหารตามทวงโภชนาการเห็นไหมครับเป็นใบที่คุณครูแจกให้ไปนะครับตรงนี้ซึ่งนักเรียนปลายทางนะครับก็คิดว่าคุณครูปลายทางของนักเรียนน่าจะโหลดไว้ให้แล้วนะครับตรงนี้เอาไว้ใช้สำหรับสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานนะครับว่าอาหารแต่ละชนิดเนี่ยให้พลังงานเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้ในตารางนี้นะครับก็จะบอกชื่อของอาหารให้นักเรียนนะครับแล้วก็บอกปริมาณนะครับว่าถ้าสมมติเราทานผัดไทย1จานเนี่ยจะให้พลังงานเท่าไหร่ตรงนี้นักเรียนดูเป็นไหมครับเป็นไหมตรงนี้ใครไม่ใครยังสงสัยดูไม่เป็นสามารถยกมือถามคุณครูได้เลยนะครับครูจะเดินไปบอกว่าหนูจะต้องดูอย่างไรนะครับตรงนี้มีคำถามไหมนักเรียนต้นทางครับดูเป็นแล้วใช่ไหมตรงนี้เป็นโอเคทีนี้คุณครูมีคำถามเพิ่มเติมนิดนึงถ้าหากว่านักเรียนกลับไปที่บ้านแล้วไม่มีตารางอันนี้ที่ครูแจกไปหนูจะทำอย่างไรดีครับเซิร์ชจาก Google ได้ไหมได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นแค่แหล่งที่มาหนึ่งของข้อมูลเท่านั้นนะครับไม่จำเป็นต้องยึดตามของครูเสมอนะครับหนูสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งอื่นได้นะครับแต่จะต้องเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับเซิร์ชจาก Google ได้แต่หนูต้องดูข้อมูลว่าแหล่งที่มานั้นน่าเชื่อถือไหมนะครับถ้าเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก็ยกตัวอย่างเช่นของกระทรวงสาธารณสุขหนูสามารถเข้าไปดูข้อมูลทางโภชนาการเหล่านี้ได้นะครับหรือถ้าไม่อยากเสิร์ชข้อมูล

ในอินเทอร์เน็ตสามารถเดินเข้าไปในห้องสมุดได้ไหมได้หนูไปหาข้อมูลเกี่ยวกับตารางพลังงานเหล่านี้สามารถเอามาใช้ประกอบได้เช่นกันนะครับจากนั้นหนูก็ทำการเขียนเมนูอาหารถัดมาก็คือมื้อกลางวันทานอะไรบ้างเขียนให้ครบเลยนะครับแล้วก็ทำเหมือนก่อนหน้านี้และสุดท้ายก็คือมื้อเย็นนะครับหรือถ้าใครมีระหว่างมื้ออื่นๆหนูสามารถเขียนเพิ่มเติมได้เลยตรงนี้นะครับคิดว่าตรงนี้นักเรียนปลายทางก็น่าจะเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านักเรียนปลายทางจะต้องทำอะไรบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับก็ให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลของอาหารที่ตนเองรับประทานเน้นย้ำนะครับว่าที่ตนเองรับประทานในวันก่อนหน้านี้นะครับจากนั้นเมื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วให้ช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลรายการอาหารของตนเองนะครับก็อาจจะให้เพื่อนช่วยได้ในบางรายการที่เรายังไม่แม่นยำนะครับและสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้แจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วก็คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมได้เลยนะครับตอนนี้นักเรียนปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมไหมครับนักเรียนปลายทางเยี่ยมเลยครับนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วแล้วนักเรียนต้นทางพร้อมไหมเอ่ยพร้อมครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลย

0: ชิญครับ
1: ครูคะตื่นมาตอนเที่ยงทำยังไงคะ
0: อันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับนักเรียนปลายทางฟังไว้ด้วยนะครับถ้าหากว่านักเรียนตื่นมาตอนเที่ยงแล้วไม่ได้รับประทานอาหารเช้าให้หนูเขียนตามความเป็นจริงเลยนั่นแสดงว่ามื้อเช้าหนูได้รับประทานอาหารไหมไม่หนูก็เว้นว่างไว้เลยนะครับเขียนเฉพาะตอนเที่ยงที่หนูรับประทานไปและตอนเย็นหนูได้ทานอาหารต่อไหมครับทานหนูก็เขียนแค่มื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นนะครับมื้อเช้าเว้นไว้ตรงนี้นักเรียนคนอื่นมีคำถามอะไรอีกไหมครับสามารถถามได้เลยนะครับตอนนี้ไม่มีคำถามแล้วเนาะโอเคทำต่อได้เลยครับ

0: ขนมปังสามารถเขียนเป็นหน่วยเป็น1แผ่นได้ไหมคะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากนะครับในส่วนของขนมปังหนูจะสามารถเขียนหน่วยเป็นแผ่นได้ไหมนะครับในส่วนของหน่วยตรงนี้หนูจะต้องเขียนหน่วยตามธงโภชนาการนะครับถ้าอาหารประเภทข้าวแป้งหรือขนมปังหน่วยตามธงโภชนาการคือทัพพีนะครับดังนั้นหนูจะต้องประมาณว่า1แผ่นที่หนูรับประทานเข้าไปเนี่ยประมาณกี่ทัพพีนะครับอันนี้ให้ดูหน่วยตามธงโภชนาการนะครับดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้คุณครูขอเน้นย้ำนิดนึงนะครับในส่วนของหน่วยต่างๆนะครับหนูลองดูตามในใบกิจกรรมของนักเรียนตรงนี้ได้เลยนะครับย้อนกลับไปดูของเก่าได้เลยนะครับถ้าเป็นข้าวแป้งหน่วยจะเป็นทัพพีนะครับเป็นผลไม้หน่วยจะเป็นส่วนผักหน่วยเป็นทัพพีเช่นกันนะครับเนื้อสัตว์หน่วยเป็นช้อนกินข้าวนมหน่วยเป็นแก้วนะครับและน้ำมันน้ำตาลเกลือวันละน้อยๆเป็นช้อนชาก็ได้นะครับตรงนี้น่าจะเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วนะครับขอบคุณคำถามของนักเรียนด้วยครับ

0: และตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางของเราส่วนใหญ่ก็มีหลายคนที่ทำเสร็จแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังไม่เสร็จนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับด้วยเวลาของเรามีจำกัดนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับถ้าหากว่ายังสำรวจข้อมูลของตนเองไม่เสร็จนั้นก็ให้กลับไปสำรวจเป็นการบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับและในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างของเพื่อนๆห้องต้นทางนะครับว่าใน1วันเนี่ยเขารับประทานอาหารอะไรบ้างนะครับลองไปดูเพื่อนๆกันเลยครับเชิญครับในมื้อเช้าหนูทานอะไรบ้างครับ
1: แกงเขียวหวานหมูครับ
0: ทานแกงเขียวหวานหมูหนูแยกส่วนประกอบออกมาเป็นอะไรบ้างครับ
1: มีเนื้อหมูมะเขือน้ำพริกแกงเขียวหวานสำเร็จรูปแล้วก็ขนมจีน
0: ครับหนูบอกหน่วยไปเลยครับว่าส่วนประกอบของอาหารแต่ละอย่างที่หนูรับประทานเข้าไปเนี่ยหน่วยเป็นอะไรบ้างบอกให้เพื่อนปลายทางเขาได้ทราบเลย
1: เนื้อหมู6ช้อนกินข้าวมะเขือ4พับพีน้ำพริกแกงเขียวหวานสำเร็จรูป1ช้อนครึ่งกินข้าวแล้วก็ขนมจีน3ช้อนกินข้าวครับ
0: ครับแกงเขียวหวานหมูของนักเรียนเนี่ยให้พลังงานเท่าไหร่ครับ
1: 235กิโลแคลอรี่ครับ
0: อันนี้เป็นตัวอย่างของเพื่อนนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องตอบตามเพื่อนนะครับทีนี้ลองวิเคราะห์ให้หน่อยครับว่าในเนื้อหมูให้สารอาหารประเภทใดบ้างครับ
1: โปรตีนแล้วก็ไขมัน
0: โปรตีนแล้วก็ไขมันนะครับมะเขือครับ
1: เกลือแร่วิตามินแล้วก็น้ำ
0: เกลือแร่วิตามินแล้วก็น้ำถัดมาเป็นน้ำพริกแกงใช่ไหมครับสำเร็จรูปให้สารอาหารประเภทใดบ้างครับ
1: เกลือแร่แล้วก็น้ำเหมือนกัน
0: เกลือแร่วิตามินและน้ำเหมือนกันถัดมาขนมจีน
1: ให้คาร์โบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินด้วย
0: ขนมจีนทำจากข้าวหรือแป้งดังนั้นให้สารอาหารหลักแน่นอนคือ
1: คาร์โบไฮเดรต
0: คาร์โบไฮเดรตใช่ครับตรงนี้คือสารอาหารหลักนะครับซึ่งอาจจะมีสารอาหารอื่นๆมาด้วยอย่างเช่นวิตามินเกลือแร่ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตนะครับอันนี้คือมื้อเช้าอย่างเดียวนะครับถัดมามื้อกลางวันหนูทานอะไรครับ
1: ไก่ KFC สะโพก
0: ไก่ KFC ที่เป็นส่วนของสะโพกด้วยนะครับส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับ
1: มีเนื้อไก่แล้วก็แป้งครับ
0: เนื้อไก่และแป้งเนื้อไก่เท่าไหร่ครับสัดส่วนของอาหาร
1: 6ช้อนกินข้าวครับ
0: แป้งครับ
1: 3ช้อนกินข้าวครับ
0: ไก่ KFC ให้พลังงานเท่าไหร่ครับ
1: 355กิโลแคลอรี่ครับ
0: 355กิโลแคลอรี่นะครับแยกส่วนประกอบเนื้อไก่ให้สารอาหารหลักอะไรครับ
1: โปรตีนแล้วก็ไขมัน
0: โปรตีนแล้วก็ไขมันแป้งล่ะครับ
1: ให้โปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตไขมัน
0: แป้งช้าๆนะครับแป้งให้สารอาหารหลักประเภทอะไรครับนักเรียน
1: คาร์โบไฮเดรต
0: คาร์โบไฮเดรตก่อนเลยนะครับแล้วก็ไขมันได้จากไหนครับ
1: ได้จากเนื้อไก
0: ่ถัดมามื้อเย็นครับหนูทานอะไรครับ
1: ไข่ต้มครับ
0: ไข่ต้มประกอบไปด้วยไข่เท่าไหร่ครับ
1: 2ช้อนกินข้าว
0: ไข่2ช้อนกินข้าวแล้วก็
1: ซอสปรุงรส2ช้อนกินข้าว
0: ซอสปรุงรส2ช้อนกินข้าวนะครับให้พลังงานเท่าไหร่ครับ
1: 73กิโลแคลอร
0: ี่73กิโลแคลอรี่ในส่วนของสารอาหารนี้นักเรียนปลายทางก็

0: ลองช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าส่วนประกอบของอาหารแต่ละอย่างนั้นให้สารอาหารอะไรบ้างนะครับลองบอกประโยชน์หน่อยสิครับว่าที่หนูทานไปตั้งแต่มื้อเช้ากลางวันและเย็นน่าจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเราอย่างไรบ้างครับ
1: มีโปรตีนแล้วก็ไขมันทำให้ร่างกายอบอุ่น
0: ไขมันทำให้ร่างกายอบอุ่นโปรตีนไขมันให้พลังงานไหมครับ
1: ให
0: ้ให้พลังงานโอเควิตามินและเกลือแร่ล่ะครับช่วยทำให
1: ้ระบบการขับถ่ายทำงานได้ดี
0: ใช้คำว่าร่างกายของเราจะทำงานได้ตามปกติโอเคนะครับถือว่าเก่งมากที่มีความกล้าแสดงออกปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและตรงนี้นะครับก็เป็นเพียง1ตัวอย่างนะครับจากนักเรียนห้องต้นทางนะครับที่ได้ให้เราเห็นว่าวิธีการทำกิจกรรมนั้นเป็นอย่างไรถ้านักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามกับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับคราวนี้นะครับก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงกันแล้วเดี๋ยวคุณครูขอให้พวกเราเนี่ยช่วยกันสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้ครับว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในการทำกิจกรรมในวันนี้ครับขอตัวแทน1คนครับเป็นใครก็ได้ในห้องเรียนต้นทางสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถสรุปให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เช่นกันครับขอตัวแทน1คนนะครับออกมาสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้ครับว่าหนูได้อะไรบ้างเชิญครับ
2: ได้เรียนรู้เรื่องส่วนประกอบของอาหารและในอาหารแต่ละอย่างมีสารอาหารอะไรบ้างคะ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของส่วนประกอบของอาหารนะครับว่าในอาหารแต่ละอย่างประกอบไปด้วย
2: สารอาหารประเภทอะไรบ้าง
0: ประเภทอะไรบ้างโอเคแล้วหนูได้นำข้อมูลนั้นมา
2: สรุปผลค่ะ
0: รวบรวมแล้วก็สรุปลงไปในใบกิจกรรมของนักเรียนเก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับหรืออาจจะสรุปได้ว่านะครับอาหารแต่ละอย่างมีส่วนประกอบสัดส่วนของส่วนประกอบประเภทของสารอาหารปริมาณพลังงานและมีประโยชน์ที่แตกต่างกันถูกไหมครับเพราะว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะมีให้คุณค่าทางอาหารแตกต่างกันไปในแต่ละอย่างนะครับเมื่อเราก็ได้นำข้อมูลจากการสำรวจรายการอาหารที่ตนเองรับประทานเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็ทำให้ทราบถึงสารอาหารและประโยชน์ของอาหารที่ตนเองได้รับประทานไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ทำกันไปในวันนี้นะครับและในชั่วโมงหน้านะครับเราก็ยังคงเรียนกันในเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องเราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเองนะครับและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่1เรื่องการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองนะครับคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดให้กับนักเรียนปลายทางของนักเรียนได้จากเว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

0: เลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชั 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: จากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉี่ยวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ELTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์ครับผมจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับนักเรียนก่อนอื่นเลยคุณครูจะให้นักเรียนรับชมวิดีโอนะครับหลังจากที่คลิปวิดีโอจบคุณครูจะมีคำถามตั้งใจดูนะครับ

0: หลังจากที่นักเรียนได้ชมวิดีโอจบครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างครับในวิดีโอเมื่อกี้เลยเห็นอะไรบ้างครับอะไรนะครับปรางสีเทพเพื่อนตอบว่าปรางสีเทพเลยคนอื่นมีอะไรไหมครับมีไหมมีไหมนอกจากปรางสีเทพ
1: เห็น
0: โครงกระดูกเห็น
1: ป
0: ่าไม้ครับผมโอเคครับผมนักเรียนนักเรียนเมื่อกี้มีเพื่อนตอบมาว่าปรางสีเทพเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับนักเรียนรู้ไหมว่าสีเทพเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอะไรครับรู้ไหมอะไรนะครับยกมือตอบได้เลยครับมีใครรู้ไหมรู้ไหมครับไม่รู้จักใช่ไหมครับอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เคยได้ยินไหมครับ
1: เคย
0: นะครับผมซึ่งเมื่อกี้คุณครูให้ดูนะครับจะเป็นกลุ่มโบราณสถานต่างๆนะครับที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนั่นเองแล้วนักเรียนรู้ไหมครับว่าโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นที่มีปรากฏอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแหละครับนักเรียนทราบไหมครับว่ามีความเป็นมามีความสำคัญหรือมีช่วงเวลาที่เกิดขึ้นอย่างไรทราบไหมครับถ้ารู้อย่างไรทราบไหมยังไม่ทราบใช่ไหมครับวิธีการทางประวัติศาสตร์เคยได้ยินคำนี้ไหมครับ
1: เคย
0: เราเคยเรียนตอนป.5แล้วใช่ไหมครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์กันนะครับหลังจากที่จบการเรียนนะครับนักเรียนจะต้องสามารถบอกและเขียนวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้5ขั้นตอนใช่ไหมครับรวมทั้งนี่ครับรวมทั้งสามารถคิดแล้วก็เห็นความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้นะครับเรามาดูกันครับว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่เราเรียนตอนป.5เนี้ยมีอะไรบ้างเรามาทวนความรู้กันนะครับนี่ขั้นตอนที่1ครับคืออะไรครับนักเรียนพอรู้ไหมลืมหมดแล้วใช่ไหมครับนี่ทุกครั้งที่เราจะต้องศึกษาเรื่องราวต่างๆเราจะต้องกำหนดหัวข้อหรือใช่ครับกำหนดหัวข้อหรือชื่อเรื่องที่เราจะต้องศึกษาใช่ไหมครับอันที่2รู้ไหมครับขั้นที่2ลืมหมดแล้วเช่นกันใช่ไหมครับขั้นที่2คือการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเรามีหัวข้อแล้วเราก็ต้องไปรวบรวมข้อมูลตามหัวข้อที่เราศึกษาใช่ไหมครับต่อไป
2: การตรวจสอบข้อมูลและหลักฐาน
0: เมื่อได้ข้อมูลต่างๆเยอะมากมายเลยใช่ไหมเยอะเยอะมากในหลายๆแบบใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการมาตรวจสอบวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลนั่นเองเพื่ออะไรครับหลักฐานเราเยอะมากเลยเราวิเคราะห์หลักฐานเพื่ออะไรตรวจสอบอะไรนะครับตรวจสอบความถูกต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือใช่ครับผมและต่อไปคือใช่ครับเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์หลักฐานเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมาสรุปความรู้ครับผมรวมทั้งขั้นสุดท้ายคือ
2: การนำเสน
0: อโอเคครับถูกต้องครับนี่คือความรู้เดิมจากป.5ซึ่งเราจำได้ใช่ไหมครับพอจำได้กลับมาแล้วใช่ไหมฮะมันกลับมายังกลับมาแล้วใช่ไหมครับโอเคครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำครับกิจกรรมนักสืบประวัติศาสตร์เห็นนะครับโดยคำชี้แจงนะครับคุณครูจะให้นักเรียนวิเคราะห์ทำกิจกรรมผ่านการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนนั่นเองกิจกรรมที่คุณครูจะให้นักเรียนทำครับจะเป็นบัตรประโยคใช่ไหมครับหลายๆประโยคเลยโดยเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับแต่คุณครูจะมีตัวอย่างให้นักเรียนชมก่อนว่าการวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เนี่ยวิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนเนี่ยวิเคราะห์อย่างไรโอเคนะครับสำหรับขั้นตอนแรกครับการกำหนดหัวข้อที่จะต้องศึกษาใช่ไหมครับภาพแรกคือภาพอะไรครับ
2: ศิล
0: าจารึกเรากำลังศึกษาเรื่องอะไรครับศิลาจารึกนักเรียนพอรู้ไหมครับว่าศิลาจารึกเนี่ยคืออะไรครับเป็นอะไรนะครับ
1: เป็นสม
0: ั
1: ย
0: ในพ่อขุนรามคำแหงที่เขาเขียนที่เขาบันทึกไว้อะไรครับเขาเขียนเรื่องอะไรครับรู้ไหม เรื่องชีวิตอะไรนะครับ
3: เขาบอกว่ามีพ่อแม่ชื่ออะไรแล้วก็มีที่อยู่อย่างไรแล้วก
0: ็นี่คือศิลาจารึกหลักที่1 นะครับเพื่อนพูดมาก็คือพูดถึงเรื่องพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหงอันนี้คือหลักที่1ตบมือเพื่อนหน่อยครับครับผมแล้วนอกเหนือจากพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหงนักเรียนคิดว่าศิลาจารึกเนี่ยมีหลายหลักมากเลยแต่ละหลักคิดว่าจดหรือบันทึกเรื่องราวอะไรบ้างครับนอกจากบ้านเมืองอะไรอีก
3: ความเป
0: ็
3: นอย
0: ู่สภาพบ้านเมืองนั่นเอง
3: การค้าขาย
0: เศรษฐกิจการค้าขายทุกคนเราลืม

0: สังคมอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยที่เป็นจุดหลักของเราเลยคืออะไรครับไม่ใช่อะไรนะเมื่อกี้พูดอยู่ใช่
1: อ
0: ัก
1: ษร
0: อักษรก็คือการเขียนการคิดเขียนที่มาใช่ไหมฮะอีกอันหนึ่งคืออะไรครับเขาจดบันทึกเรื่องศาสนาใช่เรื่องศาสนานะครับนี่คือข้อมูลพื้นฐานของศิลาจารึกซึ่งข้อแรกเนี่ยการกำหนดหัวข้อเราจะเป็นการตั้งคำถามครับยกตัวอย่างเช่นศิลาจารึกนี้สร้างขึ้นเมื่อใดใครเป็นผู้สร้างสร้างที่ไหนเข้าใจไหมครับนี่คือการกำหนดหัวข้อเราจะต้องคิดประเด็นคำถามขึ้นมาเพื่อจะถามว่าหัวข้อที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับเพื่ออะไรครับเพื่อไปขั้นที
1: ่
0: 2ครับผมคือการรวบรวมข้อมูลเมื่อเราตั้งคำถามตั้งประเด็นคำถามต่างๆแล้วเราก็จะต้องมาระดมความคิดกันครับเพื่อหาข้อมูลครับว่าไอ้ที่เราถามไปว่าศิลาจารึกเกิดขึ้นที่ไหนใครเป็นผู้สร้างแล้วก็เกิดขึ้นปีพ.ศ.ใดใช่ไหมครับเราจะหาข้อมูลเพื่อจะตอบคำถามที่เราถามได้อย่างไรครับนักเรียนรู้ไหมว่าเราสามารถรวบรวมข้อมูลได้ที่ไหนบ้าง
1: หาหล
0: ักฐานที่แท้จริงที่ไหนครับ
1: อุทยาน
0: ประวัติศาสตร์ครับผมอะไรอีกโบราณสถาน
1: พ
0: ิพิธภัณฑ
1: ์
0: โบราณวัตถุเก่งมากครับมีอะไรอีกไหมฮะไม่มีนักเรียนปลายทางครับนักเรียนลองระดมสมองกับเพื่อนๆนะครับคุณครูก็ช่วยด้วยนะครับที่เรื่องการรวบรวมข้อมูลหลักฐานนะครับว่าเด็กๆสามารถรวบรวมหลักฐานข้อมูลต่างๆได้จากแหล่งใดได้บ้างครับหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วหลายๆแหล่งใช่ไหมครับเราก็จะมาในหัวข้อที
1: ่
0: ขั้นตอนที่3ครับคือวิเคราะห์ก็ได้คือการตรวจสอบข้อมูลใช่ครับผมตรวจสอบข้อมูลหลักฐานใช่ไหมเราจะวิเคราะห์อย่างไรครับเราได้ข้อมูลมาหลายๆแหล่งละพิพิธภัณฑ์เราก็ไปหามาภาพถ่ายเราก็ไปหามาเราจะมายังไงครับข้อนี้หลักฐานเรามีเยอะมากเลยตอนนี้ในข้อที่2วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรครับนักเรียนพอทราบไหมเราต้องวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นเองว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าใช่ไหมครับโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยจะแบ่งตามความสำคัญได้2ประเภทนักเรียนเคยเรียนมาแล้วชั้นอะไรครับไม่ใช่หลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองนั่นเองระหว่างชั้นต้นกับชั้นรองนักเรียนคิดว่าหลักฐานไหนสำคัญที่สุดครับชั้นต้นสำคัญกว่าใช่ไหมนั่นไงแล้วหลักฐานชั้นต้นล่ะมีอะไรบ้างครับนักเรียนในศิลาจารึกเนี่ยอะไรที่เป็นหลักฐานชั้นต้นบ้างครับอะไรนะครับ
1: ใช
0: ่ไหมใช่ไหมลองคิดดีๆหลักฐานชั้นต้นศิลาจารึกเลยก็คือตัวศิลาจารึกเลยนี่คือหลักฐานชั้นต้นเป็นของจริงเลยโบราณวัตถุของจริงเลยใช่ไหมครับแล้วที่อยู่ของศิลาจารึกก็คือโบราณสถานใช่ไหมนี่ก็คือหลักฐานชั้นต้นเช่นกันครับส่วนหลักฐานชั้นรองที่นักเรียนพูดมาเช่นหนังสือคำบอกเล่านี่จะเป็นหลักฐานชั้นรองนะครับคือเขาไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วโดยอิงจากหลักฐานชั้นต้นนั่นเองเข้าใจไหมครับต่อไปนี่ข้อที่4หรือขั้นตอนที่4นะครับคือการสรุปความรู้ครับโดยเนี่ยนักเรียนสามารถเมื่อเรากำหนดหัวข้อเราหาหลักฐานแล้วเราก็วิเคราะห์หลักฐานในขั้นที่3ใช่ไหมครับตอนนี้ข้อมูลเราเยอะมากแล้วเราจะต้องมาสรุปความรู้ซึ่งการสรุปความรู้เนี่ยเราสามารถสรุปได้เป็นอะไรบ้างครับนักเรียนนอกจากแผนผังความคิดที่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับมีอย่างอื่นไหมความเรียงMind mapping ครับผมอะไรอีกมีไหมมีไหมที่ตัวนักเรียนก็มีไม่ใช่ที่ตัวที่โต๊ะครับ
1: หน
0: ังสือสมุดอะไรอีกครับ

0: โครงงานเคยได้ยินไหมฮะประมาณนี้นะครับนี่คือการสรุปความรู้เราสามารถสรุปความรู้ได้หลายๆประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นผังความคิดก็ได้นะครับต่อไปขั้นที่5ครับคือขั้นการนำเสนอขั้นนำเสนอนะครับก็คือการที่เราเนี่ยทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นที่4เราก็มาสรุปความรู้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขั้นนี้เราเป็นขั้นสำคัญที่เราจะต้องถ่ายทอดนำเสนอความรู้ที่เราได้ใช่ไหมครับซึ่งการนำเสนอเนี่ยเราจำเป็นต้องออกมาหน้าห้องอย่างเดียวไหมครับไม่จำเป็นเลยใช่ไหมครับแล้วทำอย่างไรได้บ้าง
1: นำเสนอที
0: ่
1: โต
0: ๊
1: ะก
0: ็
1: ได้
0: นำเสนอที่โต๊ะมีอะไรครับ
1: นำเสนอเป็นกล
0: ุ่
1: ม
0: นำเสนอเป็นกลุ่มก็ได้
1: นำเสนอออนไลน
0: ์ออนไลน์ก็ได้ครับผมเสนอเป็นเดี่ยวเป็นกลุ่มได้ครับเป็นคู่ก็ได้แต่นักเรียนเคยได้ยินบทบาทสมมุติไหมครับ
1: บทบ
0: าทสมมุติใช่เราสามารถทำบทบาทสมมุติได้เราสามารถแสดงละครได้ละครหน้าชั้นเรียนเลยใช่ไหมนี่คือการนำเสนอนั่นเองต่อไปแล้วครับคุณครูจะมีประโยคทั้งหมด10ประโยคครับให้กับนักเรียนโดยจะให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับกลุ่มละ2ประโยคโอเคไหมครับหลังจากนั้นที่นักเรียนได้แต่ละกลุ่มได้จับไปแล้วนักเรียนต้องระดมความคิดกันว่าอีประโยคที่นักเรียนได้เนี่ยมันสอดคล้องกับขั้นไหนโอเคไหมครับเข้าใจไหมฮะใครไม่เข้าใจถามได้เลยครับแสดงว่าเข้าใจหมดเลยนะส่งตัวแทนกลุ่ม1คนครับมาจับ2ใบมาครับสองใบครับอันนี้ได้ยังโอเคครับได้เลยมีใครหยิบเกินไปไหมพอดีครับตอนนี้แม่เหล็กนะครับหลุดนะฮะกลุ่มไหนที่แม่เหล็กหลุดสามารถมาเอาที่ครูได้นะครับมารับที่ครูได้ครับผมได้ไหมโอเคครับครับ ครับผมโอเคครับนักเรียนตอนนี้มีประโยค2ประโยคอยู่ที่โต๊ะนักเรียนแล้วเรียบร้อยนักเรียนช่วยการระดมความคิดเลยครับว่าสิ่งที่ประโยคที่นักเรียนได้เนี่ยมันสอดคล้องกับ5ขั้นตอนทางวิธีการประวัติศาสตร์อย่างไรโอเคนะครับยกตัวอย่างกลุ่มที่3ครับคุณครูยกตัวอย่างกลุ่มที่3ให้ฟังนะครับกลุ่มที่3น้องแพรเนี่ยเปรียบเทียบข้อมูลประวัติภูเขาทองระหว่างข้อมูลจากหนังสือและข้อมูลจากวัดการเปรียบเทียบเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนไหนจาก5ขั้นตอนนี้เข้าใจไหมครับโอเคมีกลุ่มไหนที่คิดว่าประโยคที่ได้ยากไหมครับเดี๋ยวครูจะช่วยวิเคราะห์ได้แหละครับ
2: มุกดาต้องการทราบความเป็นมาในรถไฟมันต้องเป็นตรวจสอบข้อมูลและหลักฐาน
0: มุกดาต้องการความเป็นมาต้องการทราบความเป็นมาใช่ไหมเป็นอะไรครับเขาต้องการทราบข้อมูลอ่ะเขามันเป็นการตั้งคำถามคืออะไรครับกลุ่มที่2ได้อะไรบ้างครับยกสัมภาษณ์ป้าแดงเกี่ยวกับสถานีรถไฟการสัมภาษณ์เนี่ยอยู่ในขั้นไหนกลุ่ม4ได้ไหมครับได้โอเคนะฮะกลุ่ม5ได้ไหมครับได้ครับผมถ้ากลุ่มไหนพร้อมแล้วนะครับนักเรียนสามารถนำขึ้นมาแปะที่กระดานได้เลยครับผม

0: นักเรียนยืนยันคำตอบใช่ไหมครับทั้งหมดนี้ยืนยันคำตอบนะครับเรามาไล่กันทีละขั้นตอนโอเคนะครับสำหรับขั้นตอนที่1ครับใครได้คุณมุกดาน้องมุกดากลุ่มที่1ได้มุกดานะครับกลุ่มที่1คอนเฟิร์มยืนยันว่ามุกดาต้องการทราบความเป็นมาของสถานีรถไฟหัวหินเป็นอยู่ในขั้นตอนที่1คือกำหนดหัวข้อถูกต้องไหมครับ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: องคร
0: ับถูกต้องครับผมตบมือเพื่อนหน่อยครับใช่มันคือการตั้งคำถามครับว่าความเป็นมาของสถานีหัวหินเป็นอย่างไรใช่ไหมครับนี่คือการกำหนดหัวข้อนั่นเองส่วนแก้วตากลุ่มไหนได้ครับกลุ่มที่5ได้แก้วตาครับแก้วตาต้องการทราบความเป็นมาของภูเขาทองที่กรุงเทพวัดสระเกศใช่ไหมครับต้องการทราบความเป็นมาเป็นอะไรครับเป็นการตั้งคำถามใช่ไหมก็จึงเป็นการกำหนดหัวข้อในการศึกษานั่นเองถูกต้องครับผมตบมือเพื่อนนะครับครับส่วนขั้นตอนที่2ครับคือการรวบรวมข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานใช่ไหมครับใครได้ยกกลุ่มไหนได้ยกครับกลุ่มที่2ได้ยกใช่ไหมครับยกสัมภาษณ์ป้าแดงเกี่ยวกับสถานีรถไฟหัวหินการสัมภาษณ์คือการสัมภาษณ์เราไปสัมภาษณ์หลายๆคนเลยการรวบรวมข้อมูลถูกต้องครับผมตบมือเพื่อนหน่อยครับส่วนอีกหนึ่งอันคือเพชรเดินทางเพชรเดินทางไปกรุงเทพครับเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับภูเขาทองกลุ่มไหนได้เพชรครับกลุ่มที่4การเดินทางไปที่กรุงเทพเพื่อหาข้อมูลคือรวบรวมข้อมูลถูกต้องไหมครับถูกต้องครับผมเก่งมากครับสำหรับขั้นตอนที่3ครับคือการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานใช่ไหมครับใครได้พลอยครับกลุ่มไหนได้พลอยจำได้ไหมกลุ่ม2ได้พลอยใช่ไหมครับพลอยเปรียบเทียบข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆเอาข้อมูลจากที่ไปสัมภาษณ์หลายๆแหล่งเนี่ยหลายๆคนใช่ไหมครับเอามาเปรียบเทียบกันว่าใครสัมภาษณ์ยังไงการเปรียบเทียบคืออะไรครับตรวจสอบข้อมูลถูกต้องไหมครับถูกครับผมตบมือนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นที่4และขั้นที่5กันนะครับมาสำหรับขั้นที่4ครับขั้นสรุปความรู้นักเรียนครับใครได้แพรวครับกลุ่มไหนกลุ่ม5กลุ่ม5ได้แพรวครับแพรวนำข้อมูลที่ถูกต้องมาเขียนสรุปถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับผมการเขียนสรุปคือการสรุปความรู้นั่นเองตรงตัวเลยครับผมต่อไปใครได้พุทธครับกลุ่มไหนได้พุทธพุทธนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาสรุปเรียบเรียงใช่ไหมครับการสรุปเรียบเรียงใช่ครับผมนี่ก็คือการสรุปความรู้เช่นกันตบมือเพื่อนนะครับส่วนใครได้แพรครับกลุ่มที่3นักเรียนฟังดีๆนะครับแพรเปรียบเทียบข้อมูลประวัติภูเขาทองระหว่างข้อมูลจากหนังสือและข้อมูลของวัดเป็นอะไรครับเป็นขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3คืออะไรครับเป็นการตรวจสอบข้อมูลไม่เป็นไรครับข้อนี้เป็นการตรวจสอบข้อมูลนะครับเดี๋ยวครูแยกไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ขั้นที่ขอโทษนะครับขั้นที่5ครับคือการนำเสนอนั่นเองกลุ่มที่3ใครได้กลุ่ม1ได้ใช่ไหมฮะกลุ่มที่3แสดงบทบาทสมมุติการแสดงบทบาทสมมุติก็คือการนำเสนอข้อมูลที่เราสืบค้นมานั่นเองแล้วก็กลุ่มที่1ใครได้โอเคครับกลุ่มที่1จัดนิทรรศการการจัดนิทรรศการเป็นการนำเสนอข้อมูลเหมือนกันใช่ไหมครับโอเคเก่งมากครับทุกคนตบมือให้ตัวเองหน่อยครับนักเรียนก็พอรู้คร่าวๆสำหรับวิธีการทางประวัติศาสตร์แล้วใช่ไหมครับครับสำหรับขั้นปฏิบัตินะครับคือคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานครับก็คือใบงานที่1นั่นเองชื่อเรื่องว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ครับโดยคำชี้แจงนะครับนักเรียนจะต้องศึกษาสื่อ PowerPoint นะครับแล้วก็รวมทั้งทำใบงานที่1ครับ ส่วนคุณครูปลายทางนะครับคุณครูจะต้องแจกใบงานให้กับนักเรียนครับรวมทั้งอ่านคำสั่งแล้วก็ช่วยกำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับโจทย์ในข้อที่1 นะครับคุณครูจะอ่านให้ฟังนะครับข้อแรกนะครับคุณครูจะให้นักเรียนเปรียบเทียบครับความเหมือนหรือความแตกต่างกันนะครับของวิธีการทางประวัติศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับโดยครูกำหนดวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด5 ข้อครับในขั้นตอนที่1 นะครับคือการสังเกตและระบุปัญหา

ครับขั้นตอนที่2นะครับคือการตั้งสมมุติฐานครับขั้นตอนที่3คือการทดสอบสมมุติฐานหรือการทำการทดลองนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่4นะครับคือการวิเคราะห์ผลการทดลองครับขั้นตอนที่5ครับสรุปผลการทดลองและนำเสนอผลลัพธ์นะครับโดยนะครับนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบกันนะครับว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์กับวิธีการทางประวัติศาสตร์มีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับสำหรับข้อต่อไปนะครับคือตอนที่2ในข้อที่1นะครับนักเรียนข้อมูลที่ได้จากการใช้วิธีการที่เป็นขั้นตอนมีจุดเด่นหรือมีข้อดีอย่างไรนะครับในข้อที่2นะครับการวิพากษ์หลักฐานทั้งภายนอกและภายในสำคัญอย่างไรครับข้อที่3นะครับหากตำรวจหรือนักสืบครับไม่สามารถวิพากษ์หลักฐานและพยานแวดล้อมได้เชื่อหลักฐานทั้งที่จริงและที่ถูกคนร้ายสร้างขึ้นตำรวจหรือนักสืบจะสามารถสืบหาผู้ร้ายตัวจริงได้หรือไม่ครับเพราะเหตุผลใดต่อไปข้อที่4ครับวิธีการทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญต่อการศึกษาเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาอย่างไรครับ

0: ครับนักเรียนปลายทางทำได้ไหมครับสำหรับใบงานที่1ครับเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์นักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้นักเรียนได้ดูนะครับถ้านักเรียนตอบถูกให้นักเรียนติ๊กถูกนะครับหรือทำเครื่องหมายถูกต้องนะครับแต่ถ้าหากตอบผิดนะครับนักเรียนสามารถเขียนแก้ไขไปได้นะครับเรามาดูข้อแรกกันนะครับข้อแรกคือนักเรียนสามารถเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างกันระหว่างวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็วิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับเรามาดูข้อแรกนะครับคือขั้นตอนที่1คือขั้นสังเกตและระบุปัญหานะครับของวิธีการทางวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับขั้นที่1ของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับก็คือการกําหนดประเด็นหรือกําหนดหัวข้อนะครับมาดูขั้นตอนที่2กันครับของฝั่งวิทยาศาสตร์นะครับคือการตั้งสมมุติฐานก็สอดคล้องกับวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับคือการรวบรวมหลักฐานหรือข้อมูลนะครับมาดูขั้นที่3กันครับคือการทดสอบสมมุติฐานนะครับหรือคือการทำการทดลองนั่นเองนะครับขั้นที่3สอดคล้องกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ก็คือมีการวิพากษ์และมีการประเมินหลักฐานนะครับคือการตรวจสอบหลักฐานนั่นเองนะครับแล้วก็ขั้นที่4ครับการวิเคราะห์ผลการทดลองครับขั้นที่4ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผมแล้วก็ขั้นที่5ครับคือการสรุปผลการทดลองและนำเสนอผลลัพธ์เรามาดูขั้นที่5ของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับก็สรุปผลและนำเสนอเหมือนกันนะครับต่อไปเรามาดูข้อ1ของตอนที่2นะครับคำถามคือข้อมูลที่ได้จากการใช้วิธีการที่เป็นขั้นตอนมีจุดเด่นหรือข้อดีอย่างไรนะครับนักเรียนทำได้ไหมครับลองดูนะครับเฉลยคือการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากกว่าครับแล้วก็ทุกข้อมูลที่ได้จำเป็นจะต้องมีหลักฐานยืนยันครับแล้วก็มีการวิพากษ์หลักฐานตัดหลักฐานปลอมออกไปได้นะครับต่อไปข้อที่2ครับการวิพากษ์หลักฐานครับทั้งภายในและภายนอกมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนทราบไหมครับเรามาดูกันครับคือช่วยให้สามารถตัดประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปได้นะครับต่อไปนะครับข้อที่3ครับอันนี้เป็นตำรวจกับนักสืบนะครับหากตำรวจหรือนักสืบไม่สามารถวิพากษ์หลักฐานและพยานแวดล้อมได้เชื่อหลักฐานทั้งที่จริงแล้วนะครับหรือที่ถูกคนร้ายสร้างขึ้นนะครับตำรวจหรือนักสืบจะสามารถสืบหาผู้ร้ายตัวจริงได้หรือไม่ครับเพราะเหตุใดคำตอบคือไม่ได้นะครับเนื่องจากอะไรครับนักเรียนเนื่องจากตำรวจยังไม่วิพากษ์หลักฐานหรือมีการหาข้อมูลหลักฐานหรือมีการวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานนะครับทำให้เราไม่สามารถการันตีหรือชี้ผู้ร้ายได้จริงนะครับต่อไปคือข้อที่4ครับวิธีการทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญต่อการศึกษาเรื่องราวในอดีตที่ผ่านไปแล้วอย่างไรนะครับคือทำให้ได้คำตอบที่น่าเชื่อถือนะครับผมครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับโดยในบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันนะครับจะเป็นยังไงเราต้องมาติดตามในครั้งหน้านะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดหรือศึกษาข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หรือไม่ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นคดีอีกลักษณะ

0: ความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่สามารถสั่งหรือออกคำบังคับให้ได้ตามกฎหมายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปื้อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือออคราวได้ทางเว็บไซต์ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน ocrow ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานสารปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนสารปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทร

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสานฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เอาไปเลยเดี๋ยวมา
0: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ล
2: ย
0: ิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้ถ้าที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
3: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
3: ทำไม

0: ชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
1: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
0: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วว่าขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
0: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
1: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
0: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้างคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างปลุกแล้วไปเร็ว
0: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
5: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
1: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
6: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
5: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยบเปลี่ยนทางไปแล้ว
1: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
5: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
1: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
7: ดีมากเลย
8: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
1: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
9: เย้
10: ดูได้ความรู้เยอะเลย
11: ดีมากเลย
0: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
5: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
1: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือน

0: งช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
2: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
3: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
2: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
4: เฮ้ยน่ากลัว
5: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: งการเขามีอบรมฟรีไปสิคะเขาก็จะมาสอนพี่กดเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะกลับมาถึงบ้านรับออเดอร์เต็มเป็น10ใบตื่นเต้นมาก
1: ทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์เราจะเปิดขึ้นเราดูแล้วว่าพื้นที่เป็นที่ตั้งของวิทยาเขตเนี่ยมีปัญหาอะไรมีความต้องการอะไรแล้วเราถึงเอามาสร้างหลักสูตรเพื่อให้ตอบโจทย์กับการแก้ปัญหาในพื้นที่แพทย์หญิงมนทการโอประเสริฐสวัสดิ์ตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ค่ะตอนนี้ที่วิทยาเขตเรามี4หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตแล้วก็หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตแล้วก็ยังมีหลักสูตรที่ไม่เกี่ยวกับด้านการแพทย์ก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกษตรกรปราดเปรื่องเราเรียกย่อๆว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตการประกอบการภูมินิเวศวัฒนธรรม
2: โครงการสตาร์ทอัพเป็นโครงการที่เราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสว.คนที่เข้ามาอบรมกับเรานั้นเนี่ยก็มีตั้งแต่เกษตรกรนักธุรกิจหรือคนที่อยากมีธุรกิจผมย้ำเลยว่าไม่จำเป็นต้องมีธุรกิจมาก่อนถ้าคุณตั้งใจคุณพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองโครงการพร้อมช่วยคุณในการฝึกอบรมก็คือเราต้องการเปลี่ยน mindset ของเขาต้องให้เขารู้ว่าพื้นฐานทางธุรกิจนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างพอถัดมาคือเราก็จะส่งคนซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์หรืออาจารย์ของเราเข้าไปช่วยเหลือในธุรกิจของเขาในสิ่งที่เขาขาดและอยากได้เช่นเขาวางแผนธุรกิจไม่เป็นเราก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเรื่องการวางแผนธุรกิจเข้าไปช่วยดูแลเขาหลังจากนั้นเราจะพาเขาไปหาตลาดโดยปกติเราจะใช้วิธีการออกบูธเราก็จะเลือกบูธแต่ละปีให้เหมาะกับลักษณะของผู้ประกอบการในปีนั้นรวมทั้งทำเรื่องแมทชิ่งให้เขาด้วยมีการเจรจาธุรกิจกับทางผู้ประกอบการในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยนะครับ
0: ค่ะพี่นุชนงนุชลินทร์เป็นเจ้าของร้านแทนคุณพ่อไอเสียก็นั้นก็ไปเรื่อยๆค่ะตามเศรษฐกิจมีมั่งไม่มีมั่งวันไม่มีก็ไม่มีเลยไม่ได้สักบาทก็มีก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันขายได้เราขายเป็นอย่างเดียวคือขายหน้าร้านยอมรับเลยว่าทำชิ้นแรกตั้งราคายังไม่เป็นเลยรู้แค่ว่าวัตถุดิบเราได้มาแค่นี้นะต้นทุนกำไรขาดทุนอะไรคิดไม่เป็นทำเสร็จแล้วบวกเพิ่มอีกนิดหน่อยเราถือว่าเราได้กำไรแต่พอไปเรียนมันไม่ใช่มันคือการขาดทุนคือทุกอย่างการเดินทางอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนของเราหมดเลยเราจะรู้จุดอ่อนจุดแข็งทุกอย่างที่มหิดลนครสวรรค์สอนมาจุดอ่อนของเราคืออะไรจุดแข็งของเราคืออะไรแล้วก็เน้นคือพัฒนาจุดแข็งให้จุดเด่นจุดด้อยของเราหาให้เจอแล้วก็พัฒนาจุดเด่นให้ดีที่สุดเราอยากขายออนไลน์ใช่ไหมได้จะจับให้คุณท่านก็จะอธิบายภาพรวมทุกธุรกิจไปด้วยกันพอเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่ใช่แบบนักธุรกิจคือเราชาวบ้านจริงๆเราก็ต้องมีการถามนอกรอบแล้วแบบนักวิทยากรใจดีทุกอย่างคือให้เราเต็มที่เข้ามาเพื่อให้จริงๆกลับมาถึงบ้านรับออเดอร์เต็มเป็น10ใบวันเดียวตื่นเต้นมากกรี๊ดแบบทั่วบ้านเลยอะไรเนี่ยเนี่ยเหรอมหาลัยไม่ยอมให้ฉันใช่ไหมปกติเราทำกัน2คนแล้วตอนนี้เพิ่มมาเป็น10คือพนักงานประจํา5แล้วก็มีชั่วคราวอีกคือน้องๆที่แบบหางานจ๊อบให้ทำหน่อยคือตรงนี้จะเป็นอะไรที่ภูมิใจมากคือน้องมีรายได้จากเราแบบแค่เลี้ยงตัวเองก็จะไม่ไหวตอนนี้เราเอื้อให้น้องๆได้โครงการนี้สอนให้เราคิดเผื่อคนอื่นเยอะมากความคิดมันเปลี่ยนไปจากคิดแค่ว่าฉันต้องมีฉันต้องรวยฉันต้องได้ลูกฉันต้องอยู่สบายแต่มันเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งคือว่าคนแถวนี้คุณต้องมีรายได้คุณต้องมีความรู้ฉันจะช่วยคุณใครเข้ามาหาฉันคือต้องมีเราจะไปด้วยกันเราจะมีกินมีอยู่ไปด้วยกันอยากขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจจริงเลย
2: 3ปีเป้าหมายคือ 3,000 รายตอนนี้เราพัฒนาเบื้องต้นให้เขาไปแล้ว 4,000 กว่าที่รายได้กระโดดเพิ่มขึ้น10เท่าเรามีอยู่ประมาณ30ราย
1: อยากจะให้มีคนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็เอาพื้นฐานตรงนี้ไปทำเพื่อตอบแทนสังคมเป็นผู้ประกอบการที่ตอบแทนต่อสังคมด้วยในขณะเดียวกันแล้วก็คาดหวังที่จะพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยนะคะเราก็จะไม่ทิ้งทั้งนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ในชุมชนค่ะ

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะทำความรู้จักว่าจดแล้วไม่จนคืออะไรฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะจดและไม่จนก็คือการบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะหรือลงบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายส่วนตัวของเราแล้วก็ของครอบครัวนะคะการที่เราลงบันทึกทำให้เราทราบว่าเรามีรายได้มาจากแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรทำให้เราเกิดการประหยัดนะคะเราจะทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราลดภาระการก่อหนี้ในระยะยาวได้ด้วยค่ะทำไมเราต้องจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะด้วยเหตุผลหลักๆเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็จะได้ทราบว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างนะคะถ้าเราจดบันทึกเราก็จะสามารถมองเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบางส่วนเช่นในช่วงเศรษฐกิจโควิดเนี่ยเราอยู่บ้านเรา work from home เนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มขึ้นนะคะแต่ค่าเดินทางเราลดลงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นได้ว่ามันมีอะไรกระทบรายได้แล้วบ้างหรือเปล่านะคะเช่นบางคนตกงานถ้าเราไม่บันทึกเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราจะใช้จ่ายอย่างไรนะคะดังนั้นการที่เราจดบันทึกเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นตัดออกไปได้ไหมนะคะนั่นก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เราเกิดการประหยัดในการใช้จ่ายด้วยค่ะเราสามารถรับรู้พฤติกรรมการใช้จ่ายของเราด้วยวิธีการโหลดแอปพลิเคชันลงมาใช้บนมือถือนะคะทุกวันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือบางคนเนี่ยอยากจะใช้จดมือแล้วก็เขียนเป็นตารางขึ้นมาก็ได้นะคะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะการทำตารางเพื่อจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็จะประกอบด้วยช่องที่เขียนเป็นวันเดือนปีมีรายการมีรายได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งหนี้สินและช่องสุดท้ายก็คือยอดคงเหลือนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนะคะค่าเลี้ยงดูลูกสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่อนข้างจะลดลงได้ยากแต่เราสามารถควบคุมไม่ให้มันเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่าใช้จ่ายประเภทที่2นะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนี่มีอะไรบ้างเช่นการไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะดูหนังฟังเพลงทานข้าวนอกบ้านซื้อเสื้อผ้าเป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถลดได้จะทำให้เราประหยัดนะคะและก่อนที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสติก่อนซื้อนะคะหรือตั้งเป้าหมายงบประมาณก่อนที่จะซื้อได้ค่ะจะทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประเภทไม่จำเป็นนี้ได้ค่ะการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเราเองนะคะว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนและเราจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เรามีวินัยในการใช้จ่ายเพื่อตัวเราเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดูดูแขนครูดิพี่เฟิร์สลองจับศอกครูแล้วไล่มาที่ขึ้นมาที่หยอกขึ้นมาที่หยอกขึ้นมาที่หยอกอ่ะไล่ไปที่นิ้วครูอ่ะถ้าถืออย่างเงี้ยแต่วิปโต้ได้เข้าใจไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนิ้วโป้งอยู่ตรงเนี้ย
1: ที่ศูนย์รักช้างไทยที่เขาใหญ่เนี่ยมีโอกาสในการทำกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆเนี่ยเยอะหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มเด็กที่มีความพิการโดยเฉพาะเด็กๆที่พิการตาบอดแล้วก็พิการซ้ำซ้อนช้างได้เป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเด็กๆที่พิการตาบอดเขาอยากที่จะเรียนดนตรีได้อย่างที่ผมเล่นได้ก็เลยเกิดเป็นโครงการดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนขึ้นมาการเริ่มต้นที่จะดำเนินโครงการดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนเนี่ยนะครับเจอแต่ปัญหาเต็มไปหมดเลยปัญหาที่ไม่มีเครื่องดนตรีพอปัญหาที่ไม่มีตำราที่จะสอนรวมทั้งไม่มีรูปแบบใดๆที่จะเป็นแบบเป็นตัวอย่างให้เราดูได้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยตำราไม่มีก็เขียนตำราขึ้นมาเป็นภาษาเบรลล์เครื่องดนตรีไม่มีก็บอกข่าวนี้ไปยังสังคมคนทั่วประเทศก็ส่งเครื่องดนตรีมาบุคลากรไม่มีก็ประกาศออกไปในสื่อสาธารณะชวนผู้คนมาร่วมกิจกรรมกันจนวันนี้เกือบ3ปีแล้วมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยสอนพวกเราเสมอถึงการทำงานเพื่อสังคมเพื่อสาธารณะปรัชญาของมหาวิทยาลัย Wisdom of the Land ปัญญาของแผ่นดินหมายความถึงการช่วยกันพัฒนาแผ่นดินผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นหลักยึดในชีวิตผมที่สำคัญมากนะครับในการออกมาทำงานรับใช้สังคมอยู่ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าผลจากการทำโครงการนี้เราใช้ตำราเล่มเดียวกันไปสอนที่ประเทศเพื่อนบ้านเราได้ทุกประเทศโครงการเล็กๆที่เกิดอยู่ในป่าในประเทศไทยเนี่ยก็ยังประโยชน์ไปถึงกลุ่มคนตาบอดทั่วโลกแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะได้สื่อสารกับคนตาดีที่จะได้เรียนรู้เรื่องของความพยายามของคนตาบอดที่จะได้รับโอกาสเช่นเดียวกับที่คนตาดีได้รับด้วยตั้งแต่ผมจำความได้พระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จไปทำงานทุกที่บ้านผมที่จังหวัดยะลาครับเมื่อปี2523นะครับผมมีโอกาสได้หาหมอฟันครั้งแรกก็เพราะว่าท่านเสด็จไปที่หมู่บ้านนะผมขอได้รักษาฟันผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นตัวอย่างครับที่ชี้ให้เห็นว่าการทำงานของพระองค์ท่านเนี่ยให้ประโยชน์คนที่ด้อยโอกาสในสังคม

0: ได้รับโอกาสเท่ากันกับคนที่อยู่ในเมืองเพราะว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีโอกาสผมว่าก็คนจะทำความดีให้สมกับที่ท่านทำให้เราบ้างการแสดงในวันพรุ่งนี้ผมคิดว่าเป็นความฝันอันสูงสุดของพวกเราที่จะได้มีโอกาสทำงานถวายพระองค์ท่านน่าจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆตาบอดกลุ่มนี้อยู
1: ่ดีใจค่ะหนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นการทำความดีให้พระองค์ท่านเป็นครั้งที่ดีที่สุดที่พวกหนูจะทำได้แล้วค่ะ
2: รู้สึกดีใจที่ได้ไปเล่นดนตรีให้พ่อหลวงถึงแม้ว่าหนูจะเล่นได้เพลงเดียวแต่หนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะ

0: ผมรู้สึกภูมิใจที่จะได้เล่นดนตรีถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9ครับเมื่อเวลาผมท้ออะไรครับผมก็จะนึกถึงท่านเพราะว่าท่านทรงงานหนักความรู้สึกที่ได้ไปกราบพระบรมศพรู้สึกเหมือนเจอพ่อครับเพราะว่าพ่อคือผู้ที่ดูแลหลายๆคนท่านเป็นต้นแบบในจิตใจของผมครับ
1: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7
2: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2500

0: 1965และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปผาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: ส่วนสถานการณ์ไวรัสอีโบลาที่ดีอาร์คองโกและอยู่กันด้านนะคะก็มีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า600คนเสียชีวิต139คนค่ะซึ่งการระบาดในครั้งนี้เกิดจากเชื้อสายพันธุ์บุนดีบูโจซึ่งก็พบได้ยากแล้วก็ยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการรับรองโดยมีศูนย์กลางการระบาดอยู่ที่อิตูรีค่ะและเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยมีการประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลาโดยจะคุมเข้มค่ะมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พบการระบาดนะคะหลังจากที่ WHO ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศค่ะกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่อโรคอันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยกำหนดให้ดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นเขตติดต่ออันตรายตามพ.ร.บ.โรคติดต่อปี 2558และก็ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการประกาศดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและเพื่อรองรับความเสี่ยงจากผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่มีการระบาดและช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถดำเนินมาตรการควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมตามสถานการณ์
2: สำหรับแนวทางการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก็ประกอบด้วย2มาตรการสำคัญครับได้แก่มาตรการแรกคือมาตรการต้นทางและข้อปฏิบัติสำหรับสายการบินโดยสายการบินต้องแจ้งผู้เดินทางทุกคนที่มาจากเขตติดโรคเชื้อไวรัสอีโบลาลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าโดยชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card คนไทยลงทะเบียนผ่านระบบ Thai Health Pass ณจุดเช็คอินสายการบินต้องส่งรายชื่อของผู้โดยสารจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานปลายทางได้รับทราบล่วงหน้าการคัดกรองอาการรวมถึงการประเมินความเสี่ยงของผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกและมาตรการที่2คือมาตรการคัดกรองณท่าอากาศยานในประเทศโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าควบการตรวจสอบ QR code ของผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดประตูขาเข้าหรือว่าหน้าประตูเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินตรงจากพื้นที่เสี่ยงโดยผู้เดินทางจากเขตโรคติดโรคนะครับต้องยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนผ่านพิธีการตม.โดยเจ้าหน้าที่จะวัดไข้ซ้ำสอบถามประวัติอาการป่วยและบันทึกข้อมูลที่อยู่รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันลงในระบบเพื่อใช้ติดตามเฝ้าระวังอาการจนครบ21วัน
1: กรมควบคุมโรคค่ะได้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดหากมีความจำเป็นต้องเดินทางก็ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและหากเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงภายใน21วันแล้วมีอาการไข้หรืออาการผิดปกติขอให้รีบพบแพทย์ทันทีหรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรคที่หมายเลขโทรศัพท์1422
2: ขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านเรื่องของการดูแลรักษาระบบการแยกโรครวมถึงอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและความพร้อมนะครับในเรื่องของห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับหากพบผู้ป่วยที่ต้องสงสัยในอนาคตแต่ทั้งนี้ย้ำว่ายังไม่พบการระบาด

0: โรคอีโบลาในไทยขอให้ประชาชนนั้นอย่าตื่นตระหนกให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยของสาธารณสุขและปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสม
1: อด้านนายแพทย์เทอรอสอัดอาดอมเกเบรเยซูสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็ออกมาระบุนะคะว่าสำหรับสถานการณ์ไวรัสอีโบลาที่มีการระบาดอยู่ในดีอาร์คองโกและอยู่กันได้เวลานี้ยังไม่เข้าขั้นการระบาดใหญ่ทั่วโลกค่ะแต่ว่าอยู่ในระดับที่ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้วก็เสี่ยงระบาดสูงทั่วแอฟริกาโดยทางองค์การอนามัยโลกได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปในจังหวัดอิตูรีในดีอาร์คองโกซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางการและเจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยว่าทางองค์การอนามัยโลกกำลังพิจารณาที่จะนำวัคซีนและยาที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนามาใช้ในการยับยั้งการระบาดหลังจากที่มีรายงานผู้เสียชีวิตในดีอาร์คองโกและยูกันดารวมกันเกือบ140คนเนื่องจากไม่สามารถที่จะรอให้วัคซีนที่ต้านเชื้อได้จริงพัฒนาสำเร็จในอีก9เดือนข้างหน้าได้ซึ่งถือว่าล่าช้าจนเกินไปทางนี้ค่ะวัคซีนดังกล่าวนั้นจะเป็นวัคซีนต้นแบบที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูที่ระบาดในเวลานี้ซึ่งก็มีรายงานผู้ติดเชื้อและต้องสงสัยติดเชื้ออยู่อีกมากถึง600คนค่ะ
0: กลับมาที่บ้านเรานะครับติดตามความคืบหน้าเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมย์กันนะครับมีการเปิดภาพจำลองเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์จากห้องคนขับนะครับเผยเห็นชัดเรื่องของสัญญาณธงแล้วก็สัญญาณไฟก่อนที่จะถึงจุดตัดแยกอโศกขณะที่ขบวนที่ใช้ทดสอบนะครับก็ไปใช้รถไฟบรรทุกสินค้าเหมือนวันที่เกิดเหตุจริงซึ่งอาจจะส่งผลต่อความเร็วในระยะเบรกและหลังจำลองเหตุการณ์แล้วนะครับชุดสืบสวนก็จะมีการรวบรวมประเด็นเหล่านี้มาเปรียบเทียบคำให้การของนายสยมพรพนักงานขับรถไฟและนายสิริภูมิช่างเครื่องที่ให้การในเรื่องของข้อปฏิบัติของการรถไฟแห่งประเทศไทยชุดสืบสวนสน.มักกะสันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกว่า10คนกับใช้หัวรถหัวจักรนะครับหัวของรถจักรแล้วก็โบกี้ตู้โดยสาร1ตู้ขับเคลื่อนรถไฟจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงคดีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางแต่ว่าโบกี้รถไฟที่ใช้ทดสอบเมื่อวานเนี้ยไม่ใช่รถบรรทุกสินค้าเช่นเดียวกับในวันที่เกิดเหตุโดยขบวนรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวหมากเพื่อจำลองสถานการณ์ตามเส้นทางเกิดเหตุจริงด้วยขบวนรถไฟผู้โดยสารโดยมีจุดหมายปลายทางที่สถานีรถไฟอโศกและจุดที่เกิดเหตุบริเวณถนนอโศกดินแดงขบวนรถไฟที่จำลองเหตุการณ์เริ่มเคลื่อนขบวนในเวลา 13:57 นาทีใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุประมาณ20นาทีรวมระยะทางคือ 9.2 กิโลเมตรครับภาพจากห้องคนขับรถไฟเนี่ยพบแบบนี้ครับว่าภาพเนี่ยเห็นได้ชัดเจนทั้งสัญญาณธงและสัญญาณไฟก่อนถึงแยกอโศกและเมื่อรถไฟอยู่ห่างในระยะที่คาดว่าเป็นซุ้มพระราม9ก็คือบริเวณถนนเพชรอุทัยเนี่ยซึ่งห่างประมาณ550เมตรครับ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กันก็ได้มากดเปิดสัญญาณเตือนผู้ที่สัญจรผ่านไปมานะคะโดยได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแล้วก็สายตรวจขสมกร่วมกันเคลียร์การจราจรมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กันอีกนายค่ะมายืนที่บริเวณเกาะกลางถนนเพื่อคอยชูสัญญาณธงค่ะจนรถไฟมาถึงซุ้มอโศกดินแดงนะคะจากการสังเกตก็พบว่าเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถเคลียร์การจราจรได้แล้วทางเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นก็กดปุ่มสัญญาณเพื่อให้ไม้กั้นเนี่ยลงมาและเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นอีกนายก็โชว์สัญญาณธงสีเขียวพร้อมมีการกดขันไม่ให้ยานพาหนะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือว่ารถโดยสารสาธารณะขับเข้าไปจอดคร่อมรางรถไฟหรือว่าหยุดรถทับที่บริเวณเส้นทแยงเหลืองอย่างเด็ดขาดทางนี้แม้ว่าจะมีสภาพการจราจรที่ติดขัดสะสมท้ายแถวจากแยกอโศกเพชรบุรีผู้ขับขี่ก็จำเป็นจะต้องหยุดรถหลังเส้นหยุดตามที่กฎหมายกำหนดก็คือก่อนถึงทางรถไฟคืออย่างน้อยเนี่ย5เมตรนะคะเพื่อรักษาระยะความปลอดภัยแล้วก็เว้นพื้นที่ให้สามารถขยับถอยรถได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ
0: แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตในวันจำลองเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับว่ารถไฟที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการจำลองเหตุการณ์นั้นไม่ได้บรรทุกสินค้าจึงมีน้ำหนักที่แตกต่างกับรถไฟบรรทุกสินค้าในวันที่เกิดเหตุซึ่งน้ำหนักก็ถือว่ามีความสัมพันธ์ต่อทั้งความเร็วแล้วก็ระยะของการเบรกด้วยโดยพันตำรวจเอกศักยะแวงวันรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็ระบุว่าเป็นการจำลองขบวนรถโดยสารไม่ได้เป็นขบวนสินค้าแต่หลักปฏิบัติการนั้นก็เช่นเดียวกันครับ
1: ไปดูคดีจับบ่อนการพนันกันบ้างค่ะล่าสุดทางตำรวจหนองปรือได้นำกำลังบุกทลายเป็นบ่อนวิ่งนะคะที่เช่าพูลวิลล่าหรูเปิดวงพนันหวังที่จะตบตาเจ้าหน้าที่แต่ว่าสุดท้ายไปไม่รอดนะคะสามารถจับนักพนันแล้วก็พนักงาน18รายพร้อมกับมีอุปกรณ์พนันครบชุดแล้วก็เป็นซิปเงินสดกว่าครึ่งล้านค่ะพันตำรวจเอกณัฐพลผ่องสุขสกุลค่ะผู้กำกับการสภ.หนองปรือนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษสายตรวจร่วมกับฝ่ายปกครองค่ะเปิดปฏิบัติการบุกทลายบ่อนการพนันบาคาร่าภายในบ้านพักพูลวิลล่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะหลังได้รับข้อมูลบอกว่ามีกลุ่มบ่อนวิ่งลักลอบเปิดเล่นการพนันใช้วิธีเช่าบ้านพูลวิลล่าค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการนัดหมายเฉพาะกลุ่มนักพนันต่างพื้นที่เข้ามาเล่นการพนันซึ่งจากการเข้าไปตรวจค้นก็สามารถจับกุมนักพนันแล้วก็พนักงานบ่อนได้รวม18คนเป็นชาย5คนหญิง13คนจำนวนนี้ค่ะเป็นชาวกัมพูชาที่ทำหน้าที่แจกไพ่4คนพร้อมกับตรวจยึดของกลางเป็นอุปกรณ์การเล่นพนันไพ่หลายสำรับแล้วก็ชิปแลกเงินสดมีตั้งแต่50บาทไปจนถึง 50,000 บาทนะคะรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจากการสอบสวนค่ะเจ้าของบ่อนเนี่ยเขามีชื่อว่าเจ๊ติ่งนะคะอายุ41ปีให้การบอกว่าเพิ่งเปิดให้เล่นพนันเป็นวันแรกค่ะลักษณะก็คือเป็นบ่อนวิ่งค่ะย้ายมาจากจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็เลือกเช่าบ้านพูลวิลล่าที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองพัทยาเน้นนะคะในพื้นที่ที่เงียบสงบแล้วก็ยากต่อการสังเกตโดยเปิดรับพนันทั้งขาจรแล้วก็มีขาประจำค่ะขณะที่นักพนันซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนนอกพื้นที่ให้การสอดคล้องกันว่าเพิ่งจะเข้ามาเล่นพนันเป็นวันแรกค่ะพันตำรวจเอกณัฐพลบอกด้วยนะคะว่าจากลักษณะอุปกรณ์ที่ตรวจยึดได้ก็เชื่อว่าเป็นขบวนการเปิดบ่อนในลักษณะมืออาชีพเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเจ๊ติ่งพร้อมพนักงานผู้เล่นการพนันและของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.หนองปรือเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับก็มีการชี้แจงการเชิญตัวอิหม่ามมะนาเซมาพูดคุยกับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ย้ำว่าการดำเนินการนั้นเป็นไปด้วยความรอบคอบและหลังเสร็จสิ้นภารกิจครับมีการส่งกลับภูมิลำเนาด้วยความเรียบร้อยแล้วพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็เปิดเผยถึงกรณีเมื่อวันที่19พฤษภาคมได้มีการเชิญตัวอิหม่ามมะนาเซเข้าพูดคุยเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาก็มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงแล้ววัตถุประสงค์ของการดำเนินการดังกล่าวกรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ยืนยันนะครับว่าการเชิญตัวครั้งนี้เป็นเพียงกระบวนการพูดคุยทำความเข้าใจและตรวจสอบข้อมูลตามภารกิจเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความละเอียดอ่อนของพื้นที่ความรู้สึกของครอบครัวและความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญและภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการนั้นอิหม่ามมะนาเซครับได้เดินทางกลับภูมิลำเนาก็สะท้อนถึงความสำคัญของการเปิดพื้นที่ให้กระบวนการตรวจสอบบนพื้นฐานข้อเท็จจริงความเข้าใจและการรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้านพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้กรอบกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนและความเคารพต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
1: ถ้าพูดถึงสภาพอากาศในบ้านเรายังคงมีฝนตกกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคใต้ค่ะจะมีฝนตกหนักมากนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างเช่นเมื่อวานนี้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลบ้านโตกค่ะไปดูภาคการนะคะช่วงที่น้ำป่าสีขุ่นดำเลยค่ะจากเทือกสันตาเพียหลากมาตามลำคลองบ้านโตกตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์คือกระแสน้ำที่หลากมาเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วนะคะส่งผลให้น้ำหลากเข้าพื้นที่ชุมชนหมู่ที่1 2 3 4 5 7 12และ13ที่ตำบลบ้านโตกและถนนหมายเลข21ระยะทางเนี่ยประมาณ100เมตรนะคะหลังก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมนายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยในอำเภอเพชรบูรณ์ได้เข้าบัญชาการเหตุการณ์หลังเกิดเหตุน้ำป่าหลากสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยตอนนี้น้ำลดลงแล้วนะคะฝนก็หยุดตกการจราจรบนเส้นถนน21สัญจรได้ตามปกติส่วนความเสียหายทางอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จะเร่งสำรวจและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะ
0: ทางด้านของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ครับก็รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักนอกจากมีเหตุน้ำป่าหลากที่ตำบลบ้านตกแล้วครับในพื้นที่ตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักก็มีดินสไลด์ทับผิวทางเป็นทางหลวงหมายเลข12ครับตอนน้ำดุกห้วยสำมะขาวช่วงก่อนที่จะถึงถ้ำผาหงฝั่งหล่มสักนะครับ

0: จ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเพชรบุรีที่1ก็เข้าคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยแล้วขณะที่ตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอเขาค้ออำเภอวังโป่งอำเภอน้ำหนาวและอำเภอหล่มสักขอให้ระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยนอกจากนี้ปภ.ยังได้ส่งข้อความผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกขอให้ประชาชนในพื้นที่ระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะที่ตำบลหนองกระเท้าและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญเพื่อป้องกันความเสียหายและดูแลกลุ่มเปราะบางด้วย
1: ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักฉบับที่17เมื่อเช้านี้นะคะโดยระบุว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยค่ะ
0: ขณะที่จังหวัดเชียงรายเองซึ่งเจอปัญหาอุทกภัยต่อเนื่องทุกปีครับปีนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดจัดซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเต็มรูปแบบโดยมุ่งบูรณาการทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับก็มีการพูดคุยกันถึงการเตรียมความพร้อมในการที่จะจัดการโดยมีผู้ราชการจังหวัดเชียงรายครับคือนายชูชีพพงษ์ชายเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เป็นการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ในอดีตที่น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอแม่สายดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและลดความสูญเสียมากที่สุดโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจทหารตำรวจเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกอรมน.จังหวัดและภาคีเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยเขาร่วมด้วย
1: และในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนี้นะคะจะจัดฝึกปฏิบัติเป็นการจำลองสถานการณ์จริงค่ะดำเนินการฝึกในหุด6จุดหลักตามภารกิจนะคะได้แก่สถานีที่1ก็คือศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดที่ห้องประชุมศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายจุดนี้จะมีการวางแผนแล้วก็เป็นการสั่งการค่ะส่วนสถานีที่2นะเป็นการค้นหากู้ภัยทางน้ำที่หนองน้ำพุบ้านจ้องตำบลโป่งผาอำเภอหลายสถานีที่3ค่ะการอพยพประชาชนที่ชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนและชุมชนเหมืองแดงอำเภอแม่สายสถานีที่4มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดพรหมวิหารบ้านป้ายางผาแตกตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายและจุดที่5ก็คือการแพทย์สาธารณสุขที่วัดพรหมวิหารบ้านป้ายางผาแตกค่ะจะดูแลผู้เจ็บป่วยแล้วก็ระบบสุขอนามัยรวมถึงสถานีที่6นะฮะปฏิบัติการทางอากาศที่บ้านหินแตกตำบลแม่สลองในแล้วก็อำเภอแม่ฟ้าหลวงค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วง

0: 棒棒棒棒，咻！嘟！ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือไปตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
0: ฮึ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่ในหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะเออน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาแบริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
2: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้

นิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังเราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ทรงพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้เราพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะแล้ววันนี้นะคะเป็นเรื่องแรกที่เราจะเรียนรู้กันเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าเรื่องแรกของเราในวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรอยากทราบไหมเอ่ย
1: อยาก
0: นะคะซึ่งเรื่องแรกของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นคุณครูเล็กขออธิบายภาพรวมของเรื่องที่เราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่1ของเรานี้นะคะจะเรียนกันในเรื่องของเรื่องที่1คือเรื่องของระบบสืบพันธุ์ในเรื่องที่2จะเป็นในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตและเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของระบบหายใจค่ะซึ่งทั้ง3เรื่องนี้นะคะถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้อยู่แล้วอยากจะให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนค่ะเพราะว่าทั้ง3เรื่องที่เราจะเรียนกันในวิชาสุขศึกษาในหน่วยการเรียนรู้ที่1ของเรานั้นจะพูดถึงอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากคุณครูเล็กถามถึงอวัยวะใดที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจนักเรียนคิดว่าอวัยวะภายในส่วนนั้นคืออะไรคะ
1: ปอด
0: ปอดใช่ค่ะจะอยู่บริเวณนี้นะคะซึ่งก็จะมีกระดูกซี่โครงนะคะคอยปกป้องปอดของเราไว้ค่ะแล้วถ้าคุณครูเล็กนะคะอยากจะทราบว่าอวัยวะภายในส่วนใดนะคะที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตค่ะ
1: หัวใจ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะหัวใจนักเรียนทราบไหมคะว่าหัวใจของเราอยู่บริเวณไหนเอ่ยอกข้างซ้ายจริงหรือเปล่าถ้าหากเราลองสังเกตดีๆนะคะในหุ่นจำลองของเรานะคะอวัยวะภายในของเราที่เรียกว่าหัวใจนะคะจะอยู่บริเวณตรงกลางแต่ว่าจะเยื้องไปทางด้านซ้ายนิดหน่อยซึ่งจะอยู่ด้านหลังของปอดนะคะความจริงแล้วเนี่ยปอดของเราจะมีทั้งสองข้างแต่ว่าคุณครูเล็กเนี่ยเอามาให้นักเรียนดูหนึ่งข้างเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเห็นหัวใจด้านในของหุ่นจำลองนั่นเองค่ะอยากจะให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนความรู้เดิมของตนเองค่ะว่าอวัยวะภายในส่วนใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของร่างกายเราเพื่อให้นักเรียนนะคะสามารถนำความรู้ของตนเองนี้เนี่ยมาใช้ประกอบการเรียนรู้ในวิชาสุขศึกษากับคุณครูอเล็กค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนกันคุณครูอเล็กก็มีคำถามที่จะถามกับเด็กๆค่ะคำถามแรกก็คือการสืบเชื้อสายของมนุษย์นักเรียนคิดว่าเกิดจากระบบใดในร่างกายอีกครั้งนะคะการสืบเชื้อสายของมนุษย์นักเรียนคิดว่าเกิดจากระบบใดในร่างกาย

0: นักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าการสืบเชื้อสายของมนุษย์นี่เราจะต้องใช้ระบบใดในร่างกายของเราคะมีใครตอบได้ไหมเอ่ยใบให้อยู่ในหน้าแรกเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
1: คิดว่าเป็นระบบสืบพันธุ์ครับ
0: คิดว่าเป็นระบบสืบพันธุ์ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ถูกต้องค่ะระบบสืบพันธุ์ของเรานะคะจะเป็นหน้าที่ที่คอยสืบเชื้อสายของมนุษย์นั่นเองนักเรียนปลายทางพอจะตอบได้ไหมคะและคำถามข้อต่อไปค่ะนักเรียนคิดว่าระบบสืบพันธุ์เกิดจากเพศอะไร

0: ระบบสืบพันธุ์ของเรานะคะกับเพศอะไรคะ
1: เพศหญิงและเพศชายค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็คงจะตอบคำถามได้เหมือนกับนักเรียนต้นทางใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะระบบสืบพันธุ์ของเรานะคะจะเกิดจากเพศชายและเพศหญิงค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูเล็กค่ะอยากจะมาแนะนำก่อนในวันนี้ซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้เป็นเรื่องแรกก็จะเป็นในเรื่องของระบบสืบพันธุ์เพศชายค่ะแต่นักเรียนหญิงคงสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมเราจึงต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของระบบสืบพันธุ์เพศชายด้วยอาจจะเป็นเรื่องของเพศชายอย่างเดียวหรือเปล่าแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ค่ะในวิชาสุขศึกษาของเรานะคะจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของระบบร่างกายของเราในทุกๆส่วนและระบบสืบพันธุ์ก็เป็นหนึ่งในระบบที่สำคัญมากๆกับร่างกายของเราค่ะดังนั้นระบบสืบพันธุ์ที่นักเรียนได้ตอบไปว่าเกิดจากเพศชายและเพศหญิงดังนั้นเนี่ยเด็กๆจำเป็นที่จะต้องรู้ค่ะว่าระบบสืบพันธุ์เพศชายเป็นอย่างไรระบบสืบพันธุ์เพศหญิงเป็นอย่างไรเพื่อให้เรานะคะสามารถดูแลรักษาและก็มีพฤติกรรมในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมค่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็จะ1ค่ะนักเรียนก็จะอธิบายหน้าที่ของอวัยวะของระบบสืบพันธุ์เพศชายได้ค่ะและใน

ข้อที่2นักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญของระบบสืบพันธุ์เพศชายซึ่งในระบบสืบพันธุ์เพศชายนะคะเราก็จะมีนี่เลยค่ะเพศชายของที่เราได้ต่อไปและระบบสืบพันธุ์เพศหญิงซึ่งในระบบสืบพันธุ์เพศชายนะคะก็จะมีอสุจิค่ะและของเพศหญิงก็จะมีไข่ซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นพระเอกและนางเอกที่สำคัญมากๆในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้คุณครูเล็กก็จะแนะนำให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักกับระบบสืบพันธุ์เพศชายกันก่อนค่ะซึ่งระบบสืบพันธุ์เพศชายนะคะก็จะประกอบไปด้วยอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกและอวัยวะสืบพันธุ์ภายในค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรื่องของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ดังนั้นเด็กๆต้องตั้งใจฟังให้ดีนะคะซึ่งอาจจะมีภาพบางภาพที่นักเรียนนะคะอาจจะยังไม่เคยพบเห็นซึ่งก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์และสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเรียนในเรื่องของระบบสืบพันธุ์เนื่องจากว่าเด็กๆตอนนี้กำลังเข้าสู่ในช่วงของวัยรุ่นนั่นเองค่ะซึ่งวัยรุ่นเนี่ยก็จะต้องมีความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงทางเพศดังนั้นเด็กๆจะต้องมารู้จักก่อนค่ะว่าอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายทั้งภายนอกและภายในประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของเพศชายนะคะส่วนที่1ค่ะจะเป็นองคชาตและถุงอัณฑะค่ะองคชาตนะคะจะทำหน้าที่ในการนำพาอสุจิผ่านเข้าปากมดลูกค่ะเพื่อทำการปฏิสนธิวันนี้เรามีคำใหม่นะคะคำว่าปฏิสนธิเด็กๆทราบไหมคะคืออะไรเอ่ยมีใครทราบบ้างคะนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าคำว่าปฏิสนธิหมายความว่าอย่างไรคำว่าปฏิสนธินี้นะคะเป็นคำค่อนข้างยากนิดหนึ่งค่ะคำว่าปฏิสนธิจะหมายความว่าการที่เซลล์สืบพันธุ์เพศชายอย่างอสุจิและเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงอย่างไข่นะคะมาเจอกันและทำการรวมตัวกันว่าการปฏิสนธิค่ะซึ่งเจ้าองคชาตินะคะจะนำพาอสุจิซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศชายเนี่ยไปหาเซลล์ไข่ของเพศหญิงที่ปากมดลูกค่ะในส่วนที่2ค่ะถุงอัณฑะค่ะถุงอัณฑะนะคะจะทำหน้าที่ในการรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อการสร้างอสุจิค่ะซึ่งในการสร้างอสุจิขึ้นมานะคะจำเป็นที่จะต้องมีถุงอัณฑะในการห่อหุ้มอัณฑะที่อยู่ด้านในนักเรียนเห็นสีม่วงๆไหมคะในรูปภาพของครูเล็กนะคะสีม่วงๆที่อยู่ด้านในนี้จะมีถุงอัณฑะคอยห่อหุ้มอยู่ด้านนอกค่ะบริเวณนี้ค่ะซึ่งถุงอัณฑะนี้นะคะจะเหมือนกับเป็นตัวห่อหุ้มให้อุณหภูมิเหมาะสมต่อการสร้างตัวอสุจิค่ะต่อไปค่ะอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายที่อยู่ภายในร่างกายของเรานะคะเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะในส่วนแรกค่ะก็จะเป็นท่อนำอสุจิค่ะในส่วนที่2ค่ะจะเป็นท่อปัสสาวะต่อไปค่ะคือกระเพาะปัสสาวะถุงสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิต่อมลูกหมากต่อมคาวเปอร์หลอดเก็บอสุจิและอัณฑะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ภายในของเพศชายค่ะซึ่งเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะอธิบายเป็นส่วนๆไปนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำความเข้าใจตอนนี้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางสามารถหยิบสมุดขึ้นมาจดบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะ

าละค่ะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะขอเริ่มอวัยวะสืบพันธุ์ภายในของเพศชายในที่ส่วนแรกค่ะนั่นก็คือท่อนำอสุจิค่ะซึ่งท่อนำอสุจินี้นะคะจะทำหน้าที่ในการลำเลียงอสุจิไปยังถุงสร้างน้ำ

น้ำเลี้ยงอสุจิค่ะหน้าที่ของเขาก็ง่ายๆเลยนะคะลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเป็นท่อนั่นเองซึ่งก็จะลำเลียงอสุจิซึ่งตัวอสุจิเนี่ยจะถูกสร้างอยู่ที่อัณฑะของเราค่ะเมื่อถูกสร้างที่อัณฑะแล้วก็ถูกลำเลียงไปโดยใช้ท่อนำอสุจินั่นเองในส่วนต่อไปนะคะอวัยวะสืบพันธุ์ภายในของเพศชายก็คือถุงสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิค่ะซึ่งลักษณะนะคะก็จะเป็นถุงเล็กๆนะคะซึ่งเชื่อมต่อกับท่อนำอสุจิเลยค่ะจะอยู่บริเวณนี้เลยถ้านักเรียนสังเกตเห็นนะคะท่อนำอสุจินะคะจะลักษณะเป็นท่อและก็ส่งต่อมาที่ถุงสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิค่ะซึ่งถุงสร้างน้ำเลี้ยงอสุจินี้นะคะจะทำหน้าที่ในการสร้างอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงอสุจินั่นเองอสุจิของเรานะคะจำเป็นที่จะต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงนะคะถ้าหากว่าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงเนี่ยก็จะเติบโตไม่เต็มที่และไม่สามารถไปปฏิสนธิกับไข่ได้ค่ะในส่วนต่อไปค่ะคือต่อมลูกหมากค่ะต่อมลูกหมากนะคะจะอยู่ถัดลงมาจากกระเพาะปัสสาวะค่ะลักษณะของเขาเนี่ยจะคล้ายกับเมล็ดถั่วหรือว่าเมล็ดเก่าลัดค่ะซึ่งต่อมลูกหมากนี้นะคะจะทำหน้าที่สร้างสารที่มีฤทธิ์เป็นเบสอ่อนๆค่ะเพื่อลดความเป็นกรดในท่อปัสสาวะและช่องคลอดเพื่อให้ตัวอสุจิของเรานั้นนะคะสามารถเดินทางไปในท่อปัสสาวะของเราและเดินทางต่อไปยังช่องคลอดของเพศหญิงได้ซึ่งบริเวณช่องคลอดของผู้หญิงนี้นะคะก็จะมีกรดเป็นจำนวนมากค่ะโดยต่อมลูกหมากนี้นะคะก็จะทำหน้าที่ในการสร้างสารนะคะที่เป็นเบสอ่อนๆเพื่อลดความเป็นกรดนั่นเอง

อไปค่ะก็จะเป็นต่อมคาวเปอร์สต่อมคาวเปอร์สนี่นะคะก็จะอยู่เป็นกระเป๋ะเล็กๆแบบนี้ค่ะซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนี้นะคะเจ้าต่อมคาวเปอร์สนี่นะคะก็จะต่อมาจากท่อสีแดงๆท่อสีแดงๆนี้เดี๋ยวจะบอกต่อไปนะคะว่าคือท่อของอะไรแต่จะอธิบายหน้าที่ของต่อมคาวเปอร์สให้นักเรียนรู้ก่อนนะคะซึ่งหน้าที่ของเจ้าต่อมคาวเปอร์สนี้นะคะก็จะสร้างสารหล่อลื่นเพื่อผสมกับอสุจิค่ะซึ่งอสุจินี้นะคะก็จะเป็นเซลล์เล็กๆนะคะที่จำเป็นจะต้องอาศัยทั้งน้ำเลี้ยงอสุจิอาศัยทั้งสารหล่อลื่นและสารบางอย่างที่สร้างจากต่อมลูกหมากค่ะ

ค่ะและต่อไปค่ะเราก็จะพูดถึงหลอดเก็บอสุจิค่ะเจ้าหลอดเก็บอสุจินี้นะคะก็จะทำหน้าที่ในการเก็บพักตัวอสุจิชั่วคราวค่ะเพื่อให้อสุจิของเรานะคะโตเต็มที่เมื่ออสุจิของเราเนี่ยโตเต็มที่แล้วถึงจะถูกส่งออกไปเพื่อให้มีการปฏิสนธิกับไข่ค่ะซึ่งก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะอยู่ด้านบนของถุงอัณฑะนั่นเองขอโทษค่ะจะอยู่ด้านบนของอัณฑะนั่นเองค่ะนี่นะคะอัณฑะจะอยู่บริเวณนี้และหลอดเก็บอสุจิจะอยู่ด้านบนค่ะนักเรียนสามารถจดบันทึกข้อมูลนี้ลงในสมุดบันทึกของตนเองได้นะคะค่ะและอวัยวะภายในของระบบสืบพันธุ์เพศชายของเราส่วนต่อไปก็คืออัณฑะค่ะที่คุณครูได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งหน้าที่ของอัณฑะนะคะจะผลิตอสุจิและฮอร์โมนเพศชายค่ะโดยอัณฑะนี้นะคะมีหน้าที่ที่สำคัญมากๆเพราะว่าเขาทำหน้าที่ในการผลิตอสุจิซึ่งอสุจิ

0: นี้นะคะก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศชายแต่ถ้าหากว่าอสุจิของเรานะคะผลิตมากจนเกินไปร่างกายของเรานะคะก็จะขับออกมาค่ะจะขับมาตอนที่เวลาที่เรานอนหลับอยู่นั่นเองซึ่งการที่ร่างกายของเราขับอสุจิออกมาตอนที่เรานอนหลับอยู่นั้นเราจะเรียกว่าฝันเปียกค่ะในส่วนของฮอร์โมนเพศชายนี้นะคะฮอร์โมนเพศชายเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายของเพศชายหรือผู้ชายนะคะมีความแตกต่างกับเพศหญิงยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะคะเพศชายก็จะมีเสียงที่เป็นอย่างไรคะเสียงแตกถูกต้องค่ะและเพศชายเนี่ยก็จะมีเส้นขนบริเวณหน้าของเราคืออะไรคะหนวดและเครานั่นเองค่ะและผู้ชายนะคะก็จะมีกล้ามเนื้อนะคะที่แข็งแรงมากกว่าผู้หญิงด้วยเช่นกันซึ่งสิ่งที่ครัวเล็กได้กล่าวไปแล้วนะคะเกิดมาจากที่ผู้ชายได้มีการผลิตฮอร์โมนเพศชายที่อัณฑะนั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกข้อมูลกันทันหรือไม่คะ
1: ทัน
0: นะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะจดบันทึกข้อมูลทันหรือไม่คะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูอเล็กก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยจะจดบันทึกข้อมูลกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางก็คงจะจดบันทึกข้อมูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กิจกรรมประจำวันนี้ค่ะโดยกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานที่1ค่ะเรื่องการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศชายโดยคำชี้แจงของใบงานนะคะให้นักเรียนวิเคราะห์การทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศชายโดยระบุหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆให้ถูกต้องสมบูรณ์ค่ะซึ่งนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาใบงานของเราค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะโดยใบงานของเรานะคะก็จะเป็นตารางแบบนี้ค่ะในหัวข้อตารางของเราค่ะจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งโดยช่องนี้นะคะก็จะบอกว่าให้นักเรียนนะคะใส่ข้อมูลที่เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกเขียนชื่ออวัยวะลงในช่องนี้และเขียนหน้าที่ลงในช่องถัดไปค่ะในส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ภายในให้นักเรียนนะคะเขียนชื่อเอาไว้อวัยวะนั้นๆลงไปและเขียนหน้าที่ลงในช่องถัดไปได้เลยค่ะเด็กๆทำได้ไหมเอ่ย
1: ทำได้
0: นะคะโดยกิจกรรมประจำวันของเรานะคะคำชี้แจงของกิจกรรมนักเรียนค่ะจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานที่1เรื่องการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศชายโดยบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางอธิบายคำชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรมเสนอแนวทางหรือตัวอย่างเพิ่มเติมรวมไปถึงควบคุมการดูแลการทำงานของนักเรียนในวันนี้ด้วยค่ะนักเรียนสามารถลงมือทำใบงานที่1ของเราได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถลงมือทำไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะถ้าหากว่าไม่เข้าใจส่วนไหนนะคะสามารถยกมือขึ้นและสอบถามกับคุณครูได้เลยค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆตอนนี้เราทำใบงานกันแล้วไหนใครทำได้บ้างคะยกมือหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทำได้หรือเปล่าคะถ้าเกิดทำได้นะคะเยี่ยมมากเหมือนกันค่ะคุณครูเล็กขอชื่นชมเลยค่ะแต่ถ้าหากว่านะคะนักเรียนเนี่ยไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยส่วนไหนนะคะสามารถยกมือขึ้นถามกับคุณครูปลายทางได้หรือว่าดูข้อมูลของเรานะคะที่เราขึ้นอยู่ในจอได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะในการทำใบงานที่1ของเรายากไหมคะไม่ยากนะคะยังทำได้อยู่เนาะเอ๊ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถทำใบงานที่1กันได้หรือเปล่าคะคุณครูเล็กก็หวังว่านักเรียนปลายทางก็จะทำใบงานที่1ได้เช่นกันนะคะแต่หากว่ายังทำไม่ทันเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเพื่อเป็นการทบทวนข้อมูลความรู้ในวันนี้ด้วยค่ะในใบงานของเรานะคะใบงานที่1ของเราก็จะให้นักเรียนนะคะแบ่งออกว่าวิเคราะห์ว่าอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกและอวัยวะสืบพันธุ์ภายในส่วนไหนทำหน้าที่อะไรบ้างค่ะซึ่งนี้นะคะการทำใบงานที่1ของคุณครูอเล็กนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อความเข้าใจและให้นักเรียนเห็นภาพมากขึ้นนะคะคุณครูเล็กก็จะทบทวนและเฉลยไปทีละส่วนพร้อมๆกันนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: นักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยและทำการสรุปความรู้ไปพร้อมๆกันเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะเฉลยนะคะใบงานที่1ของเราเรื่องการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศชายนะคะภายนอกของเราหรือว่าอวัยวะภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์เพศชายในส่วนแรกก็คือองคชาตค่ะซึ่งองคชาตก็จะอยู่บริเวณส่วนนี้นะคะเป็นภายนอกซึ่งองคชาตนะคะจะทำหน้าที่ในการนำพาอสุจิผ่านเข้าไปยังปากมดลูกเพื่อทำการปฏิสนธิค่ะองคชาตจะอยู่บริเวณนี้นั่นเองต่อไปค่ะอวัยวะภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ส่วนต่อไปเนี่ยก็คือถุงอัณฑะค่ะซึ่งถุงอัณฑะนะคะจะเป็นอวัยวะภายนอกที่อยู่บริเวณนี้ค่ะคอยห่อหุ้มอัณฑะที่อยู่ด้านในซึ่งครูเล็กนะคะก็ทำเป็นสีม่วงให้นักเรียนเนี่ยเห็นชัดสีม่วงส่วนนี้คืออัณฑะแต่ว่าถุงที่ห่อหุ้มอยู่ด้านนอกเราเรียกว่าถุงอัณฑะค่ะซึ่งถุงอัณฑะนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมแก่การสร้างตัวอสุจิค่ะต่อไปค่ะเราจะมาดูอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายภายในกันนะคะเราจะเริ่มกันที่ท่อนำอสุจิค่ะซึ่งท่อนำอสุจินะคะจะทำหน้าที่ในการลำเลียงอสุจิไปยังถุงสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิค่ะในส่วนต่อไปนะคะเราจะมาดูกันที่ถุงสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆตอบได้ไหมคะว่าถุงสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิทำหน้าที่อะไรคะตอบได้ไหมเอ่ยยังไม่มั่นใจใช่ไหมคะถ้ายังไม่มั่นใจเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าถุงสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิทำหน้าที่อะไรถุงสร้างน้ำเลี้ยงอสุจินะคะชื่อเขาบอกตามตัวเลยค่ะว่าสร้างอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงอสุจินั่นเองค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็คือต่อมลูกหมากค่ะต่อมลูกหมากนะคะก็จะทำหน้าที่ในการสร้างสารที่มีฤทธิ์เป็นเบสอ่อนๆเพื่อลดความเป็นกรดค่ะในท่อปัสสาวะและช่องคลอดค่ะนักเรียนสามารถสรุปเป็นใจความสั้นๆที่นักเรียนเข้าใจได้เลยนะคะต่อมาค่ะต่อมคาวเปอร์ต่อมคาวเปอร์นะคะจะทำหน้าที่ในการสร้างสารหล่อลื่นเพื่อผสมกับอสุจิค่ะหลอดเก็บอสุจิหลอดเก็บอสุจินี้นะคะก็จะอยู่บริเวณด้านบนของอัณฑะนะคะซึ่งหลอดอสุจินี้นะคะก็จะเป็นตัวที่เก็บพักตัวอสุจิชั่วคราวเพื่อให้อสุจิของเราเนี่ยเติบโตเต็มที่และพร้อมที่จะไปปฏิสนธิกับไข่ค่ะและอัณฑะอัณฑะเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆของระบบสืบพันธุ์เพศชายนั่นก็คือในการสร้างหรือว่าผลิตอสุจิและฮอร์โมนเพศชายค่ะนี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของใบงานที่1ที่เราได้ทำกันไปถ้าหากว่านักเรียนคนไหนนะคะยังทำไม่เสร็จหรือว่าข้อมูลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็สามารถทำเพิ่มเติมได้จากข้อมูลที่ครูเล็กเฉลยไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันสรุปบทเรียนประจำวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะเรื่องที่เราเรียนกันไปในวันนี้เรื่องของอะไรเอ่ย
1: ระบบสืบพันธุ์เพศชาย
0: ช่แล้วล่ะค่ะระบบสืบพันธุ์เพศชายซึ่งก็มีอวัยวะที่สำคัญหลายส่วนเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2 อย่างด้วยกันอย่างที่1คืออะไรเอ่ย
1: อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก
0: ใช่แล้วล่ะค่ะและอย่างที่2ก็คือเป็น
1: อวัยวะสืบพันธุ์ภายใน
0: ทั้งอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกและอวัยวะสืบพันธุ์ภายในของเพศชายนะคะทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบค่ะเราจึงเรียกว่าระบบสืบพันธุ์เพศชายซึ่งก็มีความสำคัญมากๆนะคะในการที่จะสืบเชื้อสายของมนุษย์นั่นเองค่ะในวันนี้เด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วถึงเรื่องของระบบสืบพันธุ์เพศชายหวังว่าเด็กๆนะคะจะนำความรู้อันนี้นะคะไปต่อยอดและก็ใช้

0: ในคาบเรียนต่อไปค่ะซึ่งเราก็จะเรียนในเรื่องของระบบสืบพันธุ์เพศหญิงค่ะโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมมาในครั้งต่อไปนะคะรบกวนคุณครูปลายทางเตรียมป้ายคำตอบถูกและผิดใบงานที่2เรื่องระบบสืบพันธุ์เพศหญิงซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

0: ของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการชันและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

รู้หรือไม่คดีปกครองมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการคือ 1. คู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. เป็นคดีที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือเป็นคดีที่กฎหมายกำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาฝึกทบทวนอ่านคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำอ่านคำที่มีอักษรนามแล้วก็คำที่มีตัวการันนะครับที่เราเคยฝึกฝนเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วปลายทางเดี๋ยวไปฝึกอ่านพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับอ่านคำควบกล้ำคำที่มีอักษรนามแล้วก็คำที่มีตัวการันต์พร้อมกันเลยนะครับคำแรก
2: ครู
1: คำที่สอง
2: รุ่นหลาน
1: คำที่สาม
2: นกอินทรี
1: คำว่าซีนี้เป็นคำควบประเภทคำควบ
2: ไม่แท
1: ้ประเภทคำควบกล้ำไม่แท้เพราะทรอออกเสียง
2: ส
1: ต่อมาครับ
2: หญิงใหญ่
1: ต่อไป
2: สนิทสนม
1: ต่อไปครับ
2: หม่นหมอง
1: หญิงใหญ่นี่หอนำอะไร
2: หอนำหมอง
1: หม่นหมองหอนำ
2: หมอง
1: ส่วนสนิทสนมเนี่ยมีเสียงหอนำนำหน้าก็คือหอนำนอหนูนั่นเองครับต่อมาก
2: ษัตริย
1: ์กษัตริย์ตัวการันต์คือ
2: โยยะ
1: ต่อมาครับ
2: ปรมินทร
1: ์ต่อมาครับ
2: ราม
1: สังเกตว่าคำที่มีตัวการันต์เหล่านี้นะครับจะอ่านไม่ยากแต่มีพยัญชนะการันต์ค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังฝากนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับการอ่านคำควบกล้ำคำที่มีอักษรนามแล้วก็คำที่มีตัวการันต์เหมือนเดิมและเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ดูเกี่ยวกับในเรื่องของกิจกรรมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมอ่านเร็วไวจำไปสรุปนั้นจะมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยอ่านคำชี้แจงพร้อมกันครับ

0: ภายในเวลา30วินาทีเร็วหรือว่าช้า
1: เร
0: ็วนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องอ่านให้เร็วแล้วก็อยู่ในเวลาที่กำหนดเกินได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะคำว่าภายในต้องอยู่ภายในเวลา30วินาทีเท่านั้นอ่ะพร้อมหรือยังแต่ละกลุ่มนะครับปลายทางพร้อมหรือยังครับแต่ละกลุ่มช่วยกันอ่านแล้วก็ช่วยกันสรุปใจความสำคัญสรุปสั้นๆนะครับอ่ะเริ่มนะครับ

ภายใน30วินาทีที่นักเรียนอ่านไปนั้นนักเรียนสรุปใจความได้ว่าอย่างไรบ้างขอตัวแทนกลุ่มครับกลุ่มไหนสามารถตอบคำถามได้บ้างปลายทางก็ตอบคำถามด้วยนะครับสรุปใจความสั้นๆบรรทัดเดียว

0: หรือจะสรุปเป็นประโยคสั้นๆก็ได้นะครับเพราะว่าประโยคที่นำมาข้อความที่ครูนำมาให้อ่านเมื่อสักครู่นี้ไม่เยอะนะครับเป็นข้อความสั้นๆใครจะตอบครับตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรปลายทางตอบคำถามด้วยนะครับได้ไหมหรือว่าจะให้ครูเฉลยเลยปลายทางตอบได้ไหมช่วยกันลูกพัทริกาครับ
1: การทำตัวเป็นคนดีใครๆก็ต้องการค่ะ
0: การทำตัวเป็นคนดีใครๆก็ต้องการอันนี้เป็นเรื่องจริงนะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มอื่นมีไหมกลุ่ม4งั้นครูสุ่มกลุ่ม4ตอบคำถามครับตัวแทนกลุ่มสรวิทย์ก็ได้ได้ไหมครับตอบคล้ายๆจากเพื่อนดูเพื่อนเป็นแนวทางหรือจะให้ดูข้อความอีกรอบให้ดูข้อความอีกรอบให้ปลายทางดูข้อความอีกรอบนะครับ
2: เป็นการทำตัวเป็นคนดีต่อสังคมแล้วก็เป็นคนที่ใครๆในสังคมก็เป็นที่ต้องการครับ
0: ทำตัวให้ดีเป็นคนดีของสังคมเพราะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องการใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนสังเกตได้ว่านะครับคำตอบที่นักเรียนตอบมานั้นก็ยังไม่ถูกต้องเป๊ะๆนะครับยังไม่ถูกต้อง 100% แต่ว่าเดี๋ยวมาดูของครูกันที่ครูสรุปให้สั้นๆนะครับปลายทางก็ดูพร้อมกันด้วยนะครับการสรุปใจความสรุปได้ดังนี้ครับการเป็นคนดีคือสิ่งที่ทุกคนทำไมควรกระทำจริงไหมจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสรุปใจความเนี่ยสรุปให้มันสั้นๆไม่ต้องเยอะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญเท่านั้นและเมื่อสักครู่นี้ให้อ่านภายในเวลาที่กำหนดด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องอ่านให้เร็วแล้วก็ต้องสรุปใจความสำคัญให้ได้เพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูคำถามชวนคิดกันจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้อ่านคำถามพร้อมกันครับ

0: เมื่อสักครู่นี้นักเรียนดูคำที่ครูขีดเส้นใต้นะครับถ้าอ่านไม่ทันภายในเวลาที่กำหนดและก็จับใจความจากข้อความไม่ได้จะส่งผลอย่างไรอ่ะใครจะตอบคำถามอ่ะสารวิทย์
1: จะทำให้เราอ่านเนื้อหาผิดแล้วก็เข้าใจผิดนำไปเล่าต่อกันแล้วก็เข้าใจผิดได
0: ้หลักๆก็คือจะทำให้เข้าใจผิดเพราะอ่านไม่ทันแล้วก็ไปสรุปอะไรไม่ได้สรุปใจความสำคัญไม่ได้คนอื่นมีคิดเห็นอย่างอื่นไหมครับไหนใครตอบอย่างอื่นได้ตอบเลยครับลูกมีไหมไม่มีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันคำตอบก็คือจะทำให้เราทำไมไม่เข้าใจเนื้อหาหรือเราที่อ่านและก็จะระบุใจความสำคัญไม่ได้นี่คือหลักการเลยนะครับถ้าอ่านไม่ทันอ่านไม่ได้และก็สรุปใจความไม่ได้ก็จะทำให้เราทำให้ไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เราอ่านฉะนั้นเข้าใจนะต่อไปนี้ต้องอ่านให้ทันแล้วก็สรุปใจความให้ได้นะครับและวันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของการอ่านเร็วและจับใจความนะครับสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องบอกหลักการอ่านเร็วและจับใจความให้ได้ด้วยเพราะว่าถ้าเข้าใจหลักการก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถอ่านได้เร็วในเวลาที่กำหนดและจับใจความได้รวมไปถึงการบอกความสำคัญของการอ่านเร็วและจับใจความนะครับต่อมาครับในส่วนของการอ่านเร็วเนี่ยนักเรียนทราบไหมว่าการอ่านเร็วคืออะไรนักเรียนปลายทางด้วยนะครับทราบไหมครับว่าการอ่านเร็วคืออะไรมีเพื่อนยกมือตอบนะครับ
2: การอ่านเร็วก็คือเราอ่านเร็วให้ทันเวลาแล้วก็จับใจความให้ได้ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับปลายทางด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูความหมายพร้อมกันนะครับการอ่านเร็วคืออะไรอ่านพร้อมกันเพราะฉะนั้นแล้วอ่านเร็วต้องอ่านให้ทันเวลาที่กำหนดนะครับต่อมานักเรียนทราบไหมว่าอัตราเร็วในการอ่านเร็วคืออะไรทราบไหมครับถ้ายังไม่ทราบปลายทางลองคิดดูนะครับว่าอัตราเร็วในการอ่านเนี่ยคืออะไรเรามาดูพร้อมกันไหมมาดูพร้อมกันนะครับอ่านพร้อมกันครับ

0: เป็นหลักด้วย
1: ถ้าเนื้อหายากนักเรียนคิดว่าจะใช้เวลาน้อยหรือมาก
0: มาก
1: ถ้าเนื้อหาง่ายเป็นข้อความสั้นๆง่ายๆจะใช้เวลามากหรือน้อย
0: น้อย
1: เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับอะไรครับสรุป
0: เนื
1: ้อหาที่มีความยากและความง่ายนะครับต่อมานะครับกิจกรรมกลุ่มในวันนี้ก็จะให้นักเรียนทำไมได้ศึกษาค้นคว้าสรุปอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับหลักการอ่านจับใจความนะครับโดยศึกษาจากใบความรู้ที่4นะครับแล้วก็สรุปลงในชุดกิจกรรมลงในแบ่งงานของเรานะครับชุดกิจกรรมเล่มสีเขียวถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้สรุปเกี่ยวกับหลักการอ่านจับใจความแล้วซึ่งสามารถศึกษาได้จากหน้าที่21นะครับจากหน้า21นะครับซึ่งก็จะมีแนวทางในเรื่องของหลักการอ่านจับใจความนะครับให้นักเรียนสรุปแล้วนำมาเขียนลงใบงานหน้าที่23แต่ถ้าใครลอกมาทุกตัวอักษรเลยแบบนี้เรียกว่าการสรุปไหมไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องอ่านให้เข้าใจแล้วก็สรุปเป็นหลักการสั้นๆนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันอีกครั้งนะครับในเรื่องของหลักการอ่านจับใจความนะครับข้อแรกทำไมต้องอ่านชื่อเรื่องนะครับให้เข้าใจแล้วก็ทำความเข้าใจว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับต่อมาข้อที่2เริ่มอ่านเรื่องเพื่อค้นหาใจความสำคัญเวลาอ่านต้องอ่านตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายต่อมาข้อที่3เมื่ออ่านแล้วก็ต้องขีดเส้นใต้ใช่ไหมขีดเส้นใต้เฉพาะส่วนที่เป็นใจความสำคัญส่วนขยายไม่ต้องขีดส่วนใหญ่อันที่เป็นส่วนขยายจะอยู่หลังคำว่าเพราะหลังคำว่าเนื่องจากหลังคำว่าซึ่งหลังคำว่าที่เพราะข้อความเหล่านั้นก็จะเป็นข้อความที่มาขยายใจความหลักนะครับต่อมาในส่วนที่เมื่อเราได้ใจความแล้วเราก็ต้องนำข้อความมาทำไมครับมาทำไมครับไม่ใช่ย่อหน้านำใจความแต่ละย่อหน้ามาเรียบเรียงเพื่ออะไรทำไมต้องเรียบเรียงเขียนส่งแบบนั้นได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ต้องนำมาทำไมครับเรียบเรียงให้เข้าใจสละสลวยนะครับหลังจากเรียบเรียงเสร็จก็ต้องมีการ
1: ตรวจสอบ
0: มีการ
1: ตรวจสอบ
0: เพื่อดูความถูกต้องใช่ไหมครับและสุดท้ายดูในเรื่องของการเขียนสะกดคำด้วยบางทีข้อความที่เรียบเรียงใจความที่เรียบเรียงนั้นมันถูกต้องชัดเจนแต่เขียนสะกดคำผิดก็อาจจะถูกหักคะแนนได้เดี๋ยวเมื่อสอบโอเน็ตนะครับป.6เนี่ยจะต้องสอบโอเน็ตทั้งต้นทางและปลายทางนะครับก็จะมีในเรื่องของการเขียนสรุปใจความสำคัญด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝึกไว้ดีไหมดีนะครับและต่อมากิจกรรมที่ครูจะพานักเรียนทำนะครับเป็นการฝึกก็คืออ่านเร็วไวจำไปสรุปเหมือนเดิมนะครับก็ต้องอยู่ภายในเวลาที่กำหนดมีเรื่องมาให้อ่านชื่อเรื่องคือ

0: ขั้นตอนแรกต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อเรื่องเอชื่อเรื่องแบบนี้น่าจะมีตัวละครกี่ตัว
1: 3
0: ชื่อเรื่องบางเรื่องก็บอกตัวละครชื่อเรื่องบางเรื่องก็ไม่ได้บอกทำให้เราคิดเองพร้อมยังเป็นการอ่านในใจนะครับปลายทางด้วยนะอ่านในใจครูจะให้อ่านภายในเวลาที่กำหนดแล้วครูก็จะเลื่อนสไลด์ไปทีละสไลด์นะครับโดยไม่ได้รอพร้อมยังปลายทางพร้อมนะเริ่มอ่านได้ครับ

0: หมดเวลาครับเป็นอย่างไรครับการอ่านเร็วเร็วไหมก็จะต้องอ่านภายในเวลาที่กำหนดในเนื้อหาที่ครูเอามาให้อ่านมันเป็นเนื้อหาที่ยากไหมไม่ยากเป็นนิทานอีสปนะเนื้อเรื่องก็จะไม่ได้ลำดับซับซ้อนอะไรเยอะนะครับปลายทางอ่านทันไหมครับอ่านทันปลายทางบอกว่าอ่านทันเพราะฉะนั้นทั้งต้นทางและปลายทางก็ถือว่าอ่านทันนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามพร้อมกันข้อแรกหาหาอาหารด้วยวิธีใดตอบดังๆครับ
1: ดำน
0: ้ำดำน้ำแบบไหนดำผุดดำว่ายหาปลาถูกต้องอัปโรมือให้ตนเองแสดงว่าเข้าใจแสดงว่าเข้าใจต่อมาข้อที่2อ่านโจทย์พร้อมกันคำถามบอกว่านกกระเรียนหลอกห่านขึ้นมาบนบกได้อย่างไรได้อย่างไรครับได้ยังไงใช้วิธีใดนกกระเรียนพูดจาแบบไหนพูดจาหวานล้อมแบบไหนอีกเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันใช้คำพูดโน้มหนาวให้ห่านทำไมขึ้นมาบนบกโดยบอกว่าโดยบอกว่าบนบกเนี่ยสบายกว่าในน้ำไม่ต้องอยู่ในน้ำหรอกขึ้นมาบนบกดีกว่าสบายเดี๋ยวข้าจะคุ้มครองเจ้าเองใช่ไหมต่อมาครับข้อที่3ถ้าห่านไม่หลงเชื่อนกกระเรียนจะเป็นอย่างไรถ้าห่านไม่หลงเชื่อนกกระเรียนจะเป็นอย่างไรก็คือไม่หลงเชื่อไม่ต้องไปเชื่อคำพูดของนกกระเรียนนะครับ
2: ห่านจะไม่ถูกเหยี่ยวกินค่ะ
0: ห่านจะไม่ถูกเหยี่ยวกินจริงไหมอัปโรมือให้เพื่อนถูกต้องนะครับห่านก็จะไม่ถูกเหยี่ยวโฉบเอาไปกินนะครับเพราะว่าถ้าเหยี่ยวหรือศัตรูมาทำร้ายห่านในน้ำห่านสามารถดำหนีดิ่งลงไปในน้ำได้แต่พอขึ้นไปบนบกดำดินได้ไหมไม่ได้นะครับต่อมาข้อที่4เพราะอะไรเพราะอะไรห่านจึงหลงเชื่อนกกระเรียนทำไมต้องหลงเชื่อล่ะทำไมต้องเชื่อด้วยนะปลายทางตอบคำถามด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าห่านเกิดความอะไรเชื่อใจใช่ไหมไม่ได้หูเบาแต่มันคือความไว้ใจเชื่อใจเพื่อนใช่ไหมครับเพราะห่านเนี่ยไว้ใจนกกระเรียนคิดว่านกกระเรียนเป็นมิตรเป็นมิตร

0: สรุปแล้วเป็นมิตรอะไร
1: มิจฉาช
0: ีพเป็นมิจฉาชีพปลายทางรู้จักไหมมิจฉาชีพนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะไว้ใจใครเราก็ต้องดูให้ดีนะสรุปใจความสำคัญนะครับเรื่องนี้ก็สรุปสั้นๆได้ว่านกกระเรียนมาหลอกเป็นเพื่อนกับห่านห่านหลงเชื่อและขึ้นมาบนบกตามคำแนะนำของนกกระเรียนจากนั้นห่านทำไม
1: ก็ถูกเหยี่ยวจับไปก
0: ินห่านก็ถูกเหยี่ยวจับไปกินส่วนนกกระเรียนทำไม
1: บ
0: ินหนีไปได้บินหนีหายไปเลยไม่ช่วยสรุปเป็นมิตรฉาชีพไม่ใช่มิตรที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอ่านเรื่องเวลาอ่านเรื่องอ่านให้เร็วจับใจความให้ได้แล้วก็ต้องตอบคำถามย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในเรื่องของการตอบคำถามนักเรียนสังเกตคำถามลักษณะของคำถามเนี่ยครูโอก็จะลงท้ายด้วยคำว่าอย่างไรซึ่งก็แสดงถึงความเป็นเหตุเป็นผลเช่นเพราะเหตุใดเพราะอะไรทำไมสาเหตุใดวิธีใดเนี่ยมันทำให้เกิดกระบวนการคิดต่อจะไม่ถามแบบความรู้ความจำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลานักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยนักเรียนก็จะต้องฝึกตั้งคำถามเองด้วยนะครับส่วนข้อ3และข้อ4นั้นเห็นไหมครับครูก็จะมีคำว่าอย่างไรลงท้ายแล้วก็ข้อ4ก็จะมีคำว่าเพราะอะไรเหมือนเป็นการถามหาให้คิดต่อให้นักเรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์นะครับต่อมาเรามาดูข้อคิดที่ได้จากเรื่องในเรื่องของนกกระเรียนกับห่านและเหยี่ยวเนี่ยข้อคิดแรกก็คืออย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเคยได้ยินต่อไหมเดี๋ยวจะจนใจเองเพราะฉะนั้นต้องอย่าไว้ใจใครง่ายๆโดยเฉพาะคนแปลกหน้าที่มาพูดดีกับเรานะครับส่วนประเด็นที่2ก็คือก่อนที่จะเชื่อคำพูดของผู้อื่นต้องทำไม
1: ใช้สติ
0: พิจารณาเพราะฉะนั้นยิ่งแต่ช่วงปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับก็จะมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือมิจฉาชีพโทรมาหวานล้อมโทรมาโน้มน้าวใจหรืออาจจะมาพูดว่าเราไปทำผิดนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับก่อนที่เราจะเชื่อทำไมต้องใช้สติพิจารณาให้รอบคอบเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับต่อมาครับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้ก็จะให้นักเรียนได้ทำอะไรอ่านพร้อมกันเริ่ม

่องเส้นได้กับชีวิตเอ๊ะเห็นชื่อเรื่องเนี่ยต้องทำความเข้าใจเลยว่าเส้นได้กับชีวิตมันเกี่ยวอะไรกันเมื่ออ่านเสร็จภายในเวลา3นาทีนักเรียนก็ต้องฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านด้วยนะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นรบกวนคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมนักเรียนหรือใบงานนะครับให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ประเมินการอ่านเร็วและจับใจความส่วนนักเรียนปลายทางถ้าทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับก็เอาไปให้คุณครูปลายทางในการตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับใบงานของนักเรียนก็จะมีบทอ่านมาให้เรื่องเส้นได้กับชีวิตแล้วให้นักเรียนลองฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามดูได้ไหมได้พร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ครับ

หมดเวลานะครับครูให้นักเรียนอ่านแค่3นาทีปลายทางอ่านทันไหมครับเพราะฉะนั้นในการอ่านเร็วนั้นครูให้นักเรียนอ่านแค่3นาทีเพียงแค่3นาทีก็พอนะครับเพราะว่าไม่ยากไม่ง่ายมากแต่ต้องอาศัยการตีความของเรื่องด้วยและเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องเส้นได้กับชีวิตพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

หลังจากที่นักเรียนนะครับได้สรุปเกี่ยวกับการอ่านเร็วแล้วก็การอ่านจับใจความไปแล้วแล้วก็ให้ทำกิจกรรมตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องเส้นได้กับชีวิตเดี๋ยวเรามาดูแนวทางในการตอบคำถามพร้อมกันนะครับแนวการตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องเส้นได้และชีวิตนะครับในส่วนนี้อย่างของครูโอเนี่ยตัวอย่างครูตั้งว่าจุดประสงค์ของเรื่องเส้นได้กับชีวิตสอนเกี่ยวกับอะไรอันนี้เป็นคำถามที่ไม่ยากมากคำตอบคือสอนให้เป็นคนมีระเบียบมีระบบมีระเบียบในการใช้ชีวิตและรู้จักเก็บออมประหยัดได้ไหมถ้าใครไม่ได้ก็เขียนเพิ่มเติมไปได้นะครับต่อมาในส่วนของข้อ2ของครูนะครับเส้นทางชีวิตของมนุษย์เปรียบเหมือนกับสิ่งใดครูตั้งคำถามให้เกิดการเปรียบเทียบนะครับให้เกิดการเปรียบเทียบคิดวิเคราะห์เล็กน้อยคำตอบคือเปรียบเหมือนกับเส้นได้ชีวิตมนุษย์เนี่ยก็เปรียบเหมือนกับเส้นได้ถ้าเส้นได้ที่ไม่ยุ่งเหยิงเป็นระเบียบก็เหมือนกับมนุษย์ที่วางระบบระเบียบชีวิตที่ดีถ้าเส้นได้ยุ่งเหยิงก็เปรียบได้กับมนุษย์ที่วางแผนชีวิตไม่ดีนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับข้อที่3คำกล่าวว่าเส้นได้ที่ยุ่งเหยิงเส้นได้ที่ยุ่งเหยิงเปรียบกับชีวิตมนุษย์อย่างไรปลายทางลองดูนะครับคำถามที่ตั้งเนี่ยเส้นได้ที่ยุ่งเหยิงเปรียบกับชีวิตมนุษย์อย่างไรคำตอบคือเปรียบกับชีวิตที่ไร้หลักการไร้ระบบระเบียบแล้วก็อาจจะรวมไปถึงการมักง่ายด้วยได้ไหมได้ต่อมาข้อที่4อ่านพร้อมกันครูโอตั้งคำถามชีวิตที่มีระบบเหมือนกับเส้นได้ที่มีลักษณะอย่างไรใครจะตอบได้บ้าง

0: ชีวิตที่มีระบบชีวิตที่มีระบบเหมือนกับเส้นได้อย่างไรตอบได้ไหมประธาน
1: ทำให้ชีวิตมีระเบียบและทำอะไรหลายๆอย่างได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: นะครับเอาปรบมือให้เพื่อนชีวิตที่มีระบบเหมือนกับเส้นได้ที่มีลักษณะอย่างไรนะครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนก็สรุปไปค่อนข้างที่จะยังไม่ตรงประเด็นมากนักแต่ก็ทำให้เข้าใจได้ว่าชีวิตก็จะมีระบบระเบียบมันก็จะเหมือนกับเส้นได้ที่กรอไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่ครูบอกนะครับปลายทางก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเกี่ยวกับคำถามและคำตอบที่ครูได้ยกตัวอย่างมานำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองให้พวกเรานำเสนอตัวแทนครับ
2: คำถามของหนูคือเมื่อเราวางแผนชีวิตให้ดีจะเป็นอย่างไรคะคำตอบคือจะทำให้ชีวิตดีแล้วก็มีระเบียบค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนคนต่อไปคนต่อไปครับเชิญครับ
3: คำถามคือถ้าเราวางแผนก่อนทำจะส่งผลอย่างไรคำตอบคือทำให้ชีวิตเป็นระบบมากขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับถ้าเราวางแผนก่อนที่จะทำอะไรก็แล้วแต่หรือก่อนทำงานก็จะทำให้ทำไมมีระบบระเบียบมากขึ้นง่ายมากขึ้นนะครับแล้วมาดูใจความสำคัญพร้อมกันพร้อมกันครับและมาดูในส่วนของข้อคิดพร้อมกันเลยนะครับปลายทางอ่านด้วยนะ
4: การจัดระเบียบชีวิตที่ดีจะทำให้เราประสบความสำเร็จ
0: ข้อคิดก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับว่าการจัดระบบระเบียบชีวิตที่ดีก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าการอ่านเร็วสามารถพัฒนาได้หรือไม่เพราะอะไรมีตัวแทนนะครับนักเรียนคิดว่าการอ่านเร็วสามารถพัฒนาได้หรือไม่อย่างไร
5: พัฒนาได้ครับ
0: เพราะว่า
5: พัฒนาได้โดยการอ่านเนื้อหาที่จะอ่านทุกวันจะทำให้อ่านได้คล่องและแม่นยำครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝึกฝนบ่อยๆใช่ไหมฝึกฝนแล้วก็จะทำให้อ่านหนังสือได้คล่องนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของ
4: การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
0: สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีดังนี้หนึ่ง
4: ใบความรู้ที่ห้าเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
0: และใบงานที่ห้าเรื่องและสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็สามารถเตรียมแถบประโยคข้อเท็จจริงและเตรียมแถบประโยคข้อคิดเห็นนะครับและใบงานใบความรู้สามารถดาวน์โหลดได้ที
4: ่ www.dltv.ac.th
0: ก็เข้าไปในรายวิชาภาษาไทยนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับการอ่านเร็วและการอ่านจับใจความนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานสารปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานสารปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-bookระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งาน
และมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปรา

รมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เราเรียนกันในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับวันนี้อยู่กับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสวัสดีครับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางในชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้กันไปในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวกันไปแล้วนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวอย่างการเขียนจดหมายส่วนตัวกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในส่วนของตัวอย่างจดหมายส่วนตัวนะครับเรามาดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับสำหรับตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลนะครับเมื่อเรียนจบเรื่องนี้แล้วนะครับตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนจดหมายส่วนตัวครับตัวชี้วัดที่2นะครับมารยาทในการเขียนนะครับลำดับถัดไปนะครับเรามาดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องบรรลุเมื่อเรียนจบเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการและรูปแบบของการเขียนจดหมายได้ถูกต้องครับข้อที่2นะครับสามารถเขียนจดหมายส่วนตัวตามที่กำหนดได้ถูกต้องตามหลักการและรูปแบบครับข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนครับคราวนี้นะครับเราจะไปดูในส่วนของตัวอย่างการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปเรียนรู้ในส่วนของตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวกันเลยนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับซึ่งตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวในลักษณะที่1ที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับได้แก่การเขียนจดหมายส่วนตัวในรูปแบบของการเขียนจดหมายแสดงความยินดีครับคราวนี้เรามาดูถึงลักษณะของการเขียนจดหมายแสดงความยินดีกันดูสิว่าการเขียนจดหมายแสดงความยินดีมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างของจดหมายนะครับมาให้นักเรียนร่วมกันอ่านด้วยคราวนี้การพิจารณารูปแบบตัวอย่างของการเขียนนะครับเราไม่ได้พิจารณาเฉพาะเนื้อความของจดหมายแต่เพียงเท่านั้นนะครับนักเรียนเราจะดูถึงในส่วนขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบของจดหมายด้วยนะครับตลอดถึงความถูกต้องขององค์ประกอบในการเขียนจดหมายและตำแหน่งในการวางองค์ประกอบในส่วนต่างๆนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับเราไปอ่านตัวอย่างจดหมายประเภทที่1นะครับจดหมายแสดงความยินดีพร้อมๆกันนะครับตัวอย่างจดหมายแสดงความยินดีนะครับในส่วนที่1นะครับที่อยู่นะครับบ้านเลขที่5หมู่ที่3ตำบลป่าขาดอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลา903301มีนาคม2564นโมเพื่อนรักฉันทราบข่าวจากโตโต้ว่านายสอบชิงทุนไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทณประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทราบว่านายสอบได้คะแนนเป็นอันดับ1ของผู้เข้าสอบทั้งหมดเราจึงเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อแสดงความยินดีกับนายด้วยนะนโมส่วนเราเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเนื่องด้วยอยู่ใกล้บ้านเพราะจะต้องช่วยงานที่บ้านจึงไม่ได้ไปสอบมหาวิทยาลัยอื่นสุดท้ายนี้เราขอให้นายและคนในครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรักและคิดถึงมะปรางคราวนี้เรามาพิจารณาถึงลักษณะของการเขียนจดหมายส่วนตัวกันนะครับจดหมายส่วนตัวฉบับนี้นะครับผู้เขียนคือใครครับนักเรียนจดหมายส่วนฉบับนี้ผู้เขียนคือใครเอ่ยมะปรางนะครับลักษณะของ

จดหมายส่วนตัวฉบับนี้เขียนเพื่อแสดงความยินดีนะครับมะปรางเขียนถึงใครครับถูกต้องนะครับมะปรางเขียนถึงนโมนะครับเขียนเพื่อแสดงความยินดีที่นโมสอบชิงทุนไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทณประเทศสหรัฐอเมริกาได้นะครับส่วนมะปรางเนื้อความในจดหมายส่วนมะปรางเรียนต่อที่ไหนเอ่ยมะปรางเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทำไมถึงเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเนื่องจากว่าจะต้องช่วยใครเอ่ยเนื่องจากว่าจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ช่วยงานที่บ้านนะครับจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่และก็ช่วยงานที่บ้านนะครับจึงไม่ได้ไปสอบเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอื่นนะครับสุดท้ายมะปรางก็อวยพรนะครับให้นะโมและก็คนในครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนั่นเองนะครับคราวนี้คือตัวอย่างลักษณะของการเขียนจดหมายส่วนตัวในตัวอย่างที่1ก็คือการเขียนจดหมายส่วนตัวเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อแสดงความยินดีนั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปนะครับเราไปดูการเขียนจดหมายส่วนตัวในประเภทที่2กันนะครับว่าเราเขียนเพื่ออะไรนะครับไปดูกันเลยนะครับนักเรียนจดหมายส่วนตัวประเภทที่2คือจดหมายขอโทษนะครับมีจุดประสงค์หลักๆตามลักษณะของจดหมายเลยนะครับเราเขียนจดหมายฉบับนี้ไปเพื่อที่จะขอโทษนะครับเราเขียนจดหมายฉบับนี้ไปเพื่อที่จะขอโทษนั่นเองนะครับนักเรียนพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะไปดูในส่วนของตัวอย่างของจดหมายขอโทษนะครับวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างจดหมายขอโทษมาให้นักเรียนดูนะครับหากนักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราไปดูตัวอย่างการเขียนจดหมายขอโทษกันเลยนะครับตัวอย่างจดหมายขอโทษฉบับนี้นะครับเดี๋ยวเราจะร่วมกันอ่านนะครับให้นักเรียนพิจารณาให้ดีนะครับว่าลักษณะของการเขียนจดหมายขอโทษเนี่ยผู้เขียนคือใครเขียนถึงใครนะครับบ้านเลขที่12ตำบลนาโหนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง93000นะครับ10เมษายน2564กราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อสบายดีไหมฝนตกบ้างหรือเปล่าที่พัทลุงกลางวันอากาศอบอ้าวพอตกเย็นฝนตกเกือบทุกวันในช่วงนี้คุณพ่อดูแลสุขภาพด้วยนะครับอีกไม่กี่วันจะถึงเทศกาลวันปีใหม่ไทยแล้วผมยังจำบรรยากาศแสนอบอุ่นนั้นได้ทุกคนต่างมารวมตัวกันที่บ้านเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากแต่ในปีนี้ผมต้องกราบขอโทษคุณพ่อด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมมีภารกิจเร่งด่วนของโรงเรียนที่จะต้องปฏิบัติไม่สามารถเดินทางไปกราบคุณพ่อได้แต่ผมก็ไม่ลืมที่จะส่งของขวัญมาให้คุณพ่อผมหวังว่าของขวัญที่ส่งมาด้วยนี้จะถูกใจคุณพ่อเมื่อผมปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วจะรีบเดินทางกลับไปกราบคุณพ่อนะครับสุดท้ายนี้ผมขอให้คุณพ่อมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับด้วยความเคารพอย่างสูงปรีชาคราวนี้เราอ่านจดหมายลักษณะที่2กันไปก็คือจดหมายอะไรเอ่ยจดหมายขอโทษนะครับลักษณะของจดหมายฉบับที่2ที่เราอ่านกันไปนั้นนะครับใครคือผู้เขียนครับนักเรียนปรีชาเมื่อเราอ่านจดหมายก็สามารถที่จะพิจารณาความสัมพันธ์ในส่วนของผู้เขียนกับผู้รับได้ว่าปรีชามีความสัมพันธ์อย่างไรกับบุคคลซึ่งเป็นผู้รับใช่เลยนะครับนักเรียนปรีชาเป็นลูกนะครับซึ่งเขียนจดหมายจุดประสงค์ของจดหมายฉบับนี้เขียนไปเพื่อขอโทษใครครับขอโทษคุณพ่อเนื่องจากว่าปรีชาไม่สามารถที่จะเดินทางไปกราบคุณพ่อได้ในช่วงวันปีใหม่ไทยจึงเขียนจดหมายไปขอโทษคุณพ่อว่าช่วงเวลานี้

ผมไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้ผมไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้นะครับแล้วก็บอกถึงสาเหตุว่าทำไมไม่สามารถกลับบ้านได้เนื่องจากว่ามีภารกิจเร่งด่วนภารกิจเร่งด่วนแสดงว่าเป็นภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถละต่อการปฏิบัติได้ถ้าเราอ่านเนื้อความในจดหมายนี้แสดงว่าปรีชาทำงานด้านใดเอ่ยใช่เลยปรีชาเสียงดังหลังห้องบอกว่าปรีชาน่าจะเป็นครูเพราะเหตุใดถึงคิดว่าปรีชาน่าจะเป็นครูใช่เลยครับนักเรียนเพราะในเนื้อความของจดหมายบอกว่ามีภารกิจเร่งด่วนของโรงเรียนนักเรียนจึงสามารถคาดการหรือจินตนาการไปได้ว่าปรีชาน่าจะเป็นคุณครูในโรงเรียนหรือเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการศึกษานะครับคราวนี้พิจารณาแล้วปรีชาน่าจะเป็นบุคลากรทางการศึกษาทำงานในโรงเรียนไม่สามารถกลับไปกราบคุณพ่อได้เนื่องจากว่าจะต้องปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนภารกิจเร่งด่วนในที่นี้ต้องเป็นภารกิจสำคัญซึ่งไม่สามารถละต่อการปฏิบัติได้จึงเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่ออะไรเอ่ยมาเพื่อขอโทษคุณพ่อและที่สำคัญแสดงให้เห็นถึงความเคารพระหว่างบุคคลซึ่งเป็นลูกกับบุคคลที่มีพระคุณต่อเราซึ่งเป็นคุณพ่อของเราก็คือมีการทรงอะไรเอ่ยมีการส่งของขวัญมาพร้อมกับจดหมายขอโทษอันนี้แสดงให้เห็นถึงความมีสัมมาคารวะเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันผิดหรือสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือคำสัญญาที่เราให้ไว้เราจึงขอโทษนะครับเราจึงขอโทษเนื้อความในจดหมายนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจดหมายฉบับนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าปรีชาอาจจะต้องตกลงหรือสัญญากับคุณพ่อว่าในช่วงวันปีใหม่ไทยนั้นปรีชาจะเดินทางมากราบคุณพ่อที่บ้านนะครับคราวนี้เราได้สังเกตถึงลักษณะของการเขียนจดหมายในประเภทที่2ไปแล้วนะครับก็คือการเขียนจดหมายขอโทษซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของจดหมายส่วนตัวนะครับคราวนี้นะครับเราไปดูในส่วนของประเภทถัดไปกันนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางหรือคุณครูปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับที่จะไปดูตัวอย่างจดหมายลักษณะถัดไปนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นลักษณะของจดหมายประเภทใดนะครับอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกันนะครับ1 2 3จดหมายขอบคุณอีกหนึ่งลักษณะของจดหมายในส่วนของจดหมายส่วนนะครับก็คือจดหมายขอบคุณคราวนี้เรามาดูรูปลักษณ์หน้าตาของจดหมายขอบคุณและมาอ่านเนื้อความกันดูสิว่าจดหมายขอบคุณมีลักษณะเป็นอย่างไรเนื้อความสื่อความว่าอย่างไรนะครับเราไปดูกันเลยนะครับนักเรียน 1/3 หมู่ที่2ตำบลตะกั่วทุ่งอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงา82130 26มกราคม2564เรียนประธานมูลนิธิกุศลธรรมดิฉันนางสาวมะลิโยธาขอขอบพระคุณท่านประธานมูลนิธิกุศลธรรมที่ได้มอบทุนการศึกษาให้ดิฉันดิฉันรู้สึกซาบซึ้งและดีใจมากที่ได้รับการพิจารณาให้รับทุนดิฉันขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนขยันประหยัดอดทนในการเรียนและนำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนดิฉันจะปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของพ่อแม่คุณครูและจะช่วยเหลือสังคมสุดท้ายนี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือจงดลบันดาลให้ท่านประธานและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญขอแสดงความนับถือมะลิโยธานางสาวมะลิโยธาอันนี้ก็คือตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะขอบคุณซึ่งเราเห็นลักษณะของการเขียนเนื้อความของจดหมายบอกถึงจุดประสงค์อย่างชัดเจนว่านางสาวมะลิโยธาเขียนจดหมายถึงใครเอ่ยนางสาวมะลิโยธาเขียนจดหมายถึงประธาน

านมูลนิธิกุศลธรรมนะครับเขียนถึงประธานมูลนิธิกุศลธรรมเพื่อไปขอบคุณที่พิจารณาให้นางสาวมาริโยธาเนี่ยได้รับทุนการศึกษาซึ่งเราสังเกตเห็นได้ชัดถึงเนื้อความของจดหมายที่เขียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะขอบคุณนะครับคราวนี้เราไปดูถึงตัวอย่างของการเขียนจดหมายในลักษณะถัดไปกันเลยนะครับตัวอย่างการเขียนจดหมายในลักษณะถัดไปก็คือการเขียนจดหมายแสดงความเห็นใจหรือเสียใจคราวนี้เราไปดูกันต่อเลยนะครับว่าการเขียนจดหมายแสดงความเห็นใจหรือแสดงความเสียใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับตัวอย่างจดหมายฉบับที่1นะครับตัวอย่างจดหมายฉบับที่1เรามาอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้พร้อมๆกันนะครับ 15/256 หมู่7ตำบลป่าชิงอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา90000 18มกราคม2564เรียนคุณพี่โสภาที่เคารพกระผมทราบข่าวจากเพื่อนในรุ่นวน67/2564เมื่อ2วันที่ผ่านมาว่าพี่โสภาได้สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปทันทีที่ทราบข่าวกระผมได้เขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อขอแสดงความเสียใจกับคุณพี่โสภาและครอบครัวกระผมขอมอบกำลังใจให้กับพี่ครอบครัวคนรอบข้างทุกๆคนและขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยความเคารพสมปราดนายสมปราดอดทนนะครับถ้าเราสังเกตถึงเนื้อความของจดหมายฉบับนี้เขียนจดหมายไปเพื่ออะไรเอ่ยแสดงความเสียใจแสดงความเห็นใจแสดงความเสียใจกับใครครับคุณพี่โสภาเนื่องจากว่าพี่โสภาพึ่งสูญเสียใครเอ่ยถูกต้องครับนักเรียนเนื่องจากว่าพี่โสภาพึ่งสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักนะครับไม่ใช่รักเฉพาะพี่โสภานะครับทุกๆคนนะครับคุณพ่ออันเป็นที่รักของทุกๆคนในครอบครัวนั่นเองนะครับคราวนี้คุณครูขอทบทวนหน่อยนะครับว่าลักษณะของการเขียนจดหมายซึ่งเป็นการเขียนจดหมายส่วนตัวในลักษณะต่างๆนั้นประกอบด้วยจดหมายกี่ลักษณะครับที่เราได้ดูตัวอย่างกันไปเมื่อกี้นะครับตัวอย่างลักษณะที่1ก็คืออะไรเอ่ยตัวอย่างจดหมายลักษณะที่1ก็คือแสดงความยินดีตัวอย่างจดหมายลักษณะที่2ได้แก่ขอโทษตัวอย่างจดหมายลักษณะที่3ได้แก่ขอบคุณตัวอย่างจดหมายลักษณะที่4ได้แก่แสดงความเห็นใจหรือแสดงความเสียใจนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันต่อในส่วนของการวิเคราะห์การใช้ภาษาในจดหมายส่วนตัวนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างจดหมายให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์นะครับคราวนี้มาดูประเด็นในส่วนที่เราจะวิเคราะห์กันนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของประเด็นการเขียนสะกดคำนะครับคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ดูนะครับว่าลักษณะของตัวอย่างที่คุณครูยกมาประกอบนั้นนะครับเขียนสะกดคำถูกต้องหรือไม่นะครับเราไปดูกันเลยนะครับคุณครูให้เวลานักเรียนในการอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้นะครับ2นาทีนะครับแล้วตอบคุณครูให้ได้ว่าคำใดบ้างในจดหมายฉบับนี้ที่เขียนไม่ถูกต้องอยู่นะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูแลนักเรียนในเรื่องของการอ่านด้วยนะครับ

ก็คงจะอ่านการจบลงไปแล้วนะครับสำหรับจดหมายฉบับนี้นะครับคราวนี้สังเกตลักษณะของการใช้คำนะครับลักษณะของการใช้คำในจดหมายฉบับนี้นะครับไม่ทราบว่าคำใดบ้างเขียนผิดอยู่นะครับโอ้โหได้ยินเสียงดังหลังห้องบอกว่าคำนี้เลยครูครับครูครับบรรทัดที่2ในส่วนของเนื้อความในส่วนของเนื้อความคำนี้เลยคำนี้เลยคำว่าอนุญาตอนุญาตคราวนี้เราสังเกตคำว่าอนุญาตนะครับผิดตรงไหนเอ่ยผิดตรงไหนใช่เลยครับบนตัวพยัญชนะตัวตอเต่าจะไม่มีสระอะไรเอ่ยจะไม่มีสระอีดังนั้นคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะครับเราจะไม่เขียนสระอีบนตัวพยัญชนะตอเต่ามีคำไหนอีกบ้างที่เขียนผิดอยู่ครับใช่เลยใช่เลยขอบคุณครับครูครับขอบคุณครับครูครับสังเกตคำนี้ดีๆใช้คำว่าครับอะไรครับเอ่ยอะไรครับกางเกงครับเสื้อครับเนื่องจากว่าอ้วนขึ้นใช่หรือไม่แต่ลักษณะของการสื่อสารเนื้อความในจดหมายฉบับนี้จะบอกว่าขอบคุณครับคุณครูครับดังนั้นลักษณะของคำว่าครับเราไม่เขียนสื่อสารกันแบบนี้เราจะใช้คำว่าครับนะครับคอควายรอเรือไม้หันอากาศบอใบไม้คอรออะบอครับนะครับที่ถูกต้องนะครับดังนั้นลักษณะของการเขียนการใช้ภาษาในส่วนของการเขียนสะกดคำในเนื้อความของจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนะครับมี2ตำแหน่งที่เขียนผิดอยู่นะครับเราไปดูในส่วนของการวิเคราะห์การใช้ภาษาในการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับในประเด็นที่2นะครับถึงเรื่องของการเรียงลำดับคำเขียนสื่อความได้ถูกต้องใช้ภาษาได้เหมาะสมนะครับเราอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับเดิมกันเลยนะครับคุณครูให้วิเคราะห์ในส่วนของการเรียงลำดับคำเขียนสื่อความได้ถูกต้องใช้ภาษาได้เหมาะสมนะครับให้เวลาเท่าเดิมเลยนะครับให้เวลา2นาทีในการอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้กันนะครับ

ก็คงจะอ่านกันจบแล้วนะครับคราวนี้มาดูถึงการวิเคราะห์ในส่วนของการเรียงลำดับคำมีส่วนใดบ้างมีส่วนใดบ้างที่นักเรียนคิดว่านักเรียนคิดว่าเรียงลำดับคำเรียงลำดับคำไม่ถูกต้องอยู่นะครับใช่เลยใช่เลยขอลาหยุดเรียนเพื่อไปดูน้องช่วยยายจริงๆแล้วถ้าเราจะเขียนเรียงลำดับคำในจดหมายฉบับนี้นะครับเราจะต้องเรียงลำดับคำว่าเพื่อไปช่วยยายทำอะไรเอ่ยดูน้องเพื่อไปช่วยยายดูน้องแต่ลักษณะของการเขียนคำลักษณะของการเขียนคำสื่อความเนี่ยลักษณะของการใช้ภาษาเป็นอย่างไรเอ่ยลักษณะของการใช้ภาษาเป็นลักษณะของการใช้ภาษาพูดนะครับเป็นลักษณะของการใช้ภาษาพูดถ้าเราจะแก้ไขประโยคนี้ให้ถูกต้องเราจะใช้ว่าอย่างไรครับนักเรียนเราจะใช้ว่าอย่างไรน่าจะเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่ตามที่นักเรียนตอบมาถ้าเราจะแก้ไขให้ถูกต้องในเรื่องของการใช้ภาษานะครับเพื่อไปช่วยคุณยายดูแลน้องเพื่อไปช่วยคุณยายดูแลน้องอันนี้แสดงให้เห็นถึงว่าเราไปช่วยคุณยายน่ะดูแลเลี้ยงดูน้องแต่ถ้าเราขอลาหยุดเพื่อที่จะไปช่วยดูน้องก็หมายถึงว่านักเรียนลาหยุดเพื่อที่จะไปนั่งดูน้องแล้วต้องลาหยุดเพื่ออะไรจำเป็นต้องลาหยุดไหมไปนั่งดูน้องแบบนี้ครับไม่จำเป็นนะครับดังนั้นการใช้ภาษาเมื่อเราแก้ไขประโยคนี้ให้ถูกต้องนะครับเราจะแก้ไขว่าเพื่อไปช่วยคุณยายดูแลน้องนะครับครับเราก็เห็นถึงลักษณะของการใช้ภาษากันไปแล้วนะครับตรงนี้เราก็ช่วยคุณครูปรับแก้ภาษาให้เป็นภาษาทางการเหมาะสมสำหรับการใช้เขียนสื่อสารกันแล้วนะครับคราวนี้เราไปดูในประเด็นของการวิเคราะห์ภาษาในการเขียนจดหมายส่วนตัวในประเด็นถัดไปกันเลยนะครับใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับบุคคลใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับบุคคลคราวนี้เรามาดูตัวอย่างจดหมายนะครับเรามาดูตัวอย่างจดหมายฉบับนี้กันซึ่งตัวอย่างจดหมายฉบับนี้เราอ่านกันไปแล้วหรือยังครับนักเรียนใช่เลยนะครับเราอ่านกันไปแล้วนะครับเป็นลักษณะของจดหมายที่ใครเขียนถึงใครเอ่ยนางสาวมลิโยธาเขียนถึงประธานมูลนิธิกุศลธรรมลักษณะของการใช้ภาษาผู้น้อยเขียนถึงผู้ใหญ่ลักษณะของการใช้ภาษาตามตัวอย่างที่นักเรียนอ่านไปนะครับที่เราได้ร่วมกันอ่านไปแล้วนั้นลักษณะของการใช้ภาษาเป็นอย่างไรเหมาะสมหรือไม่ที่จะสื่อสารถึงผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่าเหมาะสมไหมครับตามตัวอย่างที่เราอ่านไปก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นตัวอย่างจดหมายฉบับเดียวกันถูกต้องนะครับเหมาะสมครับเป็นลักษณะของการใช้ภาษาที่ผู้น้อยเขียนถึงผู้ใหญ่นะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเคารพนอบน้อมถึงผู้ใหญ่นะครับลักษณะของการใช้ภาษาในจดหมายฉบับนี้ถือว่ามีความเหมาะสมนะครับเรามาดูถึงการใช้ภาษาในการเขียนจดหมายในประเด็นถัดไปก็คือใช้สรรพนามแทนตัวผู้เขียนคำขึ้นต้นและคำลงท้ายได้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้รับนะครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของการเขียนคำขึ้นต้นแล้วก็คำลงท้ายจดหมายฉบับนี้มะปรางเขียนถึงใครเอ่ยมะปรางเขียนถึงนโมเป็นลักษณะของจดหมายที่เขียนถึงเพื่อนเพื่อนเขียนถึงเพื่อนคราวนี้มาดูคำขึ้นต้นของจดหมายฉบับนี้และคำลงท้ายของจดหมายฉบับนี้กันนะครับนโมเพื่อนรักคำลงท้ายเขียนว่ารักและคิดถึงจดหมายที่เขียนเพื่อนถึงเพื่อนใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายในลักษณะนี้ถูกต้องไหมครับใช่เลยครับถูกต้องนะครับต่อไปนะครับมาดูจดหมายฉบับที่2นะครับดูคำขึ้นต้นและคำลงท้ายนะครับคำขึ้นต้นใช้ว่าเรียนประธานมูลนิธิกุศลธรรมคำลงท้ายใช้ว่าขอแสดงความนับถือ
ป็นลักษณะของจดหมายที่เขียนถึงใครเอ่ยผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่อาวุโสกว่าอีกอย่างหนึ่งผู้ใหญ่คนนี้ผู้ที่อาวุโสกว่าเราคนนี้ดำรงตำแหน่งอยู่ในประธานมูลนิธิเป็นประธานมูลนิธิดังนั้นลักษณะของคำขึ้นต้นของจดหมายและคำลงท้ายของจดหมายฉบับนี้มีความเหมาะสมไหมครับใช่เลยครับเหมาะสมปรบมือให้ตัวเองหน่อยแสดงว่านักเรียนตั้งใจฟังอยู่นะครับในขณะที่คุณครูสอนตั้งใจฟังเป็นอย่างดีและเห็นได้ว่ามีการจดบันทึกตามคุณครูตลอดเลยนะครับเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมนะครับคุณครูขอชื่นชมนะครับต่อไปนะครับเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันเลยนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างกันนะครับจดหมายฉบับนี้เขียนถึงใครเอ่ยปรีชาใช่ไหมครับเป็นผู้เขียนใช่เลยปรีชาเป็นผู้เขียนปรีชาเขียนถึงใครครับนักเรียนปรีชาเขียนถึงใครปรีชาเขียนถึงคุณพ่อปรีชาเขียนถึงคุณพ่อดังนั้นลักษณะของคำขึ้นต้นและคำลงท้ายเป็นอย่างไรครับกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงกับคำลงท้ายที่ว่าด้วยความเคารพอย่างสูงมีความเหมาะสมไหมครับนักเรียนใช่เลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเริ่มจะวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในเรื่องของการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายได้แล้วนะครับก็ถือได้ว่ามีความเหมาะสมนะครับคราวนี้มาดูถึงลักษณะของการใช้สรรพนามอันนี้คุณครูถอดความในส่วนของเนื้อความจดหมายมาให้นักเรียนอ่านกันชัดๆนะครับแต่จดหมายฉบับนี้เป็นตัวอย่างจดหมายที่นักเรียนกับคุณครูร่วมกันอ่านมาแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการใช้คำสรรพนามนะครับสรรพนามที่ใช้ในจดหมายนะครับก็จะเป็นสรรพนามแทนผู้เขียนกับสรรพนามแทนผู้รับนะครับคราวนี้เรามาดูสรรพนามแทนผู้เขียนนะครับสรรพนามแทนผู้เขียนแทนปรีชาซึ่งเป็นลูกของคุณพ่อปรีชาในที่นี้ใช้สรรพนามว่าผมมีความเหมาะสมไหมใครว่าเหมาะสมยกมือใครว่าไม่เหมาะสมล่ะยกมือโอ้โหไม่มีเลยใครว่าเหมาะสมยกมืออ่ะยกกันทั้งห้องเลยดังนั้นความเหมาะสมของการใช้สรรพนามแทนผู้เขียนในจดหมายฉบับนี้ซึ่งปรีชาเป็นลูกเขียนถึงคุณพ่อใช้คำว่าผมเหมาะสมครับต่อไปนะครับสรรพนามแทนผู้รับสรรพนามแทนผู้รับใช้คำว่าคุณพ่อจุดประสงค์ของจดหมายฉบับนี้เขียนถึงคุณพ่อใช้สรรพนามแทนผู้รับว่าคุณพ่อมีความเหมาะสมไหมครับเหมาะสมเก่งจังเลยตอบเสียงดังฟังชัดปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยคราวนี้นะครับคราวนี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของการวิเคราะห์การใช้ภาษาในการเขียนจดหมายนะครับแล้วก็คุณครูคิดว่าเราสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่เราเรียนรู้ไปนะครับไปใช้ในกระบวนการเขียนจดหมายนะครับในลำดับถัดไปนะครับเรามาทบทวนนะครับเรามาทบทวนรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายกันนะครับจดหมายฉบับนี้นะครับนักเรียนก็เคยอ่านกันแล้วนะครับคราวนี้คุณครูยกตัวอย่างจดหมายฉบับนี้มาเพื่อที่จะทำอะไรเอ่ยเพื่อที่จะทบทวนถึงองค์ประกอบและก็รูปแบบของการเขียนจดหมายนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องที่1ก่อนเรื่องขององค์ประกอบนะครับองค์ประกอบที่1ของจดหมายได้แก่

ได้แก่องค์ประกอบที่1ของจดหมายได้แก่ที่อยู่นะครับที่อยู่องค์ประกอบที่2วันที่องค์ประกอบที่3คำขึ้นต้นองค์ประกอบที่4องค์ประกอบที่4ส่วนเนื้อความคุณครูบอกแล้วว่าซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดถ้าขาดส่วนนี้ไปถ้าขาดส่วนนี้ไปได้ไหมไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรจะสื่อสารอะไรจะเขียนอะไรจะสื่อสารอะไรนะครับต่อไปองค์ประกอบที่5องค์ประกอบที่5คือคำลงท้ายนะครับและองค์ประกอบสุดท้ายของเราก็คือองค์ประกอบที่6ก็คือลงชื่อผู้เขียนนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของรูปแบบของจดหมายนะครับเมื่อเราได้รับกระดาษ1แผ่นจากคุณครูนะครับเราจะเว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษกับจุดที่เราจะเริ่มเขียนนั้นนะครับในส่วนหน้าเราจะเว้นประมาณ 1.5 นิ้วนะครับและก็ในส่วนหลังนะครับเราจะเว้นประมาณ1นิ้วนะครับส่วนองค์ประกอบทั้งหมดในการเขียนจดหมายหลักๆเลยมีทั้งหมด6องค์ประกอบนะครับซึ่งเราได้ทบทวนกันไปแล้วนะครับในลำดับถัดไปนะครับนักเรียนเราเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมสำคัญที่เราได้นำองค์ความรู้ที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดมาเข้าสู่กระบวนการปฏิบัตินะครับคราวนี้แหละคุณครูจะได้ทดสอบความรู้ของนักเรียนว่านักเรียนตั้งใจเรียนจริงๆไหมนักเรียนได้รับความรู้จากที่คุณครูสอนไปอย่างเต็มที่ไหมหรือถ้าไม่ได้รับความรู้หรือว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนคุณครูจะได้ปรับแก้ในส่วนของเนื้อหาการสอนแล้วก็จะได้เน้นย้ำกับนักเรียนในส่วนที่นักเรียนไม่สามารถนำองค์ความรู้มาใช้แล้วก็ปฏิบัติได้นะครับคราวนี้เข้าสู่กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานการเขียนจดหมายส่วนตัวกันนะครับสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับใบงานนะครับคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่แนบไปนะครับใบงานการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับคำสั่งในการทำใบงานเรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับให้นักเรียนเขียนจดหมายส่วนตัวแสดงความยินดีให้ถูกต้องตามรูปแบบและหลักการเขียนให้นักเรียนเขียนจดหมายแสดงความยินดีให้ถูกต้องตามรูปแบบและหลักการเขียนวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมวัตถุประสงค์ของการทำใบงานเรื่องนี้นักเรียนจะต้องเขียนจดหมายอะไรเอ่ยจดหมายส่วนตัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับนักเรียนเพื่อแสดงความยินดีนะครับเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราเริ่มทำใบงานเรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวกันได้เลยนะครับคุณครูกำหนดระยะเวลาในการทำ15นาทีนะครับฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูแลนักเรียนด้วยนะครับและช่วยตรวจสอบความถูกต้องของใบงานของนักเรียนด้วยนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

ื่อทำใบงานเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนนำใบงานส่งให้กับคุณครูปลายทางนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับสำหรับการเรียนในส่วนของเนื้อหาการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้นะครับคุณครูมีคำถามชวนคิดนะครับมาถามนักเรียนด้วยนะครับประเด็นคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าการเขียนจดหมายมีประโยชน์อย่างไรนะครับนักเรียนคิดว่าการเขียนจดหมายมีประโยชน์อย่างไรนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิด1นาทีนะครับนักเรียนตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับคุณครูนะครับการเขียนจดหมายนะครับสำหรับคุณครูนะครับมีประโยชน์สำหรับคุณครูก็คือทำให้เขียนจดหมายสื่อสารกับผู้อื่นได้ถูกต้องเมื่อคุณครูเรียนเนื้อหาในเรื่องนี้แล้วนะครับทำให้คุณครูสามารถเขียนจดหมายสื่อสารกับผู้อื่นได้ถูกต้องและอีกอย่างที่สำคัญนะครับประโยชน์สำหรับคุณครูเลยนะครับก็คือเป็นการฝึกฝนทักษะการเขียนตามรูปแบบถ้าเราสังเกตลักษณะของการเขียนจดหมายเป็นลักษณะของการเขียนตามรูปแบบนะครับมีแบบที่กำหนดไม่ได้เขียนอิสระเหมือนงานเขียนโดยทั่วๆไปนะครับ

ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวซึ่งเราเรียนกันไปทุกองค์ประกอบทุกเรื่องตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่คุณครูได้กำหนดไว้นะครับสำหรับเนื้อหาของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: าจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกครับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและ

0: ผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ช่วงนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
3: ต้องขอแก้
0: พี่แสนไม่ใช่
3: อ
0: ัน
3: นี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ปัจจุบัน
3: สสส
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสนี่พี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
3: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
0: ครับ
3: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟสชั่นอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี20 21ปี
0: ครับผม
3: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
3: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
3: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ส่วนใหญ่
3: แล้วครับ
0: จริงป่ะ
3: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายเรื่องเงี้ยผมว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
3: พอสตาร์ดี้มากๆเข้าผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
3: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงนี้มันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้น
0: อ
3: ่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
0: ครับ
3: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราเข้ารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
0: แสดงว่าเราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วได้คำตอบมาแล้วส่วนนึงแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทำให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องมั้ยฮะตอนนี้
3: ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
0: ครับ
3: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทำงานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทำให้เรามีเงินเก็บทำให้เรามีชีวิตได้แล้วผมก็คิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือพาร์ทที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
0: ครับผม
3: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสสส.การที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
0: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
3: ไม่ผม
0: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
3: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทำอ่ะต้องได้ทำ
0: ครับ
3: แล้วมันจะได้ไม่คาใจผมก็เลยมีความอยากทำว่าผมมีอาชีพอื่นอีกไหมหรือยังมีความสามารถอื่นไหมที่เราอยากทำที่เราเลี้ยงชีพได
0: ้ครับ
3: เราก็เลยลองทำเสื้อขายทำของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทำหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
0: ครับ
3: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
0: ครับ
3: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
0: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
3: ก็
0: พักไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
3: ก็รู้สึกจะมีเพื่อนครีเอทจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่น
0: ครับผมฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เค้าวางแผนยังไงเค้าไม่ได้วางแผนเพื่อเค้าคนเดียวนะเค้าวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: ินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ทุกท่านเมื่อกี้ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองและก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษายังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนกันเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมไว้ยาวที่เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
2: จะไวกับยิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันมันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนน่ะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนอ่ะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อเนี่ยนั่นแหละ
1: ครับแล้วในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าไม่ต้องหยุดได้แล้วอ่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทํางานมาก็เท่าไหร่ปีเนาะ5 ปี 7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังขสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: ปาเต้อย่างงี้นะฮะพันลาย
2: ไอ้คําว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงเพิ่นพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เ
2: ราก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณาเนาะพอละข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
1: บ
2: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ลิมิเต็ดอิดิชั่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาร์ตพีซเนาะมันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าไอ้ถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอยู่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: ใช่ฮะวิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
2: ับ ผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทำโฆษณา
1: ครับ
2: วันดีคืนดีก็มีลูกค้ามาจ้างบริษัทผมทำเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
2: มาเริ่มต้นผมจำได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคำที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่เราผมต้องมานั่งอ่านตำราการเงินเนี่ยหุ้นบุลิมูสิตคืออะไรตราสารนี่คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารคุณอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
2: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วดูผลของมันให้มันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ่ะครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้วเราวันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
2: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่มั้ยยังอยู่
1: เพราะว่าเรา
2: บัญชีเรานั้นมันยังอยู
1: ่มันยังอยู่อ่ะมัน
2: เราก็มานั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
2: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
2: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
1: ครับ
2: แล้วผมบอกเลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ลูกนั้นมันดังมาก
1: ครับ
2: ผมไม่ได้บอกหนังสือเล่มดีทุกข้
1: อ
2: แต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เรื่องว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะมาตลอดว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ย
1: ครับ
2: เดี๋ยวมันเล่นราค

0: ี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
0: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นไหมฮะ
0: คนนึงผมก็พบว่าตำราเล่มนึงอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
0: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสำคัญกว่าการมามุทะลุทำในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ
1: ่
0: ะแล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานอ่ะ
1: ครับ
0: มันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: มันเรื่องมันคือเรื่องของชีวิตละ
0: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆเราก็ได้องความรู้อันนึงที่เราค้นพบว่าการวางแผนระยะยาวทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
0: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
0: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
0: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนตังกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกลียกินเนาะความรักมันต้องมาความรู
1: ้ครับ
0: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยมาโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจะจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้เข้าหลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
0: ที่เค้ามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
0: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู
1: ้ครับ
0: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลางถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
0: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราได้ผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
0: เราจำได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วก็ทำวันนี
1: ้ครับ
0: เราก็ทำเหมือน
1: เดือนแรกมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีไหม
0: ผมว่าออมอาจจะลำบากก็จะสอนให้เขาคิดมากกว่า
1: ครับ
0: เช่นเราไม่ได้บอกเขาออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทำงาน
1: ครับ
0: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทำงานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคำถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
1: ่ครับผมน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
0: ้เด็กเค้าเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
0: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
0: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขตัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
0: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อเลยสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วในแต่ปีคุณใช้เงินเท่าไหร
1: ่
0: วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียงเอาใช้ทั้งปีได้อะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เขาเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งนำมาทำมากสำหรับผม
1: ครับ
0: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คำว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
0: ของเราอะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเข็มจนไม่ใช้สักบาทมันก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่า40แล้วอยากจะเริ่มทันมั้ยพี
0: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเขาจะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรก็ให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้จริงๆเขาจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะ พูดง่ายๆว่า
0: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ทำได้แล้ว
0: ใช่เพราะนั้นมันมีคำว่า
1: ช้าหรือ
0: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทำ
1: ครับ
0: ถ้าคิดแล้วไม่ทำชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทำอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทำ
1: ครับผม
0: ทำอย่างมีแผน
1: ตรงนี้สำคัญคิดทำยังมีแบบแผนนะฮะบางคนคิดทำแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
0: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คำว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทำอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอ
1: ครับ
0: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันหนึ่ง
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สำหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: คุณแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต่อ
1: เงินทองต้องวางแผนแล้วยังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วอะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอ่ะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทำแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่นี
1: ้
2: ครับได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทำงานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จำนวนหนึ่งที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได
1: ้
2: แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้ครับ
2: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาละก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช
2: ่มั้ยผมไม่เรียกว่าไม่กล้าเรียกเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเค้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
2: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคํานวณหาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้ x ตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได้
1: นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับ
2: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เขาแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
2: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจำเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
2: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
2: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
2: คุณเริ่มเลยเหอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
1: ครับ
2: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์แต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทำได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอ

0: ขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
0: คุณผู้ชมครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุขแบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สำคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: จากคดีปกครองตอนเลือกปฏิบัติหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้มีประกาศรับนักเรียนชั้นม.1โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครว่าต้องมีผลการเรียน

0: ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นป.4และป.5ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นป.4และป.5รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.50 เป็นเหตุให้บุตรของนางส้มฉุนถูกปฏิเสธในการสอบจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์และมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับในการใช้วัดผลการศึกษาประกอบกับโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปฉะนั้นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องโดยหากได้เข้ารับการศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรมต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ป้าเจี๊ยบนงลักษณ์ชัยฤทธิชัยนักกีฬาวัยเก่าที่เข้าร่วมแข่งขันสเก็ตบอร์ดดาวฮิลทีมชาติไทยในวัยหลังเกษียณเธอได้เริ่มฝึกกีฬาชนิดนี้หลังจากที่พักรักษาตัวจากโรคมะเร็งเต้านมเมื่ออายุ53ปีโดยมีลูกชายดีศิลปินวงไคโจปาเทอร์และมิราคูลัสเป็นคนสอนในช่วงเริ่มต้นจากวัยเด็กที่แม่เป็นคนพร่ำสอนและสนับสนุนทุกสิ่งที่ลูกชอบมาวันนี้ลูกชายกลับเป็นผู้ส่งกลับทำให้ชีวิตวัยเก่าของแม่ได้สนุกขึ้นมาอีกครั้งมาร่วมรับพลังบวกและประสบการณ์ดีๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดค่ะเราเจอกันในบรรยากาศอันแสนอบอุ่นแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะแล้วเรื่องราวความรักในทอบตัววันนี้เป็นเรื่องราวสนุกสนุกของแม่ลูกคู่หนึ่งมันมากๆจะมันยังไงเดี๋ยวติดตามในรายการนะคะป้าเจี๊ยบและคุณดี้สวัสดีค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่นิกบรมวุฒิติดภารกิจเรามีคุณแจ็คไรเดอร์มาทำหน้าที่พิธีกรค่ะสวัสดีคุณแจ็คค่ะ
2: มาขออนุญาตติดที่หัวแทนสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีแขกรับเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ค่ะป้าเจี๊ยบเนี่ยเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดตอนที่อายุเยอะแล้ว57
3: ใช่อ
0: ยากถามป้าเจี๊ยบอะค่ะว่าเวลาที่เราหยิบบอร์ดมาเล่นหยิบสเก็ตบอร์ดมาเล่นแล้วไปเจอวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะเขาพูดกับป้าเจี๊ยบยังไงบ้าง
3: ตอนแรกๆไม่ค่อยมีใครกล้าพูดกับเราเนาะเขาจะดูเห็นเรางงๆเขาจะดูเราแล้วแบบงงๆว่าป้าแกถือให้ลูกหรือเปล่าหรือว่าแกถือมาทำไมอะไรอย่าง
0: น
3: ี
0: ้นึกว่าป้าถือมาให้ลูกเล่น
3: แต่ว่าเราก็พอเราเล่นไปกับเขาเขาบอกเอาป้าแกเล่นเองเนาะอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: แต่จริงๆพี่หมวยครับการที่คุณแม่เริ่มเล่นสเก็ตเนี่ยจริงๆเพราะว่ามีทักษะไอสเก็ตตั้งแต่ตอนคุณดีตอนเด็กสารพัดกีฬาเลยดีกว่าคุณแม่ครับตอนนั้นคือคุณแม่พาพี่ดีไปเล่นตอนเด็กๆ
3: ใช
2: ่แล้วตอนนั้นคุณแม่ก็เล่นไอสเก็ตอยู่แล้ว
3: ก็เล่นกับเขา
0: เพราะมีทักษะอยู่แล้วก็เลยเล่นอันนี้ไม่ยาก
3: จะเรียกว่าทักษะก็ไม่เชิงนะพอดีมันใกล้บ้านแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่อยู่ใกล้บ้านเราไปไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยก็พาไปลองเล่นดูตอนนี้พาเขาไปลองเล่นถ้าสมมติเราต้องไปจ้างครูมันแพงไงเพราะค่าเช่ารองเท้าเช่าอุปกรณ์อะไรมันแพงอยู่แล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
2: เล่นด้วยกัน
3: เล่นด้วยกัน
2: คือเป็นแรงบันดาลใจที่แปลกมากนะครับเป็นการเล่นกีฬาเลือกประเภทกีฬาจากใกล้บ้านประเภทกีฬาใกล้บ้านครับผมแต่การเข้าสู่วงการสเก็ตบอร์ดเกิดขึ้นจากลูกชายฮะที่ดีพาคุณป้าเล่น
4: ตอนแรกก็พาเขาไปเดินสวนสาธารณะแหละครับแถวบ้านพอไปเดินเล่นกันผมก็สเก็ตไปไถก็ไถวนรอบสวนสาธารณะสักพักแกก็แค่อยากถ่ายบ้างแหละ
0: ค่ะ
4: แกก็หยิบขึ้นมาผมก็บอกว่าเอ้ยแม่ลื่นนะระวังหน่อยเขาก็แล้วก็ถ่ายครับผมก็เล่นได้นี่หว่า
3: คือเราเห็นเขาเล่นทุกวันเรามีความรู้สึกเอ้าเขาดูสนุกดีเนาะดูสนุกกว่าเราเดิน
2: อ
3: ่ะก็เลยจังหวะที่เขาไม่เล่นอ่ะเราก็หยิบมาเล่นแล้วก็ด้วยความรู้สึกของเราเอ้าเราเล่นได้เนาะแล้วก็เล่นเรื่อยๆอ่ะเขาพาไปสวนทุกวันแล้วก็พอเขาพักเราก็เล่นพอเขาพักเราก็เล่นอย่างเงี้ยแล้วเราก็สนุกขึ้นเรื่อยๆเราก็ชอบ
4: ต้องอธิบายครับคือถ้าพูดว่าเล่นคนอื่นอาจจะเห็นมองเห็นว่าภาพว่าแม่เล่นได้อย่างปัจจุบันนี
0: ้
4: แต่คือตอนแรกที่แม่เล่นแม่ก็เล่นแบบกระท่อนกระแท่น
3: ค่อยๆถ่าย
0: แต่ก็ทรงตัวได้ใช่ไหมคะ
4: ก็ทรงตัวเซจะล้มอะไรเงี้ยก็เรียนรู้กันไปพอ 2-3 วันเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาจะเล่นจริงจังเขาจะเล่นเอามาเล่นสนุกจริงจังแล้วอ่ะซื้อให้หน่อยอะไรเงี้ยก็ซื้ออุปกรณ์ป้องกันให้ครบถ้วนให้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ต้องสอนว่าอย่ามือลงเพราะว่าหักได้ใส่สนับปุ๊บแล้วก็คุกเข่าลงไปเลยครับมีอะไรปุ๊บก็คุกเข่ามันไม่มีสนับเข่าว่าไม่เจ็บละก็เล่นสนุกได้ละแม่เขาก็หักไถก่อนลงเนินเล็กๆแบบลาดจาก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจน60จนสุดท้ายทุกวันนี้ก็80 90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
0: จากในวัยเด็กที่ป้าเจี๊ยบเป็นคนพาคุณดี้ไปเรียนไอสเก็ตมาจนถึงวันนี้ ป้าเจี๊ยบเล่นสเก็ตบอร์ดเองแล้วก็ติดทีมชาติด้วยแต่หมวยทราบมาว่าจุดเริ่มต้นของการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแบบนี้เนี่ยมาจากอาการป่วยด้วยมะเร็งเต้านมของป้าเจี๊ยบ

0: แต่ว่าป้าเจี๊ยบก็มีวิธีการรับมือกับมะเร็งเต้านมที่แตกต่างจากคนอื่นคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นโรคร้ายแรงแต่ว่าบ้านนี้เขาคิดอีกแบบหนึ่งอยากถามป้าเจี๊ยบอะค่ะว่าวันที่เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในร่างกายของเราวันนั้นเป็นยังไงคะ
1: เริ่มรู้สึกเลยจริงๆอะเหมือนช่วงนั้นเราเริ่มเข้าวัย50ต้นๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็รู้แล้วว่าร่างกายเราต้องเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงประจำเดือนหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีความรู้สึกมีอยู่วันหนึ่งมันก็เจ็บที่กลางหน้าอกเนาะเจ็บจี๊ดขึ้นมาแต่ว่าเขาเจ็บแล้วเขาหายไงคะแล้วก็ไม่ได้เจ็บตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนผู้หญิงที่ว่าพอช่วงจะมีประจำเดือนแล้วจะมีอาการคัดเต้านมมีอะไรอย่างนี้เราก็คิดว่าคงเป็นการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอะไรอย่าง
2: เงี้ย
1: ก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรมากก็อยู่กับเขามาประมาณคิดว่าเกือบปีจนช่วงปลายปีเนี่ยน้องไม่เฉยแล้วเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเริ่มโตเริ่มเป็นแผลเริ่มแตกเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ้าวใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาหมอก็บอกหมอว่ามาผ่าตัดหมอก็ถามว่าตัดอะไรก็บอกตัดนมก็เปิดให้หมอดูหมอก็บอกว่าโหอยู่ไม่ได้ยังไงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย
2: ทั้งหมดนี้ผมไม่รู้เรื่องนะ
0: ไม่ได้บอกลูก
2: ปีกว่าที
1: ่เขา
2: ผมไม่รู้เรื่องผมพูดเลยว่าผมรู้ในรายการไหนสักรายการก็ไม่รู้คือตอนที่เป็นมะเร็งอ่ะตอนที่เขาไปตัดอ่ะเขาก็บอกคนที่บ้านว่าแม่ไปโรงพยาบาลนะอาจจะไม่ได้กลับก็บอกแค่นี้ผมก็ถามเป็นไรอ่ะไม่มีอะไรเยอะหรอกก็ตอบแค่นี้ครับแล้วเขาไปถึงปุ๊บเขาก็โทรกลับมาบอกว่าไม่กลับนะโรงพยาบาลผ่าตัดนิดหน่อย
0: แต่ก็ยังไม่บอกว่าผ่าตัดอะไร
2: ก็ยังไม่บอกครับเพราะเขาก็ไม่ได้ตรวจก่อนด้วย
3: เ
2: พราะตอนที่ไปผ่าคือผ่าเลยบังคับหมอผ่าอันนี้คือมารู้ทีหลังนะคือคิดเองแล้วว่าน่าจะเป็นมะเร็งแล้วก็ไปหาหม
3: อ
2: แล้วก็บอกหมอว่าไม่ต้องตรวจหรอกมันน่าจะเป็นละตัดเลยแล้วพอตัดเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นอาทิตย์สองอาทิตย์มั้งถึงรู้ผลว่าโอเคเป็นมะเร็งนะคุณต้องมารักษาต่อเนื่องแบบนี้ต้องมาฉายแสงนี้คือมันจะไม่ใช่เหมือนคนอื่นที่ตรวจชิ้นเนื้อก่อนแล้วก็จะตัดหรือจะอะไรไงอันนี้เขามุ่งไปตัดก่อนเลยโดยที่ทุกคนในบ้านไม่รู้ก็พอมารู้ก็ผลออกว่าเป็นมะเร็งแหละแล้วก็รักษากันต่อมาเรื่อยๆครับก็ไม่ได้
1: ตกใจ
2: ไม่ได้ตนกอะไรไม่ได้แบบ
1: ไม่ได้ตกใจ
2: ก่อนไปผ่าเย็นวันนั้นก็ยังตีแบตอยู่ครับไปตีแบตด้วยกันไปตีแบตเล่นอย่างเงี้ยแล้วใช่วันนึงเขาก็ไปผ่า
3: โอ้โหพี่ดีครับแล้วหลังจากรู้ว่าป้าเจี๊ยบเนี่ยเป็นมะเร็งนะฮะครอบครัวเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องดูแลกันยังไงเพิ่มขึ้นไหมคร
2: ับแม่เขาเก่งมากเขาดูแลตัวเองได้ดีมาก
3: ครับ
2: ผมรู้สึกสงสารเขาหรือว่าเห็นเขาทรมานช่วงคีโมนั้นนะเยอะสุดเพราะว่าเขาจะกินไม่ได้กินแล้วก็อ้วกอะไรครับคือกินคำหันไม่อ้วกแล้วก็กินใหม่อ่ะคืออ่ะถ้าอ้วกใช่ไหมกินเพิ่มคือเขาก็สู้แบบของเขาครับอะไรเงี้ยดูแลตัวเองไม่ทำนู่นทำนี่เยอะเพราะเขาจะปวดกระดูกมากจะอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเขาเจ็บปวดเงี้ยเขาก็จะมาบอกทุกคนแต่ทุกคนในบ้านก็จะรู้ว่าโอเคไม่ยุ่งเพราะยิ่งไปยุ่งเขายิ่งรำคาญเขายิ่งก็คือต้องคอยดูครับส่งข้าวส่งน้ำส่งอะไรงี้ดูแลใกล้ๆแค่นั้นผมไม่รู้ว่าทำได้ดีหรือเปล่าหรือถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าก็คิดกันเอาครับว่าเหมือนว่าต้องไปกันต่อนะเขาก็ไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าเขาจะต้องเป็นอะไรหรืออะไรเง
1: ี้
2: ยเขาไม่ได้คิดเรื่องตายเขาคิดเรื่องหายอย่างเดียวครับแต่ก็ไม่ได้มานั่งคุยกันแบบเฮ้ยต้องสู้นะแม่ต้องอะไรงั้นก็คือเขาสู้ให้เราเห็นอยู่แล้วเราก็คอยแม่เอาอะไรกินเพิ่มไหมอ่ะอันนี้กินไม่อร่อยเอาอันนู้นอันนี้ไหมอะไรเงี้ยก็ไปกันเรื่อยๆครับแล้วในช่วงนั้นผมก็ยังไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่ด้วยนะยังมีช่วงที่เขาต้องไปนอนฉายแสงแล้วผมก็ไม่ได้ไปรับเขาต้องกลับเองมั่งบางทีน้องสาวไปรับมั่งแฟนไปรับบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยครับ
3: โอ้ชีวิตเอ็กซ์ตรีมกับสเก็ตบอร์ดเยอะเลยครับช่วงนี้มันคือเอ็กซ์ตรีมเลยของชีวิตเลยฮะ
2: ไปฉายแสงมากลับมาตัวไหม้อะไรเงี้ยครับแบบมันเป็นเอฟเฟกต์อะเนาะตอนคีโมก็ผมร่วงอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังยิ้มได
0: ้
2: คือสิ่งเดียวที่จะเห็นก็คือเขาจังหวะที่เขาปวดมากๆอะที่เขาแบบโอ้ยเนี่ยอะไรแต่รู้แล้วว่าอันนี้หนักเขาก็จะพักส่วนตัวแล้วเขาจะแบบไม่ยุ่งคนอื่นละ
1: เราก็จะบอกว่าวันนี้ขอนอน ไม่ต้องมาเรียกกินข้าวน้ำไม่ต้องอะไรทั้งนั้น
0: วิธีคิดของคุณดี้ที่เป็นการเลี้ยงดูแบบเหมือนสนับสนุนซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะมันมาจากการเลี้ยงยังไงของป้าเจี๊ยบคะ
1: สอนแบบไม่มีหลักการสอนแบบใช้สถานการณ์จริงบางบ้านที่สมมติว่าเรามีปลั๊กไฟอยู่ในบ้านใช่ไห
0: ม
1: ทุกคนจะบอกลูกตรงนี้ห้ามเล่นจะมีเครื่องป้องกันมีนู่นนี่นั่นเราปล่อยเขาเล่น
0: แล้วเคยถูกดูดไหมคะ
1: ก็โดน
2: เอามือหม้อหุงข้าวใช่ไหมครับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าโอ้โหเปิดแล้วมือล้วงสุด
3: ครับ
2: เขาบอกพองติดกันทั้งนี้ครับ
1: ต้องให้หมอตัด
2: แต่เด็กมากนะเด็กมากจำความไม่ได้หรอกแม่เล่าให้ฟังแต่คือเนี่ยครับแม่เขาก็คือแม่ไม่ใช่แม่เขาไม่เห็น
3: ฮะ
2: คือเห็นนั่นแหละว่าเปิดแล้วล้วงแต่ให้รู้ไงก็ถามจากนั้นผมก็ไม่แตะหม้อหุงข้าวอีกเลยมันก็เป็นธรรมชาติแหละครับ
1: เราต้องปล่อยให้เขาแสดงออกเนาะเราต้องปล่อยให้เขาคิดเราต้องปล่อยให้เขานึกให้ได้อะว่าจับฝาหม้อก็ร้อนแล้วยังจะล้วงลงไปอีกเลยอะไรอย่างเงี
3: ้
1: ย
0: แต่สิ่งหนึ่งที่แม่กับคุณดี้ใช้เสมอก็คือเวลาที่มีปัญหาอะไรกันเนี่ยใช้วิธีการอธิบายแล้วก็แสดงเหตุผลออกมาโต้กันด้วยเหตุผล
2: ใช่ครับ
0: ค่ะวิธีนี้นี่แม่ใช้ตั้งแต่ลูกเด็กๆเลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะตอนที่เราเป็นเด็กอะเนาะพ่อแม่เราเขาค่อนข้างยุ่งกับชีวิตประจำวันของเขาเขาก็เหมือนปล่อยให้เราเจอประสบการณ์ตรงของเราเองส่วนหนึ่งอยู่แล้วด้วยเลยคิดว่าเออเนี่ยมันดีนะทำให้เราโตขึ้นมาแบบว่าเราไม่ได้โตมาเป็นวัยรุ่นที่คิดว่าอันเนี้ยฉันต้องออกไปเรียนรู้ฉันต้องเขาเรียกอะไร against พ่อแม่คำสั่งพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยคือตรงนั้นเราไม่มีเลยเพราะว่าเราเรียนรู้มาแล้วเรารู้ว่าเขาที่เขาไม่ให้เราทำอ่ะเขามีเหตุผลเพราะนั้นเราให้ลูกเรียนรู้จากความเป็นจริงเหมือนที่เราเคยเรียนมาง
0: ั้นคุณดี้เวลาที่จะคุยอะไรกับแม่เนี่ยก็ต้องมีเหตุผลถูกไหมคะ
2: บางทีเราไม่ได้คิดมาหรอกเราไม่ได้วางแผนจะมาดีเบตกับเขาหรอกแต่เขาคุยเป็นเหตุเป็นผลอ่ะเราก็ต้องหาเหตุผลมาอ้างว่าเราทำไมถึงกลับบ้านช้าเราทำไมถึงไปนู่นไปนี่มาทำไมเราถึงไม่เป็นไปตามที่คุยไว้กับเขาเราก็ต้องจะโกหกจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าการโกหกมันดีนะอันนี้แค่จะพูดว่ามันก็ต้องยกเหตุผลขึ้นเลยเป็นคนต้องมีเหตุผลนู่นนี
3: ่
2: มาดีเบต
3: แต่คุณผู้ชมครับการสอนจากประสบการณ์จริงของครอบครัวนี้มีแกนอยู่นะฮะสำคัญที่ต้องสอนด้วยก็คือเรื่องของการเคารพกฎซึ่งกันและกัน
1: ก็มันก็แค่ง่ายๆเนาะว่าทุกอย่างมันต้องมีกฎเกณฑ์เนา
3: ะ
1: ถ้ากฎเกณฑ์แหกได้แต่แหกแล้วคุณต้องยอมรับผลนั้นแล้วก็ผลนั้นมันเสียหายกับคุณคนเดียวหรือมันเสียหายกับส่วนรวม
2: ครับ
1: อ
2: ันนี้แม่ผมสอนบ่อยเลยอันนี้ผมเสริมเลยคือทำอะไรอ่ะต้องยอมรับนะ
3: ผลที่จะเกิด
2: ต้องยอมรับนะคือมันไม่ได้พูดเรื่องดีไม่ดีแต่ว่าเมื่อการกระทำเกิดผลมันมีชอบไม่ชอบรับให้ได
0: ้
3: มันเหมือนตอนที่ปล่อยที่ล้วงมะข้าวนะพี่ดีเนาะ
2: ครับ
3: ต้องรับให้ได้มันรอ
2: มันเกิดจาก
3: ตอนที่ล้วงมะข้าวต้องรับให้ได้
2: ใช่ครับ
3: อยากทำก็ได้ทำเลยแต่ต้องรับให้ได้ว่ามือจะเป็นอะไร
2: แล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นคนดีแต่ผมรับความเลวตัวเองได้แล้วผมพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วพร้อมที่จะปรับปรุงเมื่ออายุมันมากขึ้นอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวเรามาฟังแขกรับแชร์บ้างนะคะวันนี้2ท่านท่านแรกเนี่ยเป็นคุณป้าที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้สนุกมากนะคะจากเพจคุณป้าแบ็คแพ็คป้าแป๋วกาญจนาและอีกท่านนึงเป็นตัวแทนของลูกที่รักคุณแม่มากๆเป็นนักร้องมีชื่อเสียงเลยค่ะก็คือคุณตุ้ยเกียรติกมลล่าทาสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: คืออย่างว่าครับนักดนตรีเขาต้องมีจังหวะในหัวใจครับก็ต้องมีการขั้นซีนแบบนี้นะฮะแต่ป้าแป๋วครับขออนุญาตนิดนึงป้าแป๋วเนี่ยไลฟ์สไตล์ก็คือเฉียบไม่แพ้กับคุณป้าเจี๊ยบทีนี้ในมุมของการสอนลูกแหละครับของป้าแป๋วเองมีความเหมือนหรือแตกต่างกับครอบครัวนี้ยังไงบ้างฮะ
5: ป้าแป๋วเป็นข้าราชการนะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกก็จะพยายามจะไปกับลักษณะการทำงานของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้เต็มที่เหมือนครอบครัวอื่นนะฮะทำงานไปด้วยแล้วก็พยายามจะใกล้ชิดลูกให้มากที่สุดแต่ยังว่าเด็กยุครุ่นใหม่กับรุ่นป้าแป๋วมันก็ต่างกันนะความคิดอะไรก็ต่างกันคงจะไม่ต่างกันนะพูดถึงว่ากับ

0: ครอบครัวป้าเจี๊ยบค่
1: ะ
0: ลูกก็คิดไปทางนึงแม่ก็คิดไปทางนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเขาพยายามจะอยู่ในกรอบพยายามจะทำให้เขาอยู่ในกรอบในอะไรที่ไม่เสียหายไปมากอ่ะประมาณนี้ค่ะ
1: มีหลักคิดอะไรที่ยึดในการสอนลูกไหมครับ
0: พยายามให้เขาพึ่งตัวเองนะคะพยายามให้เขาทำอะไรด้วยตัวเองแล้วก็คิดนั่นด้วยตัวเองไม่ใช่ทำแล้วก็ทิ้งปัญหาให้คนอื่นอะไรเงี้ยนะคะทั้งทางบวกและทางลบค่ะพยายามจะให้เขาพึ่งพาตัวเองให้คิดให้เป็นนะคะ
2: ค่ะถามตุ้ยบ้างในฐานะของลูกครอบครัวตุ้ยเลี้ยงตุ้ยมายังไงคะ
3: ของผมน่าจะดีกว่าพี่ดีครับ ผมเลือดมากไม่ได้ผมจะโดนยายน้อยตีตายครับไม่ได้เพราะว่าช่วงผมหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยประมาณ14-15เนี่ยแม่จะคอยตามแล้วตามถ้าแบบจะขอไปนอนค้างบ้านเพื่อนหรือไปเที่ยวกลางคืนนอนค้างบ้านเพื่อนแม่จะตามไปดูว่าไปนอนจริงไงยอมให้ไปนอนแต่ตามไปแอบไปดูแล้วโดยที่เราไม่รู้ก็จะมารู้ตอนโตเป็นหนุ่มแล้วแม่ผมจะแบบโอ้โหเฮี้ยบมากแต่ก็พอมันเลยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อปุ๊บมันก็จะหลุดแล้วแม่ก็จะปล่อยให้สามารถดำเนินชีวิตได้โดยที่อ่ะโอเคมันใฝ่ดีแล้วมันรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้ววิธีการเลี้ยงของคุณแม่มันส่งผลดีต่อพี่ตุ้ยยังไงบ้างคะ
3: มากครับก็ค่อนข้างตามใจแต่ก็ไม่ได้ตามใจไปหมดทุกอย่างครับซึ่งก็เป็นโชคดีของเราไปที่ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีต่อไปได้เรื่อยๆทั้งยังไม่เข้าวงการจนเข้าวงการบันเทิงอะไรอย่างเง
2: ี้ยแล้วพอจะเห็นภาพการเลี้ยงดูของแม่ลูกคู่นี้ในบ้านนะคะตั้งแต่เด็กจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยว่าเป็นยังไงหมอชอบตรงที่คุณแม่บอกว่าอยากจะให้ลูกโต้เถียงด้วยเหตุผลหรือว่าดีเบตเวลาที่เขาดีเบตกันที่บ้านหลังนี้เป็นยังไงเราถ่ายทอดมาให้ชมผ่านละครเวทีค่ะ

0: จะไถนะมันต้องคีปบอดี้ให้มันโฟลว์ไปด้วย
1: โย
0: แฟบแฟบฮะเนี่ยแบบเนี้ยดูแล้วจำจำแล้วก็เอาไปใช้แบบเนี้ยอย่างเฟี้ยว
2: เอามานี่เอามานี่
0: อีกทีนึง
2: เฮ้ยแม่บอกดีแล้วไงว่าแม่กำลังโฟกัสกับการทรงตัวอยู่เราต้องฐานให้แน่นก่อนแล้วถึงจะออกลีลาอะไรคีบอดี้อะไรอย่างที่แกว่าได้อ่ะ
0: โอ้แม่ทำไม่ได้ก็ยอมรับมาเถอะอ้างว่าแกแล้วทำได้แค่นี้ยังฟังขึ้นสักกว่านะ
2: อ้าว
0: ๆนี่แม่ถ้าเกิดว่าแม่ทำไม่ได้เล่นไม่ได้นะเลิกเล่นก็ได้นะไม่เป็นไรหรอก
2: ไม
0: ่อะ
3: เฮ้ยชั่ว
0: เดี๋ยวนั่งโอ้ดื้อเราอ่ะ
2: นิดเดียวเอง
0: ก็ถูกนิดเดียวอะไรล่ะถ้าเป็นดีนะถ้าทำให้ดีไม่ได้จริงๆนะดีเลิกเล่นไปแล้วเวลาเราจะทำอะไรก็ตามนะต้องทำให้มันดีทำให้มันสุดและถ้าทำให้มันดีไม่ได้จริงๆนะเลิกเล่นก็ได้ยอมแพ้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอก
2: กล้าพูดนะแก
0: อ
2: ้
0: าวพูดจริงวะล่ะดีพูดผิดตรงไหนเอาปากกามาวง
2: และแกจำได้ไหมสมัยที่แกอยู่มัธยมอ่ะแล้วแกโดดเรียนจนครูต้องเรียกฉันไปที่โรงเรียนอ่ะจำได้ปะ
4: สวัสดีค่ะคุณแม
5: ่สวัสดีค่ะ
4: คุณแม่คะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ไหนดี้โดดเรียนวิชาดิฉันแต่นี่มันเกือบจะ10ครั้ง
5: โอ้เยอะอย่างนั้นเลยเหรอคะ
4: ใช่ค่ะถ้าวันไหนไม่โดดก็หลับหรือไม่ก็ทำอย่างอื่นไม่เคยให้เกียรติดิฉันที่กำลังสอนอยู่เลยนะคะ
5: แย่จังเลยนะคะ
4: คุณแม่คุณแม่ต้องช่วยดิฉันเตือนในดีให้ตั้งใจเรียนนะคะไม่งั้นเรียนไปเนี่ยก็ไร้ผลคุณแม่อย่าหวังว่าจะเป็นเจ้าคนในคนเลยค่ะแค่ให้มีวิชาเรียนติดตัวไปทำมาหากินในอนาคตเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะคุณแม่ถ้ายังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู
5: ่ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปคุยกับเขาให้เขาปรับปรุงตัวแล้วกันนะคะ
4: ขอบคุณค่ะคุณแม
5: ่ขอบคุณค่ะขอตัวนะคะ
0: ไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจ
5: นี่ฟังเพลงไม่เอานะเกรงใจเนี่ยหัดเกรงใจแม่บ้างไหม
0: แม่เกรงใจดิ
5: ใจแล้วทำไมต้องทำตัวให้แม่ถูกเชิญมาที่โรงเรียนอีกแล้วเนี่ยฮะ
0: ต้องโทษทีนะอย่าว่ากันนะ
5: เอาดีจริงจัง
6: ไม่ได้นะที่โดนตบนะได้อย่างนี้เรื่องจริงโดนตบนะ
0: ตัวดีไม่ชอบวิชานี้ครูคนนี้เขาชอบอะไรสติกับดีอ่ะดีก็เลยไม่อยากเรียนแม่ก็เห็นไหมล่ะว่าวิชาอื่นดีมีปัญหาไหม
5: ก็จริงแต่ดีก็แกล้งนั่งเรียนกับครูเขาหน่อยไม่ได้หรอ
0: โหแม่เพื่ออะไรอ่ะดีออกไปซ้อมดนตรียังได้ประโยชน์มากกว่ามานั่งเผาเวลาในห้องเนี้ยแล้วได้ความรู้เพิ่มเติมด้วย
5: งั้นถ้าแกรับระบบของเขาไม่ได้ลาออกเลยไหมโอ้แกจะได้ไปใช้ชีวิตใช้เวลาเรียนรู้อะไรที่แกชอบเลยไงนี่แม่พูดจริงนะไม่ได้ประชดด้วยออกเลยไหม
0: ไม่แม่ดีไม่อยากยอมแพ
5: ้ถ้าอย่างนั้นดีก็ต้องอดทนกับข้อบังคับทุกอย่างให้ได้ถ้าอยากจะวาดลีลานะฐานมันต้องแน่นก่อนและถ้าอยากจะแหกกฎดีก็ต้องรู้ก่อนว่ากฎทุกอย่างมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างแต่เราสองคนน่ะก็ไม่ชอบคุณแหกกฎไม่ใช่หร
0: อแม่นี่เข้าใจหาวิธีสอนดีตลอดเลยนะ
5: ถ้าฉันมีลูกเป็นแกเนี่ยฉันจะเป็นแม่ธรรมดาได้ไงฮะ
0: อาจารย
5: ์ดีเนี่ยดูสิ
0: ก็ได้

0: เกือบลืมไปแล้วนะเนี่ย
1: ฉันน่ะพยายามหาวิธีสอนแกแกก็หาวิธีสอนฉันมั้งสิ
0: ไ
1: งเอ้าอะไรอย่าคีปอะไรบอดี้อะไรไงนะ
0: เดี๋ยวสิสอนอยู่แล้วแม่ก็จริงอย่างที่แม่ว่าแหละอยากจะออกลีลาหลักการมันก็ต้องแม่นงั้นเดี๋ยวดีจะสอนวิธีการทรงตัวให
1: ้โอเคมาจัดไป
0: เดี๋ยวยืนตรง
1: ยืนตรง
0: เช็คเข่าเช็คเข่า
1: เช็คเข่า
0: เช็คเข่าข้อเข่าดีไหม
1: ข้อเข่าข้อเข่าดีไหม
0: พวกนี้
1: ได้ไหมล่ะ
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คข้อแม่ก็ต้องเช็คข้อเข่าก่อนสิเวลาจะเล่นมันต้องเช็คเข่าเช็คขาไงโอ้ขาต้องแข็งแรงไง
2: โอ้ยน่ารักมาก
3: สนุกจังเลยค่ะ
4: ตะพรดีครับผมเขินเขินตัวเองเลย
3: ดีแบบนึกภาพตัวเองสมัยก่อนออกเลยไหมคะมาชมละคร
4: จริงๆก็หนักกว่านี้แหละครับ
3: หนักกว่าในละคร
4: หนักกว่านี้ผมก็ดื้อกว่านี้แหละครับดื้อกว่านี้แต่ว่าอย่างเรื่องเรียนเรื่องอะไรเงี้ยจริงๆหลายครั้งมันก็มาจากที่ผมไม่ค่อยโอเคกับอาจารย์อะไรเงี้ยแหละครับไม่โทษอาจารย์นะมันเป็นความหัวร้อนของวัยรุ่นความอะไรอย่างนี้ด้วยเราแค่แบบเราไม่ชอบสไตล์แบบนั้นน่ะแล้วบางทีในมุมผมเนาะตอนอาจารย์เขาต้องดูเด็กเยอะแหละเขาก็ดูเด็กที่เขาดูได้ดีกว่าไอเด็กที่มันดูไม่ได้เขาอาจจะไม่ต้องมาคุยให้มันในนี่ดีกว่าแต่ผมเป็นคนแบบชอบให้อธิบายชอบคุยไงว่าผิดยังไงคุยกันดิแต่อาจารย์ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยครับผมว่าไม่เรียนดีกว่างั้นไม่มันว่ะ
3: ตอนนั้นแม่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไหมคะที่โดนเรียกผู้ปกครองไปพบบ่อยๆ
5: ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะค่ะเป็นเรื่องที่เราแค่มองว่าอาจารย์เขาก็มีหน้าที่ของเขาแล้วก็ภาระที่เขาต้องดูแลเด็กในห้อง 40-50 คนไม่ใช่เรื่องที่คนคนหนึ่งจะไปทำให้คน 40-50 คนพอใจได้ทุกคนไงพอใจเท่ากันได้ทุกคนถูกไหมตอนนี้ลูกเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ระดับความพอใจเขาแตกต่างจากคนอื่นแค่นั้นเองเราก็คุยกันเองว่าเขาคิดยังไงฟังเขาให้เขาเล่าให้เราฟังว่าเขาคิดยังไงแล้วเราก็มาหาวิธีเอาว่าเราควรจะส่งเสริมเขาแบบไหนโดยที่ไม่ต้องไปนั่งกดดันทั้งครูทั้งเขาทั้งเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: หัวเรี่ยวหัวต่ออีกจุดหนึ่งก็คือการเข้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าป้าเจี๊ยบเป็นคนแนะนำให้ไปทางสายดนตรีด้วย
4: จริงๆผมเล่นดนตรีมานิดหน่อยนะแต่ในชีวิตไม่ได้แบบเป็นนักดนตรีอะไรงั้นแต่แม่เขาให้เหตุผลว่าเนี่ย 1. อาชีพใหม่ปีหนึ่งจบไม่กี่คนไอ้วาดรูปอะจบเป็นกี่คนน่ะกี่มหาลัยแล้วจะไปสู้กับเขายังไงเก่งพอไหมทีนี้ผมก็ไม่ตอบไม่โดนดูแล้วมันดันติดในความสามารถผมก็ไม่ได้เก่งมากผมก็ไม่ได้อยู่ในสายดนตรีมาขนาดนั้นแต่ว่ามันดันติดนี่แหละ
3: วิธีการสอนของป้าเจี๊ยบอะค่ะที่ให้ลูกคือให้เอาตัวรอดได้ดูไปถึงอาชีพ

0: การงานที่จะเกิดขึ้นถ้าเลือกเรียนคณะนี
1: ้
0: เลือกเรียนดนตรีที่มหิดลคือไม่ได้คิดว่าลูกจะต้องแบบเก่งมาก
2: ไม่ได้คิดว่าจะต้องดังจะต้องเก่งจะอะไรอย่างนี
0: ้แต่ขอให้เขามีชีวิตอยู่รอดได้
2: ใช
0: ่อันนี้เป็น DNA มาตั้งแต่สมัยคุณยายไหมคะ
2: ใช่

0: ได
1: ้อืมครับใครที่ตามงานดนตรีของพี่ดี้อยู่จะรู้ว่าสิ่งที่เขาถนัดตอนที่เพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีนะก็คือเรื่องของแร็ป
0: อืม
1: ใช่ไหม
2: ครับไอ้เรื่องตอนทำดนตรีอ่ะผมเป็นคนแค่มีเรื่องเล่าแล้วใครฟังก็ชอบก็โอเคเหมือนคนเขียนหนังสือไงครับแต่ผมทำเป็นเพลงอย่างเพลงอ่ะผมพูดถึงเพลงชีวิตที่ผ่านน้ำก็ได้หลายคนน่าจะรู้จักของไคโจบราเธอร์กับรัตตาฟาครับ
0: ค่ะ
2: ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าสักวันหนึ่งว่าชีวิตของเด็กผู้ชายสักคนหนึ่งเขาไม่เคยคิดถึงครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยเคารพเรียนหนังสือที่ผ่านมาครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยเคารพอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนเล่าเรื่องชีวิตตัวเองแล้วก็จนท่อนจบท่อนผมก็คือก็ขอบคุณเรเก้มิวสิกกับไคโจบราเธอร์ที่ทำให้ผมมีวันนี้ครับแล้วก็ทุกๆคนที่แบบรับผมไม่คิดว่าผมบ้าอะไรเงี้ย

0: งั้นมาถามป้าเจี๊ยบบ้างนะคะทุกวันนี้ที่คุณดี้เป็นแบบนี้มาในเส้นทางนี้เส้นทางสายดนตรีอะค่ะป้าเจี๊ยบรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: คนเป็นแม่เนาะลูกจริงๆเป็นอะไรก็ได
0: ้
1: ที่เขาเอาตัวรอดได้อะที่อย่างน้อยเขามีคนสักคนหนึ่งรักเขาแล้วอะไม่ใช่ทุกคนเกลียดเขาหมดเลยอะไรเงี้ยอย่างน้อยมีคนหนึ่งรักเราก็ยังถือว่าเขายังเป็นคนดีคนหนึ่งในสายตาคนหนึ่งคนอะไรอย่างนี้เราพอใจแล้ว

0: ภูมิใจกับลูกคนนี้มากขนาด
1: ก็ภูมิใจค่ะมีความสุขเห็นเขามาได้ขนาดนี้เราก็บอกว่าเรามีความสุขมากนะเขาเอาตัวรอดได้เขาใช้ชีวิตในแบบที่เขาอยากจะเป็นได้อะไรเงี้ยไปงานคอนเสิร์ตลูกถ่ายคนที่มาหน้าเวทีเยอะๆ
2: ให้เห็น
1: ไปให้เพื่อนดูว่านี่เราฟังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าม
2: ันเรื่องของวัยรุ่น
1: นี่ดูหน้าเวทีนี่ฉันถ่ายรูปมาอะไรอย่างงี้ก็มีบทบ้างอะไรบ้าง
2: นี่นะฮะมาที่แขกรับแชร์บ้างนะฮะจะถามงี้ครับป้าแป๋วฮะตอนที่เวลาเลี้ยงลูกอะครับเราเลี้ยงลูกให้เขาเดินบนเส้นทางของตัวเขาเองยังไงบ้างแล้วผลสุดท้ายพอเขาเดินไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเรารู้สึกภูมิใจขนาดไหน
3: ถ้าเราตายก็ตาหลับแล้วอะไรประมาณนี้นะคะนะที่เขาพึ่งเขาตัวเองได้ก็คงต้องการแค่นี้แหละค่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่จนวันหนึ่งที่เขาคิดได้นี่เราก็สนับสนุนเขาอะนะคะอยากไปเรียนต่อตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นจนสุดท้ายที่เขามีครอบครัวมีอะไรก็มีความสบายใจอะนะคะ
0: ถามตุ้ยบ้างที่จำได้ตอนที่น้องตุ้ยประกวด AF
4: ครับ
0: ตุ้ยบอกว่าประกวดเนี่ยเพราะแม่เลยมาจนถึงวันนี้เราประสบความสำเร็จมีคนรู้จักมีชื่อเสียงคือมองย้อนกลับไปในอดีตยังไงว่าความสำเร็จของเราเนี่ยมันเกิดจากแรงผลักดันของแม่ค่ะ
4: คือถ้าเอาจริงๆเนี่ยนะแม่เนี่ยเป็นคนทำให้ผมรู้ตัวผมเองว่าผมร้องเพลงได
0: ้
4: เพราะว่าวันเกิดอยู่ปีนึงประมาณมัธยมแม่เขาซ้อนท้ายมอไซค์ป๋าสอยมาเลยตัวนึงกีตาร์โปร่งแล้วกลับมาแล้วก็มาให้ผม
2: เดี๋ยวนะโทษนะนั่นกีตาร์โปร่งหรือมะม่วงครับมีการ
4: เป็นมะม่วงหนึ่งลูกบ้าบอกีตาร์ไปสอยมาจากร้านแล้วก็ผมก็ทำให้ผมเลยมาลองหัดเล่นแล้วเลยได้ร้องเพลงเสียงเพราะดีกว่าอะไรอย่างนี้ตั้งแต่นั้นมาก็เลยกลายเป็นว่าเล่นกีตาร์ประกวดร้องเพลงในมหาลัยอะไรอย่างนี้ฮะแล้วจนมาเวทีที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยวินาทีที่ไปประกวดยายน้อยยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือ AFอะไรคืออะคาเดมี่เฟเดเชียแต่ก็ปล่อยให้ไปก็ประกวดจนได้แชมป์ออกมาก็เลยกลายเป็นว่าก็ต้องยกเครดิตให้ยายน้อยที่ทำให้ผมรู้ว่าผมร้องเพลงได้แล้วก็กลายเป็นใช้ตรงเนี้ยสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้ก็กลายเป็นทำได้แล้วก็กลายเป็นสุดที่สุดอะไรเงี้ยต้องขอบคุณเขาที่เขาคอยให้กำลังใจอยู่ข้างนอกตลอดระยะเวลา2เดือนกว่าๆที่เราอยู่ในบ้าน AF อะไรเงี้ยฮะพอออกมาก็เลยอยากจะตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ที่เขาส่งผมเรียนจนจบปริญญาตรีล้างส้วมส่งลูกเรียนจนผมได้มาร้องเพลงเป็นซื้อกีตาร์ให้ผมก็เลยบอกให้เขาออกจากงานแล้วก็ไม่ให้เขาทำงานตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้15ปีแล้วพี่หน่วย

0: ชื่นชมมากมากเลยค่ะ
1: สุดยอดสุดยอดทีนี้ฮะอยากจะถามว่าเจียมว่าไอ้การเล่นสเก็ตบอร์ดจนมาจริงจังถึงขนาดติดธงทีมชาติแบบนี้ครับมันมาจริงจังถึงขั้นนี้ได้ยังไงฮะ
2: มันมาแบบไม่ตั้งใจเนาะ
1: ครับ
2: แค่เราเล่นแล้วเราสนุกกับมันทุกวัน
1: ครับ
2: มันก็เป็นความเขาเรียกอะไรเสพติดอ่ะเราก็เล่นทุกวันจนวันดีคืนดีการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อไปเป็นนักกีฬาทีมชาติไปแข่งซีเกมส์นี่
1: อายุเท่าไหร่ครับตอนนั้น
3: 61
2: แล้ว
0: เขาไม่จำกัดอายุใช่ไหม
2: เขาไม่พูดเรื่องอายุเราก็
1: เขาคงคิดไม่ถึง
2: เขาคิดไม่ถึงใช่
1: คงคิดไม่ถึง
2: เราก็ไปสมัครกับเด็กๆทุกคนที
1: ่
2: เมืองไทยมันคนเล่นไม่เยอะนะตอนนั้นมีไม่ถึง100คน
1: ในส่วนของดาวฮิลใช่ไหม
2: ใช่ทุกคนก็ไปสมัครเราก็แล้วทุกคนก็บอกเฮ้ยแม่สมัครเราก็เราแค่อยากสนุกคิดว่าเราจะต้องเป็นคนที่จะเป็นคนติดเป็นคนอะไรอย่างนี้ซึ่งในวันที่คัดเลือกแล้วเราได้ที่3แล้วเราต้องเป็นแล้วเนี่ยเรายังบอกกับทางสมาคมเลยว่าถ้าไม่สบายใจที่
1: จะให้เรา
2: ไปเป็นนักกีฬาทีมชาติหาเด็กกว่าเรามาแทนเราได้เลยนะเราโอเคเราสบายใจละแล้วเราก็อยากเห็นวงการกีฬาที่เรารักอ่ะมันเติบโตมันไปได้ในระดับนานาชาติอะไรอย่างนี้ด้วยไงเราก็มองว่าถ้าเราอายุขนาดนี้เราไปเราจะเป็นภาระคนอื่นในทีมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจนหาไม่ได้อ่ะเราก็โอเคฉันไปแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะมันมีธงชาติติดเนาะมันคือความภาคภูมิใจเราก็ทำเต็มที่ของเรา
0: บอยแอบมองเห็นมองรอยสักของคุณแม่อยู่ด้านนี้คืออันนี้คือสักใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอันนี้เป็นอิทธิพลจากลูกด้วยไหมคะ
2: อันก็
3: มีส่วน
2: หนึ่งนะแต่ว่าจริง
3: ๆเพราะว่าเพื่อนมีลูกเป็นช่างสักก็เลยเอาช่างสักมาสักแม่ ครับ
2: ไปเล่นสเก็ตกันแล้วก็เพื่อนเขาเป็นช่างสัก
3: ครับ
2: เขาก็นั่งมองเราเล่นแล้วเขาก็นั่งสเก็ตภาพอิริยาบถเราที่เราเล่นสเก็ตอ่ะเขาก็ถือมาถามว่าแม่เจ๊อยากเจ็บตัวไหมอะไรเงี้ยเราก็อะไรวะเจ็บตัวนะไอ้เล่นหกล้มก็เจ็บอยู่แล้วเนาะอะไรเขาก็ยืมลูกไปดูเรื่องชอบอ่ะอะไรเงี้ยก็หันไปถามลูกก็เอาดิ
0: ลูกสนับสนุนเลย
3: ครับ
2: ใช่
3: แล้วว่า
2: อ
3: ัน
2: น
3: ี
2: ้เป็นรูปนี
1: ้โอ้โหมีแค่นี้
0: อันนี้คือ
2: เป็นรูปที่เราเล่นสเก็ตที่น้องเขานั่งวาดรูปเราอ
0: ่
2: ะ
0: ค่ะเดี๋ยวนะเขียนว่าเฟี้ยวเฟี้ยวไม่ต้อง
3: เดี๋ยวก่อน
2: อันนี้เป็นอันที่มาเติมทีหลังอันนี้ตอนอยู่ในแคมป์ทีมชาติมีน้องคนหนึ่งเขาก็สักเป็นช่างสักเหมือนกันเขาก็ทำให้เพราะอันนี้เราชอบเวลาเราลง IG อะไรเงี้ยเราก็แฮชแท็กเฟ
3: ี้
2: ยวเฟี้ยวไม่ต้องเดี๋ยวก่อนอะไร
1: เฟี้ยวไม่ต้องเดี๋ยวก่อนแฮชแท็กประจำตัวเรา
2: น้องเขาก็มาเติมให้
1: สามีล่ะครับ
0: ประเทียบเปรี้ยวขนาดนี้เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมีรอยสักด้วยสามีว่ายังไงคะ
2: คุณพ่อเห็นคุณพ่อก็มอง
0: ไม่พูดเลยเหรอคะ
2: ก็ไม่วิจารณ์ไม่ออกความคิดเห็นอะไร
3: พ่อเขาพูดน้อยอยู่แล้วครับ
2: เขามั่นใจว่าเราดูแลได้ดูแลตัวเองได้
3: ไม่ได้สนับสนุนแล้วไม่ได้ห้าม
0: ยังมีอะไรที่ป้าเจี๊ยบอยากทำอีกไหมคะ
2: ถ้าเป็นการวางแผนว่าเราอยากจะไปเล่นกีฬาอะไรอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่มีการวางแผนแต่ว่าบางทีเราเห็นอย่างเช่นไปเล่นสเก็ตที่ลพบุรีเราไหลลงเขาในขณะที่พอเรามองไปเนี่ยมีคนหนึ่งเขากำลังบินลอยขึ้นไปอยู่บนฟ้าหนูอยากเล่นอย่างเขามั่งอะไรอย
3: ่
2: าง
3: นี้ก็เล่นพารามอเตอร์อะไรอย่างเง
2: ี้ยเราเห็นเราก็มีความรู้สึกว่าเขาเห็นภาพกว้างเนาะแต่เราเห็นแค่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็แค่คิดแค่นั้นไม่ได้วางแผนจริงจังว่ามีอะไรอีกที่อยากจะทำอะไรเงี้ย
0: อยากลองไหมคะ
2: อยากลองค่ะถ้ามีอะไร
3: ถ้ามีโอกาส
2: ใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากลอง
0: คือแม่ลูกคู่นี้เนี่ยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันตลอดนะคะเรื่องของสเก็ตบอร์ดเนี่ยขย้อนไปก็คือดีบอกว่าดีก็แนะนำเรื่องของการป้องกันตัวก่อนเลยฝึกล้มก่อนเลยต้องเอาส่วนไหนลงเพื่อความปลอดภัย
3: ใช่คร
0: ับ จริงๆแล้วแม่ลูกคู่นี้ไม่ได้เรียนรู้กันแค่เรื่องสเก็ตบอร์ดนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยค่ะที่ได้แลกเปลี่ยนกันจะมีอะไรบ้างชมจากละครเวทีค่ะ

0: ันจะไปลีลา
1: โอ้ยโอ้ยดูเล่นยังไงเนี่ยไม่ระวังเลยนี่ฉันเกือบล้มหัวฟาดนะ
0: แม่
1: สนใจมาขอโทษคนแก่หน่อยไหมจ๊ะ
0: แม่เบาได้เบานะ
1: เบาอะไรอ่ะก็ดูยังจะโบกมืออีกอุ้ยเล่นไม่ระวังเลยเนี่ยแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะ
0: ก็ใช่ไงแต่เราก็ต้องรู้จักความพอดีบ้างไงแม่
1: พอดีอะไรก็เนี่ยจะไหว้สำนึกแล้วดูสิอุ้ยแล้วดูใส่เสื้ออะไรเนี่ยข้างในสีชมพูข้างนอกสีเขียวสะท้อนแสงโอ้ยใส่มาได้ยังไงแบบนี้ฮะ
0: แม่
1: ฮะ
0: ตะกี้ว่าใครอ่ะ
1: ว่าเขาไงว่าเขา
0: เหรอ
1: ก็เนี่ยดูเล่นไม่ระวังเลยโอ้ยไม่ถูกต้องนะเนี่ยแบบนี้ฮะ
0: แม่พอเหอะนี่มันเกินพอดีไปเยอะแล้วนะหลายครั้งแล้วนะ
1: หลายครั้งอะไรฉันเกินพอดีตรงไหนเอาปากกามาวงดิ
0: หลายครั้งเลยจ้าจำได้ไหมวันก่อนที่นั่งรถไปด้วยกันอ่ะ

0: ขับรถภาษาอะไรวะเนี่ย
1: ซื้อใบขับขี่มาไงวะไอ้บ้าเอ้ย
0: โอ้เดี๋ยวแม่แล้วแม่เป็นไรไหม
1: ไม่เป็นไรแต่เนี่ยขับรถแบบเนี้ยซื้อใบขับขี่มาแน่เลยขับรถแบบนี้มันอันตรายเฮ้ยเลี้ยวก็มีเปิดไฟเลี้ยวอะไรวะเนี่ย
0: แม่ว่าแต่มันก็พอไม่ต้องว่าพ่อแม่มันหรอก
1: ก็จริงอ่ะนี่ถ้ามันมีลูกนะลูกมันก็ต้องเป็นปัญหาสังคม
0: โอ้โหแม่พ่อฮะมันไม่ดี
1: อะไรไม่ดียังไงแกก็รู้ว่าบ้านเราอ่ะไม่ชอบคนทำผิดผิดกฎหมายยิ่งผิดกฎจราจรเนี่ยเกลียดมากเลยตีลืมที่แม่สอนแล้วหรือไงคะ
0: ไม่ลืมแม่แต่แม่กำลังเลยเถิดไปไกลเกินกว่าเรื่องที่เขาทำแล้วนะ
1: ไม่บ่นแล้วก็ได้แต
0: ่
1: เมื่อกี้นะถ้าเกิดมีกล้องติดหน้ารถนี่ส่งให้ตำรวจเลยพี่เดี๋ยวไปตั้งกระทู้เดี๋ยวกระทู้สีรถสีขาวนะทะเบียนอะไรวะทะเบียนโดนแน่เดี๋ยวฮะไม่บ่นแล้วไงเรา
0: จำได้ยัง
1: จำได้แล้ว
0: ก็แม่เองนั่นแหละที่เป็นคนสอนดีให้รู้จักความพอดีตั้งแต่เด็กๆจะทำอะไรก็ให้เข้าใจในหลักสำคัญแต่หลายปีมาเนี้ยแม่ชักเริ่มจะเลยหลักสำคัญที่แม่เคยสอนแล้วนะดีอ่ะไม่อยากให้แม่กลายเป็นมนุษย์ป้าในสายตาคนอื่นนะ
1: เออแม่ขอโทษแล้วกัน
0: นู่นขอโทษคนนู่นตะกี้ว่าเขาไปเยอะเลย
1: ขอโทษนี่นะ
0: ใช
1: ่ก็ได้หนูป้าขอโทษนะเมื่อกี้ป้าว่าหนูไปเยอะเลยอะว่าเสื้อหนูด้วยขอโทษนะ
2: sorry
1: ฮะ
2: I am from Singapore เลย
1: อะ
2: I can't speak Thai เหรอ
0: ฮะ
1: เอ้าเมื่อกี้ที่ด่าไปตั้งเยอะไม่รู้เรื่อง
0: ดีแล้วแม่ถ้างั้นก็ชวนเขามาเล่นด้วยกันสิ
1: you want to join my son is skateboard master
0: แม่
2: so can you teach me how to jump on the
0: look at me.
2: Okay.
0: It's first time.
2: Yeah, first time. Yeah.
0: This walk.
2: Walk. Okay.
0: And you first step time and walk and stop and jump.
2: Huh?
0: Yeah.
2: Okay. Walk. And then
0: stop and jump.
2: And jump.
0: Yeah.
2: No.
3: ในที่สุดก็เดินทางมาถึงจุดนี้ฮะจุดที่พี่ต้องเตือนสติคุณแม
4: ่จริงๆเราเตือนกันเองอยู่แล้วดีกว่าแม่ก็เตือนเราในเรื่องที่เราแบบไม่ค่อยโอเคในสังคมอะไรเงี้ยบางทีเราก็คิดอย่างนู้นอย่างนี้ของเราหรือบางทีคือทุกคนมันหลุดได้อยู่แล้วครับเวลาที่เราอยู่กับตัวเองเยอะเราก็จะคิดแบบตัวเองเกินไปจนไม่ทันได้คิดในแง่มุมคนอื่นอะไรเงี้ยก็

0: เตือนกันอย่างเงี้ยนะครับถามว่าดำเนินมาได้ไงจริงๆเตือนกันอยู่แล้วแล้วแต่ว่าถ้าถามมุมผมแม่ก็ปล่อยตัวมากขึ้นนิดนึงในความทั้งเมื่อก่อนเขาจะคิดถึงคนอื่นแบบว่าเฮ้ยเราอยากไปอันนี้เขาสิอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาอาจจะ
1: เลยจุด
0: ปล่อยขึ้นนิดนึงอะไรอย่างงี้ครับ
1: มีเหตุการณ์ไหนที่ต้องถึงต้องเตือนเลยอ่ะเพราะว่ามัน
0: จริงๆเตือนบ่อยผมสะกิดบ่อยครับผมแอบบ่อยเลยผมเฮ้ยแม่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างงี้เลย
1: เฮ้ย
0: ถ้าเรื่องทั่วไปอย่างเรื่องแต่งตัวอะไรอย่างงี้ครับบางทีแบบคือจริงๆลึกๆเขาอ่ะเขาไม่ได้จะมีคอนเทนต์หรือจะพูดอะไรในเรื่องไม่ดีหรอกเขาแค่แบบอาจจะรู้สึกว่าหืมใส่เสื้อลายดอกเลยหืมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนอื่นได้ยินอ่ะมันจะเป็นรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เราก็แค่แบบเฮ้ยก็เรื่องของเขาหนาความพอใจเขาเขาอยากใส่เราก็ประหลาดเนี่ยเห็นไหมเราก็ลายเห็ดฉะนั้นลายดอกก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่บางทีมันหลุดปากพูดออกมาแล้วไงก็ต้องเตือนแบบว่า
1: เตือนกัน
0: เดี๋ยวถ้าเจ้าตัวเขาได้ยินอาจจะไม่ดีหรืออะไร
2: ถามป้าแป๋วบ้างเคยมีเหตุการณ์ที่เราสติหลุดจนกลายเป็นมนุษย์ป้าไหมคะ
3: คำว่ามนุษย์ป้านี่จะเห็นในคลิปบ่อยค่ะเพราะฉะนั้นเราเห็นจากคลิปแล้วก็จะบอกตัวเองว่าเราจะเป็นอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยนะคะคือการเคารพกฎหมายครับสิทธิเสรีภาพของคนอื่นก็มันต้องมีอยู่ในเนื้อในตัวเราอยู่แล้วค่ะเพียงก็ไม่ค่อยจะหลุดค่ะส่วนมากจะเคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วก็นึกถึงคนอื่นอยู่เสมอค่ะ
4: พี่ตุ้ยฮะไม่น้อยแล้วฮะมีความเป็นมนุษย์ป้าอะไรให้เราต้องเตือนบ้างไหมฮะ
5: ไม่เคยครับไม่เคยมีอาการใดๆโชคดีไปเพราะแม่เนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมนะฮะสวดมนต์ทุกเช้าทุกอะไรเงี้ยแล้วก็ตกเย็นๆก็จะมีแบบแอคทิวิตี้ที่มานั่งชมสวนชมนกชมไม้อะไรอย่างงี้เลี้ยงปลาหางนกยุงเลี้ยงเอาอาหารให้แมวมีอาหารให้มดคุยกับมดคุยกับอะไรพวกนี้มันไป
4: ไม่เคยมีบ่นแฟนเราบ้างหรืออะไรอย่างงี้ไม่เคย
5: ครับก็จะมีบ่นเรื่องแฟนโอ้ยเขิมแล้วเนี่ยไม่มีแต่คือแม่เขาจะมีวิธีการผ่อนคลายของเขาอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นผู้สูงอายุที่ใจเย็นหน่อยก็จะโชคดีไปไม่มีเหตุการณ
4: ์อยู่กับธรรมชาติเยอะนะก็เลยสบายๆนะพี่ตุ้ยเนาะ
5: ครับผม
2: อยากกลับมาถามพ่อเจี๊ยบอะค่ะว่าเวลาที่ดี้มาเตือนแม่อย่านะต้องปล่อยเขาเป็นสิทธิ์ของเขาอย่าวิจารณ์นะป้าเจี๊ยบรู้สึกยังไงคะ
3: ก็ดีว่ามีคนคอยเตือนไม่ให้เราหลุดเพราะว่าถ้าเราหลุดไปก็นอกจากไม่ดีกับตัวเองแล้วก็ไปกระทบกระเทือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยก็ดีๆค่ะต้องให้มีคนมาเตือนเราบ้างเงี้ยดี
2: ไม่ได้โกรธลูก
3: ไม่ได้โกรธค่ะยิ่งเป็นลูกมาเตือนเรายิ่งสบายใจกว่านะดีกว่าให้คนอื่นมาเตือนเนาะ
4: มาจนถึงจุดนี้ฮะพ่อเจี๊ยบพี่ฮะความเป็นเงาสะท้อนซึ่งกันและกันตั้งแต่การสอนมาตั้งแต่สมัยวัยเด็กไอ้เรื่องราวเหล่านี้ครับมันส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตของเรา
0: ผมแฮปปี้มากครับทุกวันนี้ผมตอบเสมอพูดณวัยเด็กณตอนวัยรุ่นผมว่าทุกคนมันมีโมเมนต์ที่แบบอเกนผู้ใหญ่แบบไม่เอาผู้ใหญ่อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าอยากดื้อทำไมแม่เราอย่างนี้วะทำไมไม่เหมือนบ้านนู้นอะไรเงี้ยมันมีความคิดในเนี้ยเด็กๆอยู่แล้วแต่พอโตมาถ้ามองย้อนกลับไปอ่ะมันจะเห็นเลยครับว่าถ้าไม่มีประสบการณ์นั้นเราจะไม่คิดได้แบบนี
1: ้
0: ถ้าเราไม่ย่ำแย่วันนั้นเราก็จะไม่เต็มประสบการณ์แบบเนี้ยครับผมครบเลยเด็กๆผมดื้อหมดโดดเรียนติดยาติดผู้หญิงคือเอาดีแทบจะไม่ได้สักอย่างแต่แม่เขาให้โอกาสเสมอนะครับคือไม่ใช่ไม่ด่านะด่ามีการลงโทษแต่ว่าเอาใหม่บ้านผมเป็นคนแบบเอาใหม่เริ่มต้นใหม่ได้เรียนมีปัญหาก็เอาใหม่แค่นั้นเองคือผมโตมาผมอยากบอกเลยว่าสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขที่สุดคือครอบครัวนะครับเหนืออาชีพการงานเหนือทุกอย่างเลยครับถ้าได้นั่งอยู่ครอบครัวกินข้าวด้วยกันพ่อแม่ยายพี่น้องผมว่าอันเนี้ยมันมีความสุขแล้วที่สุดเลยเพราะฉะนั้นการเตือนกันการสะท้อนกันไม่ใช่แค่แม่ผมนะทุกคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยเตือนกันได้มีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานนะครับอันนี้เป็นคำที่ผมพูดบ่อยมากคือเตือนกันได้บอกกันได้เนี่ยมันก็นำพาไปสู่ความดีเป็นก้อนอยู่แล้วอะถ้าคนทั้งประเทศเราเตือนกันได้เคารพกฎกันได้เคารพมาตรฐานสังคมกันได้ดีกว่านี้มันก็ไปกันทั้งก้อน

0: ผมว่าชีวิตผมตอนเนี้ยผมมองหาแต่เรื่องความสุขนะผมมองสุขมากกว่ามองเรื่องสุขง่ายๆหันไปเจอหน้าแม่ได้คุยกับยายกินข้าวกันอะไรเงี้ยผมแฮปปี้มากเลยในความเป็นครอบครัวในความแฟมิลี่แล้วเนี่ยผมพอแล้วเลยผมไม่ได้ต้องการอะไรแล้วทุกวันเนี้ยอย่างที่บอกจะเล่นดนตรีจะดังไม่ดังจะมีเงินเยอะเงินน้อยไม่รู้แล้วครับผมเห็นคนในครอบครัวมีความสุขอันเนี้ยผมรู้สึกแฮปปี้ละ
1: จะเป็นเมนหลักของบ้านเรานะคือว่าอยู่ให้ทุกวันของชีวิตมีความสุขอะ
2: ค่ะ
1: เท่านั้นแหละเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว
2: ใช
3: ้ชีวิตด้วยความสุขกันมาขนาดนี้พี่ดีนะครับมีอะไรยังอยากบอกกับป้าเจี๊ยบคุณแม่ของเราเพิ่มเติมเนี่ย
0: ขอบคุณแม่มากครับเนี่ยก็มีความสุขดีนะที่เราอยู่กันอย่างนี้แฮปปี้ดีครับก็ไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นยังไงอะแต่ว่าก็ต้องเดินไปด้วยกันอะเนาะ
2: ใช่
0: เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่ารักแล้วเป็นเรื่องที่ผมชอบครับในความเป็นครอบครัวในความเป็นอะไรเนี่ย
4: แล้วป้าเจี๊ยบล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
1: ก็อยากจะบอกว่าให้ใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขในทุกๆวันอย่างนี้แหละก็คำพูดเดิม
3: ให้มีความสุข
1: ไม่ต้องไปหาเรื่องทุกข์ร้อนมาใส่ตัวหรือว่าถ้าเรื่องทุกข์ร้อนมันเข้ามาก็ไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรไปวิตกไปฟูมไฟไปวิตกกับมันมากมายค่อยๆ คิดค่อยๆแก้ปัญหาใช้ชีวิตแบบที่เราใช้กันอยู่อย่างนี้ทุกวันดีแล้ว
4: ถามแขกรับแชร์บ้างป้าแป๋วคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวนี้มาแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: เป็นความรู้สึกที่ความผูกพันภายในครอบครัวนะคะซึ่งเป็นใช่จริงเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็การหาความสุขไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องที่ได้ง่ายๆแบบอยู่ใกล้ตัวเราอะนะฮะ
5: พี่ตุ้ยแหละครับพี่ดีกับคุณแม่นี่ก็เป็นคู่แม่ลูกที่น่ารักอีกคู่หนึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดคู่แม่ลูกคู่ไหนที่ยังไม่มีวิถีการใช้ชีวิตให้มีความสุขก็ดูคู่แม่ลูกคู่นี้ได้เลยนะฮะส่วนแม่ผมเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบซนไม่เข้าเรื่องอยู่แล้วเดี๋ยวปีนต้นไม้เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวผมจะกลับไปซื้อสเก็ตบอร์ดให้เขาเล่นนะฮะจะเอาให้สุดไปเลยนะฮะเอาให้ดีเหมือนคุณแม่เลยทีเดียวจนเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังชอบปีนอย่างไรต้นไม้แล้วก็จะแบบเป็นหยอกหยอกกันไปแต่ก็คืออย่างที่บอกว่ายุคสมัยนี้พอมันมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมาเราก็ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตกันให้ดำเนินกันต่อไปได้อย่างที่พี่ดีบอกว่ามีความสุขกันไว้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปครับ
3: พี่หมวยครับสำคัญตรงนี้ผมฟังทั้งคู่ว่าเจี๊ยบกับคู่คุณดีนะฮะแล้วก็ฟังแขกรับแชร์ของทั้งสองท่านครับสิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้คือตัวเราเองต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขไว้ก่อนผมชอบบางประโยคที่จะพูดเสมอพี่ดีพูดผมไม่รู้นะพรุ่งนี้เป็นยังไงผมไม่รู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นป้าเจี๊ยบบอกว่าเราไม่รู้หรอกใครจะอยู
2: ่
3: หรือพรุ่งนี้ใครจะไปจากเราก่อนแต่วันนี้วินาทีนี้ความสุขสำคัญและความสุขจะต้องเกิดขึ้นในครอบครัวด้วยผมชอบตรงนี้ของคุณ
4: วันนี้พี่เองก็ได้เรียนรู้หลายอย่างเลยนะคะทั้งจากป้าเจี๊ยบทั้งจากพี่แป๋วป้าแป๋วแล้วก็ยายน้อยด้วยมีลูกชายเหมือนกันรู้เลยว่าเราเองจะต้องสอนลูกยังไงต้องเตรียมรับมือยังไงโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นม.3 ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
4: ค่ะพี่จะได้วางแผนในอนาคตว่าจะคุยกับลูกยังไงเพื่อให้ลูกเนี่ยกลับมางดงามอย่างน้องดี
3: ใช่ส่วนของผมยังไม่ซีเรียสมากเพราะว่าลูกผมเพิ่ง2เดือนครึ่งตอนนี้หม้อคงหม้อข้าวผมตั้งได้ครับยังไม่ถึงเวลาเอามือล้วงแต่ผมต้องเตรียมไว้แล้วล่ะแล้วแง่มุมดีมากฮะที่ผมเอาไปปรับกับการเลี้ยงลูกผมได้อีกเยอะเลย
4: ค่ะ
3: ครับ
4: วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะป้าเจี๊ยบขอบคุณคุณดีขอบคุณแขกรับแชร์ป้าแป๋วแล้วก็คุณตุ้ยขอบคุณมากค่ะ
6: ครับ
4: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะได้กลับมาสัมผัสกับบรรยากาศความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวและความสุขที่เกิดขึ้นจากเรื่องง่ายๆในชีวิตพบกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
7: มาแล้วเฮ้ยผมเล่นอย่างเงี้ยเหรอแล้วผมยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะ
0: อันนี้ขึ้นปุ๊บพี่จะยืนแบบเสถียรเลย
8: เหรอฮะ
0: ใช่ครับ
8: พี่มาอยู่ใกล้ผมก่อน
0: นะเสถียรกว่าไหมคร
8: ับ เสถียรกว่าแล้ว
7: แต่จริงผมไม่ถนัดยืนครับผมเนี่ย
4: พี่เจฟลูกชายเล่นแบบนี
0: ้ย่อเสานิดนึงครับลงไปหน้าน้ำหนักอยู่ขาหน้าครับ

0: ลูกสาวนะ
1: หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในสารปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงาน

ีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านบนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะ
1: คะไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคมจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ดิฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: ลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดวันนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขอะค่ะมีความสุขที่ว่าเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอะรู้สึกดีว่าความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับTourist Information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอมาถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส้นสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้เป็นประเภทที่4พอได้ใบสายดาว43ใช่ไหมคะมันรู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยนี่โรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรอย่างใจนึงคืออ้าวโรคจิตเหรอเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
0: ด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด.43แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
1: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสด.43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะเขาต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยแล้วรู้เลยว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ก็หลังจากที่ตะเวนสมัครงานหลายที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำว่าเฮ้ยลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเซิร์ชแล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ11-12ปีแล้วนะฮะนะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไก่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องไหมสุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยรับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

ื่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในโรคในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43 อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกนะมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

าดีๆจากคดีปกครองตอนรอยสักศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการนายชาตรีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

0: รวมทั้งได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในขั้นการวิ่งและว่ายน้ำแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากรอยสักบริเวณแผ่นหลังมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจนายชาตรีจึงไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เมื่อประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกปรากฏว่าไม่มีรายชื่อนายชาตรีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกนายชาตรีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับภาพถ่ายรอยสักของนายชาตรีปรากฏว่านายชาตรีมีรอยสักรูปค้างคาวสีดำขนาด 3x3 นิ้วที่บริเวณกลางแผ่นหลังในแนวระดับหัวไหล่และนายชาตรีก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อพิสูจน์ว่าในวันตรวจร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์รอยสักบริเวณกลางหลังของนายชาตรีได้ถูกลบจนแลดูไม่น่าเกลียดจึงเชื่อว่าในวันสอบสัมภาษณ์รอยสักดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจอย่างไรก็ตามหากปรากฏต่อมาภายหลังว่านายชาตรีได้ดำเนินการรักษาหรือแก้ไขจนกระทั่งรอยสักไม่มีสภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามนายชาตรีก็ย่อมมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่เป็นข้าราชการตำรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้ดังนั้นการที่มีมติให้นายชาตรีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามที่ปรากฏในบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งยกอุทธรณ์ผลการสอบสัมภาษณ์ของนายชาตรีโดยยืนยันตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรข่าวสู้กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่อยู่แถวบ้านมีทั้งอู่ซ่อมรถที่ทำเสียงดังนักวู้มีกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจนค่ำมืดดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังเช้าเทื่อนจนชาวบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการห่อผักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมน้นสาธารณะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้กลิ่นที่เมื่อนอยากลั่งซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนายสมชายอย่างแรงเลยถึงพอเรื่องเป็นพันนี้นายสมชายก็เลยไปร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักจนรู้สึกว่านานจังงู้แล้วปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายก็เลยตัดสินใจฟ้องนายกเทศมนตรีและอาราชการจังหวัดจนทำให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองพรามพรพอคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อ5ข้อยุติในกรณีพิพาทรวมกันหลังจากที่นายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าพบว่ายังมีการย่อบทำกิจการพนันลาวนายกเทศมนตรี

ะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายหายแซดซินภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการห้องพักที่ตั้งอยู่แถวบ้านของนายสมชายและทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรี

0: อันตามมาตรการทางกฎหมายให้ทรัพย์สินภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างตอนอย่างแข็งขัดแต่ถ้าว่านายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาให้ทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกไม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้พ้นเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีใส่ด่วนสั้นปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: เดี๋ยวจะไปแล้ว

0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เรามาที่หมู่บ้านทับทิมสยาม05จังหวัดสระแก้ว
1: น้อง
2: ๆเรารักเธ
0: อหมู่บ้านนี้มีวิวที่สวยงามเต็มไปด้วยภูเขาหินปูนที่ล้อมรอบหมู่บ้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
3: การบอลการบอล
0: ผู้ใหญ่มโนคนนี้พาเราเดินชมในหมู่บ้านโครงการทับทิมสยาม05เราเจอว่าแปลนของหมู่บ้านแห่งนี้สวยมากครับ
4: หมู่บ้านนี้เนี่ยมีกี่ครัวเรือนคะ
5: 156ครัวเรือนครับ
4: ส่วนใหญ่มาจากไหนกันคะ
5: ก็มี38จังหวัดรวมไม่มีแต่ภาคใต้
0: เนื่องจากที่นี่เป็นพื้นที่จัดสรรให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินนะครับดังนั้นชาวบ้านที่จะมาอยู่อาศัยก็จะต้องถูกตรวจสอบประวัติโดยในโครงการก็จะมีบ้านให้นะครับ
5: บ้านที่จะได้เป็นทรงนี้ครับนี่แต่ที่ตอนจะได้นี่ไม่มีบ้านก็เป็นพื้นดินเปล่า
4: oh.
5: ที่ว่างเปล่า oh. ก็จะมีที่ทำกินนะครับคนละ20ไร่หลักก็คือ10ไร่ก่อนเบื้องต้นอีก10ไร่ก็ดู
4: oh.
5: พฤติกรรมให้ความร่วมมือในชุมชนไหมมีการเสียสละอะไรหรือเปล่าครับถึงจะได้อีก10ไร่ครับ

0: นี่ทรงเดิมก็มาปลูกมาถือแรงกันหลังนึงใช้11คน
1: 11อ๋อหมายถึงว่าช่วยบ้านที่เราเห็นนี่คือช่วยกันสร้าง
0: ช่วยกันสร้างครับ
1: หนูเข้าไปดูในบ้านนิดนึงได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: อ๋อนี่มันก็จะดูเป็นห้องใช่ไหมคะ
2: ทีแรกมันจะตรงนี้ไม่ได้ต่อเติมเขาก็จะมีอย่างนี้ของเขา
1: ค่ะ
2: จะที่เขามาทำให้ทหารเขามาทำให้แต่ก่อนนี่ก็ต่อเติมหมด
1: น้ำมาอยู่กี่ปีแล้วคะ
3: ตั้งแต่หมู่บ้านแต่ตอนแรกเริ่มต้นเลย
1: แปลว่าก็ต้องเคยเจอระเบิดเคยเจออะไรสิคะ
4: โอ้ทำไมอยู่ตอนแรกแรกผีเป็นอะไรอ่ะเจอในไร่อ่ะลูกระเบิดนี้ครับเขาก็บอกทหารแจ้งทหาร
5: หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชาในช่วงที่มีสงครามของประเทศเพื่อนบ้านที่นี่จะไม่มีใครอยากจะเข้ามาอยู่อาศัยนะครับ
1: ที่เราเห็นบนซ้ายมือนี่คืออะไรคะ
0: ตัวนี้เขาเรียกบังเกอร์ครับประจำหมู่บ้านไว้หลบภัยในช่วงสมัยโบราณที่ผ่านมานะครับมีการสู้รบจากฝั่งกัมพูชาครับเขาจะยิงกันอยู่ตลอดเวลาเลย
6: พวกปืนใหญ่มามันจะยินเสียงร้องวีดเลยครับวีดเลยเราจะรู้เลยปืนใหญ่เข้ามาแล้วมองดูว่ามันจะตกไหน
0: ช่วงบ่ายสองบ่ายสามเราก็เตรียมละที่ต้องหลบภัยเข้าหลุมหลบภัยในสวนเนี่ยมันมีหินมีไม้มีอะไรก็ต้องหลบไปก่อน
5: ร่องรอยของการหลบภัยที่ชาวบ้านที่นี่ต้องทำนั้นเห็นได้จากบังเกอร์นะครับอาคารที่ถ้าหากไม่บอกก็อาจจะไม่รู้ว่านี่คือที่หลบภัยที่สร้างเอาไว้เพื่อความปลอดภัย
1: ซึ่งอันนี้จะมีอยู่เยอะไหมในหมู่บ้าน
0: ในหมู่บ้านจะมีอยู่ที่21จุดครับ
5: คนที่หมู่บ้านแห่งนี้เราจะไม่ค่อยได้เจอตัวกันมากนักนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นอยู่ในไร่หรือไม่ก็ในป่ารอบๆหมู่บ้าน
0: ครับบริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณแปลงของหมู่บ้านที่มีการปลูกสมุนไพรแปลงใหญ่สมุนไพรหลากหลายทุกชนิดนะครับด้านล่างก็จะเป็นขมิ้นเป็นไพรเป็นฟ้าทลายโจรนะครับมีตะไคร้หอมตะกอสารพิษครับ
5: อย่างผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อถือคนนี้ก็พาเราเข้าไปดูพื้นที่เกษตรซึ่งมีอยู่เยอะมาก
7: อันนี้เพิ่งปลูกครับประมาณ4เดือนนอนรอกันนะไอ้หมอกเดี๋ยวก็ขึ้นรถกลับ
5: แต่มากกว่านั้นที่นี่ยังมีกระถินที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านซึ่งผู้ช่วยกำลังตัดไปให้แพะอยู่เยอะมากเลยล่ะครับ

0: การถ่ายทำในเช้าของอีกวันวันนี้เรานัดกับน้านันคนเก่งในการหาของป่าของหมู่บ้านน้าเป็นคนขยันมากเลยล่ะครับ
1: อพยพมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วคะ
2: ตั้งแต่ปี37
1: น้านันมาจากจังหวัดอะไรคะ
2: ที่เกิดชัยภูมิ19ตัวทั้งเล็กทั้งใหญ่ไอ้หินมากินข้าวยังไปกินบ้านเด้อ
1: ตอนมาอยู่แรกๆเป็นยังไงบ้างคะ
2: โอ้ไม่อยากอยู่เลยดินเหนียวมากเดินเนี่ยดินติดตีนแบบไปไหนไม่ได้อ่ะดีเขาก็มีลูกรังมีลาดยางให้สะดวกสบายหมดเลยทีนี
0: ้บ้านนันสวยมากนะครับด้านหลังอยู่ติดกับภูเขาหินปูนสูงใหญ่แต่นันบอกว่าไม่เคยมองว่าสวยนะครับเพราะว่ามองทุกวันชาวบ้านแถบนี้เห็นก็จนชินแล้วล่ะครับน้านันมีเพื่อนสุดที่รักชื่อว่าน้าแจ๋วคนนี้แหละครับ
1: คนนี้เหรอคะได้ข่าวว่าเป็นเพื่อนรักของยายนัน
3: ใช่จ้ะ
1: ทำไมอยู่ๆเป็นเพื่อนรักกันน่ะ
3: เขา

0: นดีสำหรับเรา
1: ค่ะ
0: เขาดีมาก
1: ดีมาก
0: ทุกอย่างมันจะถามเราว่าเอ๊ะวันนี้มีอะไรกินไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีจะเอามาส่งมันจะทำอย่างเงี้ยประจำ
2: ถูกชะตากันแบบเราไปหามดแดงมันก็ไปด้วยเงี้ย
3: แกไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับแกจะมาอยู่บ้านบ้านเพื่อนเขาครับผมออกจากบ้านแต่เช้าก็กลับบ้านตอนเย็นครับมืดครับผม
1: ว่าไงที่รักเอาอะไรมาส่งพี่เนี่ย
2: เอาแกงมาฝาก
1: แกงอะไร
2: แกงยอดหวาย
1: อุ้ยอร่อยไหม
2: เอ๊ะไม่อร่อยจะเอามาให้เลย
1: จะทำอย่างเงี้ยทุกวันเวลามันเอาของมา
2: แกล้งกันหรอ
1: เออแกล้งมันที่โอ๊ยเรารักเธอนะ
4: อุ๊ยนี่จะร้องไห้เลยนะ
1: มันมาที่ไรฉันก็จะทำ
2: มันจะทำอย่างนี้ทุกวัน
1: มาทำ
2: ทำมา
1: ทำมา
5: ทุกวันน้านันและน้าแจ๋วจะมีกิจกรรมร่วมกันนั่นคือการไปหาหวายพืชที่มีลักษณะอย่างที่เห็นนี้สามารถเอายอดอ่อนมากินและขายได้นะครับผู้ใหญ่ถือเดินทางไปกับเราด้วยครับป่าหวายที่นั้นกับน้าแจ๋วเข้าไปนั้นเป็นป่าที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนัก
1: ถึงแล้วจ้า
2: ป่าแล้ว
5: ที่นี่เป็นที่หากินของน้าทั้งสองคนเรียกว่าคนในหมู่บ้านนั้นรู้กันดี
4: แหล่งประจำจ้ะแล้วทำไมต้องหาหวายด้วย
2: ได้เงินดีมัดละร้อย
1: ลำใจ5บาทถ้าลำเล็กก็2ลำเฮ็ดเข็ม
2: กินไม่ได้มันเป็นเชื้อราใบไม้พอใบไม้มันเน่าแล้วมันก็จะเกิดตามใบไม้เนี่ยว่ากลางคืนมันจะออกเป็นแสงไงเนาะถูกแสงไฟแล้วมันจะเลื่อมไปอีกประมาณ3กิโลก็เจอแล้วแต่มันก็จะเจอไปเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันก็จะมีต้นเล็กต้นน้อยไปเรื่อยเจอแต่ลูกมันเนี่ยนี่มันยังต้นเล็กอยู่ถ้าเราตัดไปมันไม่มีเนื้อ
4: ไอ้นี่หวายนี่ขึ้นทั่วไปตามธรรมชาติ
2: ใช่ไหมทั่วไป
1: เอาฟันหน่อยที่ไฟไม่ได้อันนี้ใบยะนางจะเอาไปแกงหวายนั่นมาดูป่ายีเพะ
6: ยาอะไรครับ
1: ยาลีเพะเอามาจะกอที่น้องกินได้เอาไปทำยาสมุนไพรแก้เบาหวาน
2: มันเป็นยาลีเพะเขาบอกมันอะไรกระชับมดลูกอะไรของผู้หญิงอ่ะเนี่ย
4: ใครชำนาญกว่ากันระหว่างน้านันกับน้าแจ๋วนะคะ
1: นันชำนาญกว่าอุ้ยนัน
2: นู่น
1: ยอดหลายเอาได้ไหม
2: สองสองนู่น
1: เอาได้ไหม
2: ได้
1: เอาโอเคตัดมาฟันมาว่าน้อง
5: การมาหาหวายนั้นน้านันจะมีหน้าที่ตัดต้นหวายและโน้มกิ่งลงมา
2: เฮ้ยอย่าไปเกาะตรงนั้นเดี๋ยวมันหัก
1: ตัดดีๆเน
5: า
1: ะ
5: ส่วนน้าแจ๋วจะคอยดูให้มันเอาออกได้ง่ายตัดช่วยกันไปบางครั้งก็มีบ่นกันบ้าง
2: ช่วยก่อนมันจะเกาะ
1: ตัดลึกๆนะอย่าดึงเอาช่วยพี่หน่อยกดตรงไหนนะ
2: นี่แหละเนี่ยพี่ดึงมาแล้วมันติดตรงไหน
1: โอเค
2: เออดึงมา
1: เดี๋ยว
2: เด็กส่วนน้อยที่จะได้นี่ป้านันก็จะตัดโคนใช่แล้วก็จะดึงให้ป้าเจียวดูว่ามือมันติดตรงไหน

0: การตัดหวายนั้นเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าต้นหวายมักจะยึดอยู่กับต้นไม้อื่นๆแล้วก็มีต้นไม้ปกคลุมอีกที
1: เวลามันไต่มันก็จะไปมันเกาะมันจะมี

0: ือด้วยนะใช่มือมันเกาะแล้วมันก็เลื้อยขึ้นไป
1: ยอดหวายที่น้าสองคนมาหานั้นมักจะเกาะเกี่ยวกับต้นไม้อื่นๆบางครั้งเรามองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่ออกเลยต้องใช้เขียวมัดติดไปกับไม้ไผ่ยาวๆแบบนี้ขึ้นไปดึงลงมาครับ
0: ไม้ประมาณ2เมตรตัดตัดอันนี้คือเราดึงลงมาแล้วนี่มันไม่ได้ง่ายๆนะหาหวายเนี่ยทั้งน้ำทั้งสารพัด
1: ต้นหวายเป็นไม้ล้มลุกที่มีหนามเยอะมากนะครับการที่นานาสามารถตัดได้นั้นต้องอาศัยความชำนาญและเสี่ยงกับการโดนหนามตามมากเลยทีเดียว
0: อันนี้คือหนามมันเราต้องเกาหนามมันออกแล้วเราก็จะจับกุบเสาปลายเราก็จะดูว่าตรงไหนมันอ่อนมันแก่อันตรายสุดๆหนามหวายเนี่ยหนามมันเนี่ยปักแล้วไม่เป็นหนองจะไปเรื่อยๆหนามเขาอ่ะ
2: เคยโดนไหมครับป
0: ้
2: า
0: ใช่ใ
3: ช่แล้วโดนประจำ
0: ถ้าเขาได้ปักแล้วมันจะเป็นผ่ำไม่เป็นหนองนี่คือตัดกุ
2: บได้แล้วเน
0: า
2: ะ
0: ได้แล้วยอดจากนี่ลงมานี่มันจะอยู่แค่นี้
2: อ๋อข้างล่างไม่มี
0: ข้างล่างก็แก่แล้ว
2: ยอด
0: นี่อ่อนแล้วนี
3: ่ใช่ได้หรือน้อง
0: ใช่ได้ใช
3: ่
0: ได้
3: โอเค
0: เนี่ยเคี้ยวแล้วหวานหวานมาก
2: ผมให้กินหน่อยค่ะ
0: กินนะโอเคกินอะไรก็จะกินด้วยเนาะไม่ขมเชื่อไหมว่าหวานแม
4: ่ไม่ขมอ่ะ
0: ไม่ขมอ่ะ
2: อร่อยอร่อยไหมพี่โออ
4: ร่อย
0: แล้วเดี๋ยวถ้าจะชิมปอกหมดยอดเลยมันก็จะหลอกออกเลยหวานจริง
4: ๆอร่อยที่สุด
2: อร่อยมาก
0: แม่ติดใจละติ
3: ยอดแล้ว
1: สองคนนี้ดูแลกันนะครับนานันขาไม่ค่อยดีก็ได้นะแจ๋วคอยช่วยประคองในบางครั้ง

0: ่อนพี่เลยพี่นั่งพักเหนื่อยก่อน
1: รออยู่นี่แหละ
0: ไม่ต้องรอไปเลย
2: เอาทำมัดก่อนพักเหนื่อยไปในตัว
3: ทำไปคือหาไปด้วยถ้าได้เยอะแล้วก็พัก
2: ใช
0: ่พักทำกรรมมันอันนี้20บาท
3: โอ้นี่ได้20บาท
0: จ้ะ
2: 5กรรมเราจะรวมเป็นมัดหนึ่งคือ100บาท
3: นั่นนันบอกว่าน้าแจ๋วชอบเรียกบ่อย
0: ฉันกลัวหลงนั่นแม่ประจําเลยมึงนี
2: ่เขามีวิธีหลอกเราด้วย
3: ว่า
2: เขาอยากให้เราไปหาไกลกันมาทางนี้เฮ้ยเยอะ
3: เราไปไหมคะ
2: ไม่ไปแล้วเรารู้มันจะหลอกให้เราไปหามัน
0: ไม่ได้กลัวผีกลัวหลงกลัวมันหนี
2: กลัวเราหนี
0: กลัวมันทิ้ง
3: แล้วแปลว่าเคยทิ้งเหรอ
0: ไม่เคย
2: ไม่เคยเราก้าฟันก็ได้ยินแต่ก็ต้องเรียกเรียกจะได้ยินเสียงไง
3: มีความอบอุ่นเมื่อเพื่อนอยู่ด้วย
2: ใช่
0: ไปต่อ
2: ทำไมเออมาสักทีเ
4: ออวันนี้เราเข้าไปตั้งแต่9โมงเช้าและออกมาในเวลาบ่าย2โมง2คนนี้ยังเดินสนุกและมีพลังเพราะว่าทำมาตลอดเวลาสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเมื่อออกมาก็ต้องพักอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับ
5: อาดามาให้คุณจิ๊บหน่อยดิ
2: คุณหน่อยล่ะ
5: หน่อยจะไหน
2: ในย่ามหนูอ่ะนั่นแหละจิ๊บเลยห้ามกินเยอะเดี๋ยวหลงป่าตายตาเหลือกไม่เขาจะกินน้ำเขาจะกินเยอะมากขวดนึงเขาจะไม่ให้เหลือแล้วถ้าเกิดเราหลงป่าไปตายเราเข้าป่าเราต้องค่อยกิ๊บไปทีละน้อยเราปอกแบบนี้มันจะสวยมากมันจะไม่หักนี่อ่อนหมดเนี่ยกินได้หมดเลย
3: เห็นนี่คือ5 บาท 5 บาท
4: หวายของน้านันและน้าแจ๋วนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าของชาวบ้านแถวนี้นะครับเมื่อได้มาก็ต้องมานั่งปอกอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับใช้กินใช้แกงและที่สำคัญที่แกงเสร็จก็ต้องเอาไปแจกเพื่อนบ้านตามคำสอนของพ่อ
2: แกงหวายใส่เห็ดโคนใส่ไข่มดแดงเดี๋ยวจะตักไปแจกบ้านคุณนาย
6: อร่อยอร่อยอร่อย
2: เอาคำพ่อมาบอกมีปลาช่อนอยู่หนึ่งตัวทำไงจะกินได้นานแกงยอดหวายค่ะแกงแล้วก็ตักไปให้บ้านนั้นถ้วยหนึ่ง
6: อร่อย
7: จ้า
2: แล้วเวลาเขามีแกงไก่หรือลาบเป็ดเขาก็จัดตักมาให้เราคือแลกเปลี่ยนกันกิน
4: หลังบ้านนะแจ๋วมีบึงน้ำที่มีของให้หากินครับ
3: ออกมาแค่หลังบ้านเองก็ได้อย่างนี้มากิน
2: จ้ะ
3: แล้วถามจริงๆเวลาออกมาอย่างเงี้ยขนาดมาหลังบ้านยังต้องออกมา2คนเหรอคะ
2: ก็คนเดียวมันไม่มา
8: คนเดียว
3: นี่มันหลังบ้านต
2: ั
3: วเลยนะคะ
2: มันไม่มา
5: แต่มันอยากให้หมู่มาด้วยจะมาหาช่วยกันแล้วก็เอาไปทำกินแล้วก็แบ่งกัน
4: สำหรับคนขยันแล้วนะครับที่นี่ถือว่าเป็นสวรรค์สำหรับการทำมาหากินในบึงก็มีลูกออสให้จับมากกว่านั้นเราได้เจอกับหอยชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าหอยหอม
3: อันนี้ที่เขาเรียกว่าหอยหอมไหนไปเจอตรงไหนคะ
2: เก็บแถวนี้แหละ
4: ที่เรียกอย่างนั้นก็เพราะว่าหอยพวกนี้เมื่อนำไปทำอาหารจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของหอยเวลารับประทานนะครับ
2: เนี่ยรุ่นนี้ค้าเข้ากันโลละ60บาทเนี่ยมันก็จะอยู่ตามดินเนี้ยก็มันหากินใบไม้ฝนตกออกนะฝนไม่ตกไม่ออกเล่นตัวนี
4: ้2คนนี้เป็นคนขยันมากอย่างที่บอกนะครับคนแถวนี้ต้องยกนิ้วให้
5: เอาใส่รองเท้าบูท
0: ฉันก็ต้องบวกมันผ่าหัว
4: ดังนั้นพอชวนเราออกไปนอกหมู่บ้านอีกรอบเพื่อจะไปหาผักหนามผักที่บอกว่าขายทำเงินได้เราพร้อมกับผู้ช่วยถือก็ไปด้วยเลยนะครับ
2: ถึงแล้วต้องเดินลงไปที่คลองเนี่ยเลาะแนวกอไผ่เนี่ย
3: คือวันนึงถ้าไม่ได้เข้าป่านี่คือ
2: มันไม่สบายอ่ะมันอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรนอนก็ไม่เป็นเนี่ยผักหอมนี่ก็กินได้เนี่ย
4: ผักหนามที่มาหาหน้าตารูปร่างเป็นแบบนี้นะครับชอบขึ้นริมน้ำนานันบอกเราว่าอย่างนั้น
2: ดองก็ได้แกงส้มก็ได
6: ้ต้มกิน
2: ต้มกินน้ำพริกก็ได
3: ้เวลาเรามาหาผักหนามทุกครั้งเราเปียกอย่างนี้ไหมคะ
5: เปียกเปียก
3: แต่ก็ยังมา
5: ถางไปเรื่อยๆนะ
2: ถางไปเราเก็บยามไหนเราก็ถางทีนี้พอต้นแก่มันยุบแล้วหน่อเล็กมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่แล้วเราก็มาเก็บเอาไปลุยด้ามไปเลยเหรอนั่นแหละกอนึงเนี่ยหนูนู้น
4: เรียกว่าผู้ชายบางคนยังไม่สามารถทำอย่างที่น้าทำได้เลยทีเดียว
2: โอ้ไม่เห็นโอ้ตาบอดมองไม่เห็นก็เนี่ยเนี่ย
4: ผักหนามที่เราเห็นน้าหาได้นี่นะครับน้าบอกกับเราว่าเอาไปขายที่ตลาดพร้อมกับยอดหวาย
3: อันนี้ได้1กรัมแล้วได้10บาทนะคะ
5: 10บาท
2: แม่ค้าอลันเนี่ย
4: สองคนนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าความสนุกความรักในการทำงานนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหน

0: ก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้
1: ใกล้หนูฝนไม่ตกไง
0: แม้จะเผชิญกับฝนน้าๆก็ยังไม่เลิกทำงานนะครับ

0: เช้าของทุกวันหลังจากที่น้าๆได้ผักมาเยอะพอทั้งสองก็จะขี่ซาเล้งออกจากบ้านไปประมาณ13กิโลเมตรเพื่อเอาผักไปขายในตลาดชายแดนไทยกัมพูชาที่อยู่ติดกับจังหวัดพระตะบ
1: อถึงแล้วจ้า
2: อ๋ออันนี้มาขายใคร
1: มาขายให้คุณลุงนี่ค่ะ
2: ลุงสวัสดีค่ะ
3: จ้าสวัสดีค่ะ
1: พี่ชายของแฟนจ้า
2: ซื้อตลอดเลยเหรอครับ
3: ซื้อตลอดครับรับซื้อตลอด
2: ซื้อกันมากี่ปี
3: โอ้นานแล้วแหละมันไม่รู้นับไม่ถ้วนแล้วแหละ
2: แล้วถ้าเขาไม่มาส่งนี่ของพวกนี้จะขายไหมคะ
3: อันนี้แบบว่าเราขายน่ะมันเป็นบางช่วงมันไม่ได้ออกทุกวันอย่างนี้มันละร้อยเนี่ย
2: มัดละหนึ่งร้อย
3: ครับผม
1: ได้520จ้า
0: ตลอดเวลาที่มาถ่ายทำที่นี่นอกจากจะสัมผัสได้ถึงความรักของทั้งคู่ที่มีให้กันฉันเพื่อนแล้วเรายังเจอว่าคนในหมู่บ้านแห่งยังมีใจที่เอื้ออารีต่อกันเป็นอย่างมาก
4: สมมุติว่าไม้สีกันแอดแอดมันเขากลัวแล้วเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนโอ้ยมึงจะเรียกอะไรเนี่ยหนาเนี่ยกูอยู่นี
5: ่แล้วเขาไม่โกรธเหรอเราพูด
4: ไม่โกรธไม่เคยโกรธกันนะที
2: เขาเข้าป่านี่แบบโอ้เมื่อวานก็มีความสุขกันมาก
6: เขาอยู่งั้นด่ากันบ้างบ่นกันบ้างอยู่
2: เราก็เป็นเพื่อนกับเขาด้วยเนาะ
6: เป็นครับเป็นคนหนึ่งก็ต้องไปผูกพันกันไปหมดเลย
7: โลกลูกนี้มีความแตกต่างอย่าลืม
0: ดีใจมากๆที่ได้มาที่นี่นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้เรื่องราวดีๆแบบนี้ครับ
7: ปิดตาและปิดบังหัวใจ
8: อันนี้สายตาสั้นอันนี้สายตายาว
2: แล้วทรงทำไมต้องเหมือนกันด้วยเนี่ย
4: จะไปซื้อมาจากร้านเดียวกันคือไปไหนจะไปด้วยกันตลอด
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อน

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคอีสานตอนบนโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่17ในช่วงวันที่21พฤษภาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่อตู
1: ่ตะวันมาสู้กันดีกว่า
2: ไม่ฉันไม่ชอบสงคราม
3: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
2: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
3: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
1: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
2: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
1: ฮึ
4: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: นี่มันอะไรเนี่ย
5: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
1: งานอะไรหรอครับพี
5: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
2: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
5: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
1: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
5: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
5: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้องน้อง
3: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
2: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
3: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
2: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
3: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
1: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสานฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เอาไปเลยเดี๋ยวมา
4: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก

0: ีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
1: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
0: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
0: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
2: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
2: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
0: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
2: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
0: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
2: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แรงบริเวณที่เกิดพายุอยู่ที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
0: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วว่าขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
3: ได้ยินเสียงน้องวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
0: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
2: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
1: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
0: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
0: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
2: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
1: ดูนู่นสิ หลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
5: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
4: พายุงวงช้างไปแล้ว
2: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
1: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
2: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
7: ดีแล้ว
2: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอโจทย์เซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
5: เย้โอ้ได้ความรู้เยอะเลย
8: ดีมากเลย
0: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
6: ไม่แข่งแล้วจ้าแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
2: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
9: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
1: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
10: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
1: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
10: เฮ้ยน่ากลัวเฮ้ย

0: ดนตรีมันคือทุกอย่างสำหรับผมเลยนะในความคิดของผมเนี่ยอาชีพหมอหรือว่าวิศวกรทําให้โลกของเราเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ดังนั้นดนตรีก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งในการช่วยทําให้สังคมของเราน่าอยู่ครับที่ผมเริ่มต้นดนตรีได้จริงๆคือเริ่มเล่นจากเปียโนก่อนก็เลยมีโอกาสได้เข้าสู่โลกของดนตรีในระดับมัธยมสมัยอยู่มัธยมเราก็ชอบคอมพิวเตอร์เนาะก็เลยได้ไปลองใช้โปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเพลงดูนะครับแล้วก็เลยลองสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้เข้าในสาขาการประพันธ์เพลงมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านดนตรีมากมีอาจารย์ที่มีศักยภาพสูงมีบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็มีอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างทำให้เราตัดสินใจอยากเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ
1: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็เป็นสถาบันดนตรีครับที่มีการสอนตั้งแต่มัธยมปลายนะครับไปจนถึงปริญญาเอกมีการเรียนการสอนแบบครบวงจรครับเรามีการเปิดสอนดนตรีเนี่ยในทุกสาขาวิชาในทุกแนวครับไม่ว่าจะเป็นป๊อปปูล่ามิวสิกไม่ว่าจะเป็นแจ๊สไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกหรือแม้กระทั่งดนตรีไทยเนี่ยครับเราก็มีการเปิดสอนด้วยเหมือนกันนะครับเราพยายามจะสร้างนักดนตรีนะครับที่มีจิตสาธารณะช่วยกันสร้างสังคมที่มีความสุขมากขึ้นนะครับ
0: มหาวิทยาลัยมหิดลสอนให้ผมได้ออกไปเจอสิ่งต่างๆมากมายได้ออกไปเรียนรู้ชีวิตมนุษย์เรื่องของการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ออกไปพบโลกกว้างต่างๆมากมายด้วยเสียงดนตรีครับใครจะว่าวันหนึ่งผมจะได้ลงมาที่ยะลาได้มาทำกิจกรรมกับน้องๆที่ยะลาที่นี่ได้พอมาถึงที่ยะลาจริงๆนะครับก็มันค่อนข้างต่างจากที่ผมคิดมากบรรยากาศดีมากผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสน้องๆที่ทางวงออเคสตราที่ยะลาน้องๆอัธยาศัยดีมากน้องๆก็เลยแบบพาไปเที่ยวพาไปที่ต่างๆก็ได้เที่ยวตลอดครับมาที่นี
2: ่เฮ้ยเราไปไหน
3: ทำเล่นครับ
2: เฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะ
3: นี่เป็นที่การระเบิดครับช่วงนั้นเหตุการณ์มันยังรุนแรงอยู่แต่ตอนนี้ปลอดภัยและที่พอปลอดภัยแล้วตั้งไว้เฉยๆมันดูน่ากลัวก็เลยพิ้นให้มันดูน่ารัก
4: เป็นที่รู้กันว่าทางใต้ของเรานะครับพูดง่ายว่าไกลปืนเที่ยงครับค่อนข้างกันดารแล้วก็ไม่นึกว่าจะมีดนตรีที่เป็นวงออเคสตราเนาะแต่ว่าที่สำเร็จได้ก็เพราะว่าได้รับความร่วมมืออย่างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์หมายเลยมหิดลนะครับ
0: สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นโครงการความร่วมมือนะครับระหว่างทางเทศบาลนครยะลานะครับกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในการทำโครงการวงออเคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลาเรียกสั้นๆว่า YMO นะครับสมัยที่ผมยังเป็นนักศึกษาปตรีอยู่ก็ได้รับโอกาสจากอาจารย์ของที่วิทยาลัยที่ทำงานร่วมกับโปรเจกต์ YMO นี้นะครับให้ได้มาลองเป็นผู้อำนวยเพลงของวงนี้ดูนับตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาก็เลยได้ทำงานร่วมกับทางวงออเคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา
5: ทุกคนจำนะครับเสียงห้องที่2ต้องเป็นแบบนี้นะโดยเฉพาะคนที่เล่นตัวช้านะครับเสียงต้องเป็นแบบนี้นะถ้าไม่ใช่แบบนี้แสดงว่ามีคนเล่นผิดนะ
6: ปกติคือที่วงไม่มีคอนดักเตอร์ประจำวงอะค่ะนักดนตรีก็จะต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างซ้อมแยกซ้อมกันพาร์ทใครพาร์ทมันแต่เหมือนกับพอมารวมวงอะค่ะเล่นออกมาได้ดีไม่ได้การที่มีคอนดักเตอร์ที่คูโก้มาสอนก็คือทำให้วงสามัคคีขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกคนโฟกัสจุดเดียวกันก็คือคูโก้ในการคอนดักเตอร์ดนตรีทำให้เพลงออกมาไพเราะค่ะ
7: การเล่นวงออเคสตราจะไม่มีคอนดักเตอร์นะครับเล่นยากมากๆคือพี่โก้มาทุกทีได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นทั้งทักษะการเล่นทักษะการฟังเนี่ยขอบคุณพี่โก้ที่แบบอุตส่าห์ลงมานะฮะเพราะเข้าใจแหละว่าคนกรุงเทพไม่กล้ามาอยู่แล้วยะลาเพราะมันน่ากลัวแต่พี่โก้มาก็มีความสุขดีใจที่พี่โก้ยอมลงมาครับดีใจมากเลยนี
0: ้สำหรับเพลงยะลาเบอร์ซิตี้นะครับพูดถึงในเรื่องของว่ายะลาเป็นเบอร์ซิตี้มีนกมีธรรมชาติมีสิ่งต่างๆสวยงามมากมายนะครับเป็นบทเพลงที่แสดงออกถึงอัธยาศัยที่ดีของคนยะลาแล้วก็เรื่องของความสวยงามของจังหวัดยะลาที่หลายๆคนอาจจะกลัวหรือหลายๆคนอาจจะไม่กล้าลงมาแต่ว่าถ้าเปิดใจให้กับบทเพลงนี้ทุกคนก็จะได้รู้ว่ายะลาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจังหวัดที่สวยงามแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีความไพเราะมากครับ

0: นตรีเนี่ยครับทำให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเนี่ยครับที่เคยคิดว่ามีแต่ระเบิดนะครับแล้วก็มีแต่ความน่ากลัวผมว่ามันทำให้สังคมได้เห็นครับว่าจังหวัดนั้นอ่ะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันจะช่วยให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดค่อยๆดีขึ้น
1: ปรัชญาของที่มหิดลนะครับคือปัญญาของแผ่นดินก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมยึดมั่นทำมาโดยตลอดตามคำสอนของสมเด็จพระราชบิดานะครับที่ว่าเรามีความรู้เนี่ยก็ควรที่จะนำไปส่งต่อให้กับคนอื่นๆเวลาเราสอนนักเรียนแรกๆเนี่ยนักเรียนของเราก็อาจจะเล่นไม่ได้หรือว่าอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยพอน้องๆเขาเก่งมากขึ้นแล้วเนี่ยพอเรามองย้อนกลับไปดูเขาเนี่ยเราเห็นศักยภาพขึ้นเราเห็นพัฒนาการของเขาเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจครับนี่คือปัญญาของแผ่นดินคือการที่เราได้นำความรู้ที่เรามีไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆหรอลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

รู้หรือไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล

0: คณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้งสองกลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดียามเย็นครับคุณผู้ดูครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการของเรานะครับจะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่ท่านจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งชนิดนะครับเพราะอย่างที่รู้ครับเงินทองมันหายากใช่ไหมล่ะครับจ่ายอะไรแต่ละบาทเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมคุ้มที่สุดเท่าที่จะคุ้มได้ผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าชนิดต่างๆว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรก่อนกี่บาทน่าถึงจะคุ้มที่สุดเพื่อให้คุณผู้ชมคิดให้ดีก่อนซื้อครับและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายสินค้าที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับผมมีความรู้เกือบจะติดลบครับนั่นคือเตารีดครับคือในช่วงวัยรุ่นนะครับที่ผมอยู่ห้องคนเดียวนะครับผมไม่รีดเสื้อครับใช่ครับไม่ใช่แค่ถุงเท้าหรือว่าชุดชั้นในนะครับผมไม่รีดไปถึงเสื้อยืดนะครับผมออกไปเสื้อยับยับเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านถามว่าเอ๊ะเตารีดมีกี่แบบผมไม่ทราบครับเอ๊ะเตารีดแต่ละแบบต่างกันยังไงผมไม่ทราบตั้งแต่แรกแล้วครับว่ามันมีกี่แบบนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราอีกครั้งนึงแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดว่าเตารีดปั๊บเราอาจจะคิดถึงแค่เตารีดแบบธรรมดาใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราเตรียมมาถึง4แบบนะครับซึ่งผมเห็นปั๊บผมก็ร้องขึ้นมาว่าว้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเตารีดแยกออกไปหลายแบบเหมือนกันซึ่งแบบที่1 นะครับคือเตารีดธรรมดาครับก็คือเตารีดแบบที่มีไอร้อนนะครับแต่ไม่มีไอน้ำแล้วก็เป็นเหล็กหนักๆนาบลงไปบนผ้าเนี่ยนะครับซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วบ้างส่วนแบบที่2คือเตารีดแบบมีไอน้ำแล้วครับนั่นก็คือเตารีดแบบปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เขาอาจจะสามารถฉีดฟึดๆออกมาได้ถามว่าผมรู้ได้ไงเขาเพิ่งลองให้ดูเมื่อกี้ครับไม่งั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันต่างกันยังไงหน้าตาเหมือนกันเปียบประเภทที่3ครับนี่คือเตารีดไอ้น้ำแบบไอ้น้ำคือคุณไม่ต้องออกแรงกดลงไปบนเนื้อผ้าครับมันจะเป็นเตารีดแบบเป็นเสาตั้งขึ้นมาครับแล้วคุณก็พ่นไอ้น้ำใส่ผ้าลงไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคุณผู้ดูก็จะเห็นครับว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงและแบบที่4ครับเตารีดแบบพกพาอันนี้คือน้องเล็กนะครับคือตามชื่อเขาเลยครับพกไปตามที่ต่าง

0: วลาคุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอตัวเขาเล็กปั๊บเอ๊ะบางคนก็อาจจะเอ๊ะน่ารักจังเลยซื้อไปติดบ้านไว้ดีกว่าแต่ว่าเวลาใช้งานล่ะครับเขาสู้พี่ๆเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเตารีดทั้ง4ชนิดที่เราเอามาให้คุณผู้ดูในวันนี้เนี่ยนะครับแตกต่างกันยังไงเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนการใช้งานล่ะแล้วก็ถ้าราคามันสูงขึ้นต่ำลงมันมีผลกับคุณภาพของสินค้าหรือเปล่าครับคุณผู้ดูครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นแนะนำชื่อตัวเองก่อนครับ
1: ชื่อฝนพัทรวดีพรวิทยาค่ะ
0: อาชีพจริงๆคุณฝนคือทำอะไรครับ
1: ก็คือเปิดร้านซักรีดแล้วก็เป็นครูสอนซักอบรีดค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณฝนน่าจะทราบทุกอย่างเลยนะครับในการทำความสะอาดเสื้อผ้าตั้งแต่ซักตากยาวมาถึงการรีดด้วยคุณฝนทำซักอบรีดแล้วก็เป็นอาจารย์สอนเนี่ยมากี่ปีแล้วครับ
1: ถ้าซักอบรีดทำมาประมาณ4ปีถ้าเป็นอาจารย์สอนประมาณ2ปีค่ะ
0: ว้าวอันนี้สงสัยเองแล้วครับว่าที่ไหนครับที่เขามีการเรียนการสอนซักอบรีดนะครับมหาลัยมีเปิดสอนเหรอครับหรือโรงเรียนมีสอน
1: ไม่คือเหมือนเปิดทำแบบให้คนที่เขาอยากเปิดร้านซักรีดมาเรียนแล้วก็สอน
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับเป็นอาจารย์สำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเปิดร้านซักอบรีดว่าเอ้ยมาตรฐานในการทำร้านซักอบรีดมันมียังไงบ้างคุณฝนสอนได้
1: ใช่ค่ะ
0: และทีนี้ครับจะเห็นว่าด้านหน้าของผมเนี่ยมีเตารีดอยู่ทั้งหมด4อันนี่คือเตารีดแบบทั่วไปแบบเป็นเหล็กปกติเนี่ยนะครับอันที่2นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับ3อยู่ด้านหลังครับนี่คือเตารีดแบบปลากระเบนนะครับไม่ใช่นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับและสุดท้ายครับเขามา2อันเลยครับนั่นก็คือเตารีดแบบพกพานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาพับแล้วจะเป็นแบบนี้แต่พอกางออกมาพับก็จะเอ้ยอันนี้เราจะสแกนบาร์โค้ดกันหรือเปล่าครับเนี่ยปี๊บและตัวนี้นะครับก่อนหน้าที่จะเป็นรูปทรงนี้เนี่ยเขาสามารถถอดด้ามจับตัวนี้พับเก็บได้อันเหลือแค่ฝ่ามือเดียวเองนะครับ
2: Whoa.
0: ก่อนอื่นครับคุณฝนเจ้าเตารีดทั่วไปเนี่ยครับเขาจะต่างกันยังไงกับเพื่อนๆครับ
1: เตารีดอันนี้เนี่ยคือเหมือนถ้าย้อนไปก็คืออันนี้มาเป็นแบบแรกเลยคือเป็นรุ่นแบบไม่มีไอน้ำนี่ก็คือแค่ปรับอุณหภูมิได้อย่างเดียวเวลาเรารีดอันนี้ค่ะก็คือต้องคอยฉีดน้ำแล้วก็รีดเพราะว่าคือการฉีดน้ำอะค่ะมันจะช่วยให้ผ้ามันคลายตัวเวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ง่ายแล้วก็รีดได้เรียบขึ้นพอเป็นเตารีดแบบนี้ก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำก็คือเราจะสามารถฉีดพ่นน้ำออกมาได้เราก็จะไม่ต้องเสียเวลามาถือฟอกกี้ข้างๆแล้วก็คอยฉีดให้ผ้าเรียบอีกแล้วเตารีดไอ้น้ำอะค่ะมันจะมีสารเคลือบไว้อยู่ซึ่งทำให้เวลาตอนเรารีดผ้าจะรู้สึกลื่นเตารีดแบบธรรมดาอันนี้ค่ะเวลารีดมันจะรู้สึกฝืดๆ พอเป็นเตารีดไอ้น้ำแบบนี้ปุ๊บก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำยืนด้านหลังเหมาะสำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่ที่เหมือนรีดผ้าอะไรไม่เป็นแล้วก็รักความสะดวกสบายก็คืออันนี้คือยืนถือเป่าๆอย่างเดียวได้เลยไม่ต้องเอาเตารีดมาวางบนโต๊ะรีดผ้าแล้วก็รีดตามมุมอะไรอีกแล้วแล้วก็มีคนพัฒนาขึ้นมาว่าให้มันพกพาสำหรับกลางคืนที่ข้างนอกเวลาเราพับเสื้อใส่กระเป๋าแล้วมันยับก็สามารถใช้เตารีดอันนี้ค่ะช่วยรีดให้มันเรียบขึ้นเวลาที่เราจะไปทำธุระต่างจังหวัดเสื้อก็จะได้เรียบสวยเหมือนเดิม
0: แสดงว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะแยกได้ว่าเนี่ยโซนนี้คือเตารีดแบบอยู่ติดบ้านแต่อันเนี้ยเป็นแบบพกพาพวกเตารีดที่เป็นเตารีดแบบพกพาเนี่ยครับกับเตารีดที่ใช้ตามบ้านใช้ทดแทนกันได้ไหมครับสำหรับบางคนที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะตัวนี้น่าจะถูกกว่าแง่เลย
1: คือถ้าอย่างตัวเนี้ยตัวยิงบาร์โค้ดอันนี้คือใช้ยังพอใช้ทดแทนได้เพราะว่าขนาดหัวของมันอ่ะจะไม่ต่างกับอันนี้เลยสักนิดมันจะพอๆกันเวลารีดก็คือถือเป่าเป่าแต่อย่างตัวเนี้ยหน้าเตารีดอะค่ะมันเล็กกว่ากันมากก็คือมันจะใช้เสียเวลาในการรีดมากกว่าเตารีดแบบนี้กว่าจะเสร็จมันนานมาก
0: เพราะกว่าจะกินพื้นที่คุณนึกง่ายๆว่าเนี่ยบาดไปกี่นาทีกว่าจะทั่วแสดงว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่คุณฝนว่าสมมุติว่าเราพับเสื้อไปในกระเป๋าเดินทางพอไปถึงต่างจังหวัดปั๊บคลี่เขาออกมาอาจจะมีรอยพับตรงนี้รอยพับตรงนี้เราก็แค่เดินตรงรอยพับ
1: ใช
0: ่ทีนี้ครับ3อย่างนี้ครับ เวลารีดกับผ้าเนี่ยครับเขาให้ความต่างกันไหมครับในความเรียบของเขาหรือว่ามันใช้งานยากง่ายกว่ากันไหมครับ
1: อันแรกเลยคือวิธีการรีดถ้าเราแบ่ง2ตัวนี้กับอันนี้แยกอะค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ละเอียดแล้วก็เนียบกว่าอย่างเช่นเวลารีดตรงในส่วนแขนแต่อย่างอันนี้มันทำได้แค่ยืนถือแล้วก็เป่ามันจะใช้หลักการก็คือพ่นไอร้อนทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็เรียบแต่ว่าพอผ้าค่ะมันมีไออยู่ที่ผ้ามันจะทำให้ผ้าชื้นๆแล้วอาจจะคลายตัวกลับมายับได้เหมือนเดิมเราควรจะเอาเตารีดที่รีดแบบไม่พ่นน้ำนะคะรีดซ้ำอีกทีเพราะถ้าผ้ามันไม่แห้งอะค่ะมันจะทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็กลับมายับเหมือนเดิมค่ะ
0: แสดงว่าถ้าต้องการงานเนี้ยบจริงๆเป่าไอน้ำด้วยตัวนี้ก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเปิดนาบด้วยเหล็กร้อนตรงนี้อีกหนึ่งที
1: ใช่
0: แสดงว่าเราสามารถขีดเส้นตรงนี้ได้ว่าอันเนี้ยเขาสำหรับงานที่ไม่เนี้ยบแต่อันนี้เป็นสำหรับงานที่เนี้ยบทีนี้เจ้าสองตัวเนี้ยครับเขามีวิธีการใช้และการดูแลรักษาต่างกันไหมครับ
1: การดูแลรักษาก็คือเตารีดแบบแห้งอันเนี้ยค่ะหน้าเตารีดอย่างเงี้ยมันจะไหม้ง่ายกว่ามันก็จะมีครีมสำหรับทำความสะอาดหน้าเตารีดซึ่งอันนี้คือเราซื้อตามร้านค้าชั้นนำได้เลยก็คือจะช่วยให้หน้าเตารีดตรงนี้ค่ะมันไม่มีรอยไหม้ติดส่วนตัวนี้ค่ะจะต้องดูแลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันเป็นเตารีดไอ้น้ำที่เราต้องเติมเข้าไปอะค่ะน้ำที่ควรจะใช้ก็คือไม่ควรเป็นน้ำประปาควรจะใช้น้ำกองเพราะว่าน้ำประปาค่ะมันจะทำให้มีตะกอนเกิดขึ้นข้างในก็คือพวกเม็ดทรายเกิดเป็นเม็ดทรายข้างในพอเราใช้ไปปุ๊บเวลาพ่นไอ้น้ำก็จะพ่นไม่ออกเพราะว่าเม็ดทรายมันเข้าไปติดที่รูพ่นไอ้น้ำเพราะฉะนั้นการใช้น้ำกองก็จะช่วยให้ไอการเกิดตะกอนตะกันพวกนี้เกิดลดลงไปได้แล้วก็หลังใช้เสร็จก็คือควรเทน้ำตรงนี้ออกมาไม่ควรแช่เก็บทิ้งไว้ส่วนใหญ่คือเตารีดไอ้น้ำที่บอกพังง่ายๆเนี่ยก็คือเกิดจากเราไปใช้น้ำประปาไม่ได้ใช้น้ำกรอง
0: wow. แล้วก็ไม่ยอมเทน้ำพอทิ้งด้วย
1: ใช่
0: แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะครับมีวิธีดูแลอะไรเขาเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าเขาก็เป็นไอน้ำเหมือนกันเราต้องเลือกน้ำกรองเหมือนกันไหมครับ
1: ใช่ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเลยต้องใช้น้ำกรอง
0: แล้วก็ต้องเทน้ำทิ้งด้วยไหมครับเวลาใช้เสร็จ
1: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ต้องเทน้ำออก
0: ทีนี้เรื่องราคาบ้างครับเตารีดแต่ละแบบนี้ครับถ้าเราใช้งบประมาณเยอะขึ้นกับเขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นไหมครับและดีขึ้นยังไง
1: เราเริ่มที่เตารีดพกพาก่อนอย่าง2ตัวนี้ค่ะคือฟังก์ชันอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเตารีดแบบใหญ่ที่ย่อส่วนเล็กลงมาให้สำหรับพกพาได้แค่นั้นเอง
0: ถ้าคุณเพิ่มเงินให้เขาสิ่งที่คุณจะได้ก็อยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นั่นเพราะฉะนั้นเราแบ่งน้องเล็กทิ้งไปก่อนแต่ทีนี้พี่ใหญ่ทั้ง3เนี่ยครับถ้าเราเพิ่มเงินให้เขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นอะไรยังไงบ้างครับ
1: ตัวแรกเลยคือเตารีดแบบแห้งอันนี้ค่ะคือมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่ต่างกันมากอาจจะเป็นวัสดุที่ทำเตารีดออกมาต่างกันราคาก็เลยต่างกันนะคะ
0: เขาเริ่มต้นประมาณกี่บาทครับ
1: ประมาณ 4-500 ก็ซื้อได้แล้วค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับตัวที่ถูกที่สุดอาจจะ 4-500
1: คือถ้าเกิดใครที่เคยรีดอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าหน้าเตารีดมันจะฝืดๆนะคะคือเขาอาจจะเคลือบสารทำให้เหมือนแบบรีดได้ลื่นขึ้นประมาณนั้นนะคะ
2: อ๋อถ้าเพิ่มเงินใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะก็คือเหมือนอย่างเตารีดไอ้น้ำอย่างเงี้ยมันจะเคลือบสารอยู่แล้วนะคะทำให้แบบรีดเรียบขึ้นส่วนอันนี้มันจะไม่ได้มีเคลือบ
0: โอเคครับต่อมาครับเตารีดไอ้น้ำแบบเติมน้ำในตัวนี้นี่ทีมงานใช้งบประมาณซื้อมาเท่าไหร่นะครับ 1,400 บาทครับคุณผู้ชมถ้าเราเพิ่มงบประมาณให้เขาเราจะได้อะไรเพิ่มมาบ้างครับ
1: คือฟังก์ชันแรกที่จะได้เลยคือเราจะได้หม้อต้มแยกออกมาไม่ต้องเติมน้ำในตัวเตารีดอย่างนี้มันจะทำให้เตารีดอะค่ะไม่หนักพอเราแยกหม้อต้มเนี่ยตรงนี้ก็จะเบาเวลารีดเนี่ยมันก็จะไม่เมื่อยแขนเรามันก็จะรีดง่ายขึ้นคืออย่างอันนี้ใส่น้ำได้น้อยเวลารีดแป๊บๆก็ต้องเติมน้ำถ้าเป็นหม้อต้มอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรีดได้นานขึ้น
0: ก็จะได้ความสะดวกทีนี้ไอแบบที่เป็นหม้อๆอย่างนั้นนะครับตัวแพงที่สุดที่คุณฝนเคยเจอ
1: 20,000 บาท
0: 20,000 เลยครับ
1: ใช่คือมันจะได้ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาอย่างอะ ันแรกเลยก็คือเราจะไม่ต้องปรับอุณหภูมิเองมันจะปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติ
0: เขามีเครื่องสแกนให้อย่างเงี้ยครับว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเท่าไหร
1: ่ใช่คือเหมือนพอมันนาบไปมันก็จะรู้ทันทีว่าไอ้ผ้าเนี้ยต้องรีดไฟแรงหรือรีดไฟอ่อน wow. คืออารมณ์ไม่ง่ายว่าต่อให้เราเอาหลอดไปวางแล้วก็รีดหลอดก็จะไม่ไหม้หรือไม่ละลาย
0: พลาสติกเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ว้าวโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณต้องจ่าย 20,000 อ่ะต้องบอกว่าเขาก็ช่วยคิดแทนคุณไปเลยด้วยซ้ำ
1: ฟังก์ชันอีกตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพ่นน้ำให้อัตโนมัติเราไม่ต้องแบบว่ากดพ่นแค่กดปุ่มอัตโนมัติมันก็พอเราเอาเตารีดไปวางปุ๊บมันก็จะพ่นน้ำให้เองเลยอัตโนมัติ
0: แสดงว่าเซ็นเซอร์เขาก็จะตรวจจับเนื้อผ้าด้วยแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้านั้นด้วย
1: ใช่ค่ะใช่อีกอันนึงที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องตะกันสะสมแล้วก็พ่นน้ำไม่ออกเขาก็คิดค้นขึ้นมาว่ามีฟังก์ชันที่ล้างตะกันอันนี้ได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เคลียร์ตะกันให้แล้วก็คือเราเนี่ยก็ยังควรที่จะใช้น้ำกรองแล้วก็ควรจะเทน้ำทิ้งออกอยู่ดีเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานแล้วก็เพื่อลดโอกาสที่จะเสียได้ง่ายอะค่ะ
0: อืมครับทีนี้ตัวยืนนี่แหละครับ
1: ถ้าตัวยืนแบบนี้มันก็จะมีหลายราคาเหมือนกันมันก็จะมีฟังก์ชันอย่างเช่นความแรงของเวลาพ่นน้ำก็จะเลือกระดับพ่นได้ว่าพ่นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีฟังก์ชันล้างตะกัน
0: โอเคครับทีนี้เวลาคุณผู้ดูของเราเนี่ยครับเขาไปซื้อเตารีดเนี่ยเตารีดแต่ละแบบเนี่ยครับเขาเหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
1: ก็ถ้าอันนี้ค่ะมันก็จะคล้ายๆกันเตารีด2ตัวนี้ค่ะก็คือเหมาะกับคนที่เก็บละเอียดเป็นคนชอบเนียบๆแล้วก็เหมาะที่จะรีดพวกเสื้อเชิ้ตในขณะที่เตารีดเป่าพ่นๆอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีหัวโค้งๆแบบนี้ที่จะเหมือนรองรับว่าแบบเข้ามุมเสื้ออะไรอย่างนี้ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนเหมาะที่จะเป่ากลางลำตัวเหมาะกับคนง่ายๆอะไรก็ได้สบายๆเป่าๆก็คือออกจากบ้านได้ไม่ต้องเนียบมากแล้วก็เหมาะที่จะใช้ตามร้านขายเสื้อผ้าที่แค่ไว้แขวนโชว์ในหุ่นไม่ต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคครับทีนี้ผมสงสัยครับว่าทำไมเตารีดเนี่ยเขาต้องเป็นรูปร่างเหมือนแบบเรืออย่างเงี้ยครับเขาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหล็กไม่ได้อย่างเงี้ยครับ
1: ถ้าเวลาเตารีดเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลามันจะเข้ามุมตามเสื้อต่างๆอะค่ะอย่างตรงโค้งที่แขนเราอย่างเงี้ยมันก็จะไปตามรูปโค้งตรงนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดเข้ามุมอะไรได้ง่าย
0: คนไม่เคยรีดผ้าก็จะงงๆหน่อยครับต่อจากนี้ครับคุณผู้ดูครับจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นครับว่าแต่ละแบบเนี่ยเวลาใช้กับผ้าจริงๆไปรีดจริงๆเนี่ยครับเขาต่างกันตรงไหนแล้วก็วิธีการเวลารีดเนี่ยมันยากกว่ากันมากไหมเดี๋ยวติดตามดูครับต่อไปจะเป็นการทดลองรีดผ้าฮาเฮแบบยิ้มหวานนะครับโดยที่การทดลองของเราเนี่ยจะใช้เสื้อยืดนะครับทั้งหมด4ตัวซึ่งซื้อจากร้านเดียวกันเนื้อผ้าเดียวกันราคาเท่ากันเรียกว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันก็ว่าได้ครับแต่เราจะค่อยๆรีดทีละตัวโดยที่ตัวแรกเราจะใช้เตารีดแบบแห้งหรือเตารีดธรรมดาเนี่ยนะครับเอาละครับคุณฝนก่อนที่จะรีดผ้าเรามีอะไรต้องคิดต้องดูก่อนไหมครับ
1: ก็อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะรีดผ้าเนี่ยเราก็จะต้องเช็คก่อนว่าผ้าแบบนี้ค่ะต้องใช้อุณหภูมิของเตารีดที่เท่าไหร่เพราะว่ามันจะปรับได้3ระดับถ้าระดับแรกอะค่ะจะเหมาะสำหรับใช้รีดผ้าชีฟองกับผ้าซาตินถ้าระดับ2ก็คือเป็นผ้าไหมหรือว่าสเวตเตอร์พวกผ้าวูลถ้าเป็นระดับ3อะค่ะก็คือใช้รีดพวกผ้าลินินแล้วก็ผ้าคอตตอนค่ะแล้วก็ถ้าสมมติเราไม่แน่ใจว่าเสื้อที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นผ้าแบบไหนหรือว่าควรจะรีดเบอร์อะไรอะค่ะมันจะมักมีป้ายผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรูปเตารีดอะค่ะบอก1จุด2จุดหรือว่า3จุดก็คือให้เราใช้ไฟตามที่ป้ายผ้ากำหนดไว้นะคะเวลารีดนะคะอันดับแรกเราจะรีดปกบ่าแขนแล้วก็ค่อยมาลำตัวบ่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปรีดตอนพร้อมลำตัวได้เลยก็คือให้เรารีดแขนก่อน
0: ทำไมต้องรีดแขนก่อนครับ
1: คือเวลารีดนะคะเราจะรีดส่วนที่มันยากไปง่ายอะค่ะคือถ้าสมมติเรารีดตัวก่อนแล้วเรามาจับรีดแขนตรงนี้ค่ะมันก็จะลงไปยู่ๆยับๆมันก็คือทำให้ตัวกลับมายับเพราะฉะนั้นก็เคยรีดส่วนพวกอย่างนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าโค้งของเตารีดตรงนี้นะคะมันจะพอดีกับโค้งเสื้อตรงนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเวลารีดนะคะ
0: เราไม่ได้สังเกตว่าตะเข็บตรงนี้ครับเขาเป็นโค้งนะครับเขาไม่ได้เป็นเส้นตรงๆตัดมา ุณฝนบอกกับเราว่านะครับปกติเตารีดแบบแห้งแบบธรรมดาเนี่ยนะครับที่คุณฝนใช้ที่บริษัทตัวเองอ่ะจะมีน้ำหนักสูงกว่านี้
1: ใช่ค่ะ

0: คือเวลาเตารีดที่มีน้ำหนักอะค่ะมันจะมีข้อดีคือเวลาที่เรารีดผ้าพวกลินินอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ผ้าเรียบง่ายกว่าค่ะเพราะว่าเตารีดสมัยเนี้ยเขาจะออกแบบให้มันเบาเพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานแต่ว่าคือถึงแม้เราจะปรับไฟแรงแต่ว่าถ้าน้ำหนักมันไม่ได้มันก็ทำให้ผ้าเรียบได้ไม่ดีเท่านะ
1: โอ้อันนี้คุณฝนรีดแบบเนียบเลยนะครับต่อไปครับลองเปรียบเทียบดูว่าเสื้อที่ไม่ได้รีดนะครับกับอีกตัวนึงรีดดูมีชาติตระกูลมากขึ้นนะครับนั่นก็คือการรีดด้วยเตารีดแห้งแบบธรรมดาธรรมดาต่อไปครับคือเตารีดแบบไอ้น้ำธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกับคุณฝนไว้ว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องตะกร้านได้ซึ่งตะเกียบครับพอเราเสียบปลั๊กเขาเติมน้ำปั๊บเราลองฉีดฟึบฟึบปั๊บตะกร้านออกมาจริงๆตะกร้านก็คือเหมือนทรายเลยใช่ไหมครับมันบอกไม่ถูกเลยครับแต่ตอนนี้เราจัดการเคลียร์ตะกร้านทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ตอนนี้เขาน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะพร้อมแล้วล่ะครับเอาล่ะครับคุณฝนลุยครับ

0: เหมือนจะรีดง่ายกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือรีดแล้วมันเรียบง่ายกว่าแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเตารีดที่เป็นแบบแห้งเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในเวลารีดแล้วเราจะรู้สึกมีแรงเขย่าที่น้ำตลอดเวลา
0: แรงหน่วงเวลาที่เราไถไปปั๊บน้ำเขาก็จะกระฉอกไปทางนี้
1: ใช่ค่ะใช่
0: เราก็ต้องเกรงแขนช่วยนิดนึงแต่ที่แน่ๆครับผมรู้สึกได้ว่าผ้าเรียบง่ายกว่าและก็เร็วกว่าแบบปกติแน่นอนอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับต่อไปครับเป็นเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับแบบที่ไม่มีแบบจับจีบไม่ได้เนี่ยแหละครับอันนี้เนี่ยเราต้องวอร์มเขาก่อนประมาณ1นาทีนะครับให้น้ำที่อยู่ในกาต้มของเขานะครับค่อยๆเป็นไอออกมาและที่เห็นตอนนี้ก็คือเราจะอุ้ยร้อนเหมือนกันนะเนี่ยโอ
2: ้ระวังมือลวกนะคะ
0: โอ้เขาจะร้อนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะคือถ้าเอามือไปใกล้ๆอะค่ะมันก็จะลวกมือแล้วก็เป็นแผลเราได
0: ้เพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นตามห้างที่พนักงานเขาแบบอย่างนี้กันอยู่คุณไม่ใช่เอาไปเล่นร้องเพลงนะครับก็คือเวิร์กไปหมดนะครับวิธีใช้เจ้าตัวนี้ล่ะครับยังไงครับ
1: ก็ยกขึ้นแล้วก็นาบอย่างนี้แล้วก็เป่าไปได้เลยนะคะก็คือถ้าสมมติเราอยากรีดให้มันตึงๆอะค่ะเราต้องจับเสื้อดึงให้มันตึงนิดนึงอะค่ะแล้วก็นาบไปมันก็จะรีดได้เรียบขึ้นนะคะแต่ว่าพอเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันจะรีดตรงแขนลำบากกว่าที่เรารีดที่มีโค้งเมื่อกี้นะคะ
0: อันนี้คือเราไม่ต้องออกแรงนาบลงไปเลยนะครับเสื้อก็ดูจะเรียบอยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่ามาจากพลังความร้อนของไอ้น้ำพอล้วนๆเลยต้องระวังบุตรหลานของท่านด้วยนะครับหรือน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าไปกดของคุณพ่อคุณแม่เล่นนะเอามาแบบเอามาอังดูมันร้อนไหมมันร้อนจริงๆนะครับระวังด้วยนะครับและนี่ก็คือเสื้อยืดที่ผ่านการรีดจากเตารีดไอ้น้ำนะครับผลงานที่ออกมาเนี่ยผมสรุปได้ว่าเขาเร็วกว่าเตารีดแบบที่ทั่วๆไปที่เป็นเหล็กเมื่อกี้เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ครับว่ามันใช้ไม่ได้กับเสื้อที่ต้องการความเนี๊ยบมากๆต้องการการจับจีบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือแขนอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่สามารถรีดให้มันมีเส้นเหมือนกับตัวที่แล้วได้นะคะ
0: จะเห็นได้ชัดว่าแขนเนี่ยก็จะไม่ได้เรียบเท่าตัวนู้นโอเคครับและนี่คือเสื้อ3ตัวจากเตารีดทั้ง3ประเภทนะครับท่านผู้ดูอาจจะถามว่าอ้าวแล้วประเภทที่4ล่ะคุณฝนบอกว่าไม่ต้องรีดก็ได้ค่ะประเภทที่4เนี่ยมันก็จะเหมือนกับรุ่นพี่ของเขานะครับเช่นเตารีดพกพานะครับแบบที่เป็นเหล็กธรรมดาก็จะเหมือนกับเจ้าตัวนี้นะครับหรือถ้าเป็นไอ้น้ำก็จะออกมาเหมือนกับเจ้าตัวนี้เพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาเยอะกว่าเกือบเท่าตัวนึงได้เพราะว่าขนาดของเขาเล็กกว่านะครับทีเนี้ยคุณคิดว่าอันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับลองไปตัดสินใจเลือกซื้อดูถ้าถามผมนะครับตัวนี้คือเตารีดแบบธรรมดาเลยนะครับคือคุณเป็นคนเนี๊ยบมีเวลาเยอะๆครับต้องการแบบผ้าที่เรียบแต่ข้อเสียของเขาก็คืออย่างที่บอกครับมันใช้เวลาเยอะมากต่อการรีดผ้า1ตัวเตารีดไอ้น้ำเนี่ยผมคิดว่าเขาจะคล้ายๆกับตัวนี้ครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาสั้นกว่าเมื่อกี้ที่ยืนอยู่เนี่ยน่าจะประมาณ3นาทีได้นะครับเสร็จแล้ว1ตัวนะครับเหมาะกับคนที่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตไปทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีการจับจีบเนี๊ยบๆเนี่ยสอบอันนี้ได้เลยส่วนแบบไอ้น้ำนะครับหรือไอ้น้ำตั้งยืนเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ค่อนข้างจะเร่งรีบเสื้อผ้าอาจจะไม่ต้องแบบเนี๊ยบมากเหมาะกับคนที่ทำงานไม่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งทั้ง3ประเภทเนี่ยเขาก็มีข้อดีข้อเสียของเขาครับแต่ถ้าสมมติว่าให้ผมนะครับไลฟ์สไตล์แบบผู้ชายแบบค่อนข้างจะมักง่ายนิดนึงนะครับผมจะเลือกแบบไอ้น้ำครับเพราะว่าเขาใช้เวลาน้อยแล้วก็ความเรียบที่ได้ออกมาก็คือไม่ถึงกับแย่แต่ถ้าสมมุติผมถามไปยังมืออาชีพครับมืออาชีพแนะนำมาไหนฮะ
2: อ๋อแนะนำให้ส่งลาซักรีดค่ะ
0: นั่นแน่แอบขายของเล็กน้อยนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็ใช่ด้วยถ้าคุณส่งร้านซักรีดก็สะดวกที่สุดนะครับไม่ต้องปวดหัวให้มืออาชีพเขาจัดการไปนะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับซื้อเก่งก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเตารีดนะครับทั้ง 3-4 แบบนะครับจริงๆมันก็จะมีแบบที่เยอะกว่านี้แต่มันเป็นแบบอุตสาหกรรมนะครับคุณผู้ดูก็น่าจะไม่ได้มีโอกาสใช้หรือว่าซื้อไปใช้ก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่อันเนี้ยก็เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นๆนะครับก็คือคุณต้องดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยไปดูสินค้าอีกทีและที่สำคัญครับงบประมาณในกระเป๋าคุณด้วยนะฮะวันนี้ขอขอบคุณคุณฝนมากครับที่มาให้ข้อมูลกัน
3: ขอบคุณครับ
0: สำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูรับทราบกันนะครับรอติดตามนะครับแต่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ถ้าคุณขอพรได้หนึ่งข้อคุณจะขออะไร
1: นี
2: ่แกทำอย่างนี้มากี่ครั้งแล้ว
1: แกเสพมันจนติดแล้วใช่ไหมพ่อบอกแล้วเตือนแล้วอ่ะแกก็ไม่เคยเชื่อ
2: ไอ้เพื่อนเลวๆพวกนั้นแกก็ยังคบมันอยู่ได้ถ้าพ่อปล่อยให้แกติดคุกอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะเคยนึกบ้างไหมอายุแค่นี้แกเสพยา
1: จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอายคนอื่นเขาบ้าง
2: ถ้าแม่แกอยู่อ่ะแม่แกจะรู้สึกยังไงแกไม่น่าเกิดมาเป็นลูกของคนดีๆอย่างแม่ของแกเลย
3: พ่อเลิกพูดสักทีถ้าอายมากนักก็ปล่อยหนูไปอยู่ในคุกไปเลยเผื่อภาระของพ่อจะน้อยลงบ้างพ่อไม่เคยรักหนูแบบแม่ไม่เคยสั่งสอนหนูแบบแม่อีกอย่างถ้าหนูเลือกได้หนูก็ไม่เลือกเกิดมาเป็นลูกของพ่อ
0: ถ้าหากเป็นฉันในตอนนั้นฉันจะขอให้พ่อของฉันหายไปตลอดกาล

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพ่อพวกเราสองคนนะครับเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีนะครับ
0: ตามที่ศาลมีคำสั่งให้คุณบัวบงกตเข้ารับคำปรึกษานะคะ
1: ครับวันนี้พวกเราจะมาแก้ปัญหานะครับไปพร้อมๆกันในวันนี้นะครับไม่ทราบว่าลุงชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
0: หนูชื่ออะไรคะลูก
2: ชื่อบัว
1: แล้วไม่ทราบวันนี้หนูมากับใครลูก
2: มากับพ่อค่ะ
1: แล้วไม่ทราบคุณพ่อชื่ออะไรครับ
3: ชื่อกฎครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
3: ก็ไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าคือแม่เขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กอะครับแล้วก็อยู่กับผมมาตลอดนะผมก็ส่งเสียให้เขาเรียนหนังสือนะ
1: ผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาสนิทกับคุณแม่มากเนาะผมคิดว่าเนี่ยคุณมีความเป็นแม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสมที่คุณจะต้องดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาน้องบัวก่อนนะครับส่วนผมเนี่ยจะเป็นคนดูแลคุณพ่อเองนะครับแต่งี้เราตกลงกันว่าคุณให้ปรึกษาน้องแล้วก็ผมให้ปรึกษาคุณพ่อนะเนี่ยคุณดูนี่สิในแบบของเขาเนี่ยนะครับมันมีภาวะต่างๆเนี่ยต่ำมากนี้ครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องบัวบงกตใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะน้องบัวคะนัดรอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะทางเราเนี่ยได้มีการปรึกษากันแล้วนะคะว่าเราให้คุณพ่อกับน้องบัวแยกห้องคุยกันนะคะน้องบัวอาจจะสบายใจมากกว่าที่ได้แยกห้องคุยกับคุณพ่อเนาะเอาละค่ะวันนี้น้องบัวพร้อมที่จะเล่าเรื่องที่อึดอัดในใจให้กับพี่ฟังแล้วหรือยังคะ
2: เป็นครั้งแรกที่มีคนอยากฟังฉันเหมือนที่แม่เคยทำฉันเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้พี่กันฟังแม้บางเรื่องฉันเล่าไม่หมดทุกอย่างแต่มันก็ยังดีกว่าที่ฉันจะเก็บไว้คนเดียวฉันลืมไปเลยว่าพ่อมาแต่ก็ช่างเถอะในเมื่อพ่อไม่เคยคิดสนใจฉันอยู่แล้วตอนนี้ฉันมีคนที่ฟังฉันได้พี่กัน

0: วันนี้ฉันมาศาลอีกครั้งในฐานะจำเลยศาลพิพากษารอการลงโทษแต่ต้องเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกต่อไประหว่างที่ฉันกรอกข้อมูลฉันเห็นพ่อคุยกับผู้ให้คำปรึกษาชายคนเดิมคงดีใจที่ไม่ต้องเข้าไปในห้องคลินิกไม่ต้องทนพูดหรือทนฟังเรื่องของฉันให้ตัวเขาต้องอายคนอื่นค่ะพี่กันบัวขอบคุณมากนะคะที่คอยฟังบัวตลอดเรื่องยาเสพติดบัวจะไม่กลับไปยุ่งกับมันละค่ะ
1: ช่วงนี้กับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะได้คุยกันบ้างไหม
0: ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันหรอกค่ะพ่องานยุ่งๆแต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะพูดกันแค่ 2-3 คำอ่ะก็ทะเลาะกันแล้วเบื่อที่จะคุยด้วย
1: บัวอยากให้พ่อฟังบัวมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ตลอดเวลาบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่เคยรักบัวเลยตั้งแต่บัวจำความได้ทุกช่วงเวลาที่สำคัญของบัวมีแต่แม่เท่านั้นที่อยู่ในความทรงจำแทบจะไม่มีพ่ออยู่เลยบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่รักบัวเลยไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดตั้งแต่เล็กจนโตจนวันที่แม่จากไปพ่อไม่เคยมาปลอบใจบัวเลยสักครั้งเหมือนบ้านมันกลับหัวมันอ้างว้างไปหมดบัวไม่อยากเข้าบ้านไม่มีใครคอยบัวอยู่แล้วไม่มีใครคอยปลอบใจบัวเลยบัวออกไปข้างนอกยังมีเพื่อนยังมีคนคอยคุยด้วยบัวสบายใจกว่าเยอะเลยค่ะดีกว่าบัวต้องกลับบ้านมาอยู่คนเดียว
1: น้องบัวไม่ได้เกลียดพ่อใช่ไหม
0: บัวไม่ได้เกลียดพ่อค่ะบัวคิดเองว่าพ่อน่าจะเกลียดบัวพ่อไม่เคยทำเหมือนที่แม่เคยทำไม่เคยกอดบัวไม่เคยฟังอะไรบัวเลยบัวแค่อยากให้พ่อรู้ว่าบัวไม่อยากอยู่คนเดียวบัวแค่อยากคุยกับพ่อเหมือนคนทั่วไปที่บัวสร้างปัญหาขึ้นมาทั้งหมดก็เพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อ
1: บัวรู้จักกังหันลมไหมคะรู้ไหมคะว่ากังหันลมหมุนเพราะอะไร
0: เพราะลมค่ะ
1: แล้วบัวรู้ไหมคะต่อให้ลมแรงแค่ไหนกังหันลมก็มีโอกาสที่จะไม่หมุนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากังหันลมนะคะต้องอาศัยแกนกลางถ้าหากว่าแกนกลางมันคดมันเบี้ยวมันก็ไม่สามารถที่จะหมุนต่อไปได้กังหันลมของบัวในวันนี้บัวคิดว่ามันไม่หมุนเพราะว่าบัวคิดว่ากระแสลมได้หายไปจากชีวิตบัวแล้วแต่จริงๆมันยังหมุนมันยังมีกระแสลมเหมือนอย่างที่บัวเคยมีถึงแม้ว่ามันจะเป็นกระแสลมอาจจะเบากว่าเดิมนั่นคือการที่ทั้งพ่อและบัวจะต้องปรับความเข้าใจให้ตรงกันให้ตรงเหมือนกับแกนกลางของกังหันลมแล้วกังหันลมที่สวยงามมันก็จะกลับมาหมุนได้อีกครั้งเอาละค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนน้องบัวคราวหน้าศาลมีโครงการศาลสัมพันธ์วันครอบครัวพี่อยากให้บัวชวนพ่อมาด้วยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
2: คุณพ่อได้ยินที่น้องบัวพูดแล้วนะครับผมคิดว่าความรักเนี่ยเราสามารถแสดงออกได้หลายวิธีด้วยกันนะครับแต่วิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือเราพูดมันออกไปนะครับผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยต้องการได้ยินคำนี้จากคุณพ่อเช่นเดียวกันนะครับความเป็นคุณพ่อความเป็นผู้ชายของเราเนี่ยไม่ได้ดูอ่อนแอลงไปเลยนะครับถ้าเกิดเราพูดคำว่าเรารักลูกของเรานะครับวันนี้คุณพ่อได้ฟังแล้วว่าน้องบัวเนี่ยต้องการอะไรนะครับคุณพ่อต้องรู้ดีนะครับว่าวันนี้คุณพ่อจะทำอะไรต่อไปนะครับมีอะไรเอ่ยครับ
3: ครับถ้ามีโอกาสนะครับ
2: ได้ครับ
3: ผมรบกวนท่านนำอัลบั้มนี้ให้ลูกสาวผมด้วยนะครับ
2: อ๋อครับด้วยความยินดีนะครับวันนี้เราก็ได้ยินได้ฟังที่น้องบัวพูดแล้วเราก็ พอแค่นี้นะวันนี้นะไปเราพอไปข้างนอกกันดีกว่าครับไปไปคุณพ่อไปวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ผ่านคำให้ได้รับคำปรึกษาทุกๆคนนะครับในวันนี้บางคนคงสงสัยว่านี่คือโครงการอะไรนะครับเขาเรียกว่าโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวเข้มแข็งนะครับของคลินิกจิตสังคมของสารยาธนบุรีนะครับ

ครับผมในระดับต่อไปนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเรื่องของการเขียนจดเขียนอะไรนะครับก็เขียนในการที่ระบายความรู้สึกนะครับของเรานะครับให้กับครอบครัวของเราได้รับรู้นะครับเราจะเขียนทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือว่าเขียนอะไรบ้างนะครับเขียนว่าเราอยากจะให้เขารู้อะไรอยากจะพูดอะไรอยากจะขอบคุณอะไรหรืออยากจะให้เขาทำอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวลองมาแลกกันอ่านนะครับ

0: น้องบัวเป็นอะไรหรือเปล่าลูก
1: หนูทำไม่ได้หรอกค่ะหนูเขียนไม่ได้หรอกเขียนไปพ่อเขาก็ไม่สนใจความคิดของหนูหรอกค่ะ
2: บัวผมคิดว่าบัวกำลังเข้าใจคุณพ่อพี่จูนะครับบัวลองดูอะไรอย่างนี้ก่อนนะแล้วบัวก็ตัดสินใจว่าบัวจะทำอะไรต่อไปนะครับ

0: วันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่มาร่วมกับพวกเราครับเชิญนะครับครับขอบคุณมากครับครับก็เหลือคู่สุดท้ายของเรานะครับในวันนี้นะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับก็เชิญนะครับเชิญคุณพ่อแล้วก็คุณน้องด้วยนะครับที่ด้านหน้านะครับครับคุณพ่อได้รับจดหมายที่น้องเขียนให้แล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณพ่ออ่านให้พวกเราฟังนิดนึงนะครับว่าน้องเขียนอะไรให้คุณพ่อบ้างนะครับนะครับอ่านได้เลยครับเชิญครับ
1: พ่อคะที่ผ่านมาหนูเข้าใจผิดมาตลอดว่าพ่อไม่เคยรักบัวเลยแต่บัวรู้อยู่แล้วว่าบัวเข้าใจผิดมาตลอด

0: หนูขอโทษนะคะ
1: พี่ตาดูน้อย
2: ค
1: ุ
2: ณขอโทษหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วหนูขอโทษนะคะพ่อหนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษหนูขอโทษค่ะหนูรักพ่อนะคะ

0: ค่ะพ่อค่ะวันนี้พ่อจะทานอะไรดีคะค่ะเดี๋ยวบัวทำไว้ให้กินที่บ้านนะคะค่ะได้ค่ะพ่อรีบกลับมานะคะอ๋อพ่อคะเดี๋ยวพรุ่งนี้บัวจะซื้อขนมไปฝากพี่กันที่ศาลตอนเช้าอะค่ะ
1: ถ้าวันนี้ฉันขอพรได้หนึ่งข้อฉันจะขอให้พ่ออยู่กับฉันแบบนี้ตลอดไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงเว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่นศาลยุติธรรมมี3ชั้นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาสำหรับศาลชั้นอุทธรณ์มี11ศาลคือศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษและศาลอุทธรณ์ภาค1ถึงภาค9เดิมศาลอุทธรณ์ภาค6ตั้งอยู่กรุงเทพมหานครแต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงจึงมีการย้ายที่ตั้งศาลอุทธรณ์ภาค6จากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่1เมษายน2556จวบจนถึงปัจจุบันศาลอุทธรณ์ภาค6ครอบคลุมพื้นที่9จังหวัดมีศาลชั้นต้นในเขตอำนาจ16ศาลดังนี้

การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์ภาค6ต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย3คนเป็นองค์คณะศาลอุทธรณ์ภาค6มีสถานะเป็นศาลสูงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คู่ความอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์และว่าด้วยเขตอำนาจศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลอุทธรณ์ภาค6มีอำนาจตามกฎหมายอื่นเช่นคดีเลือกตั้งท้องถิ่นถ้าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตต้องส่งคดีดังกล่าวให้ศาลอุทธรณ์ภาค6วินิจฉัยแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้นอกจากนี้ยังมีคดีบางประเภทที่ถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์กล่าวคือคดีสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้คดีตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาปีพุทธศักราช2544คดีรื้อฟื้นขึ้นพิจารณาคดีใหม่ตามพระราชบัญญัติรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาคดีใหม่ปีพุทธศักราช2526คดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคปีพุทธศักราช2551คดีแพ่งที่ยื่นฟ้องตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2558เป็นต้นไปตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่27ปีพุทธศักราช2558ส่วนคดียาเสพติดในชั้นอุทธรณ์ที่ยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2551ซึ่งเป็นวันบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดปีพุทธศักราช2550เป็นต้นไปไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6แต่หากเป็นคดียาเสพติดกับคดีความผิดประเภทอื่นเกี่ยวพันกันและอุทธรณ์ในประเด็นอื่นอันไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังคงอยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6สำหรับคดีค้ามนุษย์หากเป็นคดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามไม่อยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6

0: ดีปกครองวรคำกับสารปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: ดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณนะคะและอย่างที่ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วค่ะว่าซีซั่นนี้นะคะเราจะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพกันและแน่นอนนะคะเราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก็คือหนึ่งธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและการเติบโตที่รวดเร็วเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดการวางแผนทางธุรกิจที่ถูกต้องและวันนี้นะคะคลาสนี้จะพาทุกท่านมาเรียนรู้กันค่ะว่าธุรกิจอย่างสตาร์ทอัพเองเขาจะมีการวางแผนสำหรับการเติบโตกันอย่างไร
1: การเห็นปัญหาวิเคราะห์ตีโจทย์ปัญหานั้นให้แตกแล้วก็หาวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหานั้นพร้อมทั้งกับการวางแผนในการดำเนินธุรกิจทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นเติบโตไปได้อย่างก้าวกระโดดวันนี้เราจะไปเจอกับอีกหนึ่งคนที่ใช้วิธีการคิดแบบนี้ในการรันธุรกิจและล่าสุดที่ทุกคนและนักลงทุนหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างแอปพลิเคชัน Stock Radar ค่ะ
2: ด้วยแอปพลิเคชัน Stock Radar เป็นเครื่องมือที่เปรียบเสมือนเรดาร์ตรวจจับหุ้นที่มีสัญญาณการเคลื่อนไหวเด่นๆจากการเคลื่อนไหวของราคาและการเคลื่อนไหวของปริมาณหุ้นที่ซื้อขายโดยหน้าตาการนำเสนอถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายเป็นช่องสี่เหลี่ยมเหมือนตารางธาตุมีตัวอักษรบ่งบอกชื่อหุ้นอยู่ตรงกลางและมีสีบ่งบอกการขึ้นลงซึ่งการออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์และการวางแผนธุรกิจไว้เป็นอย่างดีทำให้มีกลุ่มผู้ใช้หรือ End User มากมายและมีสปอนเซอร์มาทำฟังก์ชัน Exclusive Customer ทำให้ Stock Radar ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นประจำปี2014ณประเทศอินโดนีเซียโดยได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวด Finance Industry Application จากเวทีประกวดซอฟต์แวร์ระดับโลกในงาน Asia Pacific ICT Award ในปี2014ค่ะ
1: นอกจากได้รับรางวัลการันตีแล้ว Stock Radar ยังได้รับเงินลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศเพราะเขาเหล่านั้นเชื่อว่าวิธีการดำเนินธุรกิจและการวางแผนของ Stock Radar มีการวางไว้แล้วเป็นอย่างดีจนตอนนี้ทำให้มีผู้ใช้งาน Stock Radar มากกว่า 400,000 คนในไทยและก็ยังมีแผนในการพัฒนาไปตลาดประเทศมากกว่า9ประเทศเส้นทางในการพัฒนาโมเดล Business ของพี่ Max จะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนไปพบกันช่วงหน้าค่ะ

0: ะถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของสตาร์ทอัพไทยค่ะที่มีการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็รวดเร็วมากนะคะพิสูจน์ได้จากฐานข้อมูลของยูเซอร์ที่เมื่อสักครู่นี้น้องแนนได้เล่าให้ฟังกันไปแล้วในเบรกแรกนะคะสต็อกเรดาร์เองฝีมือคนไทยแท้ๆแบบนี้เขาจะมีวิธีในการสร้างแผนที่การเติบโตให้กับธุรกิจของเขาอย่างไรกันบ้างวันนี้ตามทีน่าไปคุยกับพี่แม็กกันค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการเองเหมือนจะอยากมีเข็มทิศในการชี้ทางว่าธุรกิจของเราจะเดินหน้าไปทางไหนสตาร์ทอัพก็เป็นหนึ่งในธุรกิจแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ประเด็นก็คือว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยมีแผนธุรกิจหรือว่า business plan เหมือนกับธุรกิจประเภทอื่นๆบ้างหรือเปล่า
1: แน่นอนครับทุกการเดินทางมันจะต้องมีเข็มทิศเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าเวลาเราเดินไปเนี่ยมันยังเป็นทิศทางเดิมอยู่ไห
0: ม
1: แต่เพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงสตาร์ทอัพอย่างน้อยที่สุดก็คือเราต้องรู้ว่าเราจะนำคุณค่าอะไรมาให้กับผู้ใช้บ้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลักๆเลยมันคงอาจจะต่างจากที่เราเคยเรียนรู้คือสมัยก่อนเราอาจจะต้องทำ business plan เป็นเล่
0: ม
1: ๆเพื่อที่จะมานั่งวิเคราะห์ทีละอันดู projection 1ปี3ปี5ปีอะไรเงี้ยครับแต่ startup เองเนื่องจากการเคลื่อนไหวมันค่อนข้างเร็วแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา มันก็เลยอาจบางทีอาจจะลดรูปลงมาเหลือแค่เป็น business model canvas หรือว่าเหลือแค่ lean canvas

0: สที่เราจะสนใจว่าเราเอา value อะไรให้กับผู้คนแล้วก็ช่องที่สำคัญที่สุดเลยก็คงจะเป็นเรื่องของ unfair advantage ว่าเรามีข้อได้เปรียบยังไงบ้างที่จำเป็นจะต้องเป็นเราเท่านั้นถึงจะให้บริการเซอร์วิสนี้ได
1: ้
0: ตัวนี้มันสำคัญที่สุดเพราะว่าหลายๆคนชอบพูดกันว่าไอเดียเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสตาร์ทอัพแต่จริงๆแล้วมันคือการเอาไอเดียมาแปลงให้เป็นธุรกิจตรงนั้นน่ะสำคัญกว่าเพราะว่าคนที่ไม่มี unfair advantage ก็จะไม่สามารถแข่งขันได้ง่ายในระยะยาว
1: คือเรียกว่าจุดแข็งที่เราต้องตีโจทย์ตัวเองให้ออกก่อนก็คือเรามีอะไรที่คนอื่นไม่มี
0: ใช่
1: อย่างในกรณีของ Stock Radar เองที่พี่แม็กวางไว้ตั้งแต่ต้นตอนที่ละเลง Business Model Canvas ลงไปเนี่ยบอกตัวเองว่าเราต้องมีจุดแข็งอะไรที่คนอื่นไม่มีคะ
0: จริงๆพอเราสำรวจตัวเองสำรวจตลาดเยอะๆเนี่ยเราพบว่าข้อได้เปรียบของ Stock Radar คือทีมงานเราเนี่ยเราทำแอปพลิเคชันสำหรับเทรดหุ้นให้นักลงทุนมาหลายโบรกเกอร์มากๆแล้วพอตลาดโบรกเกอร์เนี่ยมันเป็นตลาดที่ค่อนข้างต่างจากคนอื่นเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะมีเจ้าใหม่แล้วสามารถเข้ามาแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือ แล้วก็เปิดได้ทันทีพอเรามี reference site หลายที่เราก็ค่อนข้างได้ข้อได้เปรียบตรงนี
1: ้
0: ถามว่าอ้าวแล้วไซต์แรกที่เรายังไม่มี reference site ล่ะมันเริ่มได้ยังไงเพราะว่าตัวบริษัทเราเองเรารับทำแอปพลิเคชันบน iOS มานานมากแล้วมันก็ทำให้ณเวลานั้นเนี่ยข้อได้เปรียบ unfair advantage เราอาจจะเปลี่ยนตามเวลาก็เป็นไปได
1: ้
0: ก็คือในเวลานั้นเนี่ยในตลาดไม่มีคนที่เขามีความสามารถที่จะเข้ามารับงานตรงนี้หรือว่ายังไม่มีคนที่เขาเห็นโอกาสตรงนี้เท่าไหร
1: ่
0: ทำให้เราก็เป็นแบบเป็น early adopter early mover ก็คือเราก็จะได้first mover advantage ที่เข้ามาในตลาดตรงนี้เนี่ยครับ
1: ตลาดนี้ก็คือหมายถึงแอปพลิเคชันสำหรับการลงทุน
0: ครับผม
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสยามสแควร์แอปพลิเคชันเองถือว่าเป็นเจ้าแรก
0: ๆ
1: ที ่ลงมาเล่นตลาด
0: จ้างทำใช่ครับ
1: ซึ่งพอมาปุ๊บแล้วรู้สึกว่าโอเคตัวเองมีความเชี่ยวชาญ
0: ครับผม
1: เลยมุ่งเน้นที่จะศึกษาต่อว
0: ่
1: าตลาดนี้ต้องการอะไรเพิ่มเติม
0: ใช่เราศึกษาตลาดแล้วเราพบว่าเราอยากจะเปลี่ยนโมเดลจากการรับจ้างทำมาสร้างจาก SME ให้เป็นสตาร์ทอัพก็คือเปลี่ยนจากโปรเจกต์เบสมาเป็นโปรดักต์เบสก็คือสร้างตัวโปรดักต์ขึ้นมาน
1: ั่นหมายความว่าสิ่งที่พี่แม็กซ์ทำก็คือได้ไอเดียออกมาก่อนแล้วค่อยๆวางต่อไปว่าการวางเข็มทิศของตัวเองนั้นจะไปทางไหนต่อไป
0: ใช่ครับผม
1: และอย่างนี้เราจะมีวิธีในการรู้ได้ยังไงคะอะไรมันจะเป็นทริกเกอร์สำคัญว่าสเต็ปไหนที่เราได้ไอเดียตรงนี้มาละเราจะต้องลอนช์สเต็ปต่อไปหรือว่าต้องไปหาตลาดใหม่ๆหรือต้องทำยังไงต่อไปสเต็ปต่อไปของแผนธุรกิจของพี่แม็กซ์ในช่วงเวลานั้นคืออะไรบ้างคะ
0: คือในฝั่งของ Stock Radar เองเนี่ยภาพใหญ่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราอยากจะทำระบบเทรดให้กับนักลงทุนระบบวิเคราะห์ข้อมูลให้กับนักลงทุนเพราะว่าเราต้องการจะให้ประสบการณ์ผู้ใช้ในการลงทุนดีขึ้นทีนี้เรามาเริ่มต้นจากการเป็นเทรดก่
1: อ
0: นมันก็ยากมากที่จะเกิดเงี้ยครับเราก็วางแผนว่าถ้าเราเข้าประตูนี้ไม่ได้เราก็คือเราลองลอนช์ไปละลองคุยกับโบรกเกอร์ปรากฏว่าตลาดยังไม่มายังไม่เกิดเราก็บอกว่าถ้าเทรดอย่างเดียวไม่น่ารอดถ้างั้นเราก็ต้องลองไปหาดูว่า
1: ค
0: อน sumer เขาต้องการอะไรกลับมาพบว่าแอนาลิติกสำคัญมากเพราะว่ามันยังไม่มีเครื่องมืออแอนาลิติกเกิดขึ้นในตลาดเลยเราก็เลยถ้าเข้าประตูนี้ไม่ได้เราก็ไปหาประตูหน้าเข้าไม่ได้ก็ไปหาอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะกลับมาเพื่อหาได้ฐานยูเซอร์แล้วค่อยต่อยอดกลับมาทำเทรดมันก็คือการวางแผนเดิมเนี่ยครับเป้าหมายก็เป็นเป้าหมายเดิมเพียงแต่วิธีการเนี่ยสตาร์ทอัพอาจจะต้องเรียนรู้ให้เร็วแล้วก็
1: ปรับตัวให้เร็ว
0: แล้วก็ข้อได้เปรียบของเราก็คือความเล็กความเร็วมันก็ทำยังไงให้เราได้เรียกว่าทำตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้ได้เร็วที่สุด
1: หรือเรียกว่าพริ้วนั่นแหละในสถานการณ์ต่างๆ คือเราต้องปรับตัวให้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าเป้าหมายเราเป้าหมายเดิมนี่แหละค่ะแต่ทำยังไงให้มันจะไปประตูไหนก็ได้ให้ตอบโจทย์เป้าหมายนั้นมันอาจจะถอยนิดนึงหร
0: ือ
1: ว่าอาจจะต้องเดินไกลขึ้นมาหน่อยแต่อย่างน้อยมันตอบโจทย์เป้าหมายที่เราตั้งไว้
0: ความเชื่อของบริหารธุรกิจปกติเนี่ยเรามักจะมองว่าพยายามหลีกเลี่ยงการผิดพลาดหลีกเลี่ยงทิศทางที่อาจจะไม่น่ามีโอกาสแต่ว่าไม่อยากจะไปทางนั้นอะไรนะครับคือมันยอมผิดพลาดไม่ได้แต่สตาร์ทอัพกลับกันเลยก็คือเราจะทำการทดลองเยอะมากแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคีย์หลักคือทำให้มันเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าทางนี้ไปไม่ได้เราจะรู้ชัดเจนแล้วเราก็จะเปลี่ยน strategy แล้วก็ลองทดลองทดสอบก็คือมันจะเป็น3ตัวก็คือ build measure learn ถ้าเทียบกับโลกเก่ามันก็คงคล้ายๆ PDCA ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเรามีเวลาจำกัดเราก็จะทำให้เร็วที่สุดแล้วมันล้มกี่ครั้งก็ได้ครับถ้าครั้งสุดท้ายเนี่ยมันชนะ

0: มันก็คือชนะอยู
1: ่แล้วอะไรที่เป็นตัวบอกว่าทางนี้แหละน่าจะเป็นประตูที่ถูกต้อง
0: หลายๆครั้งเราจะมีตัวปัจจัยวัดได้เยอะมากเราจะเรียก unit economic metrics
1: ค่ะ
0: ก็คือเราจะเห็นเลยครับว่า user เราเพิ่มขึ้นลดลงเป็นยังไงลูกค้าสนใจมากน้อยแค่ไหนแกนหนึ่งที่คนสนใจมากก็คือการ engage อยู่กับแอปก็คือทำยังไงให้คนติดอยู่เขาเรียกค่ามันจะเป็นค่าใช้คำว่าค่า stickiness ก็คือเอาตัวเลขแบบ daily active user กับ monthly active user มาหารกันเน
1: ี่
0: ยครับก็จะรู้เลยว่าคนขาดเราได้หรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามธุรกิจสตาร์ทอัพคนขาดเราไม่ได้อะครับอันนั้นชนะละเพราะว่าเขาจะไม่สามารถที่จะเรียกว่าไปใช้สินค้าหรือบริการอื่นๆหรือว่าเขารู้สึกอึดอัดเมื่อไม่ได้ใช้ตัว product หรือ service ของเราครับผม
1: แน่นอนว่าพอเวลาผ่านไปพี่แม็กซ์ใช้ตัววัดต่างๆมาพิสูจน์ว่าคนเริ่มขาดสต็อกเรดาร์ไม่ได้แล
0: ้
1: วนะคะนั่นหมายความว่าสำหรับสตาร์ทอัพเองเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะแผนธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นการเดินทางครั้งเดียวแล้วถูกต้องสู่เป้าหมายเสมอไปมันจะต้องเรียนรู้ระหว่างการทำของเราตลอดเวลา
0: ใช่ครับผม
1: และอย่างที่พี่แม็กบอกก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราเรียนรู้ได้เร็วที่สุดถึงแม้จะพลาดไม่เป็นไรแต่ต้องแก้ไขแล้วดีขึ้นได้
0: ใช่ครับ
1: นะคะจริงๆแล้วข้อมูลตรงเนี้ยมันสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอเราได้เป็นแพทเทิร์นตรงนี้มาแล้วได้เจอประตูที่ถูกต้องแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือว่าแล้วเราจะหาทางโตได้อย่างไร
0: ครับผมว่าทุกสตาร์ทอัพเหมือนกันก็คือเราอยากทำขึ้นมาเราก็คืออยากให้มีคนใช้งานเยอะที่สุดเพราะว่ายิ่งคนใช้งานเยอะเท่าไหร่ก็จะทำให้มูลค่าของสิ่งที่เราทำมันเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะว่าใน1ลูกค้าที่เราสนใจเนี่ยมันจะมีมูลค่าของแต่ละลูกค้าเราจะเรียกตัวนี้ว่า CLV นะครับก็คือ Customer Lifetime Value
1: ค
0: ือเมื่อมีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในใช้งานของเราแล้วเนี่ยเขามีคุณค่าเท่าไหร
1: ่
0: ต่อสินค้าหรือบริการของเราทีนี้ตัวสำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องการที่จะทำให้เขาเนี่ยพูดต่อทำให้เขาบอกต่อกันเรื่อยๆเพราะว่าพอเราอยากได้ CLV เข้ามามันก็มีคอสในการเอาลูกค้าแต่ละคนเข้ามาเรียกว่า Customer Acquisition Cost ก
1: ็
0: คือ CAC นะครับทำยังไงให้ค่าใช้จ่ายในการเอาลูกค้าเข้ามาในระบบมันต่ำลงที่สุดก็คือต้องทำให้มันโกรธมากที่สุดพูดถึงมากที่สุดแล้วก็ทำยังไงให้ลูกค้าเขาเนี่ยพอเราเอาเขาเข้ามาแล้วเขาบอกต่อถ้าบอกต่อครั้งหนึ่งรายจ่ายในการนำลูกค้าเข้ามาต่อหัวก็จะลดลงครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเขาบอกต่อ3คนก็หายไป3เท่าเลยถ
1: ู
0: กไหมครับตรงนี้แหละสำคัญที่สุดก็เลยเกิดเป็นเคสสตัดดี้หลายๆเคสสตัดดี้ในโลกขึ้นมาเลยก็คืออย่างสมัยก่อนถ้าประมาณเกือบ10กว่าปีที่แล้วโกลด์แฮกกิ้งที่อาจจะเป็นคลาสสิกเคสที่สุดเลยก็คงจะเป็นหนีไม่พ้น Hotmail ก็คือคนสมัยนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าอีเมลเป็นของเสียเงิน Hotmail เป็นฟรีอีเมลวิธีที่เขาทำเขาแค่ใส่ตัว ending เข้าไปในอีเมลทุกเมลครับบอกว่าคุณสามารถได้ฟรีอีเมลเหมือนกันด้วย Hotmail แค่นั้นนะครับเขาโกรแท็กเร็วมากก็คือตัวเนี้ยมันต่อโจทย์ได
1: ้
0: Apple ก็มาลอกเขารอบหนึ่งก็คือเซนต์บายไอโฟนก็อยู่ๆทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมีเซนต์บายไอโฟนอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้คนเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเป็นยุคสมัยเราหน่อยเราอาจจะเห็นCandy Crush อะไรเงี้ยขอเพชรใหม่อีกละอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เขาเอามาโกรธแท็กคือทำให้มันเกิดไวรัลิตี้สูงขึ้นมากๆนะครับทีนี้ถามว่าเราทำยังไงถึงจะหาเรียกว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับโปรดักต์เราได้ถ้าในเคสของ Stock Radar ครับเรามองเห็นว่า target user เราเป็นคนกลุ่มเฉพาะเนื่องจากส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นก็เลยค่อนข้างมีงานที่ง่ายกว่าคนอื่นพอสมควรเพราะว่าถ้าเราเป็นแอปที่ mass มากๆเราก็จะจับต้องไม่ได้เลยว่า demographic เป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเขามักจะไปอยู่กันที่ไหนแต่สำหรับนักลงทุนเนี่ยเรารู้เลยว่าเอ๊ะเขาน่าจะรวมตัวกันเวลามีสัมมนาหุ้นน่าจะรวมตัวกันเวลามีการเทรนนิ่งคอร์สหรือว่ามีอีเวนต์ต่างๆเกี่ยวกับออฟเดย์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เริ่มไปศึกษาวิธีทำที่ง่ายที่สุดก็คือสังเกตครับว่าฐานลูกค้าเราเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วเขามีพฤติกรรมแบบไหนบ้างนะครับอย่างเคสของ Stock Radar เองเนี่ยเราพบว่าในประมาณ 2-3 ปีที่แล้วที่เราศึกษาตลาดเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ไปสัมมนากันบ่อยแต่ไม่มีคนให้น้ำเปล่ากินนะครับเราก็มองว่า

0: การไปแจกโบชัวร์เนี่ยคนก็อาจจะ
1: ทิ้งได้
0: ทิ้งได้อะไรได
1: ้
0: แต่ปรากฏว่าในงานสัมมนาที่มันไม่มีน้ำเปล่าแจกเราทำน้ำเปล่าออกมาเป็นยี่ห้อสต็อกเรดาร์เราก็เป็นความภูมิใจของเราเหมือนกันว่าเราเป็นแอปแรกในโลกแน่นอนที่มีออยนะครับเพราะว่ามีน้ำเปล่าอยู
1: ่
0: แล้วมันก็อยู่ในมือแล้วเขาก็ต้องอ่านอยู่แล้วครับเวลากินน้ำเขาก็จะห่วงว่า
1: น้ำอะไร
0: ยี่ห้ออะไรตอนแรกเราก็มีคนเข้าใจว่าเราทำน้ำเปล่าแต่ว่าเราก็จะมีโลโก้ให้ดาวน์โหลดจาก App Store ก็จะชัดเจนแล้วก็พอเราศึกษาเข้าไปอีกเราพบว่าฐานลูกค้าเรามีกำลังใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีแนวโน้มเป็น Early Adopter ก็คือไฮเทคหน่อยใช้เซอร์วิสใหม่ๆเรื่อยๆเราก็ไปเจออีกว่าคนกลุ่มนี้เขาใช้ Uber เยอะมากเราก็อีกเหมือนกันครับน้ำเปล่าเนี่ยจากงานสัมมนามันก็ลามเข้าไปในรถ Uber ก็จะมีหลายคนถ่ายรูปมาให้ดูว่าเฮ้ยฉันเห็นสต็อกเรดาร์ใน Uber เนี่ยครับมันก็จะเป็นโกรทแฮกแบบนึงที่เราค่อนข้างให้ความสำคัญนะครับก็คือต้องอยู่รอบๆลูกค้าเราตลอดเวลาเหมือนหลอกหลอนนะครับต้องตามไปทุกคนทุกแห่งทำยังไงให้เขาเห็นเราบ่อย
1: ๆ
0: อีกอันนึงที่เรามองว่ามันสำคัญมากก็คืออย่างงานสัมมนาหุ้นเนี่ยครับปกติเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสเกลที่ไม่ได้ใหญ่มากนักแล้วก็เป็นสเกลที่บางทีเอานักวิเคราะห์มาเอาอะไรมาเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ inspiration มาจาก TED Talk ค่อนข้างเยอะแล้วก็สาย inspiration กับหุ้นเนี่ยบางทียังไม่ค่อยมีคนจับตลาดตรงนี้เท่าไหร่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราควรจะจัดงานชื่อ Stock Radar Day ก็คือจะเป็นงานสัมมนาเต็มโรงหนังเลยปีแรกเราก็ทำที่ Scala นะครับก็ค่อนข้างได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าเราจะเห็นเลยครับว่าเวลาเราจัดสัมมนาอย่างเงี้ยพอมันเป็นโลกออฟไลน์ปุ๊บทันทีเลยคือกราฟของโลกออนไลน์มันขึ้นตามแบบเร็วมากคือเราจะเห็นถ้ากลับไปดูกราฟย้อนหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นพีคขึ้นมาเลยยอดดาวน์โหลดจะสูงมากแล้วก็คนบอกต่อเยอะมากเพราะมันอาจจะเกิดจากแค่เขาถามอีกคนนึงว่าไปไหน
1: อ๋อ
0: ไปงานสต็อกเรดาร์เดย์สต็อกเรดาร์คืออะไรอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการบอกต
1: ่อ
0: เราก็ทำคราวนี้ทำทุกอย่างเลยครับอย่างปีล่าสุดเนี่ยเราทำงานสต็อกเรดาร์เดย์เหมือนกันแต่ว่าสเกล 2,000 คนนะครับดีน่าเข้าไป
1: ใช่ประสบความสำเร็จมาก
0: ก็เอาฮอลล์คอนเสิร์ตมาจัดสัมมนาหุ้นมันก็แปลกมากทีนี้เรามองว่าเราจัดเซ็นทรัลเวิลด์ทำยังไงล่ะถึงจะได้ประโยชน์จากเซ็นทรัลเวิลด์มากที่สุด
1: ค่ะ
0: เราก็ไปตกผลึกแล้วก็เจอว่าเอ้ยคนชอบถุงผ้
1: า
0: เราก็เอาโลโก้ตัวเบลเลอร์เลยครับวันนั้นก็จะมีคนเดินถือถุงผ้าในเซ็นทรัลเวิลด
1: ์
0: แล้วก็เป็นป้ายสต็อกเรดาร์เดินไปอย่างน้อย 2,000 ป้ายใช่ก็อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นตัวที่ทำทั้งโลกออฟไลน์และออนไลน์ให้คนเรียกว่าทำไงก็ได้ให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างก้าวกระโดด
1: แต่อย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการแนะนำตัวเองทำยังไงก็ได้ให้เปิดตลาดกลุ่มใหม่ได้เร็วที่สุดซึ่งพี่แม็กซ์บอกว่าวิธีที่ดีที่สุดคือสังเกตสิว่าลูกค้าเราไปอยู่ตรงไหนแล้วเอาตัวเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นนี่คือวิธีการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการเราแล้วเนี่ยอย่างที่พี่แม็กซ์บอกไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการรีเฟอร์ลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาก็มีความสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: ทำยังไงให้ลูกค้าที่เข้ามาเป็นสมาชิกของเราเกิดการบอกต่อ
0: เราทำฟังก์ชันจริงๆมีฟังก์ชันหนึ่งเรียกว่าเฟรนด์เก็ตเฟรนด์นะคือก็ไม่ได้คิดเองเราก็ลอกมาจากสตาร์ทอัพต่างประเทศอย่าง Uber นะครับก็คือเขาเวลาแนะนำลูกค้าใหม่เขาก็จะให้เครดิตลูกค้าเก่าเราก็ทำเหมือนกันก็คือถ้ามีลูกค้าใหม่เข้ามาแล้วอยากจะแนะนำต่อเราก็ให้เครดิตวันใช้งานฟรีกับลูกค้าเก่าคือทั้งสองคนได้ทั้งคู่นะครับมันก็จะเกิดการบอกต่อเรื่อยๆมันทำให้เราเกิดมาเรียกActive Userเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมันทำให้เกิดการพูดถึงจากคนทั่วไปว่าในโซเชียลก็จะเริ่มมีคนบอกเอาโค้ชฉันไปสิอะไรคือเราต้องเอาอินเซนทีฟบางอย่างทำให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วเขาอยากจะให้มีคนใช้งานกับเรามากขึ้น
1: ซึ่งจริงๆอย่างที่บอกไปนะคะว่าทั้งหมดเนี้ยมันเกิดจากการเฝ้าสังเกตว่าลูกค้าเราจริงๆแล้วลึกๆอินไซต์เขาคืออะไรชอบอะไรต้องการอะไรและเข้าไปเซิร์ฟตรงนั้นให้ได้มากที่สุด
0: ใช่
1: ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่น้ำเปล่าก็ตามแต่มันน้ำเปล่ามันเข้าไปอยู่ในใจคนได้โดยไม่ได้ตั้งตัวขนาดนั้นเพราะว่าไปแจกตามงานสัมมนาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างดีๆตัวอย่างนึงใช่ไหมคะนี่คือในมุมของการเติบโตที่ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรามองสร้าง business plan ตั้งแต่แรกเราอาจจะยังมองไม่ออกหรอกแต่มันต้องค่อยๆเดินไปมันถึงจะค่อยๆเห็นว่ามีสัญลักษณ์นี้นะมันน่าจะช่วยได้ถูกต้องไหมคะพี่แม็กซ์ once หรือว่าเมื่อครั้งที่เราเติบโตมาได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแน่นอนว่ากิจการที่เราสร้างขึ้นมาเริ่มมีมูลค่าเกิดขึ้นนะคะมูลค่าตรงนี้ในมุมของคนที่สร้างธุรกิจขึ้นมาเองเนี่ย

0: เราจะมีวิธีในการตีมูลค่ามันอย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราละที่มองมันเราต้องสร้างมูลค่าเพื่อรองรับสิ่งที่คนอื่นข้างนอกเนี่ยมองแล้วอยากจะเข้ามาร่วมลงทุนกับเราด้วยในมุมของพี่แม็กซ์เองเมื่อแผนธุรกิจมันไปถึงระดับตรงนั้นพี่แม็กซ์ทำยังไงบ้างคะ
1: คือธุรกิจทุกธุรกิจอะครับมันต่อให้เป็นไอเดียที่ใหม่ขนาดไหนมันจะต้องมีไอเดียที่ข้างเคียงที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำอยู่แน่น
0: อ
1: นในโลกสตาร์ทอัพมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือข้อมูลมันค่อนข้างเปิดนะครับทำให้เราสามารถเบนช์แ
0: ม็
1: กกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในต่างประเทศหรือใกล้เคียงกันในประเทศเราเองก็สามารถทำได้แล้วก็วัดมูลค่าหลักๆเลยก็คงจะหนีไม่พ้นจำนวนลูกค้าที่เรามีอยู
0: ่
1: แล้วก็ดูฐานลูกค้าว่าแต่ละคนสร้างรายได้ให้แค่ไหนก็คือกลับมาที่ CLV ก็คือ Customer Lifetime Value ตัวนี้ครับเป็นตัวที่จะบ่งชี้เลยว่าธุรกิจที่เราทำอยู่สตาร์ทอัพที่เราทำอยู่มันมีมูลค่ามากขนาดไหนสมมุติว่าเราทำสตาร์ทอัพตัวหนึ่งมากที่สุดคือให้เขาซื้อใน App Store 0.99 เหรียญคือ30บาท35บาทเพราะฉะนั้นแปลว่าลูกค้าต่อให้มี1คน100คนล้านคนต่อหัวมันก็จะอยู่แค่30กว่าบาทแต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าสตาร์ทอัพตัวหนึ่งทำ e-commerce marketplace ยิ่งคนซื้อก็จะยิ่งได้คอมมิชชั่นจากการซื้อขายตรงนั้นนะครับมันก็จะมีมูลค่าต่างกันอย่างมหาศาล
0: อ
1: ืมเวอร์ชั่นใครเป็นคนกำหนดจริงๆก็คือก็ต้องเป็นเจ้าตัวของสตาร์ทอัพอ่ะเป็นคนเริ่มศึกษาเริ่มพูดคุยกับคนเริ่มพูดคุยกับนักลงทุน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เริ่มเบนช์แม็กกับที่อื่นๆนะครับแล้วก็เกิดจากการเจรจาครับคือเหมือนในตลาดหุ้นเลยก็คือเมื่อไหร่บิดกับออฟเฟอร์แมทช์กันปุ๊บนั่นแหละครับคือราคาวอลูชั่นของสตาร์ทอัพมันคงไม่ได้มีทฤษฎีแบบจับต้องได้แบบคือมันมีความเชื่อหลากหลายหลายส่วนพอสมควรที่เอาตัวนี้คูณตัวนี้แล้วได้เป็นคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันแต่ผลสุดท้ายอ่ะราคาจะเกิดขึ้นก็คือคนเสนอซื้อกับเสนอขายตกลงตรงกัน
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงในมุมของเราที่เราเป็นคนเสนอขายถูกไหม
1: ครับ
0: เราก็อยากได้ราคาที่มันสูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได
1: ้ครับ
0: ในมุมของพี่แม็กซ์เองเนี่ยเวลาที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆอยากจะตั้งราคาเสนอขายของตัวเองมันควรจะทำยังไงให้เหมาะสมที่สุด
1: จริงๆต้องมองเกมให้เป็นการทำธุรกิจแบบยั่งยืนก็คือเป็นทุกอย่างการระดมทุนทุกครั้งเนี่ยครับเนื่องจาก business model ของสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นการระดมทุนหลายรอบมีหลายซีรีส์ต่อกันไปถ้าเราปล่อย1รอบต่อให้เราได้ราคามากที่สุดแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยรอบต่อไปเราไปต่อไม่ได
0: ้
1: ก็อาจจะลำบากก็คือมันอยู่ที่ทางสายกลางครับคือ เราต้องคิดถึงนักลงทุนว่าในรอบหน้าเนี่ยเขาจะสามารถดึงดูดนักลงทุนรอบถัดไปเข้ามาได้อีกไห
0: ม
1: แล้วตัวเราเองเราจะสามารถเติบโตทันความคาดหวังของนักลงทุนได้แค่ไหนคือตรงนี้ครับมันก็คือไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าอันนี้ถูกไปอันนี้แพงไปแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวโฟลเดอร์เองที่ต้องวางแผนว่าในเกมยาวเนี่ยเวลาเรามองว่าเราต้องเรสไปอีกกี่ซีรีส
0: ์
1: ตอนจบเราจะเหลือหุ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: ตอนจบมันจะมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่หรือเราอยากได้มูลค่าเยอะที่สุดในรอบแรกเลยแล้วผลสุดท้ายอาจจะไปต่อไม่ได้ทุกอย่างมันจะกลับมาที่เลขศูนย์ตลอดธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ว่าธุรกิจไหนก็คือมีความเสี่ยงอยู่เสม
0: อ
1: ผมว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราทำยังไงว่าเราจะหาธุรกิจที่ยั่งยืนได้เงินจากลูกค้าไม่ใช่ได้เงินจากนักลงทุนตรงนี้สำคัญที่สุด
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะนี่คือการวางแผนธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเราต้องเห็นภาพใหญ่อยู่ตลอดเวลาว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราต้องการอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าเส้นทางมันจะให้เราเรียนรู้ในการปรับตัวในรูปแบบไหนต้องพยายามรักษา core value หรือว่าแก่นแท้ของความถนัดหรือคุณค่าสำคัญของธุรกิจเราให้ได้ด้วยนะคะท้ายสุดนี้อยากให้พี่แม็กซ์ฝากสักนิดนึงสำหรับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่อยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่แม็กซ์มีอะไรบ้าง
1: ผมว่าก็คงต้องกลับมาที่พื้นฐานของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพมีการพูดถึงเยอะมากแต่จริงๆแล้วตอนสุดท้ายมันก็คือธุรกิจแบบนึงเพราะฉะนั้นถ้าทำธุรกิจเราก็ต้องการให้เกิดกำไรเกิดมูลค่าในระยะยาวก็คงอยากจะฝากเรื่องหลายๆคนอาจจะมองว่าวันที่สำเร็จมันเป็นวันที่ระดมทุนได้จากนักลงทุนแต่เกมจริงๆแล้วมันคือวันที่บริษัทยั่งยืนและเติบโตแล้วก็จ่ายเงินคืนให้นักลงทุนได้เติบโตได
0: ้
1: มันจะต้องเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างคุณค่าได้ผมว่ามันอยู่ที่คุณค่าที่เราก่อให้เกิดกับคนยูเซอร์ที่ใช้งานนักลงทุนแล้วก็ทุกคนรอบๆของสตาร์ทอัพนั่นเอง

0: องนะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งค่ะแน่นอนนะคะว่าการที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องมีการวางแผนแล้วก็เห็นทิศทางตั้งแต่เริ่มต้นอย่างคำว่า business model canvas ก็ดีหรือว่าการสร้างการเติบโตด้วยกลยุทธ์แบบ growth hacking ก็ดีจะคืออะไรกันบ้างนั้นวันนี้คลาสนี้เนี่ยมีสรุปใจความสำคัญแบบง่ายๆเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านเอาไปทดลองใช้กันกับธุรกิจของตัวคุณได้ด้วยลองไปติดตามกันค่ะ
1: สำหรับการพัฒนาแผนธุรกิจของสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือเรื่องของ growth hacking ซึ่งถือว่าเป็นคำที่เริ่มใช้ในกลุ่มคนทำสตาร์ทอัพนะคะในการหาวิธีหรือกระบวนการใหม่ๆโดยเฉพาะการทำตลาดโดยใช้ต้นทุนต่ำและนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดึงลูกค้ากลุ่มแรกๆให้มาใช้บริการเพื่อคาดหวังการเติบโตแบบก้าวกระโดดนั่นเองซึ่งวิธีเหล่านี้นะคะค่อนข้างแตกต่างจากการเติบโตของบริษัทแบบเดิมๆที่ส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้นั่นเองการผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้กลยุทธ์ growth hacking ซึ่งประกอบไปด้วย3แกนหลักสำคัญค่ะอันแรกก็คือเรื่องของ data analysis การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่าเขานั้นมีพฤติกรรมอย่างไรเพื่อนำข้อมูลต่างๆตรงนั้นมาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจมากที่สุดอันที่2ก็คือเรื่องของโปรแกรมมิ่งแล้วก็เทคโนโลยีถือว่าเป็นโปรแกรมหรือช่องทางที่เอื้อต่อการเข้าถึงการค้นหาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงแบรนด์สินค้าหรือบริการต่างๆของธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นๆจนกลายเป็นที่รู้จักในอนาคตได้อันสุดท้ายนะคะมาร์เก็ตติ้งหรือการทำให้เกิดการตลาดแบบใหม่ๆที่สามารถเข้าไปดิสรัปต์ตลาดแบบเดิมๆเพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้รู้จักแล้วก็มาใช้บริการของธุรกิจมากขึ้นบนต้นทุนที่ต่ำสิ่งเหล่านี้นะคะจะถูกผสมผสานจนกลายเป็นกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่อย่าง growth hacking ขึ้นมาโดยเน้นการคิดเชิงวิเคราะห์และหากระบวนการวิธีสร้างสรรค์ที่ใช้ต้นทุนต่ำเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือ1คลาสเรียนนะคะที่เชื่อว่าทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะว่ากว่าจะทำให้แต่ละ1ธุรกิจสตาร์ทอัพเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมาจากตรงไหนกันบ้างแน่นอนนะคะว่าหลังจากที่เราสามารถสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพได้แล้วลำดับต่อไปที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของการใส่เงินระดมทุนเข้ามาในโลกของสตาร์ทอัพเองเนี่ยอย่างที่เราฟังกันไปตั้งแต่ต้นนะคะว่ามีกลุ่มคนหลากหลายค่ะที่มีความสนใจอยากจะใส่เงินลงทุนเข้าไปในธุรกิจที่มีการเติบโตได้รวดเร็วแบบนี้รายละเอียดต่างๆเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันได้เพิ่มเติมแต่ว่าระหว่างนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เปิดโลกสตาร์ทอัพให้มากยิ่งขึ้นสามารถเข้าไปหาข้อมูลกันได้ค่ะที่ set.or.th/education ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้ห้องเรียนผู้ประกอบการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิมแบบนี้มีฮีน่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนริศาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทโลกาจีโอซิสเต็มจำกัดที่เมืองแฮบรูสมพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:15 นตามเวลาของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิธานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเบลบูพาเลตเบิร์นกรุงเบิร์นไปเมืองแฮบรุกระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตรเวลา 12:00 นเสด็จพระราชดำเนินถึงบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเมืองแฮบรุกนายเฮนนิงแซนฟอร์ดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเป็นบริษัทชั้นนำในสวิสดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีการวัดที่เที่ยงตรงและระบบภูมิสารสนเทศสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแฮบรุกรัฐซังกัลเลนนายไฮริสวิลตั้งบริษัทเมื่อปีคริสตศักราช1921ผลิตเครื่องมือวัดระยะทางวิศวกรรมและภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า Surveying Instrument เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับงานสำรวจพื้นที่ทำแผนที่งานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธาเช่นกล้องวัดมุมและกล้องสำรวจที่มีความเที่ยงตรงสูงบริษัทก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สำรวจที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคยุโรปในปีคริสตศักราช1996ควบรวมกิจการกับบริษัทไลกาโฮลดิ้งจำกัดเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดปีคริสตศักราช2005บริษัทเฮกซากอนจำกัดซื้อกิจการและขยายขอบเขตจากผู้ผลิตเครื่องมือสำรวจแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับโลกปีคริสตศักราช2021บริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเมืองแฮบรุกดำเนินกิจการครบ100ปีจึงจัดนิทรรศการ100 Years of Innovation in Harbrook แสดงเครื่องมือสำรวจแต่ละยุคเน้นเรื่องความเที่ยงตรงสูงซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญและพัฒนามาตลอด100ปีนิทรรศการมีหัวข้อสำคัญเช่น Building and Construction แสดงเรื่องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานก่อสร้างตั้งแต่การวางแผนออกแบบและก่อสร้างจริงเช่นอาคารสูงอุโมงค์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆใช้แบบจำลอง3มิติและเครื่องมือวัดเลเซอร์ช่วยให้งานเร็วขึ้นแม่นยำประหยัดทรัพยากรและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน Manufacturing แสดงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการผลิตเครื่องบินเรือและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องประกอบชิ้นส่วนจำนวนมากให้พอดีกันอย่างแม่นยำใช้เทคโนโลยีสแกน3มิติและดิจิตอลทวินช่วยตรวจสอบวางแผนและควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ Infrastructure เป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่เช่นถนนสะพานอุโมงค์รถไฟและสนามบินใช้เทคโนโลยีสำรวจและสแกนเลเซอร์เพิ่มความแม่นยำความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการก่อสร้างและบำรุงรักษาPublic Safety แสดงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยสาธารณะการสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานเช่นเครื่องสแกน3มิติแล้วระบบเซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับความผิดปกติบันทึกสถานที่เกิดเหตุอุบัติเหตุหรือพื้นที่เสี่ยงUrban Development แสดงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ใช้เทคโนโลยีการทำแผนที่การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และระบบดิจิทัลช่วยวางแผนและตัดสินใจใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรได้ในอนาคตปัจจุบันบริษัทผสานเทคโนโลยีหลายรูปแบบเข้าด้วยกันเช่น AI GPS LiDAR ทำให้ระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติและแม่นยำมากขึ้นเป็นการพัฒนาอย่างมีทิศทางใช้ซ

0: ทรัพยากรมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรอุปกรณ์รุ่นล่าสุดซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนของเซ็นเซอร์ตรวจจับทางอากาศบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดเป็นบริษัทที่ใช้ความรู้ทางวิสัยเรื่องทัศนศาสตร์มาพัฒนาต่อยอดสร้างเทคโนโลยีใช้สำหรับสิ่งต่างๆผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ใช้ในเรื่องต่างๆเช่นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเครื่องสแกนเลเซอร์3มิติกล้องสำรวจประมวลผลรวมและเซ็นเซอร์รังวัดอัจฉริยะที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญคือการผลิตชิ้นส่วนที่ต้องการความแม่นยำระดับไมครอนและการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงในห้องสะอาดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นการบินและอวกาศการแพทย์และเซมิคอนดักเตอร์ที่บริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดได้เห็นความงอกเงยทางวิชาการที่เอาวิชาต่างๆมาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์การถ่ายภาพการวัดระยะทางไม่ได้ใช้เป็นของเล่นแต่เป็นเรื่องสำคัญที่จะให้งานก่อสร้างระบบทำงานที่ใหญ่และสำคัญมีความแม่นยำเป็นการพัฒนาอย่างมีทิศทางสร้างเมืองสร้างสังคมที่ยั่งยืนเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารอัปเปิลเซเลอร์ชาวเคเซอร์ไรรัฐอัปเปิลเซลอัลเซโรเดินเมืองนี้มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตชีสสวิสแบบดั้งเดิมแปรรูปเป็นอาหารพื้นเมืองเช่นมักกะโรนีชีสสวิสวัฒนธรรมเรื่องชีสเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารในประเทศเขตหนาวนับเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญที่สืบทอดมานานวิธีการทำและชนิดของชีสแสดงเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ทำใหเข้าใจวัฒนธรรมอาหารเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วิถีเกษตรกรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมารวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธ์ทรัสต์สวิส
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ณโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคม

ดนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการโดยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารให้เข้าถึงบริการภาครัฐรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและพลอากาศเอกจอมกรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมพิธีด้วยโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนการศึกทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอบางระจันจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือแมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในวันเดียวกันนี้ช่วงเช้าณวัดสาระโคดมตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธชินบรมุนีหรือหลวงพ่อเสียนพระประธานประจำพระอุโบสถเพื่อดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดสาระโคดมและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายอัมพรกิติอัมพรองคมนตรีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมพิธีด้วยวัดสาระโคดมเดิมเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางราวปี2190ซึ่งในปี2515ชาวบ้านได้ค้นพบเสียรพระพุทธรูปเก่าแก่เรียกว่าหลวงพ่อเสียนและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ปั้นองค์พระพุทธรูปขึ้นใหม่ประกอบเสียรพระเดิมที่ค้นพบต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถกับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบันโดยวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่17กันยายน2519ทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์และระบบไฟฟ้าภายในวัดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดสาระโคดมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาระโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ปัจจุบันพระครูอิสระธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญและเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสาระโคดม

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจังหวัดสกลนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก93โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ46โครงการการพัฒนาด้านสังคม19โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม16โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา12โครงการในพื้นที่204หมู่บ้านของจังหวัดสกลนครจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนมมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,000 ครัวเรือนนอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอยู่ระหว่างเตรียมการเปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมไทยที่ย่างเข้าสู่สังคมสูงวัยและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นกลไกหลักในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้และบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนงานพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากว่า3ปีและในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569จะเปิดสอนรายวิชาวิศวกรสังคมอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1และชั้นปีที่2โอกาสนี้องคมนตรีได้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive Open Online Courses เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอีกด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ช่วงเช้าพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางพิษณุโลกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำกลางพิษณุโลกควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษตั้งแต่15ปีถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 5,253 รายมีโรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม12คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ9คนและนักจิตวิทยา3คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน274คนทางนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมตรวจวัดสายตาและด้านจิตเวชเป็นประจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม158รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำมีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งศาสนาบำบัดและอาชีวบำบัดนอกจากนั้นมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุด้วยจ
ากนั้นรองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลบางทองอำเภอบางทองมีขนาด120เตียงเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางพิษณุโลกและเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลบางทองมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันมีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาจำนวน2รายป่วยด้วยโรคระบบกระดูกและโรคระบบหลอดเลือดถ้ามีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงต่อจากนั้นรองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกอำเภอบางทองซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 2,579 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ7คนนักจิตวิทยา3คนและมีอสรจจำนวน94คนมีโรงพยาบาลบางทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยผู้ต้องขังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีแพทย์ทันตแพทย์ตรวจวัดสายตาและจิตแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำทุกเดือนรวมถึงมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ทรวงอกหรือเชสเอ็กซเรย์พร้อมระบบ AI จากกองทุนโลก Global Fund สำหรับคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายใหม่ทำให้ได้รับการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วด้านสุขภาพจิตมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรองทุกรายปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช111รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายทั้งได้ดำเนินการประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยมีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดองคมนตรีเดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,959 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและอสรจ101คนมีโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยผู้ต้องขังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำรวมถึงมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินด้วยแบบคัดกรองทุกรายทุกปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช67รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายทั้งได้ประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องมีการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาเสพติดและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยและมีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัด
อาทิเย็บปักถักร้อยช่างเสริมสวยและตัดผมหญิงเครื่องดื่มอาหารและขนมไทยปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์3รายมีการให้ความรู้เรื่องสวัสดิการที่รัฐจัดให้กับมารดาและเด็กหลังคลอดและการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากนั้นนุ่งขมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายเข้ารับการรักษา1รายจากอุบัติเหตุลื่นล้มและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินซึ่งผู้ต้องขังไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลโดยสามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงสามารถวินิจฉัยโรคเบื้องต้นทำให้ผังที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาทันท่วงทีจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองพิษณุโลกปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงในความดูแลจำนวน88คนโดยส่วนใหญ่กระทำความผิดทะเลาะวิวาทและไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือลักลอบเข้าเมืองสถานพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา1คนมีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพจิตให้แก่เด็กและเยาวชนปัจจุบันไม่พบเด็กและเยาวชนป่วยจิตเวชมีการจัดทำแนวทางดูแลและการส่งต่อเด็กและเยาวชนป่วยร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.รวมทั้งการฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตมีศูนย์ฝึกอาชีพและพื้นที่จำลองการทำงานจริงเช่นเมตตาคาเฟ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมที่พยายามทำให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมการไฟฟ้านครหลวงห้างหุ้นส่วนจำกัดลาดย่าเทรดดิ้งโรงเรียนนานาชาตินิสกรุงเทพมหานครและบริษัทลิกไนท์ทัวร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดชัยมงคลวัดไสงามวัดดีหลวงวัดเลียบวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดทรงธรรมวัดบางกอบัวจังหวัดสมุทรปราการและวัดเขาวังจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนสตรีวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดท่าตอนวัดปากเหมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสันจำปาจังหวัดเชียงราย
วัดมณีโคตจังหวัดหนองคายวัดหัวหนองวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดมงคลวรารามสหราชอาณาจักรและวัดคุ้งตะเภาตรดิตสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์สโมสรซอนต้ากรุงเทพ9นางสาวจันเพ็ญมั่งสาครและครอบครัวสมาคมสำนักงานบัญชีไทยและการเคหะแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: วัดดอนสำราญวัดตาขันวัดป่าภูมาศจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาคณะวุฒิสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลนครสงขลาจังหวัดสงขลาทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในระหว่างเวลา 8:30 นถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิศวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
2: ฮึฮะ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
1: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
1: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะเออน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
5: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
5: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
5: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์

0: การทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
1: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอันธิชาญครูหาเรืองรองครับรายการโดยความร่วมมือครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีการพูดคุยกันนะครับพูดถึงเรื่องของคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่จะเชื่อมโยงกันอย่างไรใครเก่งสุดใครดีสุดนะครับแต่ความจริงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าหรือคนรุ่นใหม่พวกเราทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นชนชาติไทยเป็นคนไทยครับแต่การที่จะเชื่อมโยงกันได้นั้นในสิ่งดีๆนะครับในเรื่องราวต่างๆในความประวัติที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับครับว่าในคนรุ่นเก่านั้นเขาผ่านประสบการณ์ชีวิตหรือประสบการณ์เรียนรู้ในสิ่งต่างๆนั้นมาอย่างมากมายครับและในวันนี้เองคนรุ่นใหม่นะครับหากเราอยากจะมีการเรียนรู้อยากจะมีการเจริญเติบโตเราก็ต้องไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของประวัติต่างๆที่ผ่านมาที่เราเกิดไม่ทันเราก็นำมาเรียนรู้เราก็ช่วยกันคิดในการพัฒนาต่อยอดไปครับวันนี้เองคนที่จะมาเป็นผู้ที่สร้างบุคลากรให้กับประเทศชาติเป็นคนที่จะให้ความรู้กับเยาวชนไทยในวันนี้นั่นก็คือครูครับและครูในวันนี้แหละครับต้องนอกเหนือจากเรื่องของการที่จะต้องมีคุณธรรมความดีมีความรู้ต่างๆแล้วยังจะต้องมีความสามารถครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆและสร้างพลเมืองไทยที่เป็นเยาวชนในวันนี้ให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีคนเก่งให้ได้ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันนะครับกับทางด้านของคุณครูสลายุทธเสือเยะครูโรงเรียนศรีพฤทธาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อันนี้ถือว่าเป็นครูรุ่นใหม่นะ
1: ครับใช่คร
0: ับ นะครับครูรุ่นใหม่เป็นอย่างไรบ้างครับในความที่เราต้องมาเป็นครูฮะเราก็ต้องมาเจอกับเยาวชนนะครับแทบจะเป็นรุ่นน้องเราเลยนะฮะเราเชื่อมความสัมพันธ์อย่างไรได้บ้างครับระหว่างคำว่าครูกับคำว่านักเรียนนะครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ความเป็นเพื่อนนะครับกับนักเรียนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปกดดันหรือไปวางระเบียบกับเขามากเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่ฟังเราก็คือไม่เชื่อเราอะไรเงี้ยครับก็จะสอนแบบเป็นเพื่อนมีอะไรเขาจะกล้ามาปรึกษาเรามากกว่าครับ
0: ครับคำว่าวิชาการใครได้ยินคำว่าวิชาการผมบางทีรู้สึกเลยว่ามันน่าเบื่อใช่ไหมครับมันยากกว่าจะเข้าไปถึงนู่นนี่นั่นแต่ทำอย่างไรครับให้คำว่าวิชาการเนี่ยเขาสามารถจะเรียนรู้ได้เพราะว่าอย่างไรก็ตามวิชาการก็ช่วยพัฒนาคน
1: ก็เราจะสอนผ่านกิจกรรมครับก็คือจะเอาความรู้เนี่ยเป็นตัวตั้งแต่ว่าเราจะไม่แบบเน้นบรรยายเราจะใช้เอาความรู้เนี่ยมาสอนผ่านกิจกรรมแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราเราจะคอยดูคอยแบบสังเกตมากกว่าเราจะไม่ได้แบบเน้นบรรยายเหมือนครูรุ่นเก่าที่แบบผมผ่านมาก็คือจะสอนอะไรเงี้ยครับแต่นี้ก็คือจะเหมือนมีประเด็นแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันคิดช่วยกันหาคำตอบร่วมกันครับ
0: ครับเหมือนพูดได้ไหมว่าให้เด็กๆนั้นเขาได้สัมผัสกับคำว่าเป็นชุดประสบการณ์
1: ใช่
0: ประสบการณ์คือกิจกรรมก็คือประสบการณ์แหละอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะเอาวิชาการไปฝังในเรื่องของกิจกรรมก็จะกลายเป็นว่าเรียนรู้วิชาการผ่านประสบการณ์
1: ใช่ครับประสบการณ์ของเขาโดยตรงเนี่ยครับเขาเคยเจออะไรมาเขาเคยเห็นอะไรมาก็จะมาเล่ามาแลกเปลี่ยนในห้องเรียนมากกว่าที่เราจะให้เขาอย่างเดียวเ
0: น
1: ี่ยครับ
0: นิยามของคำว่าคุณธรรมสำหรับคุณครูเองเนี่ยครับครูตีความว่าไงบ้างครับ
1: คุณธรรมก็คือเราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็คือทำไงก็ได้ที่แบบเราทำอะไรก็ได้ที่คนอื่นไม่เดือดร้อนก็คือเรียกว่าเป็นคุณธรรมแล้วครับ
0: ครับคิดง่ายๆก่อนเนาะนั่นก็หมายถึงว่าคนอื่นจะไม่เดือดร้อนจากการกระทำของเราหมายถึงว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี

0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เมื่อคนอื่นไม่เดือดร้อนก็คือเรียกว่าคุณธรรมแล้ว
1: ครับเราปลูกฝังกับเด็กๆยังไงฮะ
0: ก็ในโรงเรียนก็จะมีรายวิชานึงนะครับก็คือวิชาผู้นำจิตสาธารณะก็คือเป็นโรงเรียนเขาจะมีหลักสูตรของเอามาจากจอห์นแอลฮอลแลนด์นะครับแล้วก็มาให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจิตอาสาก็คือให้นักเรียนเนี่ยเขาได้คิดโครงการคิดกิจกรรมที่เขาจะพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาโรงเรียนอย่างเงี้ยครับยังไงบ้างก็ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ร่วมกันแบบคิดขึ้นมาแล้วก็ทำใน1เทอมเงี้ยครับว่าจะทำอะไรบ้างเงี้ยครับที่จะพัฒนาชุมชนหรือโรงเรียนขึ้นมา
1: บนพื้นฐานของคุณธรรม
0: ใช่ครับ
1: ครับคือความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นได้นะครับคุณครูมันจะต้องมีเรื่องของหลักการวางแผนต่างๆนะครับที่จะสามารถแบบขับเคลื่อนให้ไปสู่จุดสำเร็จได้ตัวนี้เราจะสะท้อนให้เด็กเขารู้ยังไงฮะทางกิจกรรมนะครับ
0: ก็เราจะสอนทฤษฎีก่อน
1: ครับ
0: เนี่ยครึ่งแรกเนี่ยเราสอนทฤษฎีหมดเลยว่าจิตอาสาคืออะไรคุณธรรมคืออะไรยังไงครับและหลังจากเทอม2เนี่ยเราจะลุยปฏิบัติแล้วให้นักเรียนเอาที่เขาเรียนเนี่ยมาปฏิบัติแล้วครับ
1: อันนี้ก็คือส่วนหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: ก็นี้โครงการที่เราถือว่าเราเป็นเรื่องของจิตอาสาละก่อนที่จะไปบอกเด็กเรื่องจิตอาสาตัวเราเนี่ยแสดงให้เด็กเขาเห็นยังไงครับว่าคุณครูเองเนี่ยที่กำลังจะมาสอนพวกเขาเนี่ยเราเป็นนักจิตอาสา
0: ก็จะโชว์ภาพก่อนที่ครูเป็นนักจิตอาสาก็คือต้องย้อนกลับไปตอนเรียน เรียนที่มหาลัยมศวนะครับก็มีชมรมอาสาพัฒนาและเป็นกรรมการชมรมเนี่ยครับออกค่ายพัฒนาในชนบทอย่างเงี้ยครับไปสอนหนังสือไปสร้างโรงอาหารไปสร้างสนามเด็กเล่นอย่างเงี้ยครับให้เขาเห็นก่อนว่าเราทำจริงนะเราไม่ได้แบบมาพูดทฤษฎีอย่างเดียวเนี่ยครับเมื่อเขาเห็นเราเออครูยังทำเลยมีภาพครูแบบกำลังทาสีกำลังกวนปูนอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบบเออครูทำได้เราก็ต้องทำได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
1: ครับผมถามครูหน่อยว่าตอนช่วงที่เราเป็นนักศึกษาอยู่นะครับแน่นอนแหละว่าเรามีคุณธรรมความดีเพราะเรามีความตั้งใจในการที่จะไปส่งต่อส่งมอบสิ่งดีๆให้กับชุมชนอื่นๆที่เขาอาจจะต้องการในสิ่งที่เรากำลังจะไปสร้างให้กับเขาแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ใช้ความตั้งใจของเราครับทุกอย่างมันต้องมีการวางแผนทุกอย่างมันต้องมีกรอบมีกฎมีกติกาในการที่จะลงไปในพื้นที่ทำจริงๆอยากให้สะท้อนสักนิดนึงครับว่าต้องทำคือความสำเร็จมันเกิดขึ้นมาได้อะมันต้องผ่านทุกอย่างมันไม่ใช่แค่ว่าเราคิดขึ้นมาแล้วมันสำเร็จเลย
0: เราใช้เวลาเตรียมงานอย่างค่ายเนี่ยใช้เวลาเตรียมงาน 3-4 เดือนไม่ได้แบบอยู่ดีคิดจะทำเลยก็คือจะไปเซอร์เวย์ค่ายก่อนว่าแบบเราจะทำค่ายที่ไหนเนี่ยครับย้อนกลับไปก่อนว่าค่ายของเราเนี่ยมีตั้งแต่3วัน7วันแล้วก็15วันอย่างค่ายยาวๆเนี่ยเราต้องใช้เวลาเตรียมงานกับครึ่งปีเลยนะครับในการเตรียมมีการประชุมน้องๆกรรมการในชมรมแบ่งหน้าที่กันฝ่าย PR ฝ่ายหาทุนฝ่ายหาจัดรถอะไรเงี้ยครับว่าเราทำไงดีฝ่ายเซอร์เวย์มันแบบใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไปคุยกับผอ.โรงเรียนส่วนใหญ่พื้นที่ค่ายจะเป็นโรงเรียนในชนบทก็ว่าแบบเขาต้องการให้เราทำอะไรนะครับว่าพัฒนาตรงไหนเงี้ยครับคุยกับชุมชนด้วยประธานชุมชนต่างๆด้วย
1: คือไม่ใช่อยู่ดีเราจะเอาในสิ่งที่เราอยากเอาไปให้เขาเราไม่ไปถามความ
0: ต้องการ
1: เห็นของเขาความต้องการของเขา
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็คือถามว่าเขาต้องการอะไรให้เราทำอะไรอย่างค่ายที่แบบไม่มีอะไรทำแล้วเราก็จะไปลงชุมชนอย่างเงี้ยครับว่าชุมชนเขามีอะไรให้เราไปสอนบ้างหรือเราไปเรียนรู้อะไรกับชุมชนได้บ้างบางทีมันไม่ได้แบบเราไปให้อย่างเดียวเราไปได้รับสิ่งที่เขาได้รับมาด้วยเงี้ยครับ
1: คือยังไงก็ตามมันก็เหมือนกับว่าเราต้องไปรับรู้ก่อนแหละต้องไปเข้าใจก่อนเขาแล้วก็เราถึงจะเข้าถึงเขาได
0: ้
1: แล้วก็จะเกิดการพัฒนาร่วมกันอ
0: ัน
1: นี้คือเหมือนกับหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เลยใช่ไหมครับอยากให้สะท้อนหน่อยครับอยากให้ย้อนกลับไปสักนิดนึงครับเพราะว่ายังดูก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังเป็นคนรุ่นใหม่อยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยมันมีอะไรไหมฮะที่แบบว่าจากความตั้งใจของเราไปแต่พอเราไปลงในพื้นที่จริงๆแล้วมันเจออะไรบ้างครับที่แบบโอ้โหมันเป็นความท้าทายแล้วก็คิดเลยครับว่าเนี่ยแหละคืออุปสรรคที่เราต้องผ่านไปให้ได้ครับ
0: ย้อนกลับไปค่ายหนึ่งตอนปี57ก็คือผมอยู่ปี1นะครับก็ไปค่ายที่จังหวัดกาญจนบุ
1: ร
0: ีเป็นค่ายที่แบบไม่มีน้ำไม่มีน้ำประปาที่นี่ครับไม่มีไฟฟ้าแล้วก็มืดมาเนี่ยก็คือแบบมืดแหละเราต้องใช้เทียนแล้วก็ตะเกียงอย่างเงี้ยครับในการทำงานกัน
1: ค่
0: ายนั้นเป็นค่าย15วันเราจะไปสร้างโรงอาหารให้กับ
1: อยู่กัน15วัน
0: 15วันใช่ครับก็จะเป็นชุมชนที่ยังไม่มีสัญชาตินะครับไม่มีสัญชาติด้วยอย่างเงี้ยครับ
1: เป็นชายขอบนะ
0: เป็นชายขอบใช่ครับบริเวณกาญจนบุ
1: ร
0: ีครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มันท้าทายมากเพราะว่าเราอยู่กันแบบกันเองไม่มีใครมาดูเราเลยเงี้ยครับก็จะช่วยกันคิดบางทีปัญหาหน้างานอย่างเช่นน้ำที่จะให้ชาวค่ายในการอาบในการใช้อย่างเงี้ยครับมันก็ต้องใช้การขนจากข้างล่างขึ้นมาแล้วก็ใช้น้ำลำธาร
1: มีความยากลำบากแล้ว
0: ใช่ครับลำบากแล้วหนึ่ง
1: ครับ
0: สองในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแต่ละวันอย่างเช่นฝนตกบ้างเราไปทำโรงอาหารนะครับปูนไม่แห้งบ้างเนี่ยครับต้องทำไงดีในการจะปรับเปลี่ยนหน้างานคิดว่าแบบมันก็เป็นความท้าทายอย่างนึงตั้งแต่เรื่องของพื้นที่ค่ายการปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็การดูแลชาวค่ายที่เจ็บป่วยอย่างเงี้ยครับทำไงดีการประสานงานกับชุมชนภายนอกเนี่ยครับแล้วก็บางทีก็เป็นแบบปัญหาอาจจะเกิดอันตรายได้บางทีแบบ ไม่น่าเชื่อแบบมันเราผ่านมาได้ยังไงนะครับ

0: แล้วก็ไปเซอร์เวย์อย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปรถมีรถไปเองนะครับเราโบกรถใช้การโบกรถไป ใช่ครับก็คือแบบโชว์บัตรนักศึกษาว่าแบบผมเป็นนักศึกษานะครับจะไปทำค่ายอะไรเงี้ยครับ เขาก็จะรับเราเงี้ยแบบถ้าย้อนกลับไปตอนนี้มันอันตรายมาก แต่แบบก็ผ่านมาได
1: ้
0: ด้วยแบบไม่แน่ใจว่า
2: คิดมาได้อันเนี้ยกำลังจะถามอยู่พอดีครับคิดว่าผ่านไม่ได้ยังไงเอาอย่างง่ายๆนะเรื่องการลงไปขนน้ำจากที่ข้างล่างบางทีคนเมืองนะครับคนเมืองเองเราไม่เคยผ่านชีวิตแบบนั้นน่ะมันดูยากลำบากมันดูเป็นสุดๆของชีวิตแล้วฮะแต่ว่าผ่านไม่ได้ไงต้องทำยังไงครับตอนนั้น
0: คิดว่าน่าจะเป็นความดีที่เราความตั้งใจของเราที่เราจะไปพัฒนาชุมชนเขาก็คือเขาคงเห็นว่าเออนักศึกษากลุ่มนี้มันมีความตั้งใจมันมีความแบบอยากจะพัฒนาชุมชนของเขาเงี้ยก็เลยได้รับความช่วยเหลือจากแม้คนที่แบบสัญจรไปมาหรือคนในชุมชนหรือชาวบ้านเองเงี้ยครับที่เขาแบบเต็มใจช่วยเราแบบไม่มีข้อแม้หรือแบบไม่มีแบบปัญหาอะไรเลยที่จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับ
2: นี่แหละครับคุณผู้ชมสะท้อนให้เห็นเลยครับว่านี่คือเขาเรียกว่าคือเราเป็นคนนอกพื้นที่เราเข้าไปแล้วก็ไปแสดงถึงจิตถึงใจแสดงถึงความตั้งใจจริงๆในการที่จะเข้าไปพัฒนาไปช่วยเหลือเขาครับให้เขานั้นมีอะไรในสิ่งดีๆที่ดีขึ้นมาได้มันก็เป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างนึง
0: ใช่ครับ
2: ไม่ใช่ไปกลางอยู่ดีๆเราเป็นคนนอกเฮ้ยเราจะต้องเข้ามาทำแบบนี้แล้วก็เข้าไปโดยที่คือในหลักคุณธรรมมันก็เป็นเกี่ยวเรื่องของการอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างนึงด้วยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสะท้อนให้กับคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเยาวชนได้เข้าใจว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ล่ะมันคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาไปได้ทุกอย่าง
0: ใช่ครับอ
2: ย่างเช่นการทักทายกันใช่ไหมฮะเราอยากได้อะไรจากเขาเราอยากได้ใจเขาเราก็ต้องทักทายเขาด้วยมิตรไมตรีก่อน
0: ใช่คร
2: ับ ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วก็เรื่องระเบียบวินัยฮะคิดว่าอย่างตอนนั้นเองครับเข้าใจไหมคำว่าวินัยเนี่ยมันทำให้แบบเราสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้ยังไงครับ
0: วินัยอย่างแรกเลยคือตรงต่อเวลาความแบบความใช้เวลาที่แบบคุ้มค่ามากก็คือมันต้องบริหารจัดการอย่างเช่นเราทำไงดีที่จะให้เสร็จก่อนที่จะแบบฟ้าจะมืดอย่างเงี้ยครับ
2: ฟ้
0: ามืดก็คือเราต้องบริหารจัดการเวลาก่อนอย่างเช่นอ่ะเราต้องกวนปูนเท่านี้นะฉาบเท่านี้พออะไรเงี้ยวางแผนการทำงานก่อนก็ได้วินัยอย่างนึง2ก็คือเราต้องทำทุกอย่างให้เสร็จพร้อมกันแล้วก็ทานข้าวต้องพร้อมกันวินัยในเรื่องของตรงต่อเวลาผมคิดว่าสำคัญที่แบบทำให้เราสามารถผ่านจุดยากลำบากนั้นไปได้
2: เพราะถ้าเกิดไม่มีวินัยนี่ต่างคนต่างคิดจะทำเรื่อยเฉยแฉไปคือหมายถึงว่าความสำเร็จมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้นะครับเพราะว่าการกวนปูนคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ากวนปูนเยอะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดมืดก่อน
0: มันแห้งอาจจะแบบ ทำอะไรไม่ได้ก็คือเสียไปเลย
2: พอแห้งเสร็จมันก็เสียไป
0: ใช่ไ
2: หมเราก็ต้องแบบโอ้โหหาเงินมาลงทุนใหม่
0: ใช่
2: ใช่ไหมครับความซื่อสัตย์สุจริตแล้วครับในการทำงานกับคนหมู่มากนี่คืออะไร
0: ก็คืออย่างแรกเลยเงินที่เราได้มาเนี่ยนอกจากเงินของมหาลัยส่วนนึงแล้วนะครับก็จะเป็นเงินที่เราไปยืนกล่องเขาเรียกว่าอะไรนะครับขอรับบริจาคที่สถานีรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับเราก็จะไปยืนเอาเงินที่ได้มาเนี่ยทำไงดีที่จะไม่เกิดการคอร์รัปชันหรือเอาเงินเขามาใช้จ่ายที่แบบคือคนที่เขาให้เราใช่เขาก็ตั้งใจที่จะแบบให้เราเป็นสะพานบุญแล้วกันครับพาเราไปทำอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ถ้าเราเอามาใช้ในส่วนตัวหรือเปล่าเนี่ยครับอย่างเช่นแบบผมไปเซอร์เวย์เนี่ยผมก็ไม่ใช้เงินตรงนี้ด้วยก็ใช้แบบการโบกรถการอะไรไปก็คือใช้เงินที่ได้มาเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุด
2: เนี่ยแหละมันก็จะทำให้เราเกิดการบริหารจัดการทางความคิดผมถามเลยฮะวันนี้เนี่ยเรื่องของความพอเพียงคุณครูคิดว่าความพอเพียงกับการที่เราเอามาใช้ให้งานของเราอย่างเนี่ยอย่างงานจิตอาสาเนี่ยมาประสบความสำเร็จไปได้เนี่ยยกตัวอย่างให้หน่อยสักนิดนึงครับ
0: ความพอเพียงกับงานจิตอาสาใช่ไหมครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราไปเห็นคนที่เขาลำบากกว่าเราใช่ไหมครับอย่างเด็กที่เขาแบบโอกาสจะได้เรียนมันน้อยเงี้ยครับก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบชีวิตเราบางทีสิ่งที่เรามีตอนเนี้ยผมคิดว่ามันโอเคแล้วทำให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เพราะว่าเราได้เห็นคนที่เขาแย่กว่าเราลำบากกว่าเราก็นี่แหละคือผมคิดว่าเรามีความพอประมาณพอใจในตัวเองเงี้ยครับ
2: แล้วสำคัญที่สุดก็คือเหมือนกับว่าพอเราอยู่ในความพอประมาณมีเหตุผลเรามีภูมิคุ้มกันเรามีความรู้เรามีคุณธรรมเราก็เอาคุณธรรมที่อยู่ในตัวเราเนี่ยแหละไปช่วยเหลือ
0: ใช่ครับจุดประกายเด็กในชนบทอย
2: ่
0: างเช่นแบบผมอยากเรียนแบบพวกพี่ผมอยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรครับเรียนมหาลัยเหมือนพวกพี่อย่างเงี้ยครับก็ไปจุดความฝันน้องๆที่เขาแบบที่เขาคิดว่าเขาไม่น่าจะไปได้ไกลอย่างเงี้ยให้เขาแบบกล้าที่จะฝันกล้าที่จะเป็นเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยครับ
2: ในความที่เรามองว่าตั้งแต่เราเป็นนักศึกษาจนเรามาสอบจบแล้วก็มาบรรจุเป็นคุณครูนะครับที่โรงเรียนแห่งนี้ครับคิดว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาการยอมรับที่สังคมยอมรับเราได้เนี่ยคุณธรรมเนี่ยช่วยเราได้มากน้อยเพียงใดครับ
0: ได้เยอะเลยครับอย่างแรกเลยคือผมไม่ได้เรียนจบครูโดยตรงต้องกล่าวก่อนที่อยากเป็นครูเพราะว่าเราได้ไปสอนหนังสือในชนบททำให้แบบเราเห็นเด็กเขาเรียนจากเราเขาเข้าใจเขามารักเราเขาอะไรเงี้ยครับทำให้แบบผมเปลี่ยนเบนเข็มตัวเอง
2: ปกติเรียนอะไรมาฮะ
0: ผมเรียนสายประวัติศาสตร์มาครับประวัติศาสตร์โดยตรงเลยก
2: ็
0: คือมันไม่มีไปประกอบใช่ไหมครับผมก็ไปเรียนต่อไปประกอบแล้วก็เป็นครูตั้งแต่เรียนจบทำให้แบบจุดนี้แหละครับที่ทำให้ผมแบบแบบอยากจะเป็นครูอยากจะสอนหนังสือเนี่ยจ

0: ปัจจุบันนี้ก็แบบเอาคุณธรรมเนี่ยมาเปิดวิชาเลือกเสรีมาเปิดวิชาเพิ่มเติมให้นักเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจัดค่ายในโรงเรียนอย่างเงี้ยครับเป็นค่ายคุณธรรมด้วยอะไรเงี้ยที่พัฒนานักเรียน
1: แสดงว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะถามก็คือว่าเราสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเป็นบนพื้นฐานความดีไม่มีใครมาห้ามเรา
0: ใช่
1: แต่ว่าเราต้องพัฒนาตัวเราให้มันตอบโจทย์กับสิ่งที่เราอยากจะไปเป็น
0: ให้มันตอบโจทย์ให้มันแบบให้เราถูกต้องแล้วก
1: ัน
0: ถูกต้องตามสิ่งที่เราอยากจะเป็น
1: ครับแล้ววันนี้ความตั้งใจของเราเนี่ยครับพอเรามามีอาชีพครูแล้วเนี่ยฮะคิดว่าในความตั้งใจในคุณธรรมของเราในความรู้ความสามารถของเราเนี่ยทำให้เราแบบง่ายต่อการทำอาชีพครูอย่างไรบ้าง
0: ง่ายมากก็คือในเรื่องของการพูด การควบคุมชั้นเรียน การเขาเรียกว่าอะไรครับการจะหยิบเรื่องนึงมาสื่อสารให้นักเรียนเข้าใจเนี่ยมันง่ายมากครับแล้วก็การเป็นพิธีกรการสื่อสารต่างๆมันทำให้เราแบบเราเรียนรู้ตั้งแต่เราทำงานในค่ายงานคุณธรรมต่างๆก็ได้สอนนักเรียนด้วยนะครับ
1: ความตั้งใจของเราครับในความเป็นนักจิตอาสาของเราเองแล้วก็กำลังจะถ่ายทอดสู่เยาวชนนะครับน้องๆที่เป็นนักเรียนของเราในตอนนี้ฮะอยากจะบอกอะไรกับเด็กๆมีความตั้งใจอย่างไรบ้างครับ
0: ครับก็อยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยงานคุณธรรมอะครับมันไม่ได้พัฒนาแค่สิ่งที่เราจะไปให้ใครอย่างเดียวแต่บางทีคุณธรรมเนี่ยมันพัฒนาตัวเราด้วยนะครับเพราะว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่นเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเราแล้วเราก็จะเอาสิ่งที่เรามีเนี่ยมาให้เขาต่อบางทีเราไม่ได้มุ่งหวังว่าเราจะไปช่วยเขาอย่างเดียวนะครับไม่ได้หวังช่วยอย่างเดียวแต่เราได้เอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยพัฒนาตัวเองแล้วก็มันก็ไปช่วยคนอื่นต่อไป
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับถอดรหัสได้เลยฮะว่าคุณครูท่านนี้นะครับมีเรื่องราวของการที่ยึดมั่นครับในคำว่าคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูรู้คุณนะครับทำให้สามารถประสบความสำเร็จได้ครับในวันนี้จากที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านของการศึกษาการสอนมาก่อนแต่ว่าใช้ความประสบการณ์ของตัวเองในการที่ลงพื้นที่จริงนะครับแล้วก็ความตั้งใจของตัวเองบนพื้นฐานของหลักคุณธรรมนะครับไปเรียนรู้เพิ่มเติมจนวันนี้สำเร็จได้ในอาชีพครูด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับมีเรื่องราวดีๆมาฟังครับ

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู
2: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
3: มาตรา77ของรัฐธรรมนูญกำหนดให้การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติก่อนการออกกฎหมายทุกฉบับรัฐต้องจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายรวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อชนคุณสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติได้ที่ www.parliament.go.th/section77รู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนในรอบสัปดาห์วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและอาจารย์ประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชันพาร์ทเนอร์จำกัดพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 นทางช่อง 10โทรทัศน์รัฐสภา

คุณผู้ชมครับการประกอบธุรกิจนะครับหัวใจสำคัญเลยครับที่จะทำให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จได้โดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการค้าการขายการให้บริการนั่นก็คือการที่เรารู้ถึงความต้องการของตลาดครับแต่ว่าการเวลาก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยครับความนิยมของความต้องการทางท้องตลาดนั้นก็มีความแตกต่างกันก็เปลี่ยนไปในหลากหลายรูปแบบนะครับเราเองในฐานะของผู้ประกอบการที่ดำรงสถานประกอบการมาอย่างยาวนานเนี่ยเคยสงสัยกันไหมครับว่าเขาประสบความสำเร็จได้ยังไงแล้วว่าไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยทำไมณวันนี้เขายังเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนะครับที่ยังสามารถดำรงอยู่ได้นั่นก็คือเรื่องของการที่เขานำหลักคุณธรรมนี่แหละครับไปใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรเขาแล้วก็ใช้ในการบริหารจัดการผู้ที่เราเรียกว่าเป็นผู้ซื้อหรือว่าตลาดตามความต้องการเนี่ยแหละครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมนั้นไปเรียนรู้กับธุรกิจของบริษัทนี้ครับ

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับพอมาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันนึงครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกิน100แล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจท่านเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้แล้วมีความสุขร่วมกันแบบนี้แล้วมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกล่ะครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับแม้แต่คำว่าคุณธรรมก็สามารถเข้าไปใช้ในการแข่งขันได้ครับเพราะว่าหากเรามีการแข่งขันอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจากการภายในครับด้วยหลักพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูรู้คุณนะครับก็จะทำให้ธุรกิจของเรานั้นประสบความสำเร็จได้ดังตัวอย่างที่เห็นนี้ครับแม้ว่าการเวลาจะผ่านมายาวนานสักเพียงใดครับแต่บริษัทแห่งนี้สถานประกอบการแห่งนี้นะครับสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้บนสังคมไทยนี้แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้นะครับตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ครับแล้วก็ตัวเขาเองนั้นก็สามารถเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงแข็งแรงได้บนพื้นฐานของหลักคุณธรรมครับเรื่องราวดีๆแบบนี้มีอยู่มากมายครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปสัมผัสได้นะครับในแอปพลิเคชันมรทัศน์ครับซึ่งถือได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันครับที่มีการถอดรหัสคุณธรรมต่างๆนะครับชุมชนต่างๆองค์กรต่างๆบุคคลต่างๆครับเขาเรียนรู้คุณธรรมอย่างไรแล้วเขานำคำว่าคุณธรรมเนี่ยครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองต่อชุมชนต่อสังคมได้อย่างไรและความสำคัญที่สุดนั่นก็คือว่าเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนได้อย่างไรลองเข้าไปดูกันเลยครับที่แอปพลิเคชันมรทัศน์นะครับก็ถือได้ว่าทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับได้สร้างเครื่องมือดีๆนะครับสร้างพื้นที่ดีๆครับสำหรับการที่เรานั้นจะได้เข้าไปเรียนรู้กับคำว่าคุณธรรมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เราเรียนกันในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับวันนี้อยู่กับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสวัสดีครับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางในชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้กันไปในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวกันไปแล้วนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวอย่างการเขียนจดหมายส่วนตัวกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในส่วนของตัวอย่างจดหมายส่วนตัวนะครับเรามาดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับสำหรับตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลนะครับเมื่อเรียนจบเรื่องนี้แล้วนะครับตัวชี้วัดที่1 นะครับการเขียนจดหมายส่วนตัวครับตัวชี้วัดที่2 นะครับมารยาทในการเขียนนะครับลำดับถัดไปนะครับเรามาดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องบรรลุเมื่อเรียนจบเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1 นะครับอธิบายความหมายหลักการและรูปแบบของการเขียนจดหมายได้ถูกต้องครับข้อที่2 นะครับสามารถเขียนจดหมายส่วนตัวตามที่กำหนดได้ถูกต้องตามหลักการและรูปแบบครับข้อที่3 นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนครับคราวนี้นะครับเราจะไปดูในส่วนของตัวอย่างการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปเรียนรู้ในส่วนของตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวกันเลยนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับซึ่งตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวในลักษณะที่1ที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับได้แก่การเขียนจดหมายส่วนตัวในรูปแบบของการเขียนจดหมายแสดงความยินดีครับคราวนี้เรามาดูถึงลักษณะของการเขียนจดหมายแสดงความยินดีกันดูสิว่าการเขียนจดหมายแสดงความยินดีมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างของจดหมายนะครับมาให้นักเรียนร่วมกันอ่านด้วยคราวนี้การพิจารณารูปแบบของการเขียนนะครับเราไม่ได้พิจารณาเฉพาะเนื้อความของจดหมายแต่เพียงเท่านั้นนะครับนักเรียนเราจะดูถึงในส่วนขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบของจดหมายด้วยนะครับตลอดถึงความถูกต้องขององค์ประกอบในการเขียนจดหมายและตำแหน่งในการวางองค์ประกอบในส่วนต่างๆนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับเราไปอ่านตัวอย่างจดหมายประเภทที่1 นะครับจดหมายแสดงความยินดีพร้อมๆกันนะครับตัวอย่างจดหมายแสดงความยินดีนะครับในส่วนที่1 นะครับที่อยู่นะครับบ้านเลขที่5หมู่ที่3ตำบลป่าขาดอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลา903301มีนาคม2564นโมเพื่อนรักฉันทราบข่าวจากโตโต้ว่านายสอบชิงทุนไปเรียนต่อในระดับนายสอบชิงทุนไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทณประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทราบว่านายสอบได้คะแนนเป็นอันดับ1ของผู้เข้าสอบทั้งหมดเราจึงเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อแสดงความยินดีกับนายด้วยนะณโมส่วนเราเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเนื่องด้วยอยู่ใกล้บ้านเพราะจะต้องช่วยงานที่บ้านจึงไม่ได้ไปสอบมหาวิทยาลัยอื่นสุดท้ายนี้เราขอให้นายและคนในครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรักและคิดถึงมะปรางคราวนี้เรามาพิจารณาถึงลักษณะของการเขียนจดหมายส่วนตัวกันนะครับจดหมายส่วนตัวฉบับนี้นะครับผู้เขียนคือใครครับนักเรียนจดหมายส่วนตัวฉบับนี้ผู้เขียนคือใครเอ่ยมะปรางนะครับลักษณะของจดหมายส่วนตัวฉบับนี้เขียนเพื่อแสดงความยินดีนะครับมะปรางเขียนถึงใครครับถูกต้องนะครับมะปรางเขียนถึงน้ำโมนะครับเขียนเพื่อแสดงความยินดีที่น้ำโมสอบชิงทุนไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทณประเทศสหรัฐอเมริกาได้นะครับส่วนมะปรางเนื้อความในจดหมายส่วนมะปราง
มะปรางเรียนต่อที่ไหนเอ่ยมะปรางเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทำไมถึงเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเนื่องจากว่าจะต้องช่วยใครเอ่ยเนื่องจากว่าจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ช่วยงานที่บ้านนะครับจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่และก็ช่วยงานที่บ้านนะครับจึงไม่ได้ไปสอบเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอื่นนะครับสุดท้ายมะปรางก็อวยพรนะครับให้นะโมและก็คนในครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนั่นเองนะครับคราวนี้คือตัวอย่างลักษณะของการเขียนจดหมายส่วนตัวในตัวอย่างที่1ก็คือการเขียนจดหมายส่วนตัวเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อแสดงความยินดีนั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปนะครับเราไปดูการเขียนจดหมายส่วนตัวในประเภทที่2กันนะครับว่าเราเขียนเพื่ออะไรนะครับไปดูกันเลยนะครับนักเรียนจดหมายส่วนตัวประเภทที่2คือจดหมายขอโทษนะครับมีจุดประสงค์หลักๆตามลักษณะของจดหมายเลยนะครับเราเขียนจดหมายฉบับนี้ไปเพื่อที่จะขอโทษนะครับเราเขียนจดหมายฉบับนี้ไปเพื่อที่จะขอโทษนั่นเองนะครับนักเรียนพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะไปดูในส่วนของตัวอย่างของจดหมายขอโทษนะครับวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างจดหมายขอโทษมาให้นักเรียนดูนะครับหากนักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราไปดูตัวอย่างการเขียนจดหมายขอโทษนะครับตัวอย่างจดหมายขอโทษฉบับนี้นะครับเดี๋ยวเราจะร่วมกันอ่านนะครับให้นักเรียนพิจารณาให้ดีนะครับว่าลักษณะของการเขียนจดหมายขอโทษเนี่ยผู้เขียนคือใครเขียนถึงใครนะครับบ้านเลขที่12ตำบลนาโหนด

ภอเมืองจังหวัดพัทลุง93000นะครับ10เมษายน2564กราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อสบายดีไหมฝนตกบ้างหรือเปล่าที่พัทลุงกลางวันอากาศอบอ้าวตกพอตกเย็นฝนพอตกเย็นฝนตกเกือบทุกวันในช่วงนี้คุณพ่อดูแลสุขภาพด้วยนะครับอีกไม่กี่วันจะถึงเทศกาลวันปีใหม่ไทยแล้วผมยังจำบรรยากาศแสนอบอุ่นนั้นได้ทุกคนต่างมารวมตัวกันที่บ้านเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากแต่ในปีนี้ผมต้องกราบขอโทษคุณพ่อด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมมีภารกิจเร่งด่วนของโรงเรียนที่จะต้องปฏิบัติไม่สามารถเดินทางไปกราบคุณพ่อได้แต่ผมก็ไม่ลืมที่จะส่งของขวัญมาให้คุณพ่อผมหวังว่าของขวัญที่ส่งมาด้วยนี้จะถูกใจคุณพ่อเมื่อผมปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วจะรีบเดินทางกลับไปกราบคุณพ่อนะครับสุดท้ายนี้ผมขอให้คุณพ่อมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับด้วยความเคารพอย่างสูงปรีชาคราวนี้เราอ่านจดหมายลักษณะที่2กันไปแล้วก็คือจดหมายอะไรเอ่ยจดหมายขอโทษนะครับลักษณะของจดหมายฉบับที่2ที่เราอ่านกันไปนั้นนะครับใครคือผู้เขียนครับนักเรียนปรีชาเมื่อเราอ่านจดหมายก็สามารถที่จะพิจารณาความสัมพันธ์ในส่วนของผู้เขียนกับผู้รับได้ว่าปรีชามีความสัมพันธ์อย่างไรกับบุคคลซึ่งเป็นผู้รับใช่เลยนะครับนักเรียนปรีชาเป็นลูกนะครับซึ่งเขียนจดหมายจุดประสงค์ของจดหมายฉบับนี้เขียนไปเพื่อขอโทษใครครับขอโทษคุณพ่อเนื่องจากว่าปรีชาไม่สามารถที่จะเดินทางไปกราบคุณพ่อได้ในช่วงวันปีใหม่ไทยจึงเขียนจดหมายไปขอโทษคุณพ่อว่าช่วงเวลานี้ผมไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้นะครับแล้วก็บอกถึงสาเหตุว่าทำไมไม่สามารถกลับบ้านได้เนื่องจากว่ามีภารกิจเร่งด่วนแสดงว่าเป็นภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถละต่อการปฏิบัติได้ถ้าเราอ่านเนื้อความในจดหมายนี้แสดงว่าปรีชาทำงานด้านใดเอ่ยใช่เลยปรีชาเสียงดังหลังห้องบอกว่าปรีชาน่าจะเป็นครูเพราะเหตุใดถึงคิดว่าปรีชาน่าจะเป็นครูใช่เลยครับนักเรียนเพราะในเนื้อความของจดหมายบอกว่ามีภารกิจเร่งด่วนของโรงเรียนนักเรียนจึงสามารถคาดการหรือจินตนาการไปได้ว่าปรีชาน่าจะเป็นคุณครูในโรงเรียนหรือเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการศึกษานะครับคราวนี้พิจารณาแล้วปรีชาน่าจะเป็นบุคลากรทางการศึกษาทำงานในโรงเรียนไม่สามารถกลับไปกราบคุณพ่อได้เนื่องจากว่าจะต้องปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนในที่นี้ต้องเป็นภารกิจสำคัญซึ่งไม่สามารถละต่อการปฏิบัติได้จึงเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่ออะไรเอ่ยมาเพื่อขอโทษคุณพ่อและที่สำคัญแสดงให้เห็นถึงความเคารพระหว่างบุคคลซึ่งเป็นลูกกับบุคคลที่มีพระคุณต่อเราซึ่งเป็นคุณพ่อของเราก็คือมีการส่งอะไรเอ่ยมีการส่งของขวัญมาพร้อมกับจดหมายขอโทษอันนี้แสดงให้เห็นถึงความมีสัมมาคารวะเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันผิดหรือสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือคำสัญญาที่เราให้ไว้เราจึงขอโทษนะครับเนื้อความในจดหมายนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจดหมายฉบับนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าปรีชาอาจจะต้องตกลงหรือสัญญากับคุณพ่อว่าในช่วงวันปีใหม่ไทยนั้นปรีชาจะเดินทางมากราบคุณพ่อที่บ้านนะครับคราวนี้เราได้สังเกตถึงลักษณะของการเขียนจดหมายในประเภทที่2ไปแล้วนะครับก็คือการเขียนจดหมายขอโทษซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของจดหมายส่วนตัวนะครับ
คราวนี้นะครับเราไปดูในส่วนของประเภทถัดไปกันนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางหรือคุณครูปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับที่จะไปดูตัวอย่างจดหมายลักษณะถัดไปนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นลักษณะของจดหมายประเภทใดนะครับถ้าอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกันนะครับ1 2 3จดหมายขอบคุณอีก1ลักษณะของจดหมายในส่วนของจดหมายส่วนตัวนะครับก็คือจดหมายขอบคุณคราวนี้เรามาดูรูปลักษณ์หน้าตาของจดหมายขอบคุณและมาอ่านเนื้อความกันดูสิว่าจดหมายขอบคุณมีลักษณะเป็นอย่างไรเนื้อความสื่อความว่าอย่างไรนะครับเราไปดูกันเลยนะครับนักเรียน 1/3 หมู่ที่2ตำบลตะกั่วทุ่งอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงา82130 26มกราคม2564เรียนประธานมูลนิธิกุศลธรรมดิฉันนางสาวมะลิโยธาขอขอบพระคุณท่านประธานมูลนิธิกุศลธรรมที่ได้มอบทุนการศึกษาให้ดิฉันดิฉันรู้สึกซาบซึ้งและดีใจมากที่ได้รับการพิจารณาให้รับทุนดิฉันขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนขยันประหยัดอดทนในการเรียนและนำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนดิฉันจะปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของพ่อแม่คุณครูและจะช่วยเหลือสังคมสุดท้ายนี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือจงดลบันดาลให้ท่านประธานและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญขอแสดงความนับถือมะลิโยธานางสาวมะลิโยธาอันนี้ก็คือตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะขอบคุณซึ่งเราเห็นลักษณะของการเขียนเนื้อความของจดหมายบอกถึงจุดประสงค์อย่างชัดเจนว่านางสาวมะลิโยธาเขียนจดหมายถึงใครเอ่ยนางสาวมะลิโยธาเขียนจดหมายถึงประธานมูลนิธิกุศลธรรมนะครับเขียนถึงประธานมูลนิธิกุศลธรรมเพื่อไปขอบคุณที่พิจารณาให้นางสาวมะลิโยธาเนี่ยได้รับทุนการศึกษาซึ่งเราสังเกตเห็นได้ชัดถึงเนื้อความของจดหมายที่เขียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะขอบคุณนะครับคราวนี้เราไปดูถึงตัวอย่างของการเขียนจดหมายในลักษณะถัดไปกันเลยนะครับตัวอย่างการเขียนจดหมายในลักษณะถัดไปก็คือการเขียนจดหมายแสดงความเห็นใจหรือเสียใจคราวนี้เราไปดูกันต่อเลยนะครับว่าการเขียนจดหมายแสดงความเห็นใจหรือแสดงความเสียใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับตัวอย่างจดหมายฉบับที่1นะครับตัวอย่างจดหมายฉบับที่1เรามาอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้พร้อมๆกันนะครับ 15/256หมู่7ตำบลป่าชิงอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา90000 18มกราคม2564เรียนคุณพี่โสภาที่เคารพกระผมทราบข่าวจากเพื่อนในรุ่นวน 67/2564 เมื่อ2วันที่ผ่านมาว่าพี่โสภาได้สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปทันทีที่ทราบข่าวกระผมได้เขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อขอแสดงความเสียใจกับคุณพี่โสภาและครอบครัวกระผมขอมอบกำลังใจให้กับพี่ครอบครัวคนรอบข้างทุกๆคนและขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยความเคารพสมปราดนายสมปราดอดทนนะครับถ้าเราสังเกตถึงเนื้อความของจดหมายฉบับนี้เขียนจดหมายไปเพื่ออะไรเอ่ยแสดงความเสียใจแสดงความเห็นใจแสดงความเสียใจกับใครครับคุณพี่โสภาเนื่องจากว่าพี่โสภาเพิ่งสูญเสียใครเอ่ยถูกต้องครับนักเรียนเนื่องจากว่าพี่โสภาเพิ่งสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักนะครับ
ไม่ใช่รักเฉพาะพี่โสภานะครับทุกๆคน

นะครับคุณพ่ออันเป็นที่รักของทุกๆคนในครอบครัวนั่นเองนะครับคราวนี้คุณครูขอทบทวนหน่อยนะครับว่าคุณครูขอทบทวนหน่อยนะครับว่าลักษณะของการเขียนจดหมายซึ่งเป็นการเขียนจดหมายส่วนตัวในลักษณะต่างๆนั้นประกอบด้วยจดหมายกี่ลักษณะครับที่เราได้ดูตัวอย่างกันไปเมื่อกี้นะครับตัวอย่างลักษณะที่1ก็คืออะไรเอ่ยตัวอย่างจดหมายลักษณะที่1ก็คือแสดงความยินดีแสดงความยินดีตัวอย่างจดหมายลักษณะที่2ได้แก่ขอโทษตัวอย่างจดหมายลักษณะที่3ได้แก่ขอบคุณตัวอย่างจดหมายลักษณะที่4ได้แก่แสดงความเห็นใจหรือแสดงความเสียใจนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันต่อในส่วนของการวิเคราะห์การใช้ภาษาในจดหมายส่วนตัวนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างจดหมายให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์นะครับคราวนี้มาดูประเด็นในส่วนที่เราจะวิเคราะห์กันนะครับครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของประเด็นการเขียนสะกดคำนะครับคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ดูนะครับว่าลักษณะของตัวอย่างที่คุณครูยกมาประกอบนั้นนะครับเขียนสะกดคำถูกต้องหรือไม่นะครับเราไปดูกันเลยนะครับคุณครูให้เวลานักเรียนในการอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้นะครับ2นาทีนะครับแล้วตอบคุณครูให้ได้ว่าคำใดบ้างในจดหมายฉบับนี้ที่เขียนไม่ถูกต้องอยู่นะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูแลนักเรียนในเรื่องของการอ่านด้วยนะครับ

็คงจะอ่านการจบลงไปแล้วนะครับสำหรับจดหมายฉบับนี้นะครับคราวนี้สังเกตลักษณะของการใช้คำนะครับลักษณะของการใช้คำในจดหมายฉบับนี้นะครับไม่ทราบว่าคำใดบ้างเขียนผิดอยู่นะครับโอ้โหได้ยินเสียงดังหลังห้องบอกว่าคำนี้เลยครูครับครูครับบรรทัดที่2ในส่วนของเนื้อความในส่วนของเนื้อความคำนี้เลยคำนี้เลยคำว่าอนุญาตอนุญาตคราวนี้เราสังเกตคำว่าอนุญาตนะครับผิดตรงไหนเอ่ยผิดตรงไหนใช่เลยครับบนตัวพยัญชนะตัวตอเต่าจะไม่มีสระอะไรเอ่ยจะไม่มีสระอีดังนั้นคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะครับเราจะไม่เขียนสระอีบนตัวพยัญชนะตอเต่ามีคำไหนอีกบ้างที่เขียนผิดอยู่ครับใช่เลยใช่เลยขอบคุณ

ครับครูครับขอบคุณครับครูครับสังเกตคำนี้ดีๆใช้คำว่าครับอะไรครับเอ่ยอะไรครับกางเกงครับเสื้อครับเนื่องจากว่าอ้วนขึ้นใช่หรือไม่แต่ลักษณะของการสื่อสารเนื้อความในจดหมายฉบับนี้จะบอกว่าขอบคุณครับคุณครูครับดังนั้นลักษณะของคำว่าครับเราไม่เขียนสื่อสารกันแบบนี้เราจะใช้คำว่าครับนะครับคอควายรอเรือไม้หันอากาศบอใบไม้คอรออะบอครับนะครับที่ถูกต้องนะครับดังนั้นลักษณะของการเขียนการใช้ภาษาในส่วนของการเขียนสะกดคำในเนื้อความของหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนะครับมี2ตำแหน่งที่เขียนผิดอยู่นะครับเราไปดูในส่วนของการวิเคราะห์การใช้ภาษาในการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับในประเด็นที่2นะครับถึงเรื่องของการเรียงลำดับคำเขียนสื่อความได้ถูกต้องใช้ภาษาได้เหมาะสมนะครับเราอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับเดิมกันเลยนะครับคุณครูให้วิเคราะห์ในส่วนของการเรียงลำดับคำเขียนสื่อความได้ถูกต้องใช้ภาษาได้เหมาะสมนะครับให้เวลาเท่าเดิมเลยนะครับให้เวลา2นาทีในการอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้กันนะครับ

ก็คงจะอ่านกันจบแล้วนะครับคราวนี้มาดูถึงการวิเคราะห์ในส่วนของการเรียงลำดับคำมีส่วนใดบ้างมีส่วนใดบ้างที่นักเรียนคิดว่านักเรียนคิดว่าเรียงลำดับคำเรียงลำดับคำไม่ถูกต้องอยู่นะครับใช่เลยใช่เลยขอลาหยุดเรียนเพื่อไปดูน้องช่วยยายจริงๆแล้วถ้าเราจะเขียนเรียงลำดับคำในจดหมายฉบับนี้นะครับเราจะต้องเรียงลำดับคำว่าเพื่อไปช่วยยายทำอะไรเอ่ยดูน้องเพื่อไปช่วยยายดูน้องแต่ลักษณะของการเขียนคำลักษณะของการเขียนคำสื่อความเนี่ยลักษณะของการใช้ภาษาเป็นอย่างไรเอ่ยลักษณะของการใช้ภาษาเป็นลักษณะของการใช้ภาษาพูดนะครับเป็นลักษณะของการใช้ภาษาพูดถ้าเราจะแก้ไขประโยคนี้ให้ถูกต้องเราจะใช้ว่าอย่างไรครับนักเรียนเราจะใช้ว่าอย่างไรน่าจะเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่ตามที่นักเรียนตอบมาถ้าเราจะแก้ไขให้ถูกต้องในเรื่องของการใช้ภาษานะครับเพื่อไปช่วยคุณยายดูแลน้องเพื่อไปช่วยคุณยายดูแลน้องอันนี้แสดงให้เห็นถึงว่าเราไปช่วยคุณยายนะดูแลเลี้ยงดูน้องแต่ถ้าเราขอลาหยุดเพื่อที่จะไปช่วยดูน้องก็หมายถึงว่านักเรียนลาหยุดเพื่อที่จะไปนั่งดูน้องแล้วต้องลาหยุดเพื่ออะไรจำเป็นต้องลาหยุดไหมไปนั่งดูน้องแบบนี้ครับไม่

ใช้เขียนสื่อสารกันแล้วนะครับคราวนี้เราไปดูในประเด็นของการวิเคราะห์ภาษาในการเขียนจดหมายส่วนตัวในประเด็นถัดไปกันเลยนะครับใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับบุคคลใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับบุคคลคราวนี้เรามาดูตัวอย่างจดหมายนะครับเรามาดูตัวอย่างจดหมายฉบับนี้กันซึ่งตัวอย่างจดหมายฉบับนี้เราอ่านกันไปแล้วหรือยังครับนักเรียนใช่เลยนะครับเราอ่านกันไปแล้วนะครับเป็นลักษณะของจดหมายที่ใครเขียนถึงใครเอ่ยนางสาวมลิโยธาเขียนถึงประธานมูลนิธิกุศลธรรมลักษณะของการใช้ภาษาผู้น้อยเขียนถึงผู้ใหญ่ลักษณะของการใช้ภาษาตามตัวอย่างที่นักเรียนอ่านไปนะครับที่เราได้ร่วมกันอ่านไปแล้วนั้นลักษณะของการใช้ภาษาเป็นอย่างไรเหมาะสมหรือไม่ที่จะสื่อสารถึงผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่าเราเหมาะสมไหมครับตามตัวอย่างที่เราอ่านไปก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นตัวอย่างจดหมายฉบับเดียวกันถูกต้องนะครับเหมาะสมครับเป็นลักษณะของการใช้ภาษาที่ผู้น้อยเขียนถึงผู้ใหญ่นะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเคารพนอบน้อมถึงผู้ใหญ่นะครับลักษณะของการใช้ภาษาในจดหมายฉบับนี้ถือว่ามีความเหมาะสมนะครับเรามาดูถึงการใช้ภาษาในการเขียนจดหมายในประเด็นถัดไปก็คือใช้สรรพนามแทนตัวผู้เขียนคำขึ้นต้นและคำลงท้ายได้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้รับนะครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของการเขียนคำขึ้นต้นแล้วก็คำลงท้ายจดหมายฉบับนี้มะปรางเขียนถึงใครเอ่ยมะปรางเขียนถึงนโมเป็นลักษณะของจดหมายที่เขียนถึงเพื่อนเขียนถึงเพื่อนคราวนี้มาดูคำขึ้นต้นของจดหมายฉบับนี้และคำลงท้ายของจดหมายฉบับนี้กันนะครับนโมเพื่อนรักคำลงท้ายเขียนว่ารักและคิดถึงจดหมายที่เขียนเพื่อนถึงเพื่อนใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายในลักษณะนี้ถูกต้องไหมครับใช่เลยครับถูกต้องนะครับต่อไปนะครับมาดูจดหมายฉบับที่2นะครับดูคำขึ้นต้นและคำลงท้ายนะครับคำขึ้นต้นใช้ว่าเรียนประธานมูลนิธิกุศลธรรมคำลงท้ายใช้ว่าขอแสดงความนับถือเป็นลักษณะของจดหมายที่เขียนถึงใครเอ่ยผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่อาวุโสกว่าอีกอย่างหนึ่งผู้ใหญ่คนนี้ผู้ที่อาวุโสกว่าเราคนนี้ดำรงตำแหน่งอยู่ในประธานมูลนิธิเป็นประธานมูลนิธิดังนั้นลักษณะของคำขึ้นต้นของจดหมายและคำลงท้ายของจดหมายฉบับนี้มีความเหมาะสมไหมครับใช่เลยครับเหมาะปรบมือให้ตัวเองหน่อยแสดงว่านักเรียนตั้งใจฟังอยู่นะครับในขณะที่คุณครูสอนตั้งใจฟังเป็นอย่างดีและเห็นได้ว่ามีการจดบันทึกตามคุณครูตลอดเลยนะครับเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมนะครับคุณครูขอชื่นชมนะครับต่อไปนะครับเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันเลยนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างกันนะครับจดหมายฉบับนี้เขียนถึงใครเอ่ยปรีชาใช่ไหมครับเป็นผู้เขียนใช่เลยปรีชาเป็นผู้เขียนปรีชาเขียนถึงใครครับนักเรียนปรีชาเขียนถึงใครปรีชาเขียนถึงคุณพ่อปรีชาเขียนถึงคุณพ่อดังนั้นลักษณะของคำขึ้นต้นและคำลงท้ายเป็นอย่างไรครับกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงกับคำลงท้ายที่ว่าด้วยความเคารพอย่างสูงมีความเหมาะสมไหมครับนักเรียนใช่เลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเริ่มจะวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในเรื่องของการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายได้แล้วนะครับก็ถือได้ว่ามีความเหมาะสมนะครับคราวนี้มาดูถึงลักษณะของการใช้สรรพนามอันนี้คุณครูถอดความในส่วนของเนื้อความจดหมายมาให้นักเรียนอ่านกันชัดๆนะครับแต่จดหมายฉบับนี้เป็นตัวอย่างจดหมายที่นักเรียนกับคุณครูร่วมกันอ่านมาแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการใช้คำสรรพนามนะครับสรรพนามที่ใช้ในจดหมายนะครับก็จะเป็นสรรพนามแทนผู้เขียนกับสรรพนามแทนผู้รับนะครับคราวนี้เรามาดูสรรพนามแทนผู้เขียนนะครับสรรพนามแทนผู้เขียนแทนปรีชาซึ่งเป็นลูกของคุณพ่อปรีชา

าในที่นี้ใช้สรรพนามว่าผมมีความเหมาะสมไหมใครว่าเหมาะสมยกมือใครว่าไม่เหมาะสมล่ะยกมือโอ้โหไม่มีเลยใครว่าเหมาะสมยกมืออ่ะยกกันทั้งห้องเลยดังนั้นความเหมาะสมของการใช้สรรพนามแทนผู้เขียนในจดหมายฉบับนี้ซึ่งปรีชาเป็นลูกเขียนถึงคุณพ่อใช้คำว่าผมเหมาะสมครับต่อไปนะครับสรรพนามแทนผู้รับสรรพนามแทนผู้รับใช้คำว่าคุณพ่อจุดประสงค์ของจดหมายฉบับนี้เขียนถึงคุณพ่อใช้สรรพนามแทนผู้รับว่าคุณพ่อมีความเหมาะสมไหมครับเหมาะสมเก่งจังเลยตอบเสียงดังฟังชัดปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยคราวนี้นะครับคราวนี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของการวิเคราะห์การใช้ภาษาในการเขียนจดหมายนะครับแล้วก็คุณครูคิดว่าเราสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่เราเรียนรู้ไปนะครับไปใช้ในกระบวนการเขียนจดหมายนะครับในลำดับถัดไปนะครับเรามาทบทวนนะครับเรามาทบทวนรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายกันนะครับจดหมายฉบับนี้นะครับนักเรียนก็เคยอ่านกันแล้วนะครับคราวนี้คุณครูยกตัวอย่างจดหมายฉบับนี้มาเพื่อที่จะทำอะไรเอ่ยเพื่อที่จะทบทวนถึงองค์ประกอบและก็รูปแบบของการเขียนจดหมายนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องที่1ก่อนเรื่องขององค์ประกอบนะครับองค์ประกอบที่1ของจดหมายได้แก่องค์ประกอบที่1ของจดหมายได้แก่ที่อยู่นะครับที่อยู่องค์ประกอบที่2วันที่องค์ประกอบที่3คำขึ้นต้นองค์ประกอบที่4องค์ประกอบที่4ส่วนเนื้อความคุณครูบอกแล้วว่าซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดถ้าขาดส่วนนี้ไปได้ไหมไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรจะสื่อสารอะไรนะครับต่อไปองค์ประกอบที่5องค์ประกอบที่5คือคำลงท้ายนะครับและองค์ประกอบสุดท้ายของเราก็คือองค์ประกอบที่6ก็คือลงชื่อผู้เขียนนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของรูปแบบของจดหมายนะครับเมื่อเราได้รับกระดาษ1แผ่นจากคุณครูนะครับเราจะเว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษกับจุดที่เราจะเริ่มเขียนนั้นนะครับในส่วนหน้าเราจะเว้นประมาณ 1.5 นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนหลังนะครับเราจะเว้นประมาณ1นิ้วนะครับส่วนองค์ประกอบทั้งหมดในการเขียนจดหมายหลักๆเลยมีทั้งหมด6องค์ประกอบนะครับซึ่งเราได้ทบทวนกันไปแล้วนะครับในลำดับถัดไปนะครับนักเรียนเราเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมสำคัญที่เราได้นำองค์ความรู้ที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดมาเข้าสู่กระบวนการปฏิบัตินะครับคราวนี้แหละคุณครูจะได้ทดสอบความรู้ของนักเรียนว่านักเรียนตั้งใจเรียนจริงๆไหมนักเรียนได้รับความรู้จากที่คุณครูสอนไปอย่างเต็มที่ไหมหรือถ้าไม่ได้รับความรู้หรือว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนคุณครูจะได้ปรับแก้ในส่วนของเนื้อหาการสอนแล้วก็จะได้เน้นย้ำกับนักเรียนในส่วนที่นักเรียนไม่สามารถนำองค์ความรู้มาใช้แล้วก็ปฏิบัติได้นะครับคราวนี้เข้าสู่กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานการเขียนจดหมายส่วนตัวกันนะครับสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับใบงานนะครับคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่แนบไปนะครับใบงานการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับคำสั่งในการทำใบงานเรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับให้นักเรียนเขียนจดหมายส่วนตัวแสดงความยินดีให้ถูกต้องตามรูปแบบและหลักการเขียนให้นักเรียนเขียนจดหมายแสดงความยินดีให้ถูกต้องตามรูปแบบและหลักการเขียนวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมวัตถุประสงค์ของการทำใบงานเรื่องนี้นักเรียนจะต้องเขียนจดหมายอะไรเอ่ยจดหมายส่วนตัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับนักเรียนเพื่อแสดงความยินดี

นะครับเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราเริ่มทําใบงานเรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวกันได้เลยนะครับคุณครูกําหนดระยะเวลาในการทํา15นาทีนะครับฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูแลนักเรียนด้วยนะครับและช่วยตรวจสอบความถูกต้องของใบงานของนักเรียนด้วยนะครับนักเรียนลงมือทําได้เลยครับ

ื่อทำใบงานเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนนำใบงานส่งให้กับคุณครูปลายทางนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับสำหรับการเรียนในส่วนของเนื้อหาการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้นะครับคุณครูมีคำถามชวนคิดนะครับมาถามนักเรียนด้วยนะครับประเด็นคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าการเขียนจดหมายมีประโยชน์อย่างไรนะครับนักเรียนคิดว่าการเขียนจดหมายมีประโยชน์อย่างไรนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิด1นาทีนะครับนักเรียนตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับคุณครูนะครับการเขียนจดหมายนะครับสำหรับคุณครูนะครับมีประโยชน์สำหรับคุณครูก็คือทำให้เขียนจดหมายสื่อสารกับผู้อื่นได้ถูกต้องเมื่อคุณครูเรียนเนื้อหาในเรื่องนี้แล้วนะครับทำให้คุณครูสามารถเขียนจดหมายสื่อสารกับผู้อื่นได้ถูกต้องและอีกอย่างที่สำคัญนะครับประโยชน์สำหรับคุณครูเลยนะครับก็คือเป็นการฝึกฝนทักษะการเขียนตามรูปแบบถ้าเราสังเกตลักษณะของการเขียนจดหมายเป็นลักษณะของการเขียนตามรูปแบบนะครับมีแบบที่กำหนดไม่ได้เขียนอิสระเหมือนงานเขียนโดยทั่วๆไปนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวซึ่งเราเรียนกันไปทุกองค์ประกอบทุกเรื่องตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่คุณครูได้กำหนดไว้นะครับสำหรับเนื้อหาของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

ในตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยสามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ช่วงนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
3: ต้องขอแก้ข่าว
0: ไม่ใช่
3: อันนี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ปัจจุบัน
3: สสส
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสนี่พี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
3: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
0: ครับ
3: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟสชั่นอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี20 21ปี
0: ครับผม
3: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
3: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
3: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ส่วนใหญ่แล้ว
3: ครับ
0: จริงป่ะ
3: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผมก็ว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
3: พอสตาร์ดี้มากๆครับผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
3: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้น
0: น
3: ่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
0: ครับ
3: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราเข้ารู้สึกว่าเฮ้ยเค้าเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
0: แสดงว่าเราตั้งคําถามกับตัวเองแล้วได้คําตอบมาแล้วส่วนนึงแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทําให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องมั้ยฮะตอนนี
3: ้ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคําถามว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
0: ครับ
3: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทํางานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทําให้เรามีเงินเก็บทําให้เรามีชีวิตได
0: ้
3: แล้วผมก็คิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือพาร์ทที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
0: ครับผม
3: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสสสเอ่ยการที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
0: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
3: ไม่
0: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
3: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
0: ครับ
3: แล้วมันจะได้ไม่คาใจก็เลยมีความอยากทําว่าผมมีอาชีพอื่นอีกมั้ยหรือว่ามีความสามารถอื่นมั้ยที่เราอยากทําที่เราเลี้ยงชีพได
0: ้ครับ
3: เราก็เลยลองทําเสื้อขายทําของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทําหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
0: ครับ
3: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
0: ครับ
3: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพเปล่า
0: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
3: ก็
0: พักไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
3: ก็รู้สึกจะมีเพื่อนครีเอทจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่น
0: ครับผมฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เค้าวางแผนยังไงเค้าไม่ได้วางแผนเพื่อเค้าคนเดียวนะเค้าวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ทุกท่านเมื่อกี้ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษายังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: ไอ้อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนผมเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมไว้ยาวที
1: ่
2: เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
2: จะไวกว่ายิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันมันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนอ่ะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อนั้นแหละ
1: ครับก็ในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าไม่ต้องหยุดได้แล้วอ่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทํางานมาก็หลายปีแล้วเนาะ5 ปี 5 ปี 7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังขสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็ชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: ปาเต้อย่างงี้นะฮะพันนาลาย
2: ไอ้คําว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงคนพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เรา
2: ก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณาเนาะพอข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
1: บ
2: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ลิมิเต็ดดิชั่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาร์ตพีซเนาะม
1: ัน
2: เป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่ออย่างนั้นมั้งเรารู้สึกว่าไอ้ถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอย
1: ู
2: ่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: ใช่ฮะวิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
2: ับ ผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทําโฆษณา
1: ครับ
2: วันดีคืนดีก็มีลูกค้าม าจ้างบริษัทผมทําเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
2: มาเริ่มต้นผมจําได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่ผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุลิโมสิทธิ์คืออะไรตราสารนี่คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารคุณอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
2: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วดูผลของมันเฮ้ยมันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ่ะ
1: ใน
2: ครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แล้วผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้วเราวันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
2: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่มั้ยแต่มันยังอยู่
1: เพราะว่าเรา
2: บัญชีเหล่านั้นมันยังอยู่
1: มันยังอยู่อ่ะ
2: เราก็ไปนั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
2: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
2: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
1: ครับ
2: แล้วผมบอกเลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ลูกนั้นมันดังมาก
1: ครับ
2: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข
1: ้
2: อแต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เร
1: ื่อง
2: ว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะมาตลอดว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ย
1: คร
2: ับ เดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
2: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นอีกมั้ยฮะ
2: คนนึงผมก็พบว่าตำราเล่มนึงของอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
2: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสําคัญกว่าการมามุทะลุทําในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ่ะแล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานน่ะ
1: ครับ
2: มันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: มันเรื่องมันคือเรื่องของชีวิตละ
2: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆเราก็ได้องค์ความรู้อันนึงที่เราค้นพบว่าการวางแผนระยะทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
2: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
2: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
2: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนกันกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกลียกินเนาะความรักมันต้องมาความรู
1: ้ครับ
2: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยมาโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจะจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้เข้าหลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
2: ที่เค้ามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
2: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู
1: ้ครับ
2: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
2: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
2: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าเราได้รับผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
2: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วก็ทําวันเนี้ย
1: ครับ
2: เราก็ทําเหมือน
1: ก็มีเดือนแรกกับมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีมั้ย
2: ผมว่าออมอาจจะลําบากในเค้าคิดมากกว่า
1: ครับ
2: เช่นเราไม่ได้บอกเค้าออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางาน
1: ครับ
2: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคําถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
1: ่ครับผมน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
2: ้เด็กเค้าเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
2: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
2: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
2: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อรวยสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปี

0: แล้วในแต่ละปีคุณใช้เงินเท่าไหร
1: ่
0: วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียง
1: ครับ
0: เอาใช้ทั้งปีได้อ่ะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อ่ะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เขาเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งนามธรรมมากสำหรับผม
1: ครับ
0: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คำว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
0: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเข็มจนไม่ใช้สักบาทก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่า40แล้วอยากจะเริ่มทันมั้ยพี
0: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเ
1: ขา
0: จะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรกันให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้จริงๆเขาจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะพูดง่ายๆว่า
0: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ทำได้แล้ว
0: ใช่เพราะนั้นมันมีคำว่า
1: ช้าหรือ
0: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทำ
1: ครับ
0: ถ้าคิดแล้วไม่ทําชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทํา
1: ครับผม
0: ทําอย่างมีแผน
1: ตรงนี้สําคัญคิดทํายังมีแบบแผนนะฮะ
0: ใช่
1: บางคนคิดทําแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
0: เนื้อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คําว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทําอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอ
1: ครับ
0: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันนึง
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สําหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: คุณแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต
1: ่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วอะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทําแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่เนี้ย
1: ครับ
2: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทํางานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จํานวนนึงที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้
2: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาล่ะก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่มั้ย
2: ผมไม่เลยว่าไม่กล้าเลยเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเค้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
2: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคำนวณขาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้ x ตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได
1: ้นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างมั้ยครับ
2: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เค้าแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
2: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจําเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิด

0: แล้วก็สะสม FI ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
0: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
0: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเหอะ
1: ครับ
0: คุณเริ่มเลยเหอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
1: ครับ
0: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
1: ครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุขแบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สําคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทําอย่างสม่ําเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานําเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทําให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: ้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหับพิษกับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามปลายได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่จั่นลุมของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนจั่นที่สองย่าคือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวที่อยู่ในห้องขังถูกไฟคอกเสียชีวิตตึงมดในวันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเปิ่นถูกจับในข้อหาขับขี่รถยนต์คณะเมาสุราลูกสาวของในวันหันว่าตัวเก่าและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยหื้อป่อของตัวเก่าเนี่ยถูกไฟคอกตายอยู่ในคุกลูกสาวของในวันเปิ่นมาป้อใจเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเจ้าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ 57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้มาได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังหื้อผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุหื้อผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหื้อต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวลาจ้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงญาติฮือในวันถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ลูกสาวของนายวานเจ้า

0: ป้าเจี๊ยบนงลักษณ์ชัยฤทธิชัยนักกีฬาวัยเก่าที่เข้าร่วมแข่งขันสเก็ตบอร์ดดาวฮิลทีมชาติไทยในวัยหลังเกษียณเธอได้เริ่มฝึกกีฬาชนิดนี้หลังจากที่พักรักษาตัวจากโรคมะเร็งเต้านมเมื่ออายุ53ปีโดยมีลูกชายดีศิลปินวงไคโจปาเทอร์และมิราคูลัสเป็นคนสอนในช่วงเริ่มต้นจากวัยเด็กที่แม่เป็นคนพร่ำสอนและสนับสนุนทุกสิ่งที่ลูกชอบมาวันนี้ลูกชายกลับเป็นผู้ส่งกลับทำให้ชีวิตวัยเก่าของแม่ได้สนุกขึ้นมาอีกครั้งมาร่วมรับพลังบวกและประสบการณ์ดีๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะเราเจอกันในบรรยากาศอันแสนอบอุ่นแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะแล้วเรื่องราวความรักในทอบตัววันนี้เป็นเรื่องราวสนุกสนุกของแม่ลูกคู่หนึ่งมันมากๆจะมันยังไงเดี๋ยวติดตามในรายการนะคะป้าเจี๊ยบและคุณดีสวัสดีค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่นิกบรมวุฒิติดภารกิจเรามีคุณแจ็คไรเดอร์มาทำหน้าที่พิธีกรค่ะสวัสดีคุณแจ็คค่ะ
2: ขออนุญาตติดขึ้นหัวแทนสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีแขกรับเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ค่ะป้าเจี๊ยบเนี่ยเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดตอนที่อายุเยอะแล้ว57
3: ใช่อ
0: ยากถามป้าเจี๊ยบอะค่ะว่าเวลาที่เราหยิบบอร์ดมาเล่นหยิบสเก็ตบอร์ดมาเล่นแล้วไปเจอวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะเขาพูดกับป้าเจี๊ยบยังไงบ้าง
3: ตอนแรกๆไม่ค่อยมีใครกล้าพูดกับเราเนาะเขาจะดูเห็นเรางงๆเขาจะดูเราแล้วแบบงงๆว่าป้าแกถือให้ลูกหรือเปล่าหรือว่าแกถือมาทำไมอะไรอย่าง
0: น
3: ี
0: ้นึกว่าป้าถือมาให้ลูกเล่น
3: แต่ว่าเราก็พอเราเล่นไปกับเขาเขาบอกเอาป้าแกเล่นเองเนาะอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: แต่จริงๆพี่หมวยครับการที่คุณแม่เริ่มเล่นสเก็ตเนี่ยจริงๆเพราะว่ามีทักษะไอสเก็ตตั้งแต่ตอนคุณดีตอนเด็กสารพัดกีฬาเลยดีกว่าคุณแม่ครับตอนนั้นคือคุณแม่พาพี่ดีไปเล่นตอนเด็กๆ
3: ใช่
2: แล้วตอนนั้นคุณแม่ก็เล่นไอสเก็ตอยู่แล้ว
3: ก็เล่นกับเขา
0: เพราะมีทักษะอยู่แล้วก็เลยเล่นอันนี้ไม่ยาก
3: จะเรียกว่าทักษะก็ไม่เชิงนะพอดีมันใกล้บ้านแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่อยู่ใกล้บ้านเราไปไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยก็พาไปลองเล่นดูตอนนี้พาเขาไปลองเล่นถ้าสมมติเราต้องไปจ้างครูมันแพงไงเพราะค่าเช่ารองเท้าเช่าอุปกรณ์อะไรมันแพงอยู่แล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
2: เล่นด้วยกัน
3: เล่นด้วยกัน
2: คือเป็นแรงบันดาลใจที่แปลกมากนะครับเล่นกีฬาเลือกประเภทกีฬาจากใกล้บ้านประเภทกีฬาใกล้บ้านครับผมแต่การเข้าสู่วงการสเก็ตบอร์ดเกิดขึ้นจากลูกชายฮะที่ดีพาคุณป้าเล่น
4: ตอนแรกก็พาเขาไปเดินสวนสาธารณะแหละครับแถวบ้านก็ไปเดินเล่นกันผมก็สเก็ตไปไถก็ไถวนรอบสวนสาธารณะสักพักแกก็แค่อยากไถบ้างแหละ
0: ค่ะ
4: แกก็หยิบขึ้นมาผมก็บอกว่าเอ้ยแม่ลื่นนะระวังหน่อยเขาก็แล้วก็ไถครับผมก็เล่นได้นี่หว่า
3: คือเราเห็นเขาเล่นทุกวันเรามีความรู้สึกเอ้าเขาดูสนุกดีเนาะดูสนุกกว่าเราเดิน
2: อ
3: ่ะก็เลยจังหวะที่เขาไม่เล่นน่ะเราก็หยิบมาเล่นแล้วก็ด้วยความรู้สึกของเราเอ้าเราเล่นได้เนาะแล้วก็เล่นเรื่อยๆอ่ะเขาพาไปสวนทุกวันเราก็พอเขาพักเราก็เล่นพอเขาพักเราก็เล่นอย่างเงี้ยแล้วเราก็สนุกขึ้นเรื่อยๆค่ะเราก็ชอบ
4: ต้องอธิบายครับคือถ้าพูดว่าเล่นคนอื่นอาจจะเห็นมองเห็นว่าภาพว่าแม่เล่นได้อย่างปัจจุบันนี
0: ้
4: แต่คือตอนแรกที่แม่เล่นแม่ก็เล่นแบบกระท่อนกระแท่น
3: ค่อยๆถ่ายแ
0: ต่ก็ทรงตัวได้ใช่มั้ยคะ
4: ก็ทรงตัวเซๆจะล้มจะอะไรเงี้ยก็คือก็เรียนรู้กันไปพอ 2-3 วันเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาจะเล่นจริงจังเขาจะเล่นแบบเอามาเล่นสนุกจริงจังแล้วอ่ะซื้อให้หน่อยอะไรเงี้ยก็ซื้ออุปกรณ์ป้องกันให้ครบถ้วนให้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ต้องสอนว่า

0: ามือลงเพราะว่าหักได้ใส่สนับปุ๊บแล้วก็คุกเข่าลงไปเลยครับมีอะไรปุ๊บก็คุกเข่ามันได้มีสนับเข่าก็ไม่เจ็บละก็เล่นสนุกได้ละแม่เขาก็หักไถก่อนลงเนินเล็กๆแบบลาดๆจาก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจน60จนสุดท้ายทุกวันนี้ก็80 90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
1: จากเป็นวัยเด็กที่ป้าเจี๊ยบเป็นคนพาคุณดี้ไปเรียนไอซ์สเก็ตมาจนถึงวันนี้ป้าเจี๊ยบเล่นสเก็ตบอร์ดเองแล้วก็ติดทีมชาติด้วยแต่หมวยทราบมาว่าจุดเริ่มต้นของการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแบบนี้เนี่ยมาจากอาการป่วยด้วยมะเร็งเต้านมของป้าเจี๊ยบแต่ว่าป้าเจี๊ยบก็มีวิธีการรับมือกับมะเร็งเต้านมที่แตกต่างจากคนอื่นคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นโรคร้ายแรงแต่ว่าบ้านนี้เขาคิดอีกแบบหนึ่งอยากถามป้าเจี๊ยบอะค่ะว่าวันที่เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในร่างกายของเราวันนั้นเป็นยังไงคะ
2: เริ่มรู้สึกเลยจริงๆอะเหมือนช่วงนั้นเราเริ่มเข้าวัย50ต้นๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็รู้แล้วว่าร่างกายเราต้องเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงประจำเดือนหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีความรู้สึกมีอยู่วันนึงมันก็เจ็บที่กลางหน้าอกเนาะเจ็บจี๊ดขึ้นมาแต่ว่าเค้าเจ็บแล้วเค้าหายอะค่ะแล้วก็ไม่ได้เจ็บตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยน่ะเหมือนผู้หญิงที่ว่าพอช่วงจะมีประจำเดือนแล้วจะมีอาการคัดเต้านมมีอะไรอย่างงี้เราก็คิดว่าคงเป็นการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรมากก็อยู่กับเค้ามาประมาณคิดว่าเกือบปีจนช่วงปลายปีเนี่ยน้องไม่เฉยแล้วเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเริ่มเป็นแผลเริ่มแตกเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ้าวใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาหมอก็บอกหมอว่ามาผ่าตัดหมอก็ถามว่าตัดอะไรก็บอกตัดนมก็เปิดให้หมอดูหมอก็บอกว่าโหอยู่ไม่ได้ยังไงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ทั้งหมดนี้ผมไม่รู้เรื่องนะ
1: ไม่ได้บอกลูก
0: ปีกว่าที
2: ่เขา
0: ผมไม่รู้เรื่องผมพูดเลยว่าผมรู้ในรายการไหนสักรายการก็ไม่รู้คือตอนที่เป็นมะเร็งอ่ะตอนที่เขาไปตัดอ่ะเขาก็บอกคนที่บ้านว่าแม่ไปโรงพยาบาล นะอาจจะไม่ได้กลับก็บอกแค่นี้ผมก็ถามเป็นไรอ่ะไม่มีอะไรเยอะหรอกก็ตอบแค่นี้ครับแล้วเขาไปถึงปุ๊บเขาก็โทรกลับมาบอกว่าไม่กลับนะโรงพยาบาลผ่าตัดนิดหน่อย
1: แต่ก็ยังไม่บอกว่าผ่าตัดอะไร
0: ก็ยังไม่บอกครับเพราะเขาก็ไม่ได้ตรวจก่อนด้วย
3: เ
0: พราะตอนที่ไปผ่าคือผ่าเลยบังคับหมอผ่าอันนี้คือมารู้ที่หลังนะคือคิดเองแล้วว่าน่าจะเป็นมะเร็งแล้วก็ไปหาหม
3: อ
0: แล้วก็บอกหมอว่าไม่ต้องตรวจหรอกมันน่าจะเป็นละตัดเลยแล้วพอตัดเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นอาทิตย์สองอาทิตย์มั้งถึงรู้ผลว่าโอเคเป็นมะเร็งนะคุณต้องมารักษาต่อเนื่องแบบนี้ต้องไปคีโมต้องมาฉายแสงนี้คือมันจะไม่ใช่เหมือนคนอื่นที่ตรวจชิ้นเนื้อก่อนแล้วก็จะตัดหรือจะอะไรไงอันนี้เขามุ่งไปตัดก่อนเลยโดยที่ทุกคนในบ้านไม่รู้ก็พอมารู้ก็ผลออกว่าเป็นมะเร็งแหละแล้วก็รักษากันต่อมาเรื่อยๆครับก็ไม่ได้
2: ตกใจ
0: ไม่ได้ตระหนกอะไรไม่ได้แบบ
2: ไม่ได้ตกใจ
0: ก่อนไปผ่าเย็นวันนั้นก็ยังตีแบตอยู่ครับไปตีแบตด้วยกันไปตีแบตเล่นอย่างเงี้ยแล้วใช่วันนึงเขาก็ไปผ่า
3: โอ้โหพี่ดีครับแล้วหลังจากรู้ว่าป้าเจี๊ยบเนี่ยเป็นมะเร็งนะฮะครอบครัวเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องดูแลกันยังไงเพิ่มขึ้นไหมครับ
0: แม่เขาเก่งมากเขาดูแลตัวเองได้ดีมาก
3: ครับ
0: ผมรู้สึกสงสารเขาหรือว่าเห็นเขาทรมานช่วงคีโมนั้นนะเยอะสุดเพราะว่าเขาจะกินไม่ได้กินแล้วก็อ้วกอะไรครับคือกินคำหันไม่อ้วกแล้วก็กินใหม่อ่ะคืออ่ะถ้าอ้วกใช่ไหมกินเพิ่มคือเขาก็สู้แบบของเขาครับอะไรเงี้ยดูแลตัวเองไม่ทำนู่นทำนี่เยอะเพราะเขาจะปวดกระดูกมากจะอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเขาเจ็บปวดเงี้ยเขาก็จะมาบอกทุกคนแต่ทุกคนในบ้านก็จะรู้ว่าโอเคไม่ยุ่งเพราะยิ่งไปยุ่งเขายิ่งรำคาญเขายิ่งก็คือต้องคอยดูครับส่งข้าวส่งน้ำส่งอะไรเงี้ยดูแลใกล้ๆแค่นั้นผมไม่รู้ว่าทำได้ดีหรือเปล่าหรือถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าก็คิดกันเอาครับว่าเหมือนว่าต้องไปกันต่อนะเขาก็ไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าเขาจะต้องเป็นอะไรหรืออะไรเง
2: ี้
0: ยเขาไม่ได้คิดเรื่องตายเขาคิดเรื่องหายอย่างเดียวครับแต่ก็ไม่ได้มานั่งคุยกันแบบเฮ้ยต้องสู้นะแม่ต้องอะไรเงี้ยก็คือเขาสู้ให้เราเห็นอยู่แล้วเราก็คอย

0: อ่ะแม่เอาอะไรกินเพิ่มไหมอ่ะอันนี้กินไม่อร่อยเอาอันนู้นอันนี้ไหมอะไรเงี้ยก็ไปกันเรื่อยๆครับแล้วในช่วงนั้นผมก็ยังไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่ด้วยนะยังมีช่วงที่เขาต้องไปนอนฉายแสงแล้วผมก็ไม่ได้ไปรับเขาต้องกลับเองมั่งบางทีน้องสาวไปรับมั่งแฟนไปรับบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยครับ
1: โอ้ชีวิตเอ็กซ์ตรีมกับสเก็ตบอร์ดเยอะเลยครับนี่มันเอ็กซ์ตรีมเลยของชีวิตเลยฮะ
0: ไปฉายแสงมากลับมาตัวไหม้อะไรเงี้ยครับแบบมันมีมันเป็นเอฟเฟคอะเนาะตอนคีโมก็ผมร่วงอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังยิ้มได
2: ้
0: คือสิ่งเดียวที่จะเห็นก็คือเขาจังหวะที่เขาปวดมากๆอะที่เขาแบบโอ้ยโอ้ยเนี่ยอะไรแต่รู้แล้วว่าอันนี้หนักเขาก็จะพักส่วนตัวแล้วเขาจะแบบไม่ยุ่งคนอื่นละ
2: เราก็จะบอกว่าวันนี้ขอนอนไม่ต้องมาเรียกกินข้าวนะไม่ต้องอะไรทั้งนั้น
3: วิธีคิดของคุณดี้ที่เป็นการเลี้ยงดูแบบเหมือนสนับสนุนซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะมันมาจากการเลี้ยงยังไงของป้าเจี๊ยบคะ
2: สอนแบบไม่มีหลักการสอนแบบใช้สถานการณ์จริงบางบ้านที่สมมุติว่าเรามีปลั๊กไฟอยู่ในบ้านใช่ไห
3: ม
2: ทุกคนจะบอกลูกตรงนี้ห้ามเล่นจะมีเครื่องป้องกันมีนู่นนี่นั่นเราปล่อยเขาเล่น
3: แล้วเคยถูกดูดไหมคะ
0: เคยเอามือหม้อหุงข้าวใช่ไหมครับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าโอ้โหเปิดแล้วมือล้วงสุด
1: ครับ
0: แล้วก็
2: มือพอง
0: พองติดกันทั้งนั้นเนี่ยครับ
2: ต้องให้หมอตัด
0: แต่เด็กมากนะเด็กมากจำความไม่ได้หรอกแม่เล่าให้ฟังแต่คือเนี่ยครับแม่เขาก็คือแม่ไม่ใช่แม่เขาไม่เห็น
1: ฮะ
0: คือเห็นนั่นแหละว่าเปิดแล้วล้วงแต่ให้รู้ไงแล้วถามจากนั้นผมก็ไม่แตะหม้อหุงข้าวอีกเลยมันก็เป็นธรรมชาติแหละครับ
2: เราต้องปล่อยให้เขาแสดงออกเนาะเราต้องปล่อยให้เขาคิดเราต้องปล่อยให้เขานึกให้ได้อะว่าจับฝาหม้อก็ร้อนแล้วยังจะล้วงลงไปอีกเลยอะไรอย่างเงี
3: ้ยแต่สิ่งหนึ่งที่แม่กับคุณดี้ใช้เสมอก็คือเวลาที่มีปัญหาอะไรกันเนี่ยใช้วิธีการอธิบายแล้วก็แสดงเหตุผลออกมาโต้กันด้วยเหตุผล
0: ใช่ครับ
3: ค่ะวิธีนี้นี่แม่ใช้ตั้งแต่ลูกเด็กๆเลยไหมคะ
2: ใช่ค่ะตอนที่เราเป็นเด็กอะเนาะพ่อแม่เราเขาค่อนข้างยุ่งกับชีวิตประจำวันของเขาเขาก็เหมือนปล่อยให้เราเจอประสบการณ์ตรงของเราเองส่วนหนึ่งอยู่แล้วด้วยเราก็เลยคิดว่าเออเนี่ยมันดีนะทำให้เราโตขึ้นมาแบบว่าเราไม่ได้โตมาเป็นวัยรุ่นที่คิดว่าอันนี้ฉันต้องออกไปเรียนรู้ฉันต้องเขาเรียกอะไร against พ่อแม่คำสั่งพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยคือตรงนั้นเราไม่มีเลยเพราะว่าเราเรียนรู้มาแล้วเรารู้ว่าเขาที่เขาไม่ให้เราทำอ่ะเขามีเหตุผลเพราะนั้นเราให้ลูกเรียนรู้จากความเป็นจริงเหมือนที่เราเคยเรียนมาง
3: ั้นคุณดี้เวลาที่จะคุยอะไรกับแม่เนี่ยก็ต้องมีเหตุผลถูกไหมคะ
0: บางทีเราไม่ได้คิดมาหรอกเราไม่ได้วางแผนจะมาดีเบตกับเขาหรอกแต่เขาคุยเป็นเหตุเป็นผลน่ะเราก็ต้องหาเหตุผลมาอ้างว่าเราทำไมถึงกลับบ้านช้าเราทำไมถึงไปนู่นไปนี่มาทำไมเราถึงไม่เป็นไปตามที่คุยไว้กับเขาเราก็ต้องจะโกหกจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าการโกหกมันดีนะอันนี้แค่จะพูดว่ามันก็ต้องยกเหตุผลขึ้นเลยเป็นคนต้องมีเหตุผลนู่นนี
1: ่
0: มาดีเบต
1: แต่คุณผู้ชมครับการสอนจากประสบการณ์จริงของครอบครัวนี้มีแกนอยู่นะฮะสำคัญที่ต้องสอนด้วยก็คือเรื่องของการเคารพกฎซึ่งกันและกัน
2: ก็มันก็แค่ง่ายๆเนาะว่าทุกอย่างมันต้องมีกฎเกณฑ์เนา
1: ะ
2: ถ้ากฎเกณฑ์แหกได้แต่แหกแล้วคุณต้องยอมรับผลนั้นแล้วก็ผลนั้นมันเสียหายกับคุณคนเดียวหรือมันเสียหายกับส่วนรวม
0: ครับ
2: อ
0: ันนี้แม่ผมสอนบ่อยเลยหรือผมเสริมเลยคือทำอะไรอ่ะต้องยอมรับนะ
1: ผลที่จะเกิด
0: ต้องยอมรับนะคือมันไม่ได้พูดเรื่องดีไม่ดีแต่ว่าเมื่อการกระทําเกิดผลมันมีชอบไม่ชอบรับให้ได
3: ้
1: มันเหมือนมันเกิดจากน้ำมือที่ล้วงมะข้าวนะพี่ดีเนาะ
0: ครับ
1: ต้องรับให้ได้มันร
0: อมันเกิดจากน้ำมือ
1: ตอนที่ล้วงมะข้าวต้องรับให้ได้
0: ใช่ครับ
1: อยากทําก็ได้ทําเลยแต่ต้องรับให้ได้ว่ามือจะเป็นอะไร
0: แล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นคนดีแต่ผมรับความเลวตัวเองได้แล้วผมพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วพร้อมที่จะปรับปรุงเมื่ออายุมันมากขึ้นอะไรเงี้ย
3: เดี๋ยวเรามาฟังแขกรับแชร์บ้างนะคะวันนี้สองท่านท่านแรกเนี่ยเป็นคุณป้าที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้สนุกมากนะคะจากเพจคุณป้าแบ็คแพ็คป้าแป๋วกาญจนาและอีกท่านหนึ่งเป็นตัวแทนของลูกที่รักคุณแม่มากๆเป็นนักร้องมีชื่อเสียงเลยค่ะก็คือคุณตุ้ยเกียรติกมลล่าทาสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: ว่าคำนักดนตรีเขาต้องมีจังหวะในหัวใจครับก็ต้องมีการขั้นซีนแบบนี้นะฮะเออแต่ป้าแป๋วครับขออนุญาตนิดนึงป้าแป๋วเนี่ยไลฟ์สไตล์ก็คือเฉียบไม่แพ้กับคุณป้าเจี๊ยบทีนี้ในมุมของการสอนลูกแหละครับของป้าแป๋วเองมีความเหมือนหรือแตกต่างกับครอบครัวนี้ยังไงบ้างฮะ
1: ป้าแป๋วเป็นข้าราชการนะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกก็จะพยายามจะไปกับลักษณะการทำงานของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้เต็มที่เหมือนครอบครัวอื่นนะคะทำงานไปด้วยแล้วก็พยายามจะใกล้ชิดลูกให้มากที่สุดแต่ยังว่าเด็กยุครุ่นใหม่กับรุ่นป้าแป๋วมันก็ต่างกันนะความคิดอะไรก็ต่างกันคงจะไม่ต่างกันนะพูดถึงว่ากับครอบครัวป้าเจี๊ยบค่ะลูกก็คิดไปทางนึงแม่ก็คิดไปทางนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเขาพยายามจะอยู่ในกรอบพยายามจะทำให้เขาอยู่ในกรอบในอะไรที่ไม่เสียหายไปมากอ่ะประมาณนี้ค่ะ
0: มีหลักคิดอะไรที่ยึดในการสอนลูกไหมครับ
1: พยายามให้เขาพึ่งตัวเองนะคะพยายามให้เขาทำอะไรด้วยตัวเองแล้วก็คิดนั่นด้วยตัวเองไม่ใช่ทำแล้วก็ชิงปัญหาให้คนอื่นอะไรเงี้ยนะคะทั้งทางบวกและทางลบค่ะพยายามจะให้เขาพึ่งพาตัวเองให้คิดให้เป็นนะคะ
2: ค่ะถามตุ้ยบ้างในฐานะของลูกครอบครัวตุ้ยเลี้ยงตุ้ยมายังไงคะ
3: ของผมน่าจะเดือดน้อยกว่าพี่ดีครับ ผมเดือดมากไม่ได้ผมจะโดนยายน้อยตีตายครับไม่ได้เพราะว่าช่วงผมหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยประมาณ14-15เนี่ยแม่จะคอยตามแล้วตามถ้าแบบจะขอไปนอนค้างบ้านเพื่อนหรือไปเที่ยวกลางคืนนอนค้างบ้านเพื่อนแม่จะตามไปดูว่าไปนอนจริงไงยอมให้ไปนอนแต่ตามไปแอบไปดูแล้วโดยที่เราไม่รู้ก็จะมารู้ตอนโตเป็นหนุ่มแล้วแม่ผมจะแบบโอ้โหเฮียบมากแต่ก็พอมันเลยช่วงหัวเรียวหัวต่อปุ๊บมันก็จะหลุดแล้วแม่ก็จะปล่อยให้สามารถดำเนินชีวิตได้โดยที่อ่ะโอเคมันใฝ่ดีละมันรู้แล้วอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: แล้ววิธีการเลี้ยงของคุณแม่มันส่งผลดีต่อพี่ตุ้ยยังไงบ้างคะ
3: มากครับก็ค่อนข้างตามใจแต่ก็ไม่ได้ตามใจไปหมดทุกอย่างครับซึ่งก็เป็นโชคดีของเราไปที่ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีต่อไปได้เรื่อยๆทั้งยังไม่เข้าวงการจนเข้าวงการบันเทิงอะไรอย่างเง
2: ี้ยแล้วพอจะเห็นภาพการเลี้ยงดูของแม่ลูกคู่นี้ในบ้านนะคะตั้งแต่เด็กจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยว่าเป็นยังไงหมอชอบตรงที่คุณแม่บอกว่าอยากจะให้ลูกโต้เถียงด้วยเหตุผลหรือว่าดีเบตเวลาที่เขาดีเบตกันที่บ้านหลังนี้เป็นยังไงเราถ่ายทอดมาให้ชมผ่านละครเวทีค่ะ

0: ที่จะไถนะมันต้องคลิปบอดี้ให้มันโฟลว์ไปด้วยดูแฟบแฟบฮะเนี่ยแบบเนี้ยดูแล้วจำแล้วก็เอาไปใช้แบบนี้อย่างเฟี้ยว
1: เอามานี่เอามานี
0: ่อีกทีนึง
1: เฮ้ยแม่บอกดีแล้วไงว่าแม่กำลังโฟกัสกับการทรงตัวอยู่เราต้องฐานให้แน่นก่อนแล้วถึงจะออกลีลาอะไรคีย์บอดี้อะไรอย่างที่แกว่าได้อ
0: ่
1: ะ
0: โอ้แม่ทำไม่ได้ก็ยอมรับมาเถอะอ้างว่าแก่แล้วทำได้แค่นี้ยังฟังขึ้นสักกว่านะ
1: อ้าวอ้าว
0: นี่แม่ถ้าเกิดว่าแม่ทำไม่ได้เล่นไม่ได้นะเลิกเล่นก็ได้นะไม่เป็นไรหรอก
1: ไม
0: ่อ่ะ
2: เฮ้ย
0: ชอบเดี๋ยวนั่งโอ้ดื้อเราอ่ะ
1: นิดเดียวเอง
0: ก็ถูกนิดเดียวอะไรล่ะถ้าเป็นดีนะถ้าทำให้ดีไม่ได้จริงๆนะดีเลิกเล่นไปแล้วเวลาเราจะทำอะไรก็ตามนะต้องทำให้มันดีทำให้มันสุดแล้วถ้าทำให้มันดีไม่ได้จริงๆนะเลิกเล่นก็ได้ยอมแพ้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอก
1: กล้าพูดนะแก
0: อ
1: ้
0: าวพูดจริงวะล่ะดีพูดผิดตรงไหนเอาปากกามาวง
1: และแกจำได้ไหมสมัยที่แกอยู่มัธยมอ่ะแล้วแกโดดเรียนจนครูต้องเรียกฉันไปที่โรงเรียนอ่ะจำได้ปะ
3: สวัสดีค่ะคุณแม
4: ่สวัสดีค่ะ
3: คุณแม่คะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ไหนดี้โดดเรียนวิชาดิฉันแต่นี่มันเกือบจะ10ครั้ง
4: โอ้เยอะอย่างนั้นเลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะถ้าวันไหนไม่โดดก็หลับหรือไม่ก็ทำอย่างอื่นไม่เคยให้เกียรติดิฉันที่กำลังสอนอยู่เลยนะคะ
4: แย่จังเลยนะคะ
3: คุณแม่ต้องช่วยดิฉันเตือนในดีให้ตั้งใจเรียนนะคะไม่งั้นเรียนไปเนี่ยก็ไร้ผลคุณแม่อย่าหวังว่าจะเป็นเจ้าคนในคนเลยค่ะแค่ให้มีวิชาเรียนติดตัวไปทำมาหากินในอนาคตเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะคุณแม่ถ้ายังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่
4: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปคุยกับเขาให้เขาปรับปรุงตัวแล้วกันนะคะ
3: ขอบคุณค่ะคุณแม
4: ่ขอบคุณค่ะตัวนะคะ
0: ไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจ
4: นี่ๆฟังเพลงไม่เอานะเกรงใจเนี่ยหัดเกรงใจแม่บ้างมั้ย
0: โอ้แม่เกรงใจดิ
4: เกรงใจแล้วทำไมต้องทำตัวให้แม่ถูกเชิญมาที่โรงเรียนอีกแล้วเนี่ยฮะ
0: ต้องโทษทีต้องโทษทีต้องโทษทีนะอย่าว่ากันอย่าว่ากันอย่าว่ากันนะ
4: เอาดีๆจริงจัง
5: ไม่ได้นะพี่โดนตบนะเรื่องนี้เรื่องจริงโดนตบนะ
0: ก็ดีไม่ชอบวิชานี้ครูคนนี้เขาชอบอะไรสติกับดีดีก็เลยไม่อยากเรียนแม่ก็เห็นไหมล่ะว่าวิชาอื่นดีมีปัญหาไหม
4: ก็จริงแต่ดีก็แกล้งนั่งเรียนกับครูเขาหน่อยไม่ได้หรอ
0: โหแม่เพื่ออะไรอ่ะดีออกไปซ้อมดนตรียังได้ประโยชน์มากกว่ามานั่งเผาเวลาในห้องเนี้ยแล้วได้ความรู้เพิ่มเติมด้วย
4: แม่พูดจริงนะไม่ได้ประชดด้วยออกเลยไหม
0: ไม่แม่ดีไม่อยากยอมแพ
4: ้ถ้าอย่างนั้นดีก็ต้องอดทนกับข้อบังคับทุกอย่างให้ได้ถ้าอยากจะวาดลีลานะฐานมันต้องแน่นก่อนและถ้าอยากจะแหกกฎดีก็ต้องรู้ก่อนว่ากฎทุกอย่างมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างแต่เราสองคนน่ะก็ไม่ชอบคุณแหกกฎไม่ใช่หร
0: อแม่นี่เข้าใจหาวิธีสอนดีตลอดเลยนะ
4: ถ้าฉันมีลูกเป็นแกเนี่ยฉันจะเป็นแม่ธรรมดาได้ไงฮะ
2: อาจารย
4: ์ดีเนี่ยดูสิ
0: ก็ได้

0: เกือบลืมไปแล้วนะเนี่ย
1: ฉันน่ะพยายามหาวิธีสอนแกแกก็หาวิธีสอนฉันมั้งสิ
0: ไม
1: ่เอ้าอะไรอย่าคีปอะไรบอดี้อะไรยังไงนะ
0: ดีแล้วสิสอนอยู่แล้วแม่ก็จริงอย่างที่แม่ว่าแหละอยากจะออกลีลาหลักการมันก็ต้องแม่นงั้นเดี๋ยวดีจะสอนวิธีการทรงตัวให
1: ้โอเคมาจัดไป
0: เดี๋ยวยืนตรง
1: ยืนตรง
0: เช็คเข่าเช็คเข่า
1: เช็คเข่า
0: เช็คเข่าข้อเข่าดีไหมด
1: ีไหมข้อเข่าดีไหมดีไหม
0: เด
1: ี๋
0: ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คข้อมันก็ต้องเช็คข้อเข่าก่อนสิเวลาจะเล่นมันต้องเช็คเข่าเช็คขาโอ้ขาต้องแข็งแรงไง
2: โอ้ยน่าร
3: ักมากสนุกจังเลยค่ะ
4: ละครดีครับผมเขินเขินตัวเองเลย
3: ดีแบบนึกภาพตัวเองสมัยก่อนออกเลยไหมคะมาชมละคร
4: จริงๆก็หนักกว่านี้แหละครับ
3: หนักกว่าในละคร
4: หนักกว่าจริงผมก็ดื้อกว่านี้แหละครับดื้อกว่านี้แต่ว่าอย่างเรื่องเรียนเรื่องอะไรเงี้ยจริงๆหลายครั้งมันก็มาจากที่ผมไม่ค่อยโอเคกับอาจารย์อะไรอย่างนี้แหละครับไม่โทษอาจารย์นะมันเป็นความหัวร้อนของวัยรุ่นความอะไรอย่างนี้ด้วยเราแค่แบบเราไม่ชอบสไตล์แบบนั้นน่ะแล้วบางทีในมุมผมเนาะตอนอาจารย์เขาต้องดูเด็กเยอะแหละเขาก็ดูเด็กที่เขาดูได้ดีกว่าไอเด็กที่มันดูไม่ได้เขาอาจจะไม่ต้องมาคุยให้มันในนี้ดีกว่าแต่ผมเป็นคนแบบชอบให้อธิบายชอบคุยไงว่าผิดยังไงก็คุยกันดีแต่อาจารย์ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยครับผมว่าไม่เรียนดีกว่างั้นไม่มันว่ะ
3: ตอนนั้นแม่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไหมคะที่โดนเรียกผู้ปกครองไปพบบ่อย
5: ๆไม่ใช่เรื่องใหญ่อะค่ะเป็นเรื่องที่เราแค่มองว่าอาจารย์เขาก็มีหน้าที่ของเขาแล้วก็ภาระที่เขาต้องดูแลเด็กในห้อง 40-50 คนไม่ใช่เรื่องที่คนคนหนึ่งจะไปทำให้คน 40-50 คนพอใจได้ทุกคนไงพอใจเท่ากันได้ทุกคนถูกไหมตอนนี้ลูกเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ระดับความพอใจเขาแตกต่างจากคนอื่นแค่นั้นเองเราก็คุยกันเองว่าเขาคิดยังไงฟังเขาให้เขาเล่าให้เราฟังว่าเขาคิดยังไงแล้วเราก็มาหาวิธีเอาว่าเราควรจะส่งเสริมเขาแบบไหนโดยที่ไม่ต้องไปนั่งกดดันทั้งครูทั้งเขาทั้งเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: หัวเรี่ยวหัวต่ออีกจุดหนึ่งก็คือการเข้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าป้าเจี๊ยบเป็นคนแนะนำให้ไปทางสายดนตรีด้วย
4: จริงๆผมเล่นดนตรีมานิ

0: หน่อยนะแต่ในชีวิตไม่ได้แบบเป็นนักดนตรีอะไรงั้นแต่แม่เขาให้เหตุผลว่าเนี่ย1อาชีพใหม่ปีนึงจบไม่กี่คนไอ้วาดรูปอ่ะจบเป็นกี่คนน่ะกี่มหาลัยแล้วจะไปสู้กับเขายังไงเก่งพอมั้ยทีนี้ผมก็ไม่ตอบไม่โดนดูแล้วมันดันติดในความสามารถผมก็ไม่ได้เก่งมากเพราะผมก็ไม่ได้อยู่ในสายดนตรีมาขนาดนั้นแต่ว่ามันดันติดนี่แหละ
1: วิธีการสอนของป้าเจี๊ยบอะค่ะที่ให้ลูกคือให้เอาตัวรอดได้ดูไปถึงอาชีพการงานที่จะเกิดขึ้นถ้าเลือกเรียนคณะนี้เลือกเรียนดนตรีที่มหิดลคือไม่ได้คิดว่าลูกจะต้องแบบเก่งมาก
2: ไม่ได้คิดว่าจะต้องดังจะต้องเก่งจะอะไรอย่างนี
1: ้แต่ขอให้เขามีชีวิตอยู่รอดได้
2: ใช
1: ่อันนี้เป็น DNA มาตั้งแต่สมัยคุณยายไหมคะ
2: ใช่คุณยายก็จะอย่างนี้แหละจะ
0: คุณยายก็นักสไวเวอร
2: ์ต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งจะต้องอยู่คนเดียวหรือเปล่าคนรอบตัวจะล้มหายตายจากเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยู่คนเดียวเราต้องอยู่ได้ต้องมีชีวิตให้ได
3: ้ครับใครที่ตามงานดนตรีของพี่ดี้อยู่จะรู้ว่าสิ่งที่เขาถนัดตอนที่เพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีนะก็คือเรื่องของแร็ปใช่ไหม
0: ครับไอเรื่องตอนทำดนตรีอ่ะผมเป็นคนแค่มีเรื่องเล่าแล้วใครฟังก็ชอบก็โอเคเหมือนคนเขียนหนังสือไงครับแต่ผมทำเป็นเพลงอย่างเพลงอ่ะผมพูดถึงเพลงชีวิตที่ผ่านน้ำก็ได้หลายๆคนน่าจะรู้จักของไคโจบราเธอร์กับรัตตาฟาครับไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าสักวันหนึ่งว่าชีวิตของเด็กผู้ชายสักคนหนึ่งเขาไม่เคยคิดถึงครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยเคารพเรียนหนังสือที่ผ่านมาครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยเคารพเลยครับก็คือเหมือนเล่าเรื่องชีวิตตัวเองแล้วก็จนท่อนจบท่อนผมก็คือก็ขอบคุณเรเก้มิวสิกกับไคโจบราเธอร์ที่ทำให้ผมมีวันนี้ครับแล้วก็ทุกๆคนที่แบบรับผมไม่คิดว่าผมบ้าอะไรเงี้ย

0: ั้นมาถามป้าเจี๊ยบบ้างนะคะทุกวันนี้ที่คุณดี้เป็นนี้มาในเส้นทางนี้เส้นทางสายดนตรีอะค่ะป้าเจี๊ยบรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: คนเป็นแม่เนาะลูกจริงๆเป็นอะไรก็ได
0: ้
1: ที่เขาเอาตัวรอดได้อะที่อย่างน้อยเขามีคนสักคนหนึ่งรักเขาแล้วอ่ะไม่ใช่ทุกคนเกลียดทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยอย่างน้อยมีคนหนึ่งรักเราก็ยังถือว่าเขายังเป็นคนดีคนหนึ่งในสายตาคนหนึ่งคนอะไรอย่างนี้เราพอใจแล้ว

0: ภูมิใจกับลูกคนนี้มากขนาดไหนคะ
1: ก็ภูมิใจค่ะมีความสุขเห็นเขามาได้ขนาดนี้เราก็บอกว่าเรามีความสุขมากนะเขาเอาตัวรอดได้เขาใช้ชีวิตในแบบที่เขาอยากจะเป็นได้อะไรเงี้ยไปงานคอนเสิร์ตลูกถ่ายคนที่มาหน้าเวทีเยอะๆ
2: ให้เห็น
1: ไปให้เพื่อนดูว่านี่เราฟังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าม
3: ันเรื่องของวัยรุ่น
1: นี่นี่ดูหน้าเวทีนี่ฉันถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีปวดบ้างอะไรบ้าง
3: นี่นะฮะมาที่แขกรับแชร์บ้างนะฮะจะถามงี้ครับป้าแป๋วฮะตอนที่เวลาเลี้ยงลูกอะครับเราเลี้ยงลูกให้เขาเดินบนเส้นทางของตัวเขาเองยังไงบ้างแล้วผลสุดท้ายพอเขาเดินไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเรารู้สึกภูมิใจขนาดไหน
4: ถ้าเราตายก็ตาหลับแล้วอะไรประมาณนี้นะคะนะที่เขาพึ่งเขาตัวเองได้ก็คงต้องการแค่นี้แหละค่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่จนวันหนึ่งที่เขาคิดได้นี่เราก็สนับสนุนเขาอะนะคะอยากไปเรียนต่อตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นจนสุดท้ายที่เขามีครอบครัวมีอะไรก็มีความสบายใจนะคะ
0: ถามตุ้ยบ้างพี่จำได้ตอนที่น้องตุ้ยประกวด AF
5: ครับ
0: ตุ้ยบอกว่าประกวดเนี่ยเพราะแม่เลยมาจนถึงวันนี้เราประสบความสำเร็จมีคนรู้จักมีชื่อเสียงคือมองย้อนกลับไปในอดีตยังไงว่าความสำเร็จของเราเนี่ยมันเกิดจากแรงผลักดันของแม่ค่ะ
5: คือถ้าเอาจริงๆเนี่ยนะแม่เนี่ยเป็นคนทำให้ผมรู้ตัวผมเองว่าผมร้องเพลงได้เพราะว่าวันเกิดอยู่ปีนึงประมาณมัธยมแม่

0: ซ้อนท้ายมอไซค์ป๋าสอยมาเลยตัวนึงกีต้าร์โปร่งแล้วกลับมาแล้วก็มาให้ผม
1: เดี๋ยวนะโทษนะนั่นกีตาร์โป่งหรือมะม่วงครับมีการ
0: เป็นมะม่วงหนึ่งลูกบ้าบอกีตาร์เลยสอยมาจากร้านแล้วก็ผมก็ทำให้ผมเลยมาลองหัดเล่นแล้วเลยได้ร้องเพลงเสียงเพราะดีกว่าอะไรอย่างงี้ตั้งแต่นั้นมาก็เลยกลายเป็นว่าเล่นกีตาร์ประกวดร้องเพลงในมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จนมาเวทีที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยวินาทีที่ไปประกวดยายน้อยยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือ AF อะไรคือ Academy Federation แต่ก็ปล่อยให้ไปก็ประกวดจนได้แชมป์ออกมาก็เลยกลายเป็นว่าก็ต้องยกเครดิตให้ยายน้อยที่ทำให้ผมรู้ว่าผมร้องเพลงได้แล้วก็กลายเป็นใช้ตรงเนี้ยสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้ก็กลายเป็นทำได้แล้วก็กลายเป็นสุดที่สุด อะไรเงี้ยต้องขอบคุณเขาที่เขาคอยให้กำลังใจอยู่ข้างนอกตลอดระยะเวลา2เดือนกว่าๆที่เราอยู่ในบ้าน AF อะไรเงี้ยฮะพอออกมาก็เลยอยากจะตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ที่เขาส่งผมเรียนจนจบปริญญาตรีล้างส้วมส่งลูกเรียนจนผมได้มาร้องเพลงเป็นซื้อกีตาร์ให้ผมก็เลยบอกให้เขาออกจากงานแล้วก็ไม่ให้เขาทำงานตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้15ปีแล้วพี่หมวย
2: โอ้โหชื่นชมมากๆเลยค่ะ
3: สุดยอดสุดยอดทีนี้ฮะอยากจะถามเมื่อกี้ว่าไอ้การเล่นสเก็ตบอร์ดจนมาจริงจังถึงขนาดติดธงทีมชาติแบบนี้ครับมันมาจริงจังถึงขั้นนี้ได้ยังไงฮะ
2: มันมาแบบไม่ตั้งใจเนาะ
3: ครับ
2: แค่เราเล่นแล้วเราสนุกกับมันทุกวัน
3: ครับ
2: มันก็เป็นความเขาเรียกอะไรเซฟติดอ่ะเราก็เล่นทุกวันจนวันดีคืนดีการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อไปเป็นนักกีฬาทีมชาติไปแข่งซีเกมนี่นี่นี
1: ่อายุเท่าไหร่ครับตอนนั้น
2: 61แล้ว
4: เขาไม่จำกัดอายุใช่ไหม
2: เขาไม่พูดเรื่องอายุเราก็
1: เขาคงคิดไม่ถึง
2: เราเขาคิดไม่ถึงใช่
1: คงคิดไม่ถึง
2: เราก็ไปสมัครกับเด็กๆทุกคนที
3: ่
2: เมืองไทยมันคนเล่นไม่เยอะนะตอนนั้นมีไม่ถึง100คน
1: ในส่วนของดาวฮิลใช่ไหม
2: ใช่ทุกคนก็ไปสมัครเราก็แล้วทุกคนก็บอกเฮ้ยแม่สมัครเราก็เราแค่อยากสนุก
3: ครับ
2: ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเป็นคนที่จะเป็นคนติดเป็นคนอะไรอย่างนี้ซึ่งในวันที่คัดเลือกแล้วเราได้ที่3แล้วเราต้องเป็นแล้วเนี่ยเรายังบอกกับทางสมาคมเลยว่าถ้าไม่สบายใจที่
3: จะให้เรา
2: ไปเป็นนักกีฬาทีมชาติหาเด็กกว่าเรามาแทนเราได้เลยนะเราโอเคเราสบายใจละแล้วเราก็อยากเห็นวงการกีฬาที่เรารักอ่ะมันเติบโตมันไปได้ในระดับนานาชาติอะไรอย่างนี้ด้วยไงเราก็มองว่าถ้าเราอายุขนาดนี้เราไปเราจะเป็นภาระคนอื่นในทีมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจนหาไม่ได้อ่ะเราก็โอเคฉันไปแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะมันมีธงชาติติดเนาะมันคือความภาคภูมิใจเราก็ทำเต็มที่ของเรา
4: หมวยแอบมองเห็นมองรอยสักของคุณแม่อยู่ด้านนี้คืออันนี้คือสักใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
4: ค่ะอันนี้เป็นอิทธิพลจากลูกด้วยไหมคะ
2: อันก็
5: มีส่วน
2: หนึ่งนะแต่ว่าจริง
5: ๆเพราะว่าเพื่อนมีลูกเป็นช่างสักก็เลยเอาช่างสักมาสักแม่ถาม
2: ไปเล่นสเก็ตกันแล้วก็เพื่อนเขาเป็นช่างสัก
3: ครับ
2: เขาก็นั่งมองเราเล่นแล้วเขาก็นั่งสเก็ตภาพอิริยาบถเราที่เราเล่นสเก็ตอ่ะเขาก็ถือมาถามว่าแม่เจ๊อยากเจ็บตัวไหมอะไรเงี้ยเราก็อะไรวะเจ็บตัวนะไอ้เล่นหกล้มก็เจ็บอยู่แล้วเนาะอะไรเขาก็ยืนลูกไปดูไม่ชอบอ่ะอะไรเงี้ยก็หันไปถามลูกนู่นก็เอาดิ
4: ลูกสนับสนุนเลย
5: ครับ
2: ใช่
5: แล้วว่า
2: อ
5: ัน
2: นี้เป็นรูปนี้
3: โอ้โหมีแค่นี้
2: อันนี้คือเป็นรูปที่เราเล่นสเก็ตที่น้องเขานั่งวาดรูปเราอ่ะ
4: ค่ะเดี๋ยวนะเขียนว่าเฟี้ยวเฟี้ยวไม่ต้อง
5: เดี๋ยวก่อน
2: อันนี้เป็นอันที่มาเติมทีหลังอันนี้ตอนอยู่ในแคมป์ทีมชาติมีน้องคนหนึ่งเขาก็สักเป็นช่างสักเหมือนกันเขาก็ทำให้เพราะอันนี้เราชอบเวลาเราลง IG อะไรเงี้ยเราก็แฮชแท
5: ็
2: กเฟี้ยวไม่ต้องเดี๋ยวก่อนอะไร
3: เฟี้ยวไม่ต้องเดี๋ยวก่อนเป็นแฮชแท็กประจำตัวเรา
2: ใช
3: ่
2: น้องเขาก็มาเติมให
3: ้สามีล่ะครับ
4: ป้าเสียเปรี้ยวขนาดนี้เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมีรอยสักด้วยสามีว่ายังไงคะ
2: คุณพ่อเห็นคุณพ่อก็มอง
4: ไม่พูดเลยเหรอคะ
2: ก็ไม่วิจารณ์ไม่ออกความคิดเห็นอะไร
5: พ่อเขาพูดน้อยอยู่แล้วครับ
2: เขามั่นใจว่าเราดูแลได้ดูแลตัวเอง

0: ได้
1: ไม่ได้สนับสนุนและไม่ได้ห้าม
2: ยังมีอะไรที่ป้าเจี๊ยบอยากทำอีกไหมคะ
0: ถ้าเป็นการวางแผนว่าเราอยากจะไปเล่นกีฬาอะไรอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่มีการวางแผนแต่ว่าบางทีเราเห็นอย่างเช่นไปเล่นสเก็ตที่ลพบุรีเราไหลลงเขาในขณะที่พอเรามองไปเนี่ยมีคนหนึ่งเขากำลังบินลอยขึ้นไปอยู่บนฟ้าหูอยากเล่นอย่างเขามั่งอะไร
1: พารามอเตอร์มีแก๊งพารามอเตอร์อะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: เราเห็นเราก็มีความรู้สึกว่าเขาเห็นภาพกว้างเนาะแต่เราเห็นแค่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็แค่คิดแค่นั้นไม่ได้วางแผนจริงจังว่ามีอะไรอีกที่อยากจะทำอะไรเงี้ย
2: อยากลองไหมคะ
0: ลองค่ะถ้ามีอะไร
1: ถ้ามีโอกาส
0: ถ้ามีโอกาสใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากลอง
2: คือแม่ลูกคู่นี้เนี่ยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันตลอดนะคะเรื่องของสเก็ตบอร์ดเนี่ยถ้าย้อนไปก็คือดีบอกว่าดีก็แนะนำเรื่องของการป้องกันตัวก่อนเลยฝึกล้มก่อนเลยต้องเอาส่วนไหนลงเพื่อความปลอดภัย
1: ใช่คร
2: ับ จริงๆแล้วแม่ลูกคู่นี้ไม่ได้เรียนรู้กันแค่เรื่องสเก็ตบอร์ดนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยค่ะที่ได้แลกเปลี่ยนกันจะมีอะไรบ้างชมจากละครเวทีค่ะ
3: คราวนี้ก็จะไปลีลา
4: เฮ้ยโอ้โหตู้เล่นยังไงเนี่ยไม่ระวังเลยนี่ฉันเกือบล้มหัวฟาดนะน
3: ี
4: ่สนใจมาขอโทษคนแก่หน่อยไหมจ๊ะ
3: แม่เบาได้เบานะ
4: เบาอะไรอ่ะก็ดูอ่ะยังจะโบกมืออีกอุ้ยเล่นไม่ระวังเลยเนี่ยแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะ
3: ก็ใช่ไงแต่เราก็ต้องรู้จักความพอดีบ้างไงแม่
4: พอดีอะไรก็เนี่ยจะไหว้สำนึกแล้วดูสิอุ้ยแล้วดูใส่เสื้ออะไรเนี่ยข้างในสีชมพูข้างนอกสีเขียวสะท้อนแสงโอ้ยใส่มาได้ยังไงแบบนี้ฮะ
3: แม่
4: ฮะ
3: ตะกี้ว่าใครอ่ะ
4: ว่าเขาไงว่าเขา
3: เหรอ
4: ก็เนี่ยดูเล่นไม่ระวังเลยโอ้ยไม่ถูกต้องนะเนี่ยแบบนี้ฮะ
3: แม่พอเหอะนี่มันเกินพอดีไปเยอะแล้วนะหลายครั้งแล้วนะ
4: หลายครั้งอะไรฉันเกินพอดีตรงไหนเอาปากกามาวงดิ
3: หลายครั้งเลยจ้าจำได้ไหมวันก่อนที่นั่งรถไปด้วยกันอ่ะขับรถภาษาอะไรวะเนี่ย
4: ซื้อใบขับขี่มาไงวะไอ้บ้าเอ้ยหุย
3: โอ้เดี๋ยวแม่แล้วแม่เป็นไรไหม
4: ไม่เป็นไรแต่เนี่ยขับรถแบบเนี้ยซื้อใบขับขี่มาแน่เลยขับรถแบบนี้มันอันตรายเฮ้ยเลี้ยวก็มีเปิดไฟเลี้ยวอะไรวะเนี่ย
3: แม่ว่าแต่มันก็พอไม่ต้องว่าพ่อแม่มันหรอก
4: ก็จริงอ่ะนี่ถ้ามันมีลูกนะลูกมันก็ต้องเป็นปัญหาสังคม
3: โอ้โหแม่พอค่ะมันไม่ดี
4: อะไรไม่ดียังไงแกก็รู้ว่าบ้านเราอ่ะไม่ชอบคนทำผิดผิดกฎหมายยิ่งผิดกฎจราจรเนี่ยเกลียดมากเลยตีลืมที่แม่สอนแล้วหรือไงคะ
3: ไม่ลืมแม่แต่แม่กำลังเลยเถิดไปไกลเกินกว่าเรื่องที่เขาทำแล้วนะ
4: ไม่บ่นแล้วก็ได้แต่เมื่อกี้นะถ้าเกิดมีกล้องติดหน้ารถนี่ส่งให้ตำรวจเลยเดี๋ยวไปตั้งกระทู้เดี๋ยวกระทู้สีรถสีขาวนะทะเบียนอะไรวะทะเบียนโดนแน่เดี๋ยวฮะไม่บ่นแล้วไงเรา
3: จำได้ยัง
4: จำได้แล้ว
3: ก็แม่เองนั่นแหละที่เป็นคนสอนดีให้รู้จักความพอดีตั้งแต่เด็กๆจะทำอะไรก็ให้เข้าใจในหลักสำคัญแต่หลายปีมาเนี้ยแม่ชักเริ่มจะเลยหลักสำคัญที่แม่เคยสอนแล้วนะดีอ่ะไม่อยากให้แม่กลายเป็นมนุษย์ป้าในสายตาคนอื่นนะ
4: เออแม่ขอโทษแล้วกัน
3: นู่นขอโทษคนนู่นตะกี้ว่าเขาไปเยอะเลย
4: ขอโทษนี่นะ
3: ใช่
4: ก็ได้หนูป้าขอโทษนะเมื่อกี้ป้าว่าหนูไปเยอะเลยอะว่าเสื้อหนูด้วยขอโทษนะ
5: sorry
4: ฮะ
5: I am from Singapore เลย I can't speak Thai เหรอ
3: ฮะ
4: ฮะ
3: เอ้า
4: เมื่อกี้ด่าไปตั้งเยอะไม่รู้เรื่อง
3: ดีแล้วแม่ ถ้างั้นก็ชวนเขามาเล่นด้วยกันสิ
4: you want to join you want to join
3: yeah yeah yeah
4: join my son is skateboard master
5: so can you teach me how to jump on the
4: Jump.
3: Look at me.
5: Okay.

0: walk and stop and jump.
1: Huh?
0: Yeah.
1: Okay. Walk, walk, walk, walk, walk, walk and then
0: stop and jump.
1: And, oh, jump.
0: No.
2: ในที่สุดก็เดินทางมาถึงจุดนี้ฮะจุดที่พี่ต้องเตือนสติคุณแม่จริงๆเราเตือนกันเองอยู่แล้วดีกว่าแม่ก็เตือนเราในเรื่องที่เราแบบไม่ค่อยโอเคในสังคมอะไรเงี้ยบางทีเราก็คิดอย่างนู้นอย่างนี้ของเราหรือบางทีคือทุกคนมันหลุดได้อยู่แล้วครับเวลาที่เราอยู่กับตัวเองเยอะเราก็จะคิดแบบตัวเองเกินไปจนไม่ทันได้คิดในแง่มุมคนอื่นอะไรเงี้ยก็เตือนกันอย่างเงี้ยแหละครับถามว่าดำเนินมาได้ไงจริงๆเตือนกันอยู่แล้วแล้วแต่ว่าถ้าถามมุมผมแม่ก็ปล่อยตัวมากขึ้นนิดนึงในความทั้งเมื่อก่อนเขาจะคิดถึงคนอื่นแบบว่าเฮ้ยเราอยากไปอันนี้เขาสิอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาอาจจะเลยจุดปล่อยขึ้นนิดนึงอะไรอย่างงี้ครับ
3: มีเหตุการณ์ไหนที่ต้องถึงต้องเตือนเลยอ่ะเพราะว่ามัน
2: จริงๆเตือนบ่อยผมสะกิดบ่อยครับผมแอบบ่อยเลยผมเฮ้ยแม่เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นอะไรอย่าง
3: เ
2: ง
3: ี้ยเฮ้ย
2: ถ้าเรื่องทั่วไปอย่างเรื่องพวกเรื่องแต่งตัวอะไรเงี้ยครับบางทีแบบคือจริงๆลึกๆเขาอ่ะเขาไม่ได้จะมีคอนเทนต์หรือจะพูดอะไรในเรื่องไม่ดีหรอกเขาแค่แบบอาจจะรู้สึกว่าหืมใส่เสื้อลายดอกเลยหืมอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนอื่นได้ยินอ่ะมันจะเป็นรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบเฮ้ยก็เรื่องของเขาหนาความพอใจเขาเขาอยากใส่เราก็ประหลาดเนี่ยเห็นนะเราก็ลายเห็ดฉะนั้นลายดอกไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่บางทีมันหลุดปากพูดออกมาแล้วไงก็ต้องเตือนแบบว่า
3: เตือนกัน
2: เดี๋ยวถ้าเจ้าตัวเขาได้ยินอาจจะไม่ดีหรืออะไร
1: ถามป้าแป๋วบ้างเคยมีเหตุการณ์ที่เราสติหลุดจนกลายเป็นมนุษย์ป้าไหมคะ
4: คำว่ามนุษย์ป้านี่จะเห็นในคลิปบ่อยค่ะเพราะฉะนั้นเราเห็นจากคลิปแล้วก็จะบอกตัวเองว่าเราจะเป็นอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยนะคะคือการเคารพกฎหมายครับสิทธิเสรีภาพของคนอื่นก็มันต้องมีอยู่ในเนื้อในตัวเราอยู่แล้วค่ะเพราะงั้นก็ไม่ค่อยจะหลุดค่ะส่วนมากจะเคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วก็นึกถึงคนอื่นอยู่เสมอค่ะ
2: พี่ตุ้ยฮะ
5: ฮะ
2: ไม่น้อยแหละฮะ
5: ไม่น้อย
2: ความเป็นมนุษย์ว่าอะไรให้เราต้องเตือนบ้างไหมฮะ
5: ไม่เคยครับไม่เคยมีอาการใดๆโชคดีไปเพราะแม่เนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมนะฮะสวดมนต์ทุกเช้าทุกอะไรเงี้ยแล้วก็ตกเย็นๆก็จะมีแบบแอคทิวิตี้ที่มานั่งชมสวนชมนกชมไม้อะไรอย่างงี้เลี้ยงปลาหางนกยุงเลี้ยงเอาอาหารให้แมวมีอาหารให้มดคุยกับมดคุยกับอะไรพวกนี้มันไป
2: ไม่มีเคยไม่เคยมีบ่นแฟนเราบ้างหรืออะไรอย่างงี้ไม่เคย
5: ครับก็จะมีบ่นเรื่องแฟนโอ้ยเขิมแล้วเนี่ย ไม่มีแต่คือแม่เขาจะมีวิธีการผ่อนคลายของเขาอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นผู้สูงอายุที่ใจเย็นหน่อยก็จะโชคดีไปไม่มีเหตุการณ
3: ์อยู่กับธรรมชาติเยอะนะก็เลยสบายสบายนะพี่ตุ้ยเนาะ
5: ครับผม
1: อยากกลับมาถามพ่อเจี๊ยบอะค่ะว่าเวลาที่ดี้มาเตือนแม่แม่อย่านะต้องปล่อยเขาเป็นสิทธิ์ของเขาอย่าวิจารณ์ป้าเจี๊ยบรู้สึกยังไงคะ
4: ก็ดีว่ามีคนคอยเตือนไม่ให้เราหลุดเพราะว่าถ้าเราหลุดไปก็นอกจากไม่ดีกับตัวเองแล้วก็ไปกระทบกระเทือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยก็ดีๆค่ะต้องให้มีคนมาเตือนเราบ้างเงี้ยดี
1: ไม่ได้โกรธลูก
4: ไม่โกรธค่ะยิ่งเป็นลูกมาเตือนเรายิ่งสบายใจกว่านะดีกว่าให้คนอื่นมาเตือนเนาะ
3: มาจนถึงจุดนี้ฮะพ่อเจี๊ยบพี่ฮะความเป็นเงาสะท้อนซึ่งกันและกันตั้งแต่การสอนมาตั้งแต่สมัยวัยเด็กไอ้เรื่องราวเหล่านี้ครับมันส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตของเรา
2: ผมแฮปปี้มากครับทุกวันนี้ผมตอบเสมอถ้าพูดณวัยเด็กณตอนวัยรุ่นผมว่าทุกคนมันมีโมเมนต์ที่แบบอะเกนผู้ใหญ่แบบไม่เอาผู้ใหญ่อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าอยากดื้อทำไมแม่เราอย่างนี้วะทำไมไม่เหมือนบ้านนู้นอะไรเงี้ยมันมีความคิดในเนี้ยเด็กๆอยู่แล้วแต่พอโตมาถ้ามองย้อนกลับไปอ่ะมันจะเห็นเลยครับว่าถ้าไม่มีประสบการณ์นั้นเราจะไม่คิดได้แบบนี
3: ้
2: ถ้าเราไม่ย่ำแย่วันนั้นเราก็จะไม่

0: ไม่เต็มประสบการณ์แบบนี้ครับผมครบเลยเด็กๆผมดื้อหมดโดดเรียนติดยาติดผู้หญิงคือเอาดีแทบจะไม่ได้สักอย่างแต่แม่เขาให้โอกาสเสมอนะครับคือไม่ใช่ไม่ด่านะด่ามีการลงโทษแต่ว่าเอาใหม่บ้านผมเป็นคนแบบเอาใหม่เริ่มต้นใหม่ได้เรียนมีปัญหาก็เอาใหม่แค่นั้นเองคือผมโตมาผมอยากบอกเลยว่าสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขที่สุดคือครอบครัวนะครับเหนืออาชีพการงานเหนือทุกอย่างเลยครับถ้าได้นั่งอยู่ครอบครัวกินข้าวด้วยกันพ่อแม่ยายพี่น้องผมว่าอันเนี้ยมันมีความสุขแล้วที่สุดเลยเพราะฉะนั้นการเตือนกันการสะท้อนกันไม่ใช่แค่แม่ของผมนะทุกคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยเตือนกันได้มีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานนะครับอันนี้เป็นคำที่ผมพูดบ่อยมากคือเตือนกันได้บอกกันได้เนี่ยมันก็นำพาไปสู่ความดีเป็นก้อนอยู่แล้วอะถ้าคนทั้งประเทศเราเตือนกันได้เคารพกฎกันได้เคารพมาตรฐานสังคมกันได้ดีกว่านี้มันก็ไปกันทั้งก้อนผมว่าชีวิตผมตอนเนี้ยผมมองหาแต่เรื่องความสุขนะผมมองสุขมากกว่ามองเรื่องสุขง่ายๆหันไปเจอหน้าแม่ได้คุยกับยายกินข้าวอะไรเงี้ยผมแฮปปี้มากเลยในความเป็นครอบครัวในความแฟมิลี่แล้วเนี่ยผมพอแล้วเลยผมไม่ได้ต้องการอะไรละทุกวันเนี้ยอย่างที่บอกจะเล่นดนตรีจะดังไม่ดังจะมีเงินเยอะเงินน้อยไม่รู้ครับผมเห็นคนในครอบครัวมีความสุขอันเนี้ยผมรู้สึกแฮปปี้ละ
1: จะเป็นเมนหลักของบ้านเรานะคือว่าอยู่ให้ทุกวันของชีวิตมีความสุขอ่ะ
2: ค่ะ
1: เท่านั้นอ่ะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว
3: ใช้ชีวิตด้วยความสุขกันมาขนาดนี้พี่ดีนะครับมีอะไรยังอยากบอกกับป้าเจี๊ยบคุณแม่ของเราเพิ่มเติมไหม
0: ขอบคุณแม่มากครับเนี่ยก็มีความสุขดีนะที่เราอยู่กันอย่างนี้แฮปปี้ดีครับก็ไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นยังไงอ่ะแต่ว่าก็ต้องเดินไปด้วยกันอ่ะเนาะ
2: ใช่
0: เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่ารักและเป็นเรื่องที่ผมชอบครับในความเป็นครอบครัวในความเป็นอะไรเงี้ย
2: แล้วป้าเจี๊ยบล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
1: ก็อยากจะบอกว่าให้ใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขในทุกๆวันอย่างนี้แหละก็คำพูดเดิม
3: ให้มีความสุข
1: ไม่ต้องไปหาเรื่องทุกข์ร้อนมาใส่ตัวหรือว่าถ้าเรื่องทุกข์ร้อนมันเข้ามาก็ไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรไปวิตกไปฟูมฟายไปวิตกกับมันมากมายค่อยๆ คิดค่อยๆแก้ปัญหาใช้ชีวิตแบบที่เราใช้กันอยู่อย่างนี้ทุกวันดีแล้ว
2: ถามแขกรับแชร์บ้างป้าแป๋วคะราวทั้งหมดของครอบครัวนี้มาแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: เป็นความรู้สึกที่ความผูกพันภายในครอบครัวนะคะซึ่งเป็นใช่จริงเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็การหาความสุขไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องที่ได้ง่ายๆแบบอยู่ใกล้ตัวเราอะนะคะ
5: พี่ตุ้ยเหรอครับพี่ดีกับคุณแม่นี่ก็เป็นคู่แม่ลูกที่น่ารักอีกคู่นึงบอกเลยว่าถ้าเกิดคู่แม่ลูกคู่ไหนที่ยังไม่มีวิถีการใช้ชีวิตให้มีความสุขก็ดูคู่แม่ลูกคู่นี้ได้เลยนะฮะส่วนแม่ผมเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบซนไม่เข้าเรื่องอยู่แล้วเดี๋ยวปีนต้นไม้หรืออะไรเดี๋ยวผมจะกลับไปซื้อสเก็ตบอร์ดให้เขาเล่นนะฮะจะเอาให้สุดไปเลยนะฮะเอาให้ดีเหมือนคุณแม่เลยทีเดียวจะเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังชอบปีนอย่างไรต้นไม้แล้วก็จะแบบเป็นหยอกๆกันไปแต่ก็คืออย่างที่บอกว่ายุคสมัยนี้พอมันมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมาเราก็ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตกันให้ดำเนินกันต่อไปได้อย่างที่พี่ดีบอกว่ามีความสุขกันไว้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปครับ
3: พี่หมวยครับสำคัญตรงนี้ผมฟังทั้งคู่ว่าเจี๊ยบกับคู่คุณดีนะฮะแล้วก็ฟังแขกรับแชร์ของเราทั้งสองท่านครับสิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้คือตัวเราเองต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขไว้ก่อนผมชอบบางประโยคที่จะพูดเสมอพี่ดีพูดผมไม่รู้นะพรุ่งนี้เป็นยังไงผมไม่รู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นป้าเจี๊ยบบอกว่าเราไม่รู้หรอกใครจะอยู
2: ่
3: หรือพรุ่งนี้ใครจะไปจากเราก่อนแต่วันนี้วินาทีนี้ความสุขสำคัญและความสุขจะต้องเกิดขึ้นในครอบครัวด้วยผมชอบตรงนี้ของคุณ
2: วันนี้พี่เองก็ได้เรียนรู้หลายอย่างเลยนะคะทั้งจากป้าเจี๊ยบทั้งจากพี่แป๋วป้าแป๋วแล้วก็ยายน้อยด้วยมีลูกชายเหมือนกันรู้เลยว่าเราเองจะต้องสอนลูกยังไงต้องเตรียมรับมือยังไงโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นม.3 ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: ค่ะพี่จะได้วางแผนในอนาคตว่าจะคุยกับลูกยังไงเพื่อให้ลูกเนี่ยกลับมางดงามอย่างน้องดี
3: ใช่ส่วนของผมยังไม่ซีเรียสมากเพราะว่า

0: ลูกผมเพิ่ง2เดือนครึ่งตอนนี้หม้อคงหม้อข้าวผมตั้งได้ครับยังไม่ถึงเวลามือล้วงแต่ผมต้องเตรียมไว้แล้วล่ะแล้วแง่มุมดีมากฮะที่ผมเอาไปปรับกับการเลี้ยงลูกผมได้เยอะเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะป้าเจี๊ยบขอบคุณคุณดี้ขอบคุณแขกรับแชร์ป้าแป๋วแล้วก็คุณตุ้ยขอบคุณมากค่ะ
2: ครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะได้กลับมาสัมผัสกับบรรยากาศความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวและความสุขที่เกิดขึ้นจากเรื่องง่ายๆในชีวิตพบกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ว่าแล้วเฮ้ยผมเล่นอย่างเงี้ยเหรอแล้วผมยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะ
4: อันนี้ขึ้นพี่ยืนแบบเสถียรเลย
0: เหรอฮะ
4: ใช่ครับ
0: พี่มาอยู่ใกล้ผมก่อน
4: นะเสถียรมาไหมคร
0: ับ เสถียรกว่าแล้ว
3: แต่จริงผมไม่ถนัดยืนครับผมได
1: ้โอ้โหลูกชายเล่นแบบนี
4: ้ย่อสาวนิดนึงครับลงไปหน้าลงไปหน้าน้ำหนักอยู่ขาหน้าครับลูกขาหลังนะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมบรมราชูปถัมภ์
6: รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
7: ปัญหา PM2.5 เป็นปัญหาระดับโลกจริงฝุ่น PM2.5 เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งก็สามารถที่จะเจ็บป่วยได้จนถึงเสียชีวิตแล้วในประเทศไทยปี2563คนที่เสียชีวิตจากฝุ่นเนี่ยมีประมาณ 41,000 คนเรียกว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนถึงไม่ค่อยกลัวเรื่องฝุ่น PM2.5 อาจจะมองว่าคนเริ่มมีความชินชารู้สึกว่าเป็นปัญหาที่เราเจอเดี๋ยวมันก็มาใหม่เราเจออยู่ทุกปีทำให้คนรู้สึกว่าฉันทนได้ฉันยังใช้ชีวิตได้อยู่ปากท้องสำคัญกว่าแต่ไม่รู้เลยนั่นเป็นการตายผ่อนส่งในช้าๆนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ประการประพัฒน์พงษาค่ะจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับโครงการที่ทำอยู่นะคะเป็นโครงการการเสริมสร้างความตระหนักรู้และออกแบบนโยบายเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์จากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่น PM2.5 จากการขนส่งผู้โดยสารในประเทศไทยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า PM2.5 Sprint เพื่อที่จะใช้ในการประเมินผลกระทบจากการเดินทางของคนเพื่อให้คนตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเดินทางต่างๆฝุ่นโดยหลายงานวิจัยภาพรวมตรงกันมาจากการขนส่งและจราจรแต่มันยังไม่มีข้อมูลที่บ่งบอกภาคส่วนไหนปล่อยเท่าไหร่ในทุกๆปีถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงผลงาน PM2.5 Sprint เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเป็นเว็บไซต์ประเมินลักษณะของการเดินทาง

ว่าการเดินทางของแต่ละคนในรูปแบบต่างๆมีฝุ่นเพียงแค่ปล่อยมาเท่าไหร่จะมีผลกระทบอย่างไรแล้วสามารถจะเดินทางแบบไหนลดผลกระทบได้มากที่สุดก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่า PM.5 Spring เราได้ข้อมูลทางวิชาการมาเราจะมีเหมือนกับตัวคูณมลพิษของรถยนต์แต่ละประเภทว่ารถยนต์แต่ละประเภทการใช้เชื้อเพลิงในลักษณะต่างๆมีฝุ่น PM.5 ปล่อยมาเท่าไหร่แล้วฝุ่นเหล่านี้เนี่ยในแต่ละพื้นที่จะส่งผลกระทบอย่างไรถ้าเราเปรียบเทียบการเดินทางแล้วเนี่ยอันไหนดีที่สุดแล้วเนี่ยอันดับ1เลยนะคะรถฝุ่นเลยนะคะน้อยสุดก็คือรถไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้าเองเนี่ยเป็นขนส่งมวลชนที่ใช้พลังงานสะอาดเรียกว่ามันไม่เกิดฝุ่นกรุงเทพแต่เกิดฝุ่นนั้นลงไฟฟ้าซึ่งสามารถบริหารจัดการได้และอันดับที่2คือรถโดยสารประจำทางรถบัสแบบประเภทที่ใช้น้ำมันแก๊สโซลีน LPG NGV อย่างนี้เป็นต้นอันดับที่3รถโดยสารประจำทางแต่ความจริงแล้วรถยนต์ส่วนตัวหรือรถแวนนะคะหรือรับเนี่ยก็ถือว่าฝุ่นไม่เยอะมากถ้าใช้แก๊ส NGV นะคะหรือ LPG เป็นต้นเพราะฉะนั้นการเลือกของเดินทางของคนแต่ละคนมีผลต่อฝุ่นที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นความจริงแล้วงานวิจัยเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือเครื่องมือ PM.5 Footprint อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นการประเมินแบบจำลองสถานการณ์การแก้ไขปัญหามลพิษเอาเครื่องมือ PM.5 Footprint เนี่ยมาประเมินว่าการขนส่งทางบกในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนโยบายแบบไหนเนี่ยสามารถลดฝุ่นได้มากที่สุดซึ่งเราก็ได้แบบแนวทางลดฝุ่นทั้งหมด7แนวทางแนวทางที่1ก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดมาตรฐานการปล่อยมลพิษแนวทางที่2เป็นเรื่องของมาตรการการเปลี่ยนหรือปรับปรุงคุณภาพรถยนต์ที่มีการใช้งานสูงคือแทนที่เราจะแบนรถยนต์เราเหมือนกับเป็นการปรับคุณภาพรถยนต์แทนแนวทางที่3ก็คือเป็นแนวทางการติดตั้งอุปกรณ์การกรองเขม่าเครื่องยนต์ไอซ์ดีเซลนะคะหรือ DPF สำหรับเครื่องยนต์ที่มีคุณภาพน้อยหรือว่าเครื่องยนต์มาตรฐานยูโร3ต้นไปแล้วก็แนวทางที่4เป็นการใช้เชื้อเพลิงที่มีการปล่อยกัมมันตภาพแนวทางที่5ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดพื้นที่เขตมลพิษต่ำแนวทางที่6ก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและสุดท้ายก็เป็นการใช้รถโดยสารประจำทางแบบพลังงานไฟฟ้าเราต้องการที่จะนำแนวทางต่างๆของนี้เนี่ยไปใช้จริงได้ก็อยากจะขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเมโดนมากๆนะคะที่ให้ทุนสนับสนุนในแง่ของเรื่องโครงการขับเคลื่อนที่นำสังคมวันนี้นะคะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยมีความกล้าที่จะให้ทุนอาจารย์ค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เราทำมาไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นเรามองว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เราสามารถที่จะใช้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปด้วยกันกับทั้งภาคประชาสังคมด้วยแล้วก็ทั้งภาครัฐด้วยซึ่งถ้าเราสามารถที่จะนำงานวิจัยเหล่านี้ไปในจุดเริ่มต้นก่อนที่จะออกนโยบายได้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากไปรอคนอื่นค่ะสำหรับเรื่องการลดฝุ่นเราไม่ควรต้องไปรอว่าเฮ้ยภาครัฐเมื่อไหร่จะออกนโยบายลดด้วยตัวเองก่อนเพราะว่าทุกคนเป็นผู้ก่อให้เกิดฝุ่นทั้งนั้นถามว่าในวันนี้คุณทำอะไรเพื่อลดฝุ่นแล้วหรือยัง

0: เรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคมจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

พอหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่

0: สร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดบนนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขอะค่ะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอะรู้สึกดีว่าเออความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่า

0: เทียมกันเกิดขึ้นนะคะ
1: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับtourist information อย่างหนึ่งนะคะวันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส้นสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4พอได้ใบสด43ใช่ไหมคะไม่รู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยนี่โรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรอย่างนี้ใจนึงคืออ้าวเห็นโรคจิตเหรอเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
0: เพราะด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด43แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
1: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสด43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะพอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยแล้วรู้แล้วว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายๆที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

จากที่ตะเวนสมัครงานหลายที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำว่าเฮ้ยลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเสิร์ชแล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ11 12ปีแล้วนะฮะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไกล่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องไหมสุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการลิดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าลิดรอนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกเนี่ยมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

าดีๆจากคดีปกครองตอนพฤติกรรมออกไปในทางชู้สาวผิดวินัยร้ายแรงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากครูหนุ่มข้าราชการครูได้ถูกกล่าวหาว่าพา

ลูกศิษย์สาวเข้าโรงแรมผลการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการครูหนุ่มจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองจากการสอบสวนครูหนุ่มได้ให้การยอมรับว่าพาผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกศิษย์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าโรงแรมจริงโดยไม่ได้มีเจตนาล่วงละเมิดทางเพศแต่ต้องการหลบซ่อนคนรักของตนโดยวันเกิดเหตุพบผู้เสียหายขณะรอกลับบ้านแต่ไม่มีรถกลับจึงอาสาไปส่งเพราะเป็นทางผ่านแต่ระหว่างทางครูหนุ่มเกรงว่าหากคนรักเห็นจะเกิดหึงหวงจึงไปเปิดห้องพักโรงแรมอยู่กับผู้เสียหายตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงเวลาใกล้เที่ยงจึงออกจากโรงแรมไปพบคนรักโดยผู้เสียหายรออยู่ที่โรงแรมอีกทั้งจากปากคำของพยานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เช่นครูที่ปรึกษาและญาติที่ผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งให้มารับที่โรงแรมครูผู้ปกครองให้การสอดคล้องกันว่าขณะรับโทรศัพท์ผู้เสียหายร้องไห้และขณะไปรับที่โรงแรมผู้เสียหายอยู่ในสภาพชุดนักเรียนเสื้อปล่อยชายและร้องไห้อีกทั้งพนักงานโรงแรมให้ถ้อยคำว่าครูหนุ่มเข้าพักในโรงแรมเวลาประมาณ9นาฬิกาและพยานหลายปากให้การว่าผู้เสียหายมีความชอบพอกับครูหนุ่มจนเป็นที่เล่าขานกันมาก่อนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อครูหนุ่มผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้พาผู้เสียหายเข้าโรงแรมจริงและอยู่กับผู้เสียหายเป็นเวลาหลายชั่วโมงแม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายแต่จากคำให้การของพยานซึ่งมิได้มีเรื่องโกรธเคืองหรือให้การในลักษณะปรักปรำหรือกลั่นแกล้งอีกทั้งสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีพาผู้เสียหายเข้าไปก็เป็นโรงแรมในฐานะครูย่อมต้องมีสามัญสำนึกมากกว่าสามัญชนทั่วไปว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ชายหญิงจะเข้าไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2วินยูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าสอบไปในทางชู้สาวจึงย่อมชี้เจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ว่าไม่ได้พาผู้เสียหายหลบซ่อนคนรักของตนและระยะเวลาที่อยู่กับผู้เสียหายนานถึง2ชั่วโมงพฤติการจึงถือได้ว่าไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนการกระทำล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ื้อเพลงของเกดในปัจจุบันถ้าเรียกผมเรียกว่าเป็นฟิวชั่นครับเป็นไทยฟิวชั่นหรือว่าเป็นทีป๊อปก็ได้ทีป๊อปก็คือไทยป๊อปก็ได้หรือว่าเป็นทัชยะป๊อปก็ได้ตอนที่เรียนมัธยมได้เห็นผลสำรวจต่างๆว่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยดนตรีต้นๆเลยระดับโลกและระดับเอเชียที่ติดท็อปต่างๆนานาซึ่งเราก็รู้สึกดีใจอ่ะที่มีโอกาสได้มาศึกษาที่นี่พอเข้ามาจริงๆมันก็ดีจริงๆนะมีความรู้แล้วก็มีรสนิยมต้องเก่งด้วย

จริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่ำรวยวัฒนธรรมอยู่แล้วแล้วพอเราหยิบยกไปตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งการแต่งกายพอมันแตกต่างเขาก็จึงเห็นความงดงามที่เกิดขึ้นเก่งเอาความเป็นไทยไปสู่นานาชาติเนี่ยเวทีโลกเนี่ยคือเราจะไม่ยกไปทั้งรุ่นเราจะไม่เอาวัฒนธรรมเพียวๆไปแสดงเพราะว่าของชิ้นงานของเก่งมันคืองานสร้างสรรค์เป็นการมิกซ์ใหม่มีการฟิวชั่นใหม่ระหว่างรสนิยมในการฟังเพลงของเก่งบวกกับวัฒนธรรมไทยและประยุกต์มาเป็นผลงานแล้วไปเสนอเขาต่างชาติรู้สึกยังไงตื่นตาตื่นใจรู้สึกชื่นชอบรู้สึกเห็นคุณค่าเก่งไม่ได้คิดว่าไปแล้วกลับมาคนจะต้องสรรเสริญเยินยอกลับมาแล้วต้องมีคนชมกลับมาแล้วจะต้องออกข่าวเราไม่คิดแบบนั้นแต่เราคิดว่าเราไปแล้วทำให้ดีที่สุดในชีวิตเราในหน้าที่ของเราคำว่าดนตรีไทยล้าหลังไม่

ู้ว่าเราเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้อะแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราเกิดมากับคำที่บอกว่าเด็กๆทุกคนมาช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วเราก็ได้ยินแค่นั้นเราไม่ได้เห็นใครที่แสดงเป็นตัวอย่างแล้วเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเราก็ไม่รู้จะปรับความคิดเหล่านี้ยังไงอ่ะสิ่งที่เราทำได้คือปรับตัวเองแค่นั้นเองอ่ะเรารู้ว่ามีความงามอยู่ในดนตรีไทยและเราเชื่อศรัทธาอย่างนั้นเสมอมาดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเด็กๆการที่เด็กๆได้เรียนจะทำให้เขามีจิตใจที่อ่อนโยนช่วยบำบัดจิตใจเวลาได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆนะครับก็รู้สึกดีใจรู้สึกมีความสุขซึ่งสำหรับเก่งไม่ใช่การสอนมันคือการแชร์ประสบการณ์มากกว่าเพราะศิลปะมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกเราเชื่อแบบนั้นทุกครั้งที่เห็นพัฒนาการของลูกศิษย์เรามีความสุขทุกครั้งนะครับผมเด็กวัยรุ่นให้ความสนใจแล้วก็ทำให้กระแสเพลงไทยกลับมาอีกครั้งนึงตอนนั้นมันยังไม่มีไทยป๊อปที่แบบเป็นไทยเดิมแล้วฟิวชั่นแล้วเด็กมันจะฟังเลยแม้แต่ตัวเรายังไม่เชื่อตอนที่เราจะทำเลยแต่กลัวแต่รู้แค่ว่าจะทำยังไงให้ดีที่สุดแต่พอสุดท้ายผลมันออกมาก็เลยอย่างที่เห็นว่ามันก็เกิดอีกช่องทางนึงพื้นที่หนึ่งให้กับวัฒนธรรมว่าเราสามารถมีศิลปินไทยประยุกต์ได้บนแอเรียของไทยสากลที่กำลังขายเพลงป๊อปทั่วไปอยู่ก็มีไทยประยุกต์ได้ผมเชื่อว่ามันแมทกับคำของอาจารย์สุกรีที่ว่าเด็กของวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์คือเราออกไปไม่ได้ออกไปหางานเราออกไปสร้างงานตัวเราเป็นหนึ่งแบรนด์แล้วเราเชื่อว่ามันเป็นแบรนด์ที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายและดังนั้นผมจึงอยากทำตรงนี้ให้ดำรงต่อไปอีกแล้วเราก็เชื่อศรัทธาว่ามันเป็นสิ่งที่เจ๋งอ่ะแล้วเราก็ทำเพื่อให้ความฝันเรายังอยู่รอดตัวผมเองคงช่วยทั้งชาติไม่ได้แต่ผมจะพยายามช่วยเท่าที่ผมจะช่วยได้ในแบบคนไทยคนหนึ่ง

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคนจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่ก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

พอหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ย

0: บัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดบนนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะคะ

0: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับTourist Information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4พอได้ใบสายดาว43ใช่ไหมคะมันรู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยเนี่ยโรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยใจนึงคืออ้าวโรคจิตเหรอเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
0: ด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด.43แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
1: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสด.43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะเขาต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่เขาเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ังจากที่ตะเวนสมัครงานหลายที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำว่าเฮ้ยลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์

สมาคมฟ้าสีลมแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ 11-12 ปีแล้วนะฮะนะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไก่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องมั้ยสุดท้ายเราก็ต้องทําหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะมั้ยถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

ื่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการดิ้นรนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าดิ้นรนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกนะมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

ดนตรีมันคือทุกอย่างสำหรับผมเลยนะในความคิดของผมเนี่ยอาชีพหมอหรือว่าวิศวกรทำให้โลกของเราเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ดังนั้นดนตรีก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งในการช่วยทำให้สังคมของเราน่าอยู่ครับที่ผมเริ่มต้นดนตรีได้จริงๆคือเริ่มเล่นจากเปียโนก่อนก็เลยมีโอกาสได้เข้าสู่โลกของดนตรีในระดับมัธยมสมัยอยู่มัธยมเราก็ชอบคอมพิวเตอร์เนาะก็เลยได้ไปลองใช้โปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเพลงดูนะครับแล้วก็

0: ลองสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้เข้าในสาขาการประพันธ์เพลงมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านดนตรีมากมีอาจารย์ที่มีศักยภาพสูงมีบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็มีอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างทำให้เราตัดสินใจอยากเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ
1: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็เป็นสถาบันดนตรีครับที่มีการสอนตั้งแต่มัธยมปลายนะครับไปจนถึงปริญญาเอกมีการเรียนการสอนแบบครบวงจรครับเรามีการเปิดสอนดนตรีเนี่ยในทุกสาขาวิชาในทุกแนวครับไม่ว่าจะเป็นป๊อปปูล่ามิวสิกไม่ว่าจะเป็นแจ๊สไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกหรือแม้กระทั่งดนตรีไทยเนี่ยครับเราก็มีการเปิดสอนด้วยเหมือนกันนะครับเราพยายามจะสร้างนักดนตรีนะครับที่มีจิตสาธารณะช่วยกันสร้างสังคมที่มีความสุขมากขึ้นนะครับ
0: มหาวิทยาลัยมหิดลสอนให้ผมได้ออกไปเจอสิ่งต่างๆมากมายได้ออกไปเรียนรู้ชีวิตมนุษย์เรื่องของการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ออกไปพบโลกกว้างต่างๆมากมายด้วยเสียงดนตรีครับใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งผมจะได้ลงมาที่ยะลาได้มาทำกิจกรรมกับน้องๆที่ยะลาที่นี่ได้พอมาถึงที่ยะลาจริงๆนะครับก็มันค่อนข้างต่างจากที่ผมคิดมากบรรยากาศดีมากผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสน้องๆที่ทางวงออร์เคสตราที่ยะลาน้องๆอัธยาศัยดีมากน้องๆก็เลยแบบพาไปเที่ยวพาไปที่ต่างๆก็ได้เที่ยวตลอดครับมาที่นี
2: ่เฮ้ยเราไปไหน
3: ทำเล่นครับ
2: เฮ้ยนี่คืออะไรอ
3: ่
2: ะ
3: นี่เป็นที่การระเบิดครับช่วงนั้นเหตุการณ์มันยังรุนแรงอยู่แต่ตอนนี้ปลอดภัยและที่พอปลอดภัยแล้วตั้งไว้เฉยๆมันดูน่ากลัวก็เลยพิ้นให้มันดูน่ารัก
4: เป็นที่รู้กันว่าทางใต้ของเรานะครับพูดง่ายว่าไกลปืนเที่ยงครับค่อนข้างกันดารแล้วก็ไม่นึกว่าจะมีดนตรีที่เป็นวงออร์เคสตราเนาะแต่ว่าที่สำเร็จได้ก็เพราะว่าได้รับความร่วมมืออย่างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์หมายเลยไม่ดนนะครับ
0: สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นโครงการความร่วมมือนะครับระหว่างทางเทศบาลนครยะลานะครับกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในการทำโครงการวงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลาเรียกสั้นๆว่า YMO นะครับสมัยที่ผมยังเป็นนักศึกษาปตรีอยู่ก็ได้รับโอกาสจากอาจารย์ของที่วิทยาลัยที่ทำกับโปรเจกต์ YMO นี้นะครับให้ได้มาลองเป็นผู้อำนวยเพลงของวงนี้ดูนับตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาก็เลยได้ทำงานร่วมกับทางวงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา
5: ทุกคนจำนะครับเสียงห้องที่2ต้องเป็นแบบนี้นะโดยเฉพาะคนที่เล่นตัวช้านะครับเสียงต้องเป็นแบบนี้นะถ้าไม่ใช่แบบนี้แสดงว่ามีคนเล่นผิดนะ
6: ปกติคือที่วงไม่มีคอนดักเตอร์ประจำวงอะค่ะนักดนตรีก็จะต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างซ้อมแยกซ้อมกันพัดใครพัดมันแต่เหมือนกับพอมารวมวงอะค่ะเล่นออกมาได้ดีไม่ได้การที่มีคอนดักเตอร์ที่คูโก้มาสอนก็คือทำให้วงสามัคคีขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกคนโฟกัสจุดเดียวกันก็คือฮูโก้ในการคอนดักเตอร์ดนตรีทำให้เพลงออกมาไพเราะค่ะ
7: การเล่นวงออร์เคสตราที่ไม่มีคอนดักเตอร์นะครับเล่นยากมากๆคือพี่โก้มาทุกทีได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นทั้งทักษะการเล่นทักษะการฟังเนี่ยขอบคุณพี่โก้ที่แบบอุตส่าห์ลงมานะฮะเพราะเข้าใจแหละว่าคนกรุงเทพไม่กล้ามาอยู่แล้วยะลาเพราะมันน่ากลัวแต่พี่โก้มาก็มีความสุขดีใจที่พี่โก้ยอมลงมาครับดีใจมากเลยนี่
0: สำหรับเพลงยะลาเบอร์ซิตี้นะครับพูดถึงในเรื่องของว่ายะลาเป็นเบอร์ซิตี้มีนกมีธรรมชาติมีสิ่งต่างๆสวยงามมากมายนะครับเป็นบทเพลงที่แสดงออกถึงอัธยาศัยที่ดีของคนยะลาแล้วก็เรื่องของความสวยงามของจังหวัดยะลาที่หลายๆคนอาจจะกลัวหรือหลายๆคนอาจจะไม่กล้าลงมาแต่ว่าถ้าเปิดใจให้กับบทเพลงนี้ทุกคนก็จะได้รู้ว่ายะลาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจังหวัดที่สวยงามแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีความไพเราะมากครับ

0: นตรีเนี่ยครับทำให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเนี่ยครับที่เคยคิดว่ามีแต่ระเบิดนะครับแล้วก็มีแต่ความน่ากลัวผมว่ามันทำให้สังคมได้เห็นครับว่าจังหวัดนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันจะช่วยให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดค่อยๆดีขึ้น
1: ปรัชญาของที่มหิดลนะครับคือปัญญาของแผ่นดินก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมยึดมั่นทำมาโดยตลอดตามคำสอนของสมเด็จพระราชบิดานะครับที่ว่าเรามีความรู้เนี่ยก็ควรที่จะนำไปส่งต่อให้กับคนอื่นๆเวลาเราสอนนักเรียนแรกๆเนี่ยนักเรียน

ผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เรามาที่หมู่บ้านทับทิมสยาม05จังหวัดสระแก้ว
1: น้อง
2: เรารักเธ
0: อหมู่บ้านนี้มีวิวที่สวยงามเต็มไปด้วยภูเขาหินปูนที่ล้อมรอบหมู่บ้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับผู้ใหญ่มโนคนนี้พาเราเดินชมในหมู่บ้านโครงการทับทิมสยาม05เราเจอว่าแปลนของหมู่บ้านแห่งนี้สวยมากครับ
3: หมู่บ้านนี้เนี่ยมีกี่ครัวเรือนคะ
4: 156ครัวเรือนครับ
3: ส่วนใหญ่มาจากไหนกันคะ
4: ก็มี38จังหวัดรวมไม่มีแต่ภาคใต้
0: เนื่องจากที่นี่เป็นพื้นที่จัดสรรให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินนะครับดังนั้นชาวบ้านที่จะมาอยู่อาศัยก็จะต้องถูกตรวจสอบประวัติโดยในโครงการก็จะมีบ้านให้นะครับ
4: บ้านที่จะได้เป็นทรงนี้ครับนี่แต่ที่ตอนจะได้นี่ไม่มีบ้านก็เป็นพื้นดินเปล่า
3: oh.
4: ที่ว่างเปล่าก็จะมีที่ทำกินนะครับคนละ20ไร่หลักก็คือ10ไร่ก่อนเบื้องต้นอีก10ไร่ก็ดู
3: oh.
4: พฤติกรรมให้ความร่วมมือในชุมชนไหมมีการเสียสละอะไรหรือเปล่าครับถึงจะได้อีก10ไร่ครับนี่ทรงเดิมก็มาปลูกมาถือแรงกันหลังหนึ่งใช้11คน
3: 11อ๋อหมายถึงว่าช่วยบ้านที่เราเห็นนี่คือช่วยกันสร้าง
4: ช่วยกันสร้างครับ
5: หนูเข้าไปดูในบ้านนิดนึงได้ไหม
6: ได้ค่ะ
5: อ๋อนี่มันก็จะดูเป็นห้องใช่ไหมคะ
6: ที่แรกมันจะตรงนี้ไม่ได้ต่อเติมเขาก็จะมีอย่างนี้ของเขา
5: ค่ะ
6: ที่เขามาทำให
5: ้อ๋อ

0: อยู่กี่ปีแล้วคะ
1: ตั้งแต่หมู่บ้านตั้งแต่ตอนแรกเริ่มต้นเลย
0: แปลว่าก็ต้องเคยเจอระเบิดเคยเจออะไรสิคะ
2: โอ้ทำไมอยู่ตอนแรกแรกไถไปอะไรอ่ะเจอในไร่อ่ะลูกระเบิดมีครับเจอก็บอกทหารแจ้งทหาร
3: หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชาในช่วงที่มีสงครามของประเทศเพื่อนบ้านที่นี่จะไม่มีใครอยากจะเข้ามาอยู่อาศัยนะครับ
4: ที่เราเห็นคนซ้ายมือนี่คืออะไรคร
5: ับ ตัวนี้เขาเรียกบังเกอร์ครับประจำหมู่บ้านไว้หลบภัยในช่วงสมัยโบราณที่ผ่านมานะครับมีการสู้รบจากฝั่งกัมพูชาครับเขาจะยิงกันอยู่ตลอดเวลาเลย
1: พวกปืนใหญ่มามันจะยินเสียงร้องวีดเลยครับวีดเราจะรู้เลยปืนใหญ่เข้ามาแล้วมองดูว่ามันจะตกไหน
5: ช่วงบ่ายสองบ่ายสามเราก็เตรียมละเตรียมจะต้องหลบภัยเข้าหลุมหลบภัยในสวนนี่มันมีหินมีไม้มีอะไรก็ต้องหลบไปก่อน
3: ร่องรอยของการหลบภัยที่ชาวบ้านที่นี่ต้องทำนั้นเห็นได้จากบังเกอร์นะครับอาคารที่ถ้าหากไม่บอกก็อาจจะไม่รู้ว่านี่คือที่หลบภัยที่สร้างเอาไว้เพื่อความปลอดภัย
0: ซึ่งอันนี้จะมีอยู่เยอะไหมในหมู่บ้าน
5: ในหมู่บ้านจะมีอยู่ที่21หลุมครับ
3: คนที่หมู่บ้านแห่งนี้เราจะไม่ค่อยได้เจอตัวกันมากนักนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นอยู่ในไร่หรือไม่ก็ในป่ารอบๆหมู่บ้าน
5: ครับบริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณแปลงของหมู่บ้านที่มีการปลูกสมุนไพรแปลงใหญ่สมุนไพรหลากหลายทุกชนิดนะครับด้านล่างก็จะเป็นขมิ้นเป็นไพรเป็นฟ้าทลายโจรนะครับมีตะไคร้หอมฮักกอสารพิษครับ
3: อย่างผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อถือคนนี้ก็พาเราเข้าไปดูพื้นที่เกษตรซึ่งมีอยู่เยอะมาก
6: อันนี้เพิ่งปลูกครับประมาณ4เดือนนอนรอกันนะไอ้หมอกเดี๋ยวก็ขึ้นรถกลับ
3: แต่มากกว่านั้นที่นี่ยังมีกระถินที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านซึ่งผู้ช่วยกำลังตัดไปให้แพะอยู่เยอะมากเลยล่ะครับ

0: การถ่ายทำในเช้าของอีกวันวันนี้เรานัดกับน้านันคนเก่งในการหาของป่าของหมู่บ้านน้าเป็นคนขยันมากเลยล่ะครับ
1: อพยพมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วคะ
2: ตั้งแต่ปี37
1: น้านันมาจากจังหวัดอะไรคะ
2: ที่เกิดชัยภูมิ19ตัวทั้งเล็กทั้งใหญ่ไอ้หินมึงกินข้าวยังไปกินบ้านเด้อ
1: ตอนมาอยู่แรกๆเป็นยังไงบ้างคะ
2: โอ้ไม่อยากอยู่เลยดินเหนียวมากเดินเนี่ยดินติดตีนแบบไปไหนไม่ได้อ่ะพอดีเขาก็มีลูกลังมีลาดยางให้สะดวกสบายหมดเลยทีนี
0: ้บ้านน้านันสวยมากนะครับด้านหลังอยู่ติดกับภูเขาหินปูนสูงใหญ่แต่น้านันบอกว่าไม่เคยมองว่าสวยนะครับเพราะว่ามองทุกวันชาวบ้านแถบนี้เห็นก็จนชินแล้วล่ะครับน้านันมีเพื่อนสุดที่รักชื่อว่าน้าแจ๋วคนนี้แหละครับ
1: คนนี้เหรอคะได้ข่าวว่าเป็นเพื่อนรักของยายนัน
3: ใช่ใช่
1: ทำไมอยู่ๆเป็นเพื่อนรักกันน่ะ
3: เขาก็เป็นคนดีสำหรับเรา
1: ค่ะ
3: เขาดีมาก
1: ดีมาก
3: ทุกอย่างมันจะถามเราว่าเอ๊ะวันนี้มีอะไรกินไหม
1: ค่ะ
3: ถ้าไม่มีจะเอามาส่งมันจะทำอย่างเงี้ยประจำ
2: ถูกจะตากันแบบเราไปหา
4: แกไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับแกจะมาอยู่บ้านบ้านเพื่อนเขาครับผมออกจากบ้านแต่เช้าก็กลับบ้านตอนเย็นครับมืดครับผม

0: ส่งพี่เนี่ย
1: เอาแกงมาฝาก
0: แกงอะไร
1: แกงยอดหวาย
0: อุ๊ยอร่อยไหม
1: เอ๊ะไม่อร่อยจะเอามาให้เลย
0: จะทำอย่างเงี้ยทุกวันเวลามันเอาของมา
2: แกล้งกันหรอ
0: เออแกล้งมันที่โอ๊ยเรารักเธอนะ
2: อุ๊ยนี่จะร้องไห้เลยนะ
0: เอามันมาที่ไรฉันก็จะทำ
1: มันจะทำอย่างนี้ทุกวัน
0: เออมาทำ
1: ทำมา
0: ทำมา
3: ทุกวันน้านันและน้าแจ๋วจะมีกิจกรรมร่วมกันนั่นคือการไปหาหวายพืชที่มีลักษณะอย่างที่เห็นนี้สามารถเอายอดอ่อนมากินและขายได้นะครับผู้ใหญ่ถือเดินทางไปกับเราด้วยครับป่าหวายที่นั้นกับน้าแจ๋วเข้าไปนั้นเป็นป่าที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนัก
0: ถึงแล้วจ้า
1: ป่าแล้ว
3: ที่นี่เป็นที่หากินของน้าทั้งสองคนเรียกว่าคนในหมู่บ้านนั้นรู้กันดี
2: แหล่งประจำจ้ะแล้วทำไมต้องหาหวายด้วย
1: ได้เงินดีมัดละร้อย
0: ลำใหญ่5บาทถ้าลำเล็กก็2ลำเฮ็ดเข็ม
1: กินไม่ได้มันเป็นเชื้อราใบไม้พอใบไม้มันเน่าแล้วมันก็จะเกิดตามใบไม้เนี่ยว่ากลางคืนมันจะออกเป็นแสงไงเนาะถูกแสงไฟแล้วมันจะเลื่อมไปอีกประมาณ3กิโลก็เจอแล้วแต่มันก็จะเจอไปเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันก็จะมีต้นเล็กต้นน้อยไปเรื่อยเจอแต่ลูกมันเนี่ยนี่มันยังต้นเล็กอยู่ถ้าเราตัดไปมันไม่มีเนื้อ
2: ไอ้นี่หวายนี่ขึ้นทั่วไปตามธรรมชาติ
1: ใช่ขึ้นทั่วไป
0: เอาฟันหน่อยที่ไปไม่ได้อันนี้ใบยะนางจะเอาไปแกงหวายนั่นมาดูป่ายีแพ
4: ้ยาอะไรครับ
0: ยาลิแพ้เอามาตะกอที่น้องกินได้เอาไปทำยาสมุนไพรแก้เบาหวาน
1: มันเป็นยาลิแพ้เขาบอกมันอะไรกระชับมดลูกอะไรของผู้หญิงอ่ะเนี่ย
2: ใครชำนาญกว่ากันระหว่างน้านันกับน้าแจ๋ว
0: นั้นชำนาญกว่าอุ้ยนั้น
1: นู่น
0: ยอดหลายเอาได้ไหม
1: สองสองนู่น
0: เอาได้ไหม
1: ได้
0: เอาโอเคตัดมาปั้นมาน้อง
3: การมาหาหวายนั้นน้านันจะมีหน้าที่ตัดต้นหวายและโน้มกิ่งลงมา
1: เฮ้ยอย่าไปเกาะตรงนั้นเดี๋ยวมันหัก
0: ตัดดีๆเน
3: า
0: ะ
3: ส่วนน้าแจ๋วจะคอยดูให้มันเอาออกได้ง่ายตัดช่วยกันไปบางครั้งก็มีบ่นกันบ้าง
1: ปล่อยก่อนมันจะเกาะ
0: ตัดลึกๆนะอย่าดึงอย่าดึงเอาช่วยพี่หน่อยเกาะตรงไหนนะ
1: นี่แหละเนี่ยพี่ดึงมาแล้วมันติดตรงไหน
0: โอเค
1: เออดึงมา
0: เดี๋ยว
1: ดึงให้ป้าเจียวดูว่ามือมันติดตรงไหน

0: การตัดหวายนั้นเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าต้นหวายมักจะยึดอยู่กับต้นไม้อื่นๆแล้วก็มีต้นไม้ปกคลุมอีกที
1: มันไต่มันก็จะไปมันเกาะมันจะมีมือด้วยนะใช่มือมันเกาะแล้วมันก็เลื้อยขึ้นไป
0: ยอดหวายที่น้าสองคนมาหานั้นมักจะเกาะเกี่ยวกับต้นไม้อื่นๆบางครั้งเรามองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่ออกเลยต้องใช้เขียวมัดติดไปกับไม้ไผ่ยาวๆแบบนี้ขึ้นไปดึงลงมาครับ
1: ประมาณ2เมตร
2: ตัด

0: kan?
1: อันนี้คือเราดึงลงมาแล้วนี่มันไม่ได้ง่ายๆนะหาหวายเนี่ยทั้งน้ำทั้งสารพัด
2: ต้นหวายเป็นไม้ล้มลุกที่มีหนามเยอะมากนะครับการที่นานาสามารถตัดได้นั้นต้องอาศัยความชำนาญและเสี่ยงกับการโดนหนามตามมากเลยทีเดียว
1: อันนี้คือหนามมันเราต้องเกาหนามมันออกแล้วเราก็จะจับกุกเสาปลายเราก็จะดูว่าตรงไหนมันอ่อนมันแก่อันตรายสุดๆหนามหวายเนี่ยหนามมันเนี่ยปักแล้วไม่เป็นหนองจะไปเรื่อยๆหนามเขาอะ
0: โดนไหมคร
1: ับใช่ใ
3: ช่แล้ว
1: ถ
3: ้
1: าเขาได้ปักแล้วมันจะเป็นผำไม่เป็นหนองนี่คือตัดกุก
0: ได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ได้แล้วจากยอดจากนี่ลงมานี่มันจะอยู่แค่นี้
0: อ๋อข้างล่างไม่มี
1: ข้างล่างก็แก่แล้ว
0: เยอะ
1: นี่อ่อนแล้วนี
3: ่ใช่ได้หรือน้อง
1: ใช่ได้ใช
3: ่
1: ได
3: ้โอเค
1: เนี่ยเคี้ยวแล้วหวานหวานมาก
0: ผมให้กินหน่อยค่ะ
1: กินนะโอเคกินอะไรก็จะกินด้วยเนาะไม่ขมเชื่อไหมว่าหวานแม่
4: ไม่ขมอ่ะ
1: ไม่ขมอ่ะ
0: อร่อยไหมพี่โออ
4: ร่อย
1: แล้วเดี๋ยวถ้าจะชิมปอกหมดยอดเลยมันก็จะหลอกออกเลยหวานจริง
4: ๆอร่อยที่ส
0: ุ
4: ด
0: อร่อยมาก
1: แม่ติดใจละเต
3: ้ยอดแล้ว
2: สองคนนี้ดูแลกันนะครับนานันขาไม่ค่อยดีก็ได้นะแจ๋วคอยช่วยประคองในบางครั้ง

0: ก่อนพี่เลยพี่นั่งพักเหนื่อยก่อน
1: รออยู่นี่แหละ
0: ไม่ต้องรอไปเลย
1: เอาทำมัดก่อนพักเหนื่อยไปในตัว
2: ทำไปคือหาไปด้วยถ้าได้เยอะแล้วก็พัก
1: ใช
0: ่พักทำกรรมมันอันนี้20บาท
2: โอ้นี่ได้20บาท
0: จ้า
1: 5กรัมเราจะรวมเป็นมัดหนึ่งคือ100บาท
2: นั่นนันบอกว่าน้าแจ๋วชอบเรียกบ่อย
0: ฉันกลัวหลงนั่นแม่ประจำเลยมึงนี
1: ่เขามีวิธีหลอกเราด้วย
2: ว่า
1: เขาอยากให้เราไปหาถ้าอยู่ไกลกันมาทางนี้เฮ้ยเยอะ
2: เราไปไหมคะ
1: ไม่ไปแล้วเรารู้มันจะหลอกให้เราไปหามัน
0: ไม่ได้กลัวผีกลัวหลงกลัวมันหน
1: ีกลัวเราหนี
0: กลัวมันทิ้ง
2: แล้วแปลว่าเคยทิ้งเหรอ
0: ไม่เคย
1: ไม่เคยเรากล้าฟันก็ได้ยินแต่ก็ต้องเรียกจะได้ยินเสียงไง
2: มีความอบอุ่นเมื่อเพื่อนอยู่ด้วย
1: ใช่
0: ใครต่อ
1: เอามาเอาเหนื่อยมาสักที
3: วันนี้เราเข้าไปตั้งแต่9โมงเช้าและออกมาในเวลาบ่าย2โมง2คนนี้ยังเดินสนุกและมีพลังเพราะว่าทำมาตลอดเวลาสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเมื่อออกมาก็ต้องพักอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับ
4: อาด้ามาหาคุณจิ๊บหน่อยดิ
1: คุณหน่อยล่ะ
4: หน่อยจะไหน
1: ในย่ามหนูอ่ะนั่นแหละจิ๊บเลยห้ามกินเยอะเดี๋ยวหลงป่าตายตาเหลือกไม่เขาจะกินน้ำเขาจะกินเยอะมากขวดนึงเขาจะไม่ให้เหลือแล้วถ้าเกิดเราหลงป่าไปตายเราเข้าป่าเราต้องค่อยจิ๊บไปทีละน้อยปอกแบบนี้มันจะสวยมากมันจะไม่หักนี่อ่อนหมดเนี่ยกินได้หมดเลย
2: เห็นนี่คือ5บาท
4: 5บาท
3: หวายของน้านันและน้าแจ๋วนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าของชาวบ้านแถวนี้นะครับที่มาก็ต้องมานั่งปอกอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับใช้กินใช้แกงและที่สำคัญที่แกงเสร็จก็ต้องเอาไปแจกเพื่อนบ้านตามคำสอนของพ่อ
1: มีแกงหวายใส่เห็ดโคนใส่ไข่มดแดงเดี๋ยวจะตักไปแจกบ้านคุณนาย
2: อร่อย
1: เอาคำพ่อมาบอกมีปลาช่อนอยู่หนึ่งตัวทำไงจะกินได้นานแกงยอดหวายค่ะแกงแล้วก็ตักไปให้บ้านนั้นถ้วยหนึ่ง
2: อร่อย
5: จ้า
1: แล้วเวลาเขามีแกงไก่หรือลาบเป็ดเขาก็จัดตักมาให้เราคือแลกเปลี่ยนกันกิน
3: หลังบ้านน้าแจ๋วมีบึงน้ำที่มีของให้หากินครับ
1: อุ๊ยปู
2: นี่เวลาออกมาแค่หลังบ้านเองก็ได้อย่างนี้มากิน
1: จ้ะ
2: แล้วถามจริงๆเวลาออกมาอย่างเงี้ยขนาดมาหลังบ้านยังต้องออกมา2คนเหรอคะ
1: ก็คนเดียวมันไม่มา
6: คนเดียว
2: นี่มันหลังบ้านต
1: ั
2: วเลยนะคะ
1: มันไม่มา
4: แต่มันอยากให้หมู่มาด้วยจะมาหาช่วยกันแล้วก็เอาไปทำกินแล้วก็แบ่งกัน
3: สำหรับคนขยันแล้วนะครับที่นี่ถือว่าเป็นสวรรค์สำหรับการทำมาหากินในบึงก็มีลูกออสให้จับมากกว่านั้นเราได้เจอกับหอยชนิดนึงที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าหอยหอม
2: อันนี้ที่เขาเรียกว่าหอยหอมไหนไปเจอตรงไหนคะ
1: เก็บแถวนี้แหละ
3: ที่เรียกอย่างนั้นก็เพราะว่าหอยพวกนี้เมื่อนำไปทำอาหารจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของหอยเวลารับประทานนะครับ
1: เนี่ยรุ่นนี้ค่าเข้ากันโลละ60บาทเนี่ยมันก็จะอยู่ตามดินเงี้ยก็มันหากินใบไม้
6: ฝนตก
1: มันถึงออกนะฝนไม่ตกไม่ออกเนี่ยตัวนึง
3: 2คนนี้เป็นคนขยันมากอย่างที่บอกนะครับคนแถวนี้ต้องยกนิ้วให
4: ้เอาใส่รองเท้าบูท
0: ฉันก็ต้องหัวมันพาคุ้มหัว
3: ดังนั้นพอชวนเราออกไปนอกหมู่บ้านอีกรอบเพื่อจะไปหาผักหนามผักที่บอกว่าขายทำเงินได้เราพร้อมกับผู้ช่วยถือก็ไปด้วยเลยนะครับ
1: ถึงแล้วต้องเดินลงไปที่คลองเนี่ยเลาะแนวกอไผ่เนี่ย
2: คือวันๆนึงถ้าไม่ได้เข้าป่านี่คือ
1: มันไม่สบายอ่ะมันอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรนอนก็ไม่เป็นเนี่ยผักหอมนี่ก็กินได้เนี่ย
3: ผักหนามที่มาหาหน้าตารูปร่างเป็นแบบนี้นะครับชอบขึ้นริมน้ำนั้นันบอกเราว่าอย่างนั้น
1: ดองก็ได้เกลือต้มก็ได
6: ้ต้มกิน
1: ต้มกินน้ำพริกก็ได้ไ
2: หมเวลาเรามาหาผักหนามทุกครั้งเราเปียกอย่างนี้ไหมคะ
4: เปียก
0: เปียก
5: แต่ก็ยังมาม
1: า
4: ถางไปเรื่อยๆ
1: ถางไปเราเก็บยามไหนเราก็ถางทีนี้พอต้นแก่มันยุบแล้วหน่อเล็กมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม
2: ่
1: แล้วเราก็มาเก็บเอาไปลุยน้ำไปเลยเหรอแล้วไหนกอนึงเนี่ยเหนียวนู้น
3: เรียกว่าผู้ชายบางคนยังไม่สามารถทำอย่างที่น้าทำได้เลยทีเดียว
1: โอ้เห็นโอ้ตาบอดบ้องไม่เห็นกันเนี่ยเนี่ย
3: ผักหนามที่เราเห็นน้าหาได้นี่นะครับน้าบอกกับเราว่าเอาไปขายที่ตลาดพร้อมกับยอดหวาย
2: อันนี้ได้1กรัมแล้วได้10บาทนะคะ
4: 10บาท
1: แม่ค้าอลันเนี่ยพี
3: ่2คนนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าความสนุกความรักในการทำงานนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้
1: ใกล้หนูฝนไม่ตกไง
3: แม้จะเผชิญกับฝนน้าก็ยังไม่เลิกทำงานนะครับ

0: เช้าของทุกวันหลังจากที่น้าๆได้ผักมาเยอะพอทั้งสองก็จะขี่ซาเล้งออกจากบ้านไปประมาณ13กิโลเมตรเพื่อเอาผักไปขายในตลาดชายแดนไทยกัมพูชาที่อยู่ติดกับจังหวัดพระตะบ
1: อถึงแล้วจ้า
2: อ๋ออันนี้มาขายใคร
1: มาขายให้คุณลุงนี่ค่ะ
2: ลุงสวัสดีค่ะ
3: จ้าสวัสดีค่ะ
1: พี่ชายของแฟนจ้ะ
2: เหรอซื้อตลอดเลยเหรอครับ
3: ซื้อตลอดครับรับซื้อตลอด
2: ซื้อเป็นมากี่ครั้งคะ
3: โอ้นานแล้วแหละมันไม่รู้นับไม่ถ้วนแล้วแหละ
2: แล้วถ้าเขาไม่มาส่งนี่ของพวกนี้จะขายไหม
3: อันนี้แบบว่าเราขายน่ะมันเป็นบางช่วงมันไม่ได้ออกทุกวันอย่างนี้มันละร้อยเนี่ย
2: มัดละ100
3: ครับผม
1: ได้520จ้า
0: ตลอดเวลาที่มาถ่ายทำที่นี่นอกจากจะสัมผัสได้ถึงความรักของทั้งคู่ที่มีให้กันฉันเพื่อนแล้วเรายังเจอว่าคนในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีใจที่เอื้ออารีต่อกันเป็นอย่างมาก
4: สมมติว่าไม้สีกันแอดมันเขาก็กลัวแล้วเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนโอ้ยมึงจะเรียกอะไรเนี่ยหนาเนี่ยกูอยู่นี
5: ่แล้วเขาไม่โกรธเหรอเราพูด
4: ไม่โกรธไม่เคยโกรธกันเลยที
2: เขาเข้าป่านี่แบบโอ้โหเมื่อวานเขามีความสุขกันมาก
6: เขาอยู่งั้นด่ากันบ้างบ่นกันบ้างอยู่
2: เราก็เป็นเพื่อนกับเขาด้วยเนาะ
6: เป็นครับเป็นคนหนึ่งก็ต้องเป็นผูกพันกันไปหมดเลย
7: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืม
0: ดีใจมากๆที่ได้มาที่นี่นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้เรื่องราวดีๆแบบนี้ครับ
7: ปิดตาและปิดบังหัวใจ
8: อันนี้สายตาสั้นอันนี้สายตายาว
2: แล้วทรงทำไมต้องเหมือนกันด้วยเนี่ย
4: จะไปซื้อมาจากร้านเดียวกันคือไปไหนจะไปด้วยกันตลอด
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อน

0: างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยทีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจ

ตอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ท่านผู้ชมค่ะสวัสดีพี่ยองเต้นนะคะวันนี้นะคะก็
1: มารยาทงามเหมือนวันนี้จะเหนื่อยไม่รู้ว่า
0: เฮ้ยรู้ได้ยังไง
1: บ้าบ
0: อวันนี้ทิปเอาปัญหามาให้พี่ยองเต้อีกแล้วค่ะ
1: ครับ
0: วันนี
1: ้ฟังดูแย
0: ่ปัญหาปลวกค่ะพี่ยองเต้ผู้ชมทางบ้านนะมีปัญหาปลวกนะคะมากัดกินพื้นส่วนที่เป็นไม้ในบ้านก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูพร้อมๆกันว่าเรามีวิธีการจัดการกับปลวกยังไงค่ะ
1: ไปเด้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: บ้านนี้ไม่ค่อยได้อยู่เหรอ
3: ไม่ค่อยได้อยู่ช่วงแรกๆครับก็คือ2ปีกว่าเราก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยพอเราก็ปิดม่านหมดมันก็เลยมืดมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่คิดเพราะว่าพอบ้านมันใหม่ก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะจัดการไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ลืมคิดประเด็นนี้ไป
1: อันนี้น่าสนใจนะคือหลายๆท่านคิดว่าเฮ้ยบ้านใหม่ไม่น่ามีปลวกจริงๆแล้วปลวกอยู่ทุกที
3: ่ครับ
1: เพราะว่าเวลาที่เขามาสร้างบ้านเนี่ยส่วนใหญ่โครงการพวกนี้เขามาสร้างในที่ที่มันรกร้างนั่นแหละแล้วเขาก็มาซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างบ้านทับลงไปอันนี้ปลวกอยู่ใต้ดินอยู่แล้วครับเพราะพื้นที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีหรือเปล่าแล้วอย่างนี้แบบเวลาที่เราไม่ค่อยได้อยู่เนาะ
3: ครับ
1: แล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามีปลวก
3: เราก็เริ่มเอกใจเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ฝนตกครับช่วงต้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ
3: ประมาณเดือนกุมภาเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เริ่มเห็นมันมีเริ่มตัวอะไรบินออกมาละ
1: ตัวอะไรตัวอะไร
3: ใช่ก็เริ่มเอกใจตอนแรกมันไม่มีอะไรน้องเพราะ
1: แฟรี่แฟรี่
3: ทั่วไปใช่ไม่ได้รู้ว่าเป็นปลวกเลยแล้วก็โอเคพอสัก2อาทิตย์ผ่านไปก็คือเจอบินเป็นฝูงเลย
1: ในบ้านเราในบ้าน
3: บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงด้วย
1: ได้แล้วเปิดไฟแล้วมาเลย
3: ใช่เปิดไฟก็คือบินตกใจเลยอย่างเงี้ยกลับมาบ้านทีนี้ก็เลยรีบไปซื้อพวกโฟมฉีดปลวกโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมาฉีดแก้ปัญหาไปเองก่อน
1: เฉพาะหน้าไปก่อน
3: เฉพาะหน้าให้อยู่ได้ไปก่อนทีนี้เราก็เริ่มศึกษาแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงแล้วมันก็เลยมาจบที่ส่งไปถามที่รายการก่อนว่ามันจะจัดการยังไง
0: ศ
1: ึ
0: กษาแล้ว
1: ศึกษาแล้วว่าเสร็จมา
0: ช่างประจำบ้าน
3: น่าจะง่ายกว่าติดต่อเอง
1: จ้าเอ๋โอเคดีครับดีใจที่ติดต่อมานะครับแล้วก็ปัญหาปลวกจริงๆเป็นปัญหาสามัญประจำถิ่นมากเลยเพราะว่าบ้านเรามันเขตร้อนชื้นเนาะความชื้นมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดในพื้นที่เงียบอย่างเงี้ยเสียต่อปลวกมากๆเลยเดี๋ยวทางรายการจะจัดการให้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหันษาดวงใจนะครับ
4: สวัสดีครับ
1: หลังจากทำการสำรวจแล้วปลวกขึ้นตรงไหนบ้างฮะ
4: ในบ้านกันนี่เลยลูกบันไดเลยครับ
1: ลูกบันไดตรงไหนบ้างทุกลูกเลยเหรอ
4: ไม่สำรวจดูหมดแล้วขึ้นแค่ตัวนี้กับลูกพัก
1: อ๋อโอเคก็คือเราก็ลองคอดูเน
4: า
1: ะ
4: คือไม่แต่เรามองด้วยสายตาก็เห็นแหละ
1: โอ้เนี่ยรูนี่รูอยู่
0: ร่องรอย
4: ถ้าเราอยากรู้แล้วก็ใช้ค้อนหรือใช้ค้อนยาเคาะดูมันจะพุ่ง
1: ถ้าเคาะไปแรงๆก็พลุเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าปลวกกินเข้าไปก็คือมันก็จะกลวงด้านในเลย
4: ใช่ครับ
0: มันมีพวกแบบไอ้พวกผุยผุยเนี่ยใช่ไหม
4: ใช่ครับใช
0: ่ค่ะของมันเลยใช่ไหม
1: เนี่ยตรงขอบนั่น
0: เองคอนเฟิร์มเลยอย่างเงี้ยมีร่องรอยแบบชัดเจนเลยว่า
4: แต่โชคดีไปบ้านนี้เป็นขั้นปูนมันจะไม่ได้ลามแบบทีเดียวหมดทั้ง
1: เป็นปูนใช่ไหม
4: ใช่ครับด้านล่าง
1: อยู่เป็นปูน
4: เพราะบ้านสมัยใหม่จะเป็นหมดแล้วเป็นบันไดจะไม่ไม้ทั้งเซต
1: บันไดเป็นโครงปูน
4: ใช่ถ้าเกิดเจอปัญหาอย่างเงี้ยก็สามารถดูลูกไหนว่ามันกิน
1: ครับ
4: เราก็แกะลูกนั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่ใส่เข้าไป
1: เปลี่ยนเท่านั้นอ่ะเปลี่ยนแค่ลูกบันไดลูกนอน
4: ก็บันไดทรงเนี้ยแบบนี้เลยก็คือใช้พวกกาวตะปู
1: กาวตะปูมันแน่น
4: ใช่ครับก็กาวตะปูยิงด้านหลังแผ่นแล้วก็แปะลงไปเลย
1: ครับคือมันเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวราบกับพื้นดินเพราะฉะนั้นมันจะไม่ต้านแรงโน้มถ่วงกาวตะปูได
4: ้
1: นะเราเปลี่ยนขั้นไหนบ้างพี
0: ่ก็ฟังดูไม่ยุ่งยากมาก
4: ที่ดูสำรวจมาก็มีขั้นนี้กับขั้นนี้
1: นะครับโอเค
4: เดี๋ยวเราก็ใช้ค้อนใช้พวกสิวสกัดแผ่นไม้
0: ก็คือลอกออก
4: ใช่ครับเพราะว่าของเดิมเขาติดกาวตะปูอยู่แล้ว
1: โอเคไปดูดีกว่าฮะ

0: ันนี้คือภายใต้ท็อปไม้เมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่คือสภาพที่กินไว้ทั้งหมดเลย
1: ใช่นี่คือพวกเศษปลวกที่มันกินจะเป็นดินเนี่ยนะนี่คือกาวตะปูอ
2: ันนี้คือเศษกาวตะปูนี่เศษกาวตะปูนะฮะ
1: ใช่เนี่ย
2: ต้องซ้อออกนะฮะไม่งั้นวางลงไปมันก็จะไม่สนิท
1: ใช
2: ่แน่มันจะกระดกกระเด็กนะฮะซึ่งไม่ดีกับบันไดแน่เลย
1: เราก็จะแต่งผิวตรงให้เรียบ
2: เราอยากให้เหยียบรถแล้วมันแน่นมันอะไรอย่างงี้ตามแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งปูนทีหลังนะพี่เนาะ
1: ใช่ใช่ไหมฮะเก็บกวาดพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็น้ำยากันปลวก
2: ใช
0: ่ลงไว้ด้วย
1: ทาลงไปก่อน
0: นี่มีเห็นร่องเล็กๆ
2: นี่ไง
1: นี่แหละ
2: นี่คือที่นี่ช่องนี้เลยคือที่ที่ปวกเข้ามาแล้วไอ้ห้องข้างใต้เนี้ยส่วนใหญ่อะเวลาเขาทำบ้านไอ้บ้านจัดสรรหรือว่าไม่ใช่บ้านพวกทาวน์โฮมห้องข้างใต้บันไดเนี่ยเป็นห้องเก็บของตรงลงรถ
1: ถูกต้องคร
2: ับแน่คือ access จากหน้าบ้านเน้นย้ำอีกทีครับปัจจัยทำให้ปลวกมาก็คือพื้นที่นั้นเงียบเงียบ
0: ความช
2: ื้
0: น
2: เย็นไม่มีคนอยู
0: ่ถูกต้องค่ะ
2: บ้านนี้เจ้าของบ้านเขาไม่แทบไม่อยู่เลยแทบไม่ได้มาเลยไม่เหลือเลยเมื่อกี้แซงมาได้กวงเลยทั้งแผ่น
1: ใช่ครับ
2: อันนี้ก็คือเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็คือพี่สาวก็จะจัดการกับ
1: จัดการความสะอาด
0: เคลียร์ให้พื้นผิวมันเรียบแล้วก็ตั้งใหม่ได้
1: ใช่ครับแล้วก็ตัดแผ่นลงมาติดเลย
2: ลุยจ้ะ
1: เดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการยิงตะปูกาวครับกาวตะปูยิงด้านพื้นนี่เลยครับยิงให้เต็มพื้นที่แต่ไม่ได้ยิงแบบเต็มนะครับยิงเป็นจุดเหมือนซาลาเปาครับแล้วเกลี่ยให้มันเรียบๆอย่างจุดด้านในนี่ก็ยิงเยอะหน่อยครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักของปลายไม้อยู่ลักษณะนี้นะฮะด้านขอบก็ลากยาวมาเลยก็ได้ครับ
3: ถ้าไม่ใช้กาวตะปูใช้อย่างอื่นได้ไหมพี่
1: ลักษณะแบบนี้ไม่ได้ครับซิลิโคนก็ไม่อยู่ต้องเป็นกาวตะปูอย่างเดียวครับแต่มันก็มีหลายแบบแบบธรรมดาแบบน้ำกับแบบเคมีครับเพราะถ้าพวกนี้ปูนพวกนี้จะไม่ค่อยติดพวกซิลิโคนไม่ค่อยอยู่
3: ติดไม้ไปเสร็จแล้วกว่าจะเหยียบได้เลย
1: เหยียบได้เลยครับติดไม้เสร็จพวกนี้เพราะมันเป็นอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นพื้นราบมันไม่รับหนักอะไรมากมายถ้าเป็นแนวตั้งตรงนั้นต้องให้แห้งตัวเซตตัวดีๆก่อนอันนี้เรายิงเต็มพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวแผ่นวางเลยครับ

0: ไก่ที่โดนปลวกรับประทานไปข้างในนะครับก็ซ่อมแซมไปจุดๆไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ปัญหาปลวกนี่จริงๆเป็นปัญหาเรื้อรังพอสมควร
1: โอ้
0: เนาะถ้าเกิดมันขึ้นซะแล้วเนี่ยโอ้โหลำบากเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการกันปลวกก็คือการกันไว้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นเราไปสำรวจรอบบ้านก่อนเลยว่ามีปลวกตรงไหนบ้างมีตรงไหนที่เราสามารถป้องกันปลวกได้บ้างแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างไปดูครับ
2: โอเคดูรอบๆบ้านนะคุณผู้ชมครับเวลาที่เรามาสำรวจบ้านที่ไม่ได้อยู่มานานเนี่ยมันก็จะมีความรกรุงรังต้องระวังสัตว์ร้ายนะฮะว่าจะเป็นงูแมลงต่างๆนะฮะ
3: ตัวดินมันติดกับ
2: บ้านนี้เลย
3: ใช่เวลาเขามาถึงเขาก็ไต่ขึ้นถ้ามีรูมีอะไรนิดหน่อยก็คือเข้าไปได
2: ้
3: เลย
2: หลายๆบ้านเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีแบบมันมีต้องเรียกอะไรอ่ะเป็นอุโมงค์ดินอ่ะที่ปลวกเขาสร้างไว้เพื่อจะได้เดินของเขาเพราะว่าปลวกไม่สามารถเดินในแสงได้ตามันแบบมันคือมันไม่ชอบแสงเลยดีกว่า
3: เขาจะสร้างอุโมงค์ไว้ให้ตัวเองเดินใช่ไหม
2: เพราะนั้นสังเกตรอบๆบ้านเนี่ยจุดแรกก็คือตรงที่ติดกับดินเนี่ยมันมีอุโมงค์ของปลวกอยู่หรือเปล่า
3: ค่ะ
2: เนาะถ้าคุณจะแก้ปัญหาปลวกให้แบบว่าเรียกว่าเบ็ดเสร็จเลยอ่ะคุณจำเป็นเนี่ยต้องมีการป้องกัน
3: ใช่เพราะนี่เหมือนเราเอาวันเก่าออกเหมือนเปลี่ยนจานอาหารให้มันใหม
2: ่โอ้ฟังเลย
3: ฟังแล้วเหมือนให้อาหาร
2: เออถึงก็จริงอ่ะถูกไหมคือถ้าเกิดว่าให้เปลี่ยนแค่ตรงโน้นแต่ว่าไม่มาจัดการรอบๆบ้านหรือว่าไม่จัดการปัญหาปลวกให้ถึงรากเนี่ย
3: เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม
2: ่มันกลับมาใหม่แน่ๆ
3: กลับมากินใหม่นะคะ
2: เพราะว่าอะไรเพราะปลวกไม่ได้จะอาศัยอยู่ในบ้านแต่ปลวกเนี่ยรับประทานอาหารในบ้าน
3: ใช
2: ่แล้วก็ลงไปอยู่ในดินปลวกอยู่ใต้ดินนะครับคุณเออสัญญาณของปลวกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยเดี๋ยวปลวกมาแล้วเวลาที่แบบกลางคืนสังเกตเลยเอ้ยแบบเปิดไฟนอกบ้านเดี๋ยวจะมีมาแล้วแมงเม่าแมงเม่าต่างๆแล้วเวลาที่เขาจะแบบบ้านเริ่มจะเมทติ้งกันเริ่มผสมพันธุ์เขาจะเริ่มสลัดปีกแล้วหรือเหมือนจะเริ่มลงดินแล้วฮะแล้วพอเขาลงดินปุ๊บเริ่มมีการแบบผสมพันธุ์นู่นนี่ใช่มั้ยคราวเนี้ยปลวกจะเริ่มมาแล้วถ้าคุณเห็นแมงเม่าเมื่อไหร่แปลว่าอะไรแปลว่ารอบบ้านคุณเนี่ยมีรังปลวกแน่นอน
3: สังเกตอย่างนี้นี่เองแล้วเราจะป้องกันกำจัดมันยังไงบางทีป้องกันหรือกำจัดหรือเราทำยังไงได้
2: เอางี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวกหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลวกเนี่ยมี2ประเภทหลักๆเลย
3: ค่ะ
2: คือแบบขับไล่แล้วก็แบบไม่ขับไล่ขับไล่นี่คือ repellent คือไป repel
3: ดูเดือด
2: ใช่แต่ว่า non repellent เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่จัดการกับมันไงมันคือนอนคือไม่ repellent คือขับไล่ไงไม่ขับไล่ไม่ได้แปลว่าไม่กำจัดไงฮะ
3: ขับไล่ก็คือขับไล่เฉยๆแต่ถ้าไม่ขับไล่เนี่ยคือฉันจัดการขั้นเด็ดขาดแล้ว
2: ถูกต้องคือขับไล่เนี่ยเราใช้กับการที่เอ้ยเราเริ่มสร้างบ้านอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าบ้านสร้างใหม่เนี่ยมันจะมีคานคอดินนะคานคอดินเนี่ยคือคานที่วางมันเป็นเรียกว่าปริมณฑลของบ้านว่าเอ้ยบ้านจะมีลักษณะแบบนี้รับน้ำหนักบ้านทั้งหมดตรงเนี้ยเราจำเป็นเนี่ยต้องมีการราดหรือว่ารดผลิตภัณฑ์ลงไปในดินตรงคานคอดินเลยเพื่อล้อมกรอบป้องกันไม่ให้ปลวกเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินหลักการทำงานของการป้องกันปลวกคือการสร้างเลเยอร์ของตัวป้องกันถ้าเกิดว่าจะมีเลเยอร์เนี่ยป้องกันอยู่เพิ่มเนี่ยปลวกจะขึ้นมาลำบากแล้วอันนี้คือในโหมดของการขับไล
3: ่ขับไล
2: ่แน่ว่ารีเพลนนะครับ
3: มีโหมด
2: มาถึงโหมดของการไม่ขับไล่บ้าง
3: อันนี้คุณแม่ทิพย์เคยใช้บอกเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพราะเคยซื้อบ้านไว้แล้วทิ้งไว้คือไม่ได้เข้าไป
2: โอ้นี่สำคัญ
3: โดนที่เดียวกันเลยคือบันไดกลับไปทีเดินคือได้นี่เป็นกรอบปี
2: อะโอ้โหกรอบ
3: นั่นก็คือคุณแม่ใช้แบบไม่ขับไล่ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเอาไปเทให้เขาแล้วเป็นเหมือนอาหารเหมือนตรงบริเวณที่เขามาทานอาหารใช่ไหมแล้วพอเขามากินเนี่ยปุ๊บเนี่ยเหมือนน้ำยาตัวนี้มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เป็นพิษต่อเขานั่นเอง
2: เ
3: นื้อพอเขาเอาเข้าไปกินปุ๊บเนี่ยเขาก็สัมผัสกันใช่ไหมนิสัยของโคคือกินแล้วก็ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กต่อกันเป็นทอดก็ทำให้สารพิษมันก็ติดต่อกันไป
2: ถึง
3: รังนะคะ
2: ถูกต้องสารนี้สะสมในตัวปลวกนะฮะแล้วว่าปลวกกลับไปที่รังหรือว่าไปสัมผัสกับปลวกตัวอื่นมันก็จะมีการติดต่อกันตัวนั้นคือพาหะที่นำสารนี้ไปติดต่อให้กับตัวอื่นเวลาที่ใช้เนี่ยประมาณ15วันถึง30วัน
3: ใช้เวลาสะสมไปเรื่อยๆ
2: จะเกิดการตายต่อเนื่องการตายต่อเนื่องแล้วก็กำจัดตัวปลวกเนี่ยไปได้เยอะเลย
3: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกเรื่องหน
2: ึ
3: ่ง
2: ส่วนวันนี้ที่เราทำวิธีการขับไล่ทั้งหมดนะครับหรือว่า repellent ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปดูครับเอาละครับหลังจากที่เราได้สำรวจกันไปเรียบร้อยหมดแล้วเน
3: า
2: ะเราก็รู้แล้วว่าเรามีเส้นทางปลวกอย่างนี
3: ้
2: นี่เส้นทางปลวกอย่างนี้เราเห็นมีทางเดินของปลวกอย่างนี้เลยนะเป็นสาเหตุว่าทำไมบันไดโดนรับประทานนะครับก็คือจะเห็นว่าปลวกไม่จำเป็นที่ต้อง
1: มีดินที่เป็นสวนน่ะ
3: ใช่มันไม่ต้องติดอยู่กับดินมันก็สามารถขึ้นมาได้นะคะ
1: เพราะอะไรเพราะว่าใต้นี้ก็ดินหมด
3: โครงสร้างต่างๆรอยแครกนิดๆหน่อยๆก็เข้ามาได้แล้ว
1: ใต้นี้คือแต่ใต้พื้นปูนเนี่ยค
3: ือ
1: ดินหมดเลย
3: ใช่
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่อยู่ของเขาทั้งนั้นเลยการป้องกันจำเป็นต้องทำหมดเลยทุกที่เลยน
3: ะ
1: รอบๆบ้านเนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้นะครับไล่ไปทีละตัวเลยแล้วกัน
3: ก็คือที่เราจะใช้วันนี้นะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรวันน
1: ี้3สูตรแตกต่างยังไงบ้างครับ
3: แตกต่างกันอุ้ย
1: สุดยอดเลยว่ะ โอ้โ
3: ห อันนี้ฝาส้มนะคะตัวนี้เป็นสูตรน้ำ
1: จำง่ายฝาส้มสูตรน้ำ
3: สูตรน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า1ลิตรนะคะผสมน้ำ60ลิตร
1: โอ้1ต่อ60
3: ใช่เพราะว่าตอนแรกทิปก็แอบตอนแรกเห็นขวดแล้วเฮ้ยจะเทยังไงหมดทั่วที่ใช้กี่ขวดไม่ใช่ก็
1: เข้มข้นมาก
3: 1ต่อ60ผสมแล้วก็อันนี้สามารถเทได้เป็นสูตรน้ำสูตรน้ำก็คือข้อดีของมันก็คือเหมือนกลิ่นมันจะไม่ค่อยแรง
1: มันกลิ่นอ่อนอ่ะ
3: ใช่
1: แน่นอนเลยคือหลายๆคนซื้อมาแล้วก็เอาขวดนี้เทไปชอบเลยจบเลยนะเกมซื้อใหม่
3: ไม่ได้
1: ต้องผสมน้ำก่อน
3: เราต้อง
1: ราดรถ
3: ในบริเวณกว้างใช่
1: สูตรน้ำนะฮะสูตรน้ำ
3: ผ่านไป
1: โอเคต่อไปฮะ
3: ตัวนี้ก็คือ
1: ฝาขาว
3: ตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันสูตรน้ำมันก็อย่างข้อดีของสูตรน้ำคือกลิ่นไม่ค่อยแรง
1: ใช่
3: กลิ่นอันนี้ก็คือกลิ่นเขาอาจจะแรงกว่าค
1: ือสูตรน้ำมัน
3: นิดหน่อยสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือบอกว่าตัวที่มันเป็นสารที่ป้องกันปลวกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ละลายน้ำมันละลายในน้ำมัน
1: ได้
3: คนก็สงสัยว่าตัวนี้มันจะแล้วมันผสมน้ำได้ยังไงค
1: ุณมันมีสารที่ทำให้ตัวน้ำมันกับน้ำเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันผสมกันได้
3: ใช่ก็ไม่คือมันไม่ได้แยกตัวนะคะผสมน้ำได้เหมือนกันอันนี้ผสมน้ำ1ต่อ40ลิตร
1: 1ต่อ40ลิตรครับ
3: ใช่แต่ว่าความแตกต่างของมันอยู่กับตรงที่อย่างที่เราบอกว่าสารมันไม่ได้ละลายน้ำแล้วทำไมอยู่ในน้ำได้แล้วมันก็จะเป็นแบบก้อนๆใหญ่ๆนะสิ
1: โอเคอธิบายอย่างนี้ครับเจ้าตัวนี้ที่มีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่นะฮะมันจะเป็นเหมือนสารลอยอยู่ในน้ำไม่ตกตะกอนนะลอยอยู่ในน้ำแล้วพอทำเป็นแล้วพอราดรถลงไปเนี่ยมันก็จะไปเกาะตัวกับโมเลกุลของดินนี่คือสูตรใหม่สุดอันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรก่อนหน้าเจ้าตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นการแทรกซึมตัวหรือโมเลกุลมันจะเล็กกว่ามันจะแทรกซึมตัวไปในดินคราวเนี้ยถ้าถามว่ามันสามารถคุ้มตัวกันเป็นเกราะได้ดีเท่ากับตัวนี้ไหมต้องบอกตามตรงเลยว่าอาจจะไม่ดีเท่านี้แต่ว่ามันก็ใช้การได้เหมือนกัน
3: ใช่
1: ใช้การได้เหมือนกันนะครับก็ความแตกต่างก็คืออันนี้แล้วก็เรื่องของกลิ่นนะฮะกลิ่นตัวนี้จะแรงหน่อยแต่ว่ากลิ่นนี้ก็คือกลิ่นจะอ่อน
3: แล้วก็เรื่องของราคาด้วยนิดนึง
1: ราคาแน่นอนราคาแตกต่างกันนะฮะบอกแล้ววันนี้สูตรใหม
3: ่ใช่ตามกระช
1: ับแล้วเนี่ย
3: ส่วนตัวนี้นะคะเป็นสูตรน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวนี้มันจะเป็นสูตรใสค่ะคุณน้องเต
1: ้สูตรใสเฮ้ยสำหรับคนที่กลัวเรื่องการทิ้งคราบขาวอ
3: ัน
1: นี้เหมาะใช้ภายในบ้าน
3: ต้องบอกก่อนพวกนี้ผสมมามันจะมีสีขาวๆขุ่น
1: ๆใช่โดยเฉพาะอันนี้เลยอันนี้เหมือนนมเลยผสมมาแล้วเหมือนนมเลยขาว
3: ใช่บางทีทาไว้มันก็จะมีคราบเหลืออยู่บ้างต้องมาคอยเช็ดต้องสาดแต่อันนี้ก็คือสำหรับใช้ในบ้านได้เลยที่มีคนอยู่อาศัยอะไรก็ได้
1: จ้ะจ้ะนี่คือ3ผลิตภัณฑ์ที่เรามาให้เลือกใช้วันนี้เป
3: ็
1: นการขับไล่ทั้งหมดเลย
3: ใช่แล้ว
1: นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการไหนบ้างในการทำการขับไล่พี่อัญชาก็ยังอยู่กับเรานะครับอันนี้คือเปิดท่อแล้วอันนี้คือแบบที่ไม่มีท่อเดินลอกขานเป็นแบบเป็นรูแล้วก็ลงดินเลยใช
4: ่ไหมใช่ลงคาดินเลย
1: เข้าไปข้างในแปลว่าเป็นดินเลย
4: ใช่ครับ
1: เออและอย่างนี้ก็คือเราต้องทำการพ่นฉีดเข้าไปเอง
4: ใช่ระยะมันลึกแค่ไหนก็ไล่
1: สอดเข้าไป
4: ใช่
1: สาดไปเรื่อยเลย
4: มันจะได้ไปทั่ว
1: เอองั้นเดี๋ยวต้องผสมก่อน
4: เดี๋ยวผสมก่อน
1: นะนี่คือน้ำกี่ลิตร
4: ยี่สิบลิตรครับ
1: ยี่สิบลิตร
4: ฮะ
1: เมื่อกี้บอกว่า
4: เนี่ยเราใช้สารสีส้ม
3: 1ลิตรต่อ60ลิตรแต่ขวดนี้มัน500นะคะ500มิลลิลิตรก็ครึ่งหนึ่งก็แปลว่าขวดนี้ผสมน้ำได้30ลิตรอันนี้มีชาอันนี้มี20ก็2ใน3ขวดกะกะเอา
1: ก็ได้กะเอานะโอเคครับอันนี้คือสูตรน้ำนะกลิ่นจะหอมนะ
3: โอ้เป็นสีขาวเลยผสมเข้าไปเลยอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมทำเองที่บ้านก็ควรจะต้องใส่ถุงมือแบบที่ยันสาแบบนี้ด
4: ้
3: ว
4: ย
1: ใช่เป็นสารเคมี
4: ต้องเป็นถุงมือยางนะครับ
3: ถุงมือยางนะคะ
1: ถุงมือผ้าก็ซึมแต่มือ
3: ไม่ช่วยนะคะตัวนี้เขามีสารที่ทำให้ไอ้ผงพวกนี้ไม่ตกตะกอน
1: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องไม่ตกตะกอนครับโอเค
4: แล้วก็
1: ส่วนอันนี้ก็คือ
4: สารที่ขาดแรงสำหรับฉีดลงท่อ
1: โอเคแบบนี้เลยเรียบร้อยเราทำการ
4: พร้อม
1: อัดน้ำยาเข้าไปในถังอัดลงเรียบร้อย
4: ถังปั๊ม
1: เตรียมตัวพ่นนะ
3: เ
1: ตร
3: ีย
1: ม
3: นวดเลยนะ
4: อัดลงนิดหน่อย
1: เสริมนิดนึงนอกจากฉีดลงไปในรูที่เขาเตรียมแล้วเนี่ย
3: ท่อฉีด
1: พวกรอยแตกต่างๆเนี่ย
4: ตำประมาณนี้
1: ใช่ไหมมันก็จะมีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นสามารถฉีดไปได้ด้วย
3: จ
1: ะมาดูมันถึงดินเหมือนกันโอเค
4: เดี๋ยวผมลอง
3: หัวพวกนี้มันปรับได้ไหม
4: ได้ครับเดี๋ยวลงหนัง ด้วย
3: หนังด้วยครับ

0: อนนี้เราจะมาราดน้ำยารอบๆบ้านนะครับในโซนที่เป็นดินต่อกับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะก็เป็นจุดเสี่ยงแล้วแหละ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเดินน้ำยาอะไรก็ตามก็จะทำการราดซะซึ่งการราดนี้ลาดไปเลยก็อาจจะซึมลงไปไม่ลึก
1: โอ้ย
0: าเราต้องมีการเรียกว่าขุดลงไป
1: ใช่ขุดให้ลึก
0: ประมาณฟุตหนึ่ง
1: ประมาณนั้นแล้วก็ค่อยราดน้ำยาแล้วก็ค่อยเอาดินกบ
0: จ้ะเราขุดลงไปประมาณนี้นะครับตอนนี้ประมาณ30เซนละลงไปนะครับมันก็จะเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยผนังเนี่ยมันไม่ได้มีต่อลงไปนะ
1: ไม่มีครับ
0: ก็คือตรงนี้ก็คือด้านล่างเลยเป็นคานพอดินนะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยจำเป็นที่ต้องมีการลาดเป็นแนวนะฮะอันนี้คือขุดให้ดูนะเดี๋ยวต้องขุดยาวไปด้วยแล้วก็ลาดเป็นแนว
1: รอบบ้านเลย
0: รอบบ้านเลย

0: โอ้โหจ้ะนี่ตอนนี้เราทำอะไรอยู่คะ
1: อ๋อตัวนี้กำลังจะเจาะท่อวางเนี่ยวางเกิดนี
2: ่โอ้ยอะไรอ่ะ
1: ตัวสำหรับอัดน้ำยาลง
2: อ๋อเป็นคือเรามันเป็นเหมือนว่าช่องเซอร์วิสป่ะ
1: ใช่ครับ
2: คือถ้าเกิดว่าคุณแบบเจาะลงไปแล้วเป็นรูปูนเนื้อตะเกียบแล้วคันจะไปอุดเลยมันก็ต้องมานั่งเจาะใหม่อีก
1: ถูกต้อง
2: นะนั่งเจาะใหม่ทุกครั้งแย่เลย
1: ใช่ครับ
2: ตอนนี้เราทำอย่างนี้ไว้
1: เจาะ
2: ช่องเซอร์วิสคุณ
0: ก็เปิดใหม่ได้ปิดได
2: ้อย่างที่บอกว่าน้ำยาเหล่านี้เรื่องของการปกป้องบ้านจากปลวกเนี่ยต้องทำสม่ำเสมอทุกๆ3-4เดือน5-6เดือนครึ่งปีอะไรเงี้ย
1: ใช่
2: มันแล้วแต่ไอ้คุณสมบัติของน้ำยาเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีแล้วจากนั้นก็คือคุณก็
1: เจาะแล้วก็
2: เจาะ
1: เนี่ยตัวเนี้ยเราก็ใช้ดอกขนาด18มิลเจาะ
2: 18มิล
1: ฮะเจาะลง
2: ก็ใหญ
1: ่ก็ใหญ่เจาะลงจนถึงดินนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าปูนหนา15เซนก็เจาะทะลุ15เซนลงไป
2: เออเจาะไปเลย
1: ยาเจาะแค่ฝังตัวนี้เข้าไปเฉย
2: เออ
1: ฮะ
2: เหมือนสายดินน่ะถ้าเจาะแล้วไม่ลงดินมันเจาะ
1: ใช่
2: นี่เหมือนกันถ้าเจาะแล้วมันไม่แพร่ลงไปดินน้ำยาก็ทำงานไม่ได้
1: ใช่ครับงานนี้งานหนักปูนทางบ้านอาจจะทำไม่ได
0: ้
2: เออ
1: ใช้ช่างดีกว่าในการทำงานแล้วเขามีอุปกรณ์ครบกว่า
2: โอเคเพราะฉะนั้นก็เรียกช่างละกัน
1: ใช่ครับ
2: ตอนนี้แต่ว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ผมว่าเจ๋งดีนะ
1: คือโดยทั่วไปส่วนมากหลักๆเลยตัวเนี้ยตัวสวิตช์เนี้ยจะใช้กันเยอะมากในพื้นบ้านในตัวบ้าน
2: เ
1: ลยเนี่ยมันเวลาเราไม่ใช้เราก็แค่เกี่ยวปิดเข้าไป
2: เออใช่แล้วเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่เสมอพื้นเลยนะ
1: เสมอพื้นเลยครับเทียบกับพื้นท่านไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็น

0: เรียบร้อยนะฮะทั้ง3วิธีเลยที่เรานำเสนอกันในวันนี้ตั้งแต่จัดการกับช่องเซอร์วิสอันนี้นะพ่นน้ำยาเข้าไปตามช่องที่จัดไว
1: ้
0: ถ้าไม่มีเดินสำรวจรอบบ้านขุดล่องลงไปประมาณ30เซนติเมตรนะแล้วก็ราดน้ำยาลงไป
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดวิธีนี้ก็คือไม่มีราดเลยทั้งสิ้นเลยสามารถเจาะตรงนี้ให้ทะลุลงไปใต้ดิน
1: อ่ะฮะ
0: ทะลุปูนนะลงไปใต้ดินนะแล้วก็จ
1: ั
0: ดการหัวเซอร์วิสลงไป
1: ตกแต่งผิวปูนธรรมดา
0: ปูนแล้วก็ตกแต่งเข้าไปนะฮะแล้วก็สามารถเปิดเพื่อทำการพ่นน้ำยาลงไปที่ดินได้เป็นครั้งคราว
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับนี่คือ3วิธีนะฮะในการดูแลปกป้องบ้านตัวเองจากปลวกนะครับโอเคขอบคุณพี่อันสามารถเลยนะครับที่มาช่วยเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ตอนนี้เราก็ซ่อมแซมบันไดให้เจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้ว
0: คุณแบงค์น่าจะแฮปปี้เลยนะฮะก็เป็นบันไดที่เป็นลูกนอนอันเล็ก1ลูกแล้วก็มีตัวชั้นพักที่เหมือนเป็นตัวหักเลี้ยวนะฮะอันใหญ่เลยถึงอันว่าโดนปลวกกินไป2อันนี้นะครับอ่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับเรื่องของการป้องกันปลวกนั้นถ้าเกิดว่าทำได้จริงทำตั้งแต่ตอนสร้างบ้านเลยสารที่ป้องกันปลวกกำจัดปลวกเหล่านี้นะฮะเป็นพิษต่อปลวกไม่ได้เป็นพิษต่อคนนักแต
2: ่
0: ว่าต้องดูปริมาณที่เหมาะสมด้วย
2: ถูกต้องเพราะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันโดนในปริมาณที่มากพอมันก็อาจจะเกิดอันตรายได้
0: ทางที่ดีอ่านตัวฉลากหรือว่าคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนนะแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะลดอันตรายของผลิตภัณฑ์ต่อตัวมนุษย์ได้นะครับสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอะไรตามก็ต้องป้องกันหน่อย
2: โอ้ใช่ในสัตว์เลี้ยงนี่ระวังดีๆเลย
0: เออใช่ใช่ใช่แล้วก็การเจาะช่องภายในบ้านนะฮะถ้าเกิดว่าเจาะช่องมันก็จะมีน้ำยาที่

0: ใช้ภายในบ้านอยู่เนาะโอเควันนี้ช่างทำบ้านเรียบร้อยใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับสามารถส่งมาได้เช่นเดิมในเพจช่างทำบ้านเลยนะครับเราก็จะพยายามสเกลทุกความเห็นแล้วก
1: ็นำมาเอาที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูทุกท่านด้วย
0: ฟังครับ
2: อมรินทร์ทีวี
3: สวัสดีนะครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าบ้านและรถเนี่ยนะครับเราจะซื้ออะไรก่อนกันดีครับก่อนที่เราไปรู้ว่าจะซื้อบ้านหรือรถก่อนกันนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะครับเราจะมุ่งไปสู่1ล้าน Subscribe ด้วยกันครับวันนี้เราจะมาคุยกันที่ว่าถ้าเกิดเรามีเงินสักหนึ่งก้อนเนี่ยนะฮะเราควรจะซื้อรถหรือซื้อบ้านก่อนกันดีครับสำหรับหลักการง่ายๆนะครับที่ผมจะใช้พิจารณาในการซื้อรถเนี่ยนะครับผมใช้2ตัวฮะตัวแรกเนี่ยเป็นเรื่องของรายได้ครับว่ารถคันนั้นเนี่ยสร้างรายได้หรือไม่สร้างรายได้ครับข้อที่2ก็คือการใช้งานฮะว่ารถคันนั้นเนี่ยถูกใช้งานในลักษณะที่ใช้งานส่วนตัวหรือใช้งานร่วมกับบริษัทเราจะพบว่าถ้ารถคันที่เราจะซื้อเนี่ยสามารถนำไปสร้างรายได้ได้นะครับแล้วใช้เนี่ยก็ใช้ส่วนตัวด้วยแล้วก็ใช้กับบริษัทด้วยอย่างบริษัทเนี่ยมักจะออกค่าน้ำมันให้ขอให้เราใช้รถไปทำธุรกิจต่างๆทำงานต่างๆให้กับบริษัทเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าต้องมีฮะกรณีที่2เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ารถคันนั้นสามารถสร้างรายได้ได้ใช่ไหมครับเปิดท้ายขายของเอ่ยนะครับไปรับไปส่งคนเอ่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเอาไปใช้แค่ใช้ส่วนตัวเนี่ยนะครับผมว่ารถคันนั้นเนี่ยเราควรจะมีครับอันที่3เนี่ยนะครับถ้ารถคันนั้นเนี่ยนะฮะไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนี้นะฮะเราใช้ทั้งรถเป็นเรื่องของส่วนตัวแล้วก็ใช้รถให้กับบริษัทได้อันนี้ไม่น่าซื้อฮะเพราะมันเป็นภาระครับในกรณีสุดท้ายนะครับถ้าเราใช้รถเครื่องงานส่วนตัวเช่นเดินทางไปทำงานนะครับแล้วรถเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้สร้างรายได้ให้เรานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะไปใช้บริการของรถสาธารณะได้เนี่ยนะครับคิดว่ารอไว้ก่อนครับให้พร้อมแล้วค่อยซื้อครับบ้านนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วตัวบ้านเองเนี่ยนะครับก็จะต้องผ่อนยาวแล้วดอกเบี้ยหลายครั้งเนี่ยนะครับมันไม่คงตัวเพราะมันสวิงขึ้นลงขึ้นลงตามอัตราที่เข้าประกาศนะครับคราวนี้ผมจะใช้หลักการสัก2หลักการนะครับเพื่อมาบอกว่าเราควรจะซื้อบ้านหรือเปล่านะครับหลักการแรกก็คือบ้านนั้นเนี่ยสร้างรายได้ให้เราหรือเปล่าและข้อที่2เนี่ยนะครับบ้านหลังนั้นเนี่ยความสามารถในการชำระของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับบ้านหลังนั้นสามารถสร้างรายได้ได้นะครับและดูอีกประเด็นนะครับสมมติว่าเราเช่าบ้านเขาอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยการซื้อบ้านเนี่ยทำให้ค่าผ่อนมันถูกกว่าค่าเช่าและในขณะเดียวกันเนี่ยนะเราเอาบ้านไปทำธุรกิจได้หารายได้ได้เช่นให้เขาเข้ามาพักเป็นหอพักหรือแม้กระทั่งเป็นร้านขายของข้างหน้าบ้านอย่างนี้ฮะควรซื้อฮะในกรณีที่เรากำลังจะพิจารณาซื้อบ้านเนี่ยนะครับสมมติว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยนะครับสามารถสร้างรายได้ได้เช่นซื้อมาแล้วไปทำเป็นห้องพักหรือซื้อมาแล้วเปิดร้านขายของหน้าบ้านเนี่ยฮะแต่ถึงแม้ค่าผ่อนบ้านหลังนั้นเนี่ยมันจะมากกว่าค่าเช่าที่เราเคยเช่าอยู่เนี่ยนะผมคิดว่าบ้านหลังเนี่ยเราควรที่จะซื้อครับสำหรับในกรณีที่2เนี่ยถ้าใครเช่าบ้านอยู่เนี่ยนะครับแล้วตัดสินใจอยากจะซื้อบ้านเนี่ยลองพิจารณาตรงนี้นะฮะถ้าค่าเช่าบ้านที่เราเช่าอยู่นี่นะฮะมันมากกว่าค่าผ่อนบ้านที่เราจะซื้อแล้วบ้านหลังนั้นยังสามารถเอาไปทำธุรกิจเปิดร้านขายของให้เช่าพักได้นี่นะอย่างเนี้ยเรียกว่าต้องซื้อเลยครับอีกกรณีนึงนะครับถ้าในกรณีที่คุณเช่าบ้านอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าคุณก็อยากจะซื้อบ้านด้วยผลปรากฏว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้สร้างรายได้คือเอาไว้อยู่อาศัยอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วก็มีค่าผ่อนที่สูงกว่าค่าเช่าห้องหรือค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ที่เราจ่ายอยู่อย่างนี้เนี่ยนะฮะเราน่าจะชะลอซื้อไว้ก่อนนะครับคำถามที่ว่าแล้วทำไมต้องชะลอซื้อด้วยนะฮะอันนี้อาจจะต้องหันกลับมาดูรายได้แล้วนะถ้ารายได้เราพอเราสามารถจะซื้อบ้านได้ก็ซื้อแต่ถ้ารายได้ของเราเนี่ยไม่พอที่จะไปผ่อนค่าผ่อนอันนั้นเนี่ยก็ควรชะลอไว้ก่อนครับสำหรับประเด็นสุดท้ายเพื่อจะพิจารณาว่าเราจะซื้อบ้านหรือซื้อรถก่อนกันเนี่ยนะฮะก็คงต้องพิจารณาเรื่องของเงินที่อยู่ในกระเป๋าเรานะครับถ้าเรามีเงินน้อยเนี่ยครับแน่นอนบ้านต้องรอไปก่อนนะครับเราก็ต้องซื้อรถก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีเงินมากนะครับแล้วซื้อได้ทั้งบ้านทั้งรถหลายคนอาจจะคิดว่าเราควรจะซื้อบ้านก่อนเพราะบ้านเป็นทรัพย์สินแล้วราคาก็เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันถ้าสามารถทำงานได้ในบ้านนะครับแล้วก็หารายได้ได้ในบ้านเนี่ยยิ่งคุณต้องซื้อบ้านใหญ่เลยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปพิจารณาดูเงินที่เรา

ว่าเราพร้อมตรงไหนแล้วเราจะตัดสินใจซื้ออะไรก่อนหลังครับท้ายที่สุดเงินในกระเป๋าเราก็เป็นตัวบอกเรานะครับว่าเราพร้อมที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านครับและทั้งหมดนี้นะฮะก็คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องรู้จักบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

เหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับในคราวที่แล้วเรายังพูดกันถึงเกี่ยวกับเรื่องของศาลชำนาญพิเศษก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวเราก็ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าบทบาทหน้าที่และก็รวมถึงกระบวนการในการดำเนินการในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นเป็นอย่างไรในตอนแรกวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อนะครับและสำหรับวันนี้ก็เราก็ยังอยู่กับผู้ที่จะพาเราไปเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธในส่วนของศาลชำนาญพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวก็ยังคงอยู่กับเราต่อนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก็ยังคงอยู่กับรายการของเราต่อนะครับก็ยังต้องขอรบกวนคุณเนตินันท์ช่วยพาเราไปรู้จักกับศาลเยาวชนและครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น
1: ได้เลยครับ
0: ได้นะครับ
1: ครับผม
0: คราวนี้เราจะมาพูดกันในตอนที่2นี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับประเภทของคดีครับที่ขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวมันมีคดีประเภทไหนบ้างครับ
1: ก็ก่อนอื่นนะครับดูจากชื่อเลยคดีศาลเยาวชนและครอบครัว
0: ชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าตามกฎหมายจริงๆแล้วนะครับมันจะผูกกันด้วย2คำก็คือคำว่าเด็กและเยาวชนถ้าเกิดเรามองผิวเผินเราไม่ได้มาดูให้ความหมายตัวนี้เราก็จะคิดว่านายแดงหรือเด็กชายแดงเนี่ยที่ยังไม่18ปีก็เด็กหมดครับผมแต่ว่าตามกฎหมายจริงๆแล้วนะครับคำว่าเด็กแล้วก็คำว่าเยาวชนเนี่ยกฎหมายได้ให้คำจำกัดความไว้นะครับเด็กก็คือผู้มีอายุมากกว่า10ปีถึง15ปีส่วนเยาวชนก็คือผู้มีอายุมากกว่า15ปีแต่ไม่ถึง18ปีก็หลักใหญ่ในความก็คือความรับผิดของบุคคลประเภทนี้ก็จะมีความลดหลั่นกันไปตามกฎหมายนะครับนี่คืออายุหลักๆเลยคืออายุครับผม
0: ก็คือกลุ่มบุคคลที่จะต้องเข้ามาสู่

0: กระบวนการในศาลเยาวชนตรงนี้ใช่ไหมครับซ
1: ึ่
0: งก็ต้องมีการแยกว่ากลุ่มไหนเป็นเด็กกลุ่มไหนเป็นเยาวชนซึ่งในตัวกฎหมายก็มีการแยกประเภทไว้อย่างชัดเจนแล้ว
1: ใช่ครับผมเพราะว่าการที่เราจำแนกอย่างนี้เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อกี้จากที่อธิบายอ้าวแล้วถ้าเกิดอายุต่ำกว่า10ปี
0: เออ
1: เขาก็
0: ถือว่ายังไงฮะ
1: เขาจะไม่ต้องรับโทษ
0: อันนี้ก็คือตามประมวลกฎหมายอาญา
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ส่วนเด็กตามความหมายของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนเนี่ย เมื่อกระทำความผิดเนี่ยถามว่าต้องรับโทษไหมต้องแต่ถามว่าอาจจะเต็มอัตราส่วนไหมก็คงไม
0: ่
1: ครับผมกฎหมายออกแบบว่าอยู่ที่ประมาณ1ใน3ตามที่เห็นสมควรแต่ว่าสำหรับของเยาวชนนะครับก็จะประมาณกึ่งหนึ่งที่ศาลท่านจะสามารถลงได
0: ้คดีประเภทไหนบ้างครับที่มีทั้งเด็กและเยาวชนเนี่ยเข้าไปเป็นผู้กระทำหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการกระทำความผิดบ้างครับ
1: สำหรับเด็กไทยนะครับก็ที่เห็นได้ชัดก็คือการข้อหาเกี่ยวกับเพศเสรีภาพหลายๆคนเนี่ยคบกันคบหาดูใจกันเน
0: ี่
1: ย
0: แยกก่อนนะความผิดทางเพศนะครับใช่ไหม
1: ใช่มันจะมาคู่กัน
0: แล้วก็คู่กับความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพไปในตัวด้วย
1: ใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศก็คือส่วนมากที่จะเห็นชัดเจนก็คือกระทำชำเราเมื่อเรากระทำชำเราเนี่ยเมื่อเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยมันก็เท่ากับไปภาคก็คือจากความปกครองของบิดามารดาด้วยดังนั้นแม้เราเห็นได้ว่าแม้เด็กหญิงสมมุตินะครับเด็กหญิงสมยอมอย่างเงี้ยแต่ถามว่าพ่อแม่ก็สามารถที่จะไปดำเนินการร้องทุกข์ใช่เพื่อที่จะเอาผิดกับตัวฝ่ายชายที่ไปพราก
0: ปัจจุบันก็จะไม่ใช่แค่ชายอย่างเดียวแล้วก็ได
1: ้
0: นะคร
1: ับ ผม
0: เพราะตัวเรื่องของกฎหมายก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ความผิดประเภทอื่นนะครับก็คงจะเป็นความผิดทั่วๆไปที่เราพบได้ก็คือการลักทรัพย
0: ์ความผิดเกี่ยวกับทรัพย
1: ์ใช่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แล้วก็ในส่วนของยาเสพติดใช่เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่ากับความผิดของเด็กนะครับการที่เขาจะได้รับโทษอย่างเงี้ย อาจจะไม่ได้มากแต่ว่าด้วยความสติปัญญาและความเยาว์วัยของเขานะครับเขาอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของเราก
0: ระบวนการวิชาชีพต่าง
1: ๆใช่แล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่เข้ามาสู่กระบวนการแล้วก็ออกไปก็ยังมี
0: ก็ยัง
1: ถ
0: ูก
1: ข่มขู่ใช่
0: ไปทําอีก
1: บางครั้งทําด้วยความตั้งใจนะครับแต่อีกอย่างก็คือการถูกข่มขู
0: ่
1: แบบว่าถ้าไม่งั้นก็คือต้องทําต่อไปก็มีก็นับว่าเป็นปัญหาที่น่าห่วงมากเลยนะครับสําหรับเด็กๆที่ไม่มีเขาเรียกว่าวัยวุฒิและคุณวุฒิมากเพียงพอในการที่ตัดสินว่ามันถูกหรือผิด
0: แล้วคดีประเภทไหนที่มันดูแล้วเยอะที่สุดเลย
1: ถ้าในส่วนที่พบเจอนะครับส่วนมากเนี่ยความผิดเกี่ยวกับเพศเสรีภาพต้องเข้าใจว่าเด็กเขาอยากรู้อยากลอง
0: อ
1: ันนี้ก็ยืนมาเคียงคู่กับพวกลักทรัพย์ลักวิ่งชิงปล้นพวกนี้เพราะว่าหลายๆคนเราจะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยเมื่อไม่ได้ไปเข้าสู่ระบบการศึกษาตามปกติอย่างเงี้ยเขาก็จะมั่วสุมกันแล้วก็ผลสุดท้ายการมั่วสุมไม่ว่าจะเป็นทางด้านอบายมุขต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องหาทรัพย์สินเงินทองตัวเนี้ยมาเพื่อเป็นการมาซื้อหาต่อไปแล้วมันก็ทำให้เกิดบ่อหลุมบ่อที่ทำให้เขาต้องตกลงไปตรงนี้ในการที่ต้องไปทำความผิดอาญาผลสุดท้ายก็ถูกดำเนินคดี
0: ในกรณีที่เห็นว่าอย่างสมมติว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขามีลูกหรือว่ามีบุตรที่เป็นเยาวชนหรือเป็นเด็กเนี่ยแล้วไปกระทำความผิดอาญาอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วพอเข้าสู่ในกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการยุติธรรมต้นทางก็คือทางพนักงานสอบสวนหรือพนักงานตำรวจเนี่ยแล้วเขาเห็นว่าไอ้การกระทำหรือการปฏิบัติต่อผู้กระทำเนี่ยไม่ชอบอย่างเงี้ยผู้ปกครองจะมีสิทธิ์หรือว่าพ่อแม่เนี่ยจะมีสิทธิ์ในการที่จะร้องคัดค้านหรือว่ามีกระบวนการจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ไม่ชอบได้ไหม
1: ครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขออธิบายว่าในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดนะครับจะมีกระบวนการหนึ่งที่นอกเหนือจากกระบวนการที่ผู้ใหญ่กระทำความผิดคือการตรวจสอบการจับซึ่งการตรวจสอบการจับเนี่ยเป็นการตรวจสอบโดยที่พนักงานสอบสวนมาแจ้งข้อกล่าวหาจะต้องนำผู้ต้องหามาที่ศาลที่มีเขตอำนาจนะครับแล้วก็ภายใน24ชั่วโมงศาลเยาวชนก็จะตรวจสอบการจับโดยผู้พิพากษาว่าการจับนี้ชอบหรือไม่แล้วถ้าหากผู้ปกครองนะครับพบเห็นว่าการจับ

0: ของพนักงานสอบสวนหรือชุดจับกุมนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายก็สามารถที่จะคัดค้านในชั้นศาลในชั้นตรวจสอบการจับได้ซึ่งการตรวจสอบการจับเนี่ยก็จะให้ผู้ปกครองร่วมด้วยแล้วก็ยังมีทนายที่เราเรียกกันว่าที่ปรึกษากฎหมายอันนี้ก็จะมีความจำเพาะเหมือนกันเขาจะต้องมีที่ปรึกษากฎหมายที่ได้รับการอบรมจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่ามีความรู้ความชำนาญในการคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยเพียงพอนี่ก็สามารถ
1: คือไม่ใช่ว่ามีแค่ใบอนุญาตว่าความอย่างเดียว
0: ใช่ต้องไปอบรมตั้งหากแล้วก็ต้องมีการสอบเพื่อให้ได้ใบรับรองตัวนี้ถึงจะสามารถว่าความที่เป็นในกรณีเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมาย
1: เขาเรียกว่าที่ปรึกษากฎหมายไม่ได้เรียกทนายความ
0: คดีอาญาใช่ครับผมการที่จะถามเด็กที่บางครั้งได้รับมันจะเป็นคำถามที่จะกระทบต่อเขาก็จะต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้ามาร่วมด้วยครับผมก็พ่อแม่ก็จะสามารถคัดค้านแล้วก็สามารถที่จะสอบถามทางด้านของที่ปรึกษากฎหมายหรือนักจิตวิทยาเนี้ยครับผมน่าจะรอบด้านประมาณนึงเหมือนกันครับผม
1: จะมีการใช้อะไรที่สามารถที่จะให้สิทธิ์ในการที่เขาจะออกมาได้ไหมเป็นหลักประกันไหม
0: ก็ก่อนอื่นนะครับก็จากที่ว่าในวันที่ตรวจสอบการจับนะครับทางด้านผู้ปกครองนะครับก็จะสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนนั้นได้โดยสำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดเป็นคดีที่อัตราโทษไม่ถึง10ปีนะครับซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ก็จะสามารถขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันนะครับก็แค่ทำสัญญาประกันต่อศาลซึ่งเป็นกฎหมายที่ช่วยเพราะว่าเราคิดว่าสำหรับเด็กบางคนเนี่ยเขาอาจจะทำไม่ว่าจะด้วยจงใจหรือประมาทแต่ว่าบิดามารดาผู้บังเนี่ยเป็นผู้มีรายได้น้อยเนี่ยก็ทำให้เขาไม่ได้รับอิสรภาพซึ่งเขาควรที่จะออกมาเรียนตามระบบปกติอย่างเงี้ยก็เป็นการปิดกั้นแต่ว่าเราก็พยายามที่ว่าถ้าเกิดเป็นความผิดอัตราโทษไม่สูงมากก็จะสามารถที่จะไม่ต้องมีหลักประกันซึ่งผมว่าดีมากเลยนะครับที่จะทำให้เด็กไม่เข้าไปสู่ข้างในไม่เข้าไปที่สถานพินิจอย่างเงี้ยระหว่างรอฟ้องโดยไม่สมควร
1: ครับ
0: ครับผม
1: และนั่นทั้งหมดก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของประเภทของคดีที่ขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับและสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างมากเลยครับขอบพระคุณครับ
0: ครับผม
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: ค่ะพี่ออยสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีคลิปละครสั้นมาให้ดูอีกแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงแล้วเกี่ยวกับคนในครอบครัวด้วยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เราเคยเห็นข่าวดัง
3: ค่ะ
2: ก็คือมันเป็นข่าวใหญ่มาได้สักพักแล้วล่ะค่ะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ้างนะคะก็คือคลิปในวันนี้นะคะที่เราจะมานำเสนอกันนะคะชื่อตอนว่าลืมเด็กไว้ในรถตู้ค่ะติดตามชมได้เลยค่ะ
4: อ้าวนี่คุณปูเป้ครับ
5: ครับ
4: นี่มันกี่โมงแล้วครับคุณมาสายนะเนี่ย
5: รถติดมากเลยครับ
4: รถติด
5: ครับ
4: ข้ออ้าง
5: ไม่ได้ข้ออ้างครับผมรถติดจริงๆครับ
4: อ้าว
5: ต่อไปจะไม่มาสายแล้วครับ
4: สัญญาแล้วนะ
5: สัญญาครับ
4: ไปทำงานเลย
5: ครับผม
6: แม่ข่าวสารทุกวันเนี่ยรวดเร็วทันใจดีจริงๆเลยเอ๊ะเอ้านี่เธอมีข่าวโรงเรียนดังอ่ะลืมเด็กไว้ในรถตู้อีกแล้วเนี่ย
7: เอ้าเหรอ
6: เฮ้ย
7: ตายแล้วนี่มันโรงเรียนที่ลูกฉันเรียนนี่พี่คะหนูขอไปดูลูกหนูก่อนนะ
8: ใช่หรือเปล่า
7: ไม่รู้ล่ะฉันเป็นห่วงลูกฉันอ่ะฉันไปก่อนนะ
8: ไป
7: ขับไปดีนะ
6: ใจเย็นๆใจเย็นประจำประจำ
7: จะได้อะไรไหมอ่ะ
6: เอาก็ใครจะไปรู้ก็เพิ่งอ่านข่าวยังไม่จบเลยก็บอกเธอก่อน
9: ผู้จัดการคะแล้วอย่างเงี้ยโรงเรียนจะรับผิดชอบยังไงคะ
4: เอ้าเหตุการณ์แบบนี้มันอันตรายยังไงเจ้าของโรงเรียนเนี่ยก็ต้องติดคุกอยู่แล้ว
6: โอ้ยจะติดหรือไม่ติดน่ะมันต้องดูที่เจตนาก่อน
9: อย่างเนี้ยโรงเรียนต้องชดใช้ให้คุ้มกับค่าเลี้ยงดูนะคะ
2: ในเคสแบบนี้ถ้ามีครูพี่เลี้ยงอยู่นะคะผลทางกฎหมายคือยังไงคะพี่ออยใครจะต้องรับผิดอะไรยังไงคะ
3: อันนี้ก็บอกได้เลยว่ามีความผิดแน่นอนนะคะเพราะว่าในทางกฎหมายเนี่ยในทางกฎหมายอาญาด้วยนะคะถือว่ามีการกระทำเกิดขึ้นแล้วสงสัยว่าทำอะไรในเมื่อเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้เอาเด็กเขาไม่ได้ตรวจเด็กให้ดีไม่ได้นับเด็กก่อนที่จะปิดรถตู้อย่างเงี้ยนะคะอาญาบอกว่าการกระทำกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการกระทำโดยงดเว้น
2: ทีนี้งดเว้นคืออะไรคะ
3: งดเว้นเหมือนก็คือเหมือนการไม่กระทำอะค่ะไม่กระทำแล้วแต่ว่าดันมีความผิดค่ะแต่ว่าการไม่กระทำในที่นี้นะคะต้องปรากฏว่าเป็นการไม่กระทำหน้าที่ค่ะ
2: ซึ่งหน้าที่นะตรงนี้นะคะก็คือมีหน้าที่เขาก็จะขอแบ่งเป็นอย่างนี้แล้วกันนะคะอาจารย์ออยเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นหน้าที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นหน้าที่หนึ่งหน้าที่ตามกฎหมาย
3: มี4แบบอันแรกเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย
2: เช่นอะไรบ้างคะก็คืออย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีหน้าที่เลี้ยงดูอุปการะบุตร
3: บุตรก็เช่นกันมีหน้าที่ต้องแบบดูแลพ่อแม่เงี้ยนะคะเป็นหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้อันนี้เป็นหน้าที่ในแบบที่หนึ่ง
2: ค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเคยมีพิพากษาฎีกานะคะอาจารย์ออยบอกว่าแม่มัวแต่จั่วไพ่ค่ะนี่เรื่องจริงค่ะแล้วก็แม่ลืมให้นมลูกแล้วก็ลูกอ่ะเสียชีวิตเพราะเนื่องจากขาด
3: นมใช่ไหมแม
2: ่
3: แ
2: บบอ่อน
3: กำลังเสียให้จบลูกไปก็ไม่ได้
2: ก็คือถือว่าแม่เนี่ยมีความผิดเพราะถือว่างดเว้นหน้าที่ตามกฎหมาย
3: ใช่
2: นะมีการกระทำโดยการงดเว้น
3: ภาษากฎหมายเราเรียกอย่างนี้นะคะว่าเป็นการกระทำโดยงดเว้นซึ่งเป็นการงดเว้นหน้าที่อันเกิดจากกฎหมาย
2: ค่ะอันนี้คือหน้าที่ประการแรกหน้าที่ประการที่สองเนี่ยหน้าที่อันนั้นเกิดจากสัญญานะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเหมือนกับเราจ้างรปภ.มาเฝ้าบ้านรปภ.ก็มีหน้าที่เฝ้าบ้านปรากฏวันนั้นวันนี้คืนนี้รปภ.ดันหลับ
3: อย่างเงี้ย
2: อาจจะเหนื่อยเพลียมาอะไรนะคะ
3: ก็คือไม่ทำตามหน้าที่
2: แล้วขโมยเข้าบ้านอย่างเงี้ยก็ถือว่ารปภ.เนี่ยงดเว้นรปภ.ไม่ได้ทำเลยนะคะเห็นไหมคะ
3: เขาไม่ทำเขาก็บอกว่าผมไม่ทำเลยใช่ค่ะเพราะคุณไม่ได้ทำนั่นแหละค่ะคุณเลยมีความผิด
2: งดเว้นหน้าที่ตามสัญญาจ้างนะคะแล้วก็หน้าที่ประการที่สามนะคะก็คือหน้าที่จากการที่กระทำครั้งก่อนของต้น
3: ค่ะ
2: ก็คือยังไงคะอย่างตัวอย่าง
3: ตัวอย่างคลาสสิกเลยนะคะเหมือนเราจูงคนตาบอดข้ามถนนแล้วเราจูงไปแค่ครึ่งนึงแล้วเราก็มองเห็นว่าเฮ้ยรถเมล์ที่เรารออยู่มาเราก็ทำการ
2: ทิ้งเขาไปเลย
3: ค่ะทิ้งไว้กลางทางเป็นโปเตโต้อย่างเงี้ยนะคะแล้วให้พี่คนที่เขาตาบอดข้ามต่อไปเอง
2: เดินตามวิถีชีวิตเขาไปนะคะ
3: แล้วพาเขามาทิ้งไว้กลางทางแล้วพอจะคาดหมายได้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นพี่คนตาบอดก็คือถูกรถชนบาดเจ็บในขณะที่เรากลับถึงบ้านนอนสบายใจเฉยแล้ว
2: รถเมล์กลับถึงบ้านแล้วใช่อย่างเงี้ยนะคะถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเรามีความผิดนะคะเพราะถือว่าเราเนี่ยงดเว้นจากการกระทำหน้าที่ของเรามาก่อน
3: ใช่
2: เพราะว่าเรามีหน้าที่ส่งเขาไปถึงอีกฟากนึง
3: ใช
2: ่แต่เราพาเขาไปไม่ถึง
3: ครึ่งกลางๆทำแล้วทำไม่เสร็จเนี้ยนะคะ
2: แ
3: ล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเราก็ต้องรับผิดในการที่เรางดเว้นไว้ด้วยนะคะ
2: งั้นเรามาดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเรื่องนี้ก็คือตามละครเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าสมมติว่ามี
3: พี่เลี้ยง
2: เด็กก็คือจะถือว่าอย่างเงี้ยเขาเป็นหน้าที่ตามสัญญาจ้างเนาะเพราะว่าทางโรงเรียนก็ต้องจ้างทางครูพี่เลี้ยงมา
3: ว่าจ้างคุณในอัตราอะไรทำหน้าที่อะไรเนี่ยแล้วเขาไม่ตรวจเช็คเด็ก
2: ค่ะหรือว่าประมาท
3: ใช่นะคะ
2: นี่นะคะ
3: มีการกระทำเกิดขึ้นแล้วเป็นการกระทำโดยประมาทนะคะซึ่งการกระทำโดยประมาทเนี่ยกฎหมายก็ได้บอกไว้นะคะว่าเป็นกรณีที่ไม่ได้ตั้งใจแหละเป็นกรณีที่ไม่ได้เจตนาแหละแต่เป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังหรือว่าใช้ความระมัดระวังน้อยเกินไปนะคะ
2: ซึ่งถ้าเรื่องนี้นะคะครูพี่เลี้ยงเนี่ยเขาประมาทนะคะแล้วมันเป็นเหตุให้เขาให้เด็กเนี่ยนะคะถึงแก่ความตายก็จะมีโทษหนักนะคะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ก็บัญญัติไว้เลยค่ะว่า มีโทษจำคุกนะคะไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะแต่ถ้าสมมุติว่า
3: อีกสเต็ปนึง
2: ทำให้ได้รับอันตรายสาหัสนะคะก็คือจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะคะหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะอาจารย์ออย
3: ค่ะและสุดท้ายนะคะประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะคะอันนี้ก็มีโทษนะคะตามมาตรา390นะคะก็มีทั้งโทษจำและโทษปรับด้วยนะคะ
2: ค่ะพี่ออยคะเรื่องนี้นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนนะคะว่ารถตู้เป็นของใครถ้าสมมติว่าเป็นรถตู้ของทางโรงเรียนเองเลยก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นรถตู้ที่แบบ
3: โรงเรียนจัดมามีอัตราคนขับครูพี่เลี้ยงอะไรให้เหล่านี้
2: ใช่ค่ะโรงเรียนต้องร่วมรับผิดด้วยตามกฎหมายละเมิดนะคะก็คือให้นายจ้างร่วมรับผิดกับลูกจ้างด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายโรงเรียนสามารถไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได้นะคะแต่ถ้าสมมติเป็นกรณีที่เป็นรถรับจ้างทั่วไปนะคะคือเขารับจ้างเองนั่นแหละแล้วก็รับจ้างเด็ก มาขนส่งอย่างเงี้ย
3: คือไม่เกี่ยวกับโรงเรียนเลย
2: แยกส่วนไปอย่างเงี้ยนะคะโรงเรียนไม่ต้องร่วมรับผิด
3: ถ้าอย่างงี้ผู้ปกครองก็ต้องไปเรียกร้องเอาจาก
2: คนขับรถบริษัทรถตู้กับคนดูแลเด็กๆนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้นะคะพี่

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: โอ้โหดังดีจริงๆเลยนะคะ
1: วาน
0: ใช่กระดิ่งบ้านอาจารย์นี่ดังมากเลย
1: ครับพร้อมที่จะรับปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนเลยคร
0: ับใช่ค่ะอาจารย์คะอาจารย์ชอบทานหมากระทู้ไหมคะ
1: อะไรหมากระทู้อะไรอาจารย
0: ์หมากระทู้ก็หมูกระทะไงคะอาจารย
1: ์โถโหเอาก็พอชอบเหมือนกันพอได
0: ้นะพอดีวันนี้มีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาเรื่องหมูกระทะนี่แหละค่ะอาจารย
1: ์อะไรเป็นคำถามได้นะว่าไปกินหมูกระทะแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยเลย
0: ใช่ค่ะอาจารย์ลองฟังไหมคะ
1: อ
0: ้
1: าวว่ามาว่ามา
0: คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมทางบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งค่ะอาจารย
1: ์
0: อยู่ชานเมืองโอ้ที่สวยมากเลยนะคะอาจารย
1: ์
0: แล้วก็ทำเลดีด้วยทีนี้ก็มีคนหนึ่งเนี่ยเขาไปเห็นที่ของท่านผู้ชมเขาสนใจค่ะอาจารย์เขาก็เลยมาขอเช่าแล้วก็บอกว่าจะเปิดเป็นร้านหมูกระทะนี่แหละค่ะอาจารย
1: ์
0: ท่านผู้ชมก็เห็นว่าแหมที่ก็อยู่เปล่าๆใช่ไหมคะก็เอาไว้ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยให้เขาเช่าไปค่ะอาจารย์ปรากฏว่าพอให้เขาเช่าไปก็ไปทำสัญญาเช่ากันเป็นหนังสือเรียบร้อยนะคะตกลงกันว่าค่าเช่าเนี่ยเดือนละหมื่นแล้วก็ชำระค่าเช่าทุกวันที่1ของเดือนนะตกลงเรียบร้อยก็โอเคหลังจากนั้นพอถึงกำหนดชำระค่าเช่าค่ะอาจารย์คะผู้เช่าเบี้ยวค่ะอาจารย
1: ์
0: ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าค่ะวันที่1ก็แล้ว2ก็แล้ว3ก็แล้ว4ก็แล้ว5ก็แล้วจนถึงวันที่5ก็ยังไม่ยอมชำระค่าเช่าค่ะอาจารย
1: ์
0: ท่านผู้ชมก็เลยถามมาบอกว่ากรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะบอกเลิกสัญญาเช่าแล้วเรียกที่ดินคืนได้ไหมนะคะอาจารย
1: ์เอาอย่างนี้อาจารย
0: ์ค่ะ
1: เวลาเรามีบ้านเช่า
0: ค่ะ
1: มีที่ดินให้เช่า
0: ค่ะ
1: เป็นอนุสติเลยของท่านผู้ชม
0: ค่ะ
1: ต้องดูประวัติคนเช่าให้ดีพยายามดูหัวนอนปลายเท้าสักหน่อย
0: ใช่ใช่
1: ยิ่งมาอยู่ในที่ดินเรามาอยู่ในบ้านเราเนี่ยต้องควรจะรู้ว่าเอ๊ะคนเช่านี่มันเป็นใคร
0: เออ
1: เพราะเราไม่ได้ปล่อยให้เช่า 1,000 2,000 3,000 บางที10,000 20,000 30,000 แล้วมาอยู่แล้วกวนไปกวนมาไม่จ่ายค่าเช่าเนี่ย
0: เออ
1: บางทีทำให้เราเสียหายเป็นแสนนะอาจารย
0: ์ใช่ๆค่ะอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นควรจะรู้เสียหน่อยไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่สักแต่ว่ามีบัตรประชาชน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
0: ค่ะ
1: จึงต้องรู้ประวัติพอสมควรนะอันนี้ก็พอที่จะได้คิดไว้บ้างมีเรื่องมีราวอย่างน้อยที่สุดก็ได้ตามตัวตามหัวตามประวัติเขาได้บ้างและทำให้เราเกิดความระมัดระวังยิ่งขึ้นเอาละเมื่อเช่าเสร็จแล้วคุณไม่จ่ายค่าเช่า
0: เ
1: ราจะไปปล่อยให้ลอยนวลอยู่ได้ยังไงจริงไหมอาจารย
0: ์ใช
1: ่ในทางกฎหมายเขาก็ถือว่าไอ้คนเช่าผิดสัญญา
0: อ๋อ
1: เมื่อผิดสัญญาแล้วอุ้มมันออกได้ไหม
0: ค่ะ
1: เอาปืนจี้ได้ไหม
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องบอกกล่าวเขากรณีเนี้ยผิดมา5วัน6วันบางทีอาจจะต้องรอสัก15วัน20วันบางทีต้องเป็นเดือนก็ต้องอดทนหน่อยนะครับ
0: ค่ะ
1: เอ้าแต่รอแล้วก็ไม่ยอมจ่ายสักทีนึง
0: ค่ะ
1: ต้องมีหนังสือบอกกล่าวว่าคุณผิดสัญญาแล้วนะ
0: ค่ะ
1: เราไม่ประสงค์จะให้เช่าต่อแล้วนะ
0: ค่ะ
1: หรือเราอยากให้เช่าต่ออะไรเนี่ยก็บอกให้เขามาจ่ายซะ
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่จ่ายเราก็บอกเลิกสัญญา
0: อ๋อค่ะ
1: บอกเลิกสัญญาเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็ไปบอกเลิกเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้ามีการกำหนดจ่ายค่าเช่าเป็นเดือนๆเนี่ยต้องให้ระยะเวลาเขาเป็นเดือนเหมือนกันแต่ถ้าไม่ตกลงเรื่องกำหนดระยะเวลาการจ่ายไว้เนี่ยอย่างน้อยต้อง15วันสรุปต้องมีการบอกกล่าวร่วงหน้า
0: ค่ะ
1: นะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ต้องจัดการฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นคดีแพ่ง
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วหลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้วไม่ออกก็มีการบังคับคดีออกหมายจับตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
0: อ
1: ันนี้เป็นกระบวนการเรื่องการกับผู้เช่าที่เฉโกเบี้ยวต้องว่ากันตามกฎหมาย
0: ใช่ค่ะอาจารย์คะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบ

0: ตอบแล้วนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะที่จะบอกเลิกสัญญาเช่าเนี่ยต้องมีการบอกกล่าวเขาล่วงหน้าก่อนนะคะท่านผู้ชมใช่ไหมคะอาจารย์
1: ถูกต้อง
0: บอกกล่าวเขาให้ระยะเวลาเขาพอสมควรแล้วถ้าเขาไม่ชำระค่าเช่าและท่านผู้ชมถึงจะบอกเลิกสัญญาเช่าได้นะคะแล้วก็ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าประมาทเลินเล่อเหตุสุวิสัยประมาทเลินเล่อเหตุสุวิสัยหมายถึงการกระทำที่ไม่ใช่จงใจโดยเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการซึ่งผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านี้ได้เหตุสุวิสัยหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่มีบุคคลใดคาดหมายหรือคาดการล่วงหน้าได้และเกิดขึ้นโดยฉับพลันไม่มีบุคคลใดป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้เช่นน้ำท่วมจากพายุเข้าการเกิดโรคระบาดเช่นโควิด-19
3: ค่ำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจากคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
4: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครอง

กล่องอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ถ้าคุณขอพรได้หนึ่งข้อคุณจะขออะไร
1: นี
2: ่แกทำอย่างนี้มากี่ครั้งแล้ว
1: แกเสพมันจนติดแล้วใช่ไหมพ่อบอกแล้วเตือนแล้วอ่ะแกก็ไม่เคยเชื่อ
2: ไอ้เพื่อนเลวๆพวกก็ยังคบมันอยู่ได้ถ้าพ่อปล่อยให้แกติดคุกอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะเคยนึกบ้างไหมอายุแค่นี้แกเสพยา
1: จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอายคนอื่นเขาบ้าง
2: ถ้าแม่แกอยู่อ่ะแม่แกจะรู้สึกยังไงแกไม่น่าเกิดมาเป็นลูกของคนดีๆอย่างแม่ของแกเลย
3: พ่อเลิกพูดสักทีถ้าอายมากนักก็ปล่อยให้หนูอยู่ในคุกไปเลยเผื่อภาระของพ่อจะน้อยลงบ้างพ่อไม่เคยรักหนูแบบแม่ไม่เคยสั่งสอนหนูแบบแม่อีกอย่างถ้าหนูเลือกได้หนูก็ไม่เลือกเกิดมาเป็นลูกของพ่อ
0: ถ้าหากเป็นฉันในตอนนั้นฉันจะขอให้พ่อของฉันหายไปตลอดกาล

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพ่อพวกเราสองคนนะครับเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีนะครับ
0: ตามที่ศาลมีคำสั่งให้คุณบัวบงกตเข้ารับคำปรึกษานะคะ
1: ครับวันนี้พวกเราจะมาแก้ปัญหานะครับไปพร้อมๆกันในวันนี้นะครับไม่ทราบว่าน้องชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
0: หนูชื่ออะไรคะลูก
2: ชื่อบัว
1: แล้วไม่ทราบวันนี้หนูมากับใครลูก
2: มากับพ่อค่ะ
1: ครับไม่ทราบคุณพ่อชื่ออะไรครับ
3: ชื่อกฎครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
3: ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเพราะว่าคือแม่เขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กอะครับแล้วก็อยู่กับผมมาตลอดนะผมก็ส่งเสียให้เขาเรียนหนังสือนะ
1: ผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาสนิทกับคุณแม่มากเนาะผมคิดว่าเนี่ยคุณมีความเป็นแม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสมที่คุณจะต้องดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาน้องบัวก่อนนะครับส่วนผมเนี่ยจะเป็นคนดูแลคุณพ่อเองนะครับทั้งนี้เราตกลงกันตามนี้นะว่าคุณให้ปรึกษาน้องแล้วก็ผมให้ปรึกษาคุณพ่อนะเนี่ยคุณดูนี่สิในแบบของเขาเนี่ยนะครับมันมีภาวะต่างๆเนี่ยต่ำมากมีแบบ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องบัวบงกตใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะน้องบัวคะนัดรอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะทางเราเนี่ยได้มีการปรึกษากันแล้วนะคะว่าเราให้คุณพ่อกับน้องบัวแยกห้องคุยกันนะคะน้องบัวอาจจะสบายใจมากกว่าที่ได้แยกห้องคุยกับคุณพ่อเนาะเอาละค่ะวันนี้น้องบัวพร้อมที่จะเล่าเรื่องที่อึดอัดในใจให้กับพี่ฟังแล้วหรือยังคะ
2: เป็นครั้งแรกที่มีคนอยากฟังฉันเหมือนที่แม่เคยทำฉันเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้พี่กันฟังแม้บางเรื่องฉันเล่าไม่หมดทุกอย่างแต่มันก็ยังดีกว่าที่ฉันจะเก็บไว้คนเดียวฉันลืมไปเลยว่าพ่อมาแต่ก็ช่างเถอะในเมื่อพ่อไม่เคยคิดสนใจฉันอยู่แล้วตอนนี้ฉันมีคนที่ฟังฉันได้พี่กัน

0: วันนี้ฉันมาศาลอีกครั้งในฐานะจำเลยศาลพิพากษารอกระโทษแต่ต้องเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกต่อไประหว่างที่ฉันกรอกข้อมูลฉันเห็นพ่อคุยกับผู้ให้คำปรึกษาชายคนเดิมคงดีใจที่ไม่ต้องเข้าไปในห้องคลินิกไม่ต้องทนพูดหรือทนฟังเรื่องของฉันให้ตัวเขาต้องอายคนอื่นค่ะพี่กันบัวขอบคุณมากนะคะที่คอยฟังบัวตลอดเรื่องยาเสพติดบัวจะไม่กลับไปยุ่งกับมันละค่ะ
1: ช่วงนี้กับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะได้คุยกันบ้างไหม
0: ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันหรอกค่ะพ่องานยุ่งๆแต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะพูดกันแค่ 2-3 คำอ่ะก็ทะเลาะกันแล้วเบื่อที่จะคุยด้วย
1: บัวอยากให้พ่อฟังบัวมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ตลอดเวลาบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่เคยรักบัวเลยตั้งแต่บัวจำความได้ทุกช่วงเวลาที่สำคัญของบัวมีแต่แม่เท่านั้นที่อยู่ในความทรงจำแทบจะไม่มีพ่ออยู่เลยบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่รักบัวเลยไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดตั้งแต่เล็กจนโตจนวันที่แม่จากไปพ่อไม่เคยมาปลอบใจบัวเลยสักครั้งเหมือนบ้านมันกลับหัวมันอ้างว้างไปหมดบัวไม่อยากเข้าบ้านไม่มีใครคอยบัวอยู่แล้วไม่มีใครคอยปลอบใจบัวเลยบัวออกไปข้างนอกยังมีเพื่อนยังมีคนคอยคุยด้วยบัวสบายใจกว่าเยอะเลยค่ะดีกว่าบัวต้องกลับบ้านมาอยู่คนเดียว
1: น้องบัวไม่ได้เกลียดพ่อใช่ไหม
0: บัวไม่ได้เกลียดพ่อค่ะบัวคิดเองว่าพ่อน่าจะเกลียดบัวพ่อไม่เคยทำเหมือนที่แม่เคยทำไม่เคยกอดบัวไม่เคยฟังอะไรบัวเลยบัวแค่อยากให้พ่อรู้ว่าบัวไม่อยากอยู่คนเดียวบัวแค่อยากคุยกับพ่อเหมือนคนทั่วไปที่บัวสร้างปัญหาขึ้นมาทั้งหมดก็เพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อ
1: บัวรู้จักกังหันลมไหมคะรู้ไหมคะว่ากังหันลมหมุนเพราะอะไร
0: เพราะลมค่ะ
1: แล้วบัวรู้ไหมคะต่อให้ลมแรงแค่ไหนกังหันลมก็มีโอกาสที่จะไม่หมุนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากังหันลมนะคะต้องอาศัยแกนกลางถ้าหากว่าแกนกลางมันคดมันเบี้ยวมันก็ไม่สามารถที่จะหมุนต่อไปได้กังหันลมของบัวในวันนี้บัวคิดว่ามันไม่หมุนเพราะว่าบัวคิดว่ากระแสลมได้หายไปจากชีวิตบัวแล้วแต่จริงๆมันยังหมุนมันยังมีกระแสลมเหมือนอย่างที่บัวเคยมีถึงแม้ว่ามันจะเป็นกระแสลมอาจจะเบากว่าเดิมนั่นคือการที่ทั้งพ่อและบัวจะต้องปรับความเข้าใจให้ตรงกันให้ตรงเหมือนกับแกนกลางของกังหันลมแล้วกังหันลมที่สวยงามมันก็จะกลับมาหมุนได้อีกครั้งเอาละค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนน้องบัวคราวหน้าศาลมีโครงการศาลสัมพันธ์วันครอบครัวพี่อยากให้บัวชวนพ่อมาด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: ครับคุณพ่อได้ยินที่น้องบัวครับผมคิดว่าความรักเนี่ยเราสามารถแสดงออกได้หลายวิธีด้วยกันนะครับแต่วิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือเราพูดมันออกไปนะครับผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยต้องการได้ยินคำนี้จากคุณพ่อเช่นเดียวกันนะครับความเป็นคุณพ่อความเป็นผู้ชายของเราเนี่ยไม่ได้ดูอ่อนแอลงไปเลยนะครับถ้าเกิดเราพูดคำว่าเรารักลูกของเรานะครับวันนี้คุณพ่อได้ฟังแล้วว่าน้องบัวเนี่ยต้องการอะไรนะครับคุณพ่อต้องรู้ดีนะครับว่าวันนี้คุณพ่อจะทำอะไรต่อไปนะครับมีอะไรเอ่ยครับ
3: ครับถ้ามีโอกาสนะครับ
2: ได้ครับ
3: ผมรบกวนท่านนำอัลบั้มนี้ให้ลูกสาวผมด้วยนะครับ
2: อ๋อครับด้วยความยินดีนะครับวันนี้เราก็ได้ยินได้ฟังที่น้องบัวพูดแล้วเราก็ พอแค่นี้นะวันนี้นะไปเราพอไปข้างนอกกันดีกว่าครับไปไปคุณพ่อไปวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ผ่านคำให้ได้รับคำปรึกษาทุกๆคนนะครับในวันนี้บางคนคงสงสัยว่านี่คือโครงการอะไรนะครับเขาเรียกว่าโครงการสารสัมพันธ์ครอบครัวเข้มแข็งนะครับของคลินิกจิตสังคมของสารยาธนบุรีนะครับ

ครับผมในระดับต่อไปนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเรื่องของการเขียนจดหมายเขียนอะไรนะครับก็เขียนในการที่ระบายความรู้สึกนะครับของเรานะครับให้กับครอบครัวของเราได้รับรู้นะครับเราจะเขียนทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือว่าเขียนอะไรบ้างนะครับเขียนว่าเราอยากจะให้เขารู้อะไรอยากจะพูดอะไรอยากจะขอบคุณอะไรหรืออยากจะให้เขาทำอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาแลกกันอ่านนะครับ

0: น้องบัวเป็นอะไรหรือเปล่าลูก
1: หนูทำไม่ได้หรอกค่ะหนูเขียนไม่ได้หรอกเขียนไปพ่อเขาก็ไม่สนใจความคิดของหนูหรอกค่ะ
2: บัวผมคิดว่าบัวกำลังเข้าใจคุณพ่อพี่จูนะครับบัวลองดูอะไรอย่างนี้ก่อนนะแล้วบัวก็ตัดสินใจว่าบัวจะทำอะไรต่อไปนะครับ

0: ครับวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่มาร่วมกับพวกเราครับเชิญนะครับครับขอบคุณมากครับครับก็เหลือคู่สุดท้ายของเรานะครับในวันนี้นะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับก็เชิญนะครับเชิญคุณพ่อแล้วก็คุณน้องด้วยนะครับที่ด้านหน้านะครับครับคุณพ่อได้รับจดหมายที่น้องเขียนให้แล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณพ่ออ่านให้พวกเราฟังนิดนึงนะครับว่าน้องเขียนอะไรให้คุณพ่อบ้างนะครับนะครับอ่านได้เลยครับเชิญครับ
1: พ่อคะที่ผ่านมาหนูเข้าใจผิดมาตลอดว่าพ่อไม่เคยรักบัวเลยแต่บัวรู้อยู่แล้วว่าบัวเข้าใจผิดมาตลอด

0: นูขอโทษนะคะ
1: หนูขอโทษหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วหนูขอโทษนะคะพ่อหนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษหนูขอโทษค่ะหนูรักพ่อนะคะ

0: ค่ะพ่อค่ะวันนี้พ่อจะทานอะไรดีคะค่ะเดี๋ยวบัวทำไว้ให้กินที่บ้านนะคะค่ะได้ค่ะพ่อรีบกลับมานะคะอ๋อพ่อคะเดี๋ยวพรุ่งนี้บัวจะซื้อขนมไปฝากพี่กันที่ศาลตอนเช้าอะค่ะ
1: ถ้าวันนี้ฉันขอพรได้หนึ่งข้อฉันจะขอให้พ่ออยู่กับฉันแบบนี้ตลอดไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงเว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่นศาลยุติธรรมมี3ชั้นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาสำหรับศาลชั้นอุทธรณ์มี11

ศาลคือศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษและศาลอุทธรณ์ภาค1ถึงภาค9เดิมศาลอุทธรณ์ภาค6ตั้งอยู่กรุงเทพมหานครแต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงจึงมีการย้ายที่ตั้งศาลอุทธรณ์ภาค6จากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่1เมษายน2556จวบจนถึงปัจจุบันศาลอุทธรณ์ภาค6ครอบคลุมพื้นที่9จังหวัดมีศาลชั้นต้นในเขตอำนาจ16ศาลดังนี้

การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์ภาค6ต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย3คนเป็นองค์คณะศาลอุทธรณ์ภาค6มีสถานะเป็นศาลสูงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คู่ความอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์และว่าด้วยเขตอำนาจศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลอุทธรณ์ภาค6มีอำนาจตามกฎหมายอื่นเช่นคดีเลือกตั้งท้องถิ่นถ้าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตต้องส่งคดีดังกล่าวให้ศาลอุทธรณ์ภาค6วินิจฉัยแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้นอกจากนี้ยังมีคดีบางประเภทที่ถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์กล่าวคือคดีสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้คดีตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาปีพุทธศักราช2544คดีรื้อฟื้นขึ้นพิจารณาคดีใหม่ตามพระราชบัญญัติรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาคดีใหม่ปีพุทธศักราช2526คดีผู้บริโภคราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคปีพุทธศักราช2551คดีแพ่งที่ยื่นฟ้องตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2558เป็นต้นไปตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่27ปีพุทธศักราช2558ส่วนคดียาเสพติดในชั้นอุทธรณ์ที่ยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2551ซึ่งเป็นวันบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดปีพุทธศักราช2550เป็นต้นไปไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6แต่หากเป็นคดียาเสพติดกับคดีความผิดประเภทอื่นเกี่ยวพันกันและอุทธรณ์ในประเด็นอื่นอันไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังคงอยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6สำหรับคดีค้ามนุษย์หากเป็นคดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามไม่อยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6

0: ต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาหนี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการกระข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปครับนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี้
2: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได
0: ้มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต

0: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สิน

โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณนะคะและอย่างที่ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วค่ะว่าซีซั่นนี้นะคะเราจะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพกันและแน่นอนนะคะเราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก็คือหนึ่งธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและการเติบโตที่รวดเร็วเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดการวางแผนทางธุรกิจที่ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะคลาสนี้จะพาทุกท่านมาเรียนรู้กันค่ะว่าธุรกิจอย่างสตาร์ทอัพเองเขาจะมีการวางแผนสำหรับการเติบโตกันอย่างไ

0: เห็นปัญหาวิเคราะห์ตีโจทย์ปัญหานั้นให้แตกแล้วก็หาวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหานั้นพร้อมทั้งกับการวางแผนในการดำเนินธุรกิจทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นเติบโตไปได้อย่างก้าวกระโดดวันนี้เราจะไปเจอกับอีกหนึ่งคนที่ใช้วิธีการคิดแบบนี้ในการรันธุรกิจและล่าสุดที่ทุกคนและนักลงทุนหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างแอปพลิเคชัน Stock Radar ค่ะ
1: ด้วยแอปพลิเคชัน Stock Radar เป็นเครื่องมือที่เปรียบเสมือนเรดาร์ตรวจจับหุ้นที่มีสัญญาณการเคลื่อนไหวเด่นๆจากการเคลื่อนไหวของราคาและการเคลื่อนไหวของปริมาณหุ้นที่ซื้อขายโดยหน้าตาการนำเสนอถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายเป็นช่องสี่เหลี่ยมเหมือนตารางธาตุมีตัวอักษรบ่งบอกชื่อหุ้นอยู่ตรงกลางและมีสีบ่งบอกการขึ้นลงซึ่งการออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์และการวางแผนธุรกิจไว้เป็นอย่างดีทำให้มีกลุ่มผู้ใช้หรือ End User มากมายและมีสปอนเซอร์มาทำฟังก์ชัน Exclusive Customer ทำให้ Stock Radar ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นประจำปี2014ณประเทศอินโดนีเซียโดยได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวด Finance Industry Application จากเวทีประกวดซอฟต์แวร์ระดับโลกในงาน Asia Pacific ICT Award ในปี2014ค่ะ
0: นอกจากได้รับรางวัลการันตีแล้ว Stock Radar ยังได้รับเงินลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศเพราะเขาเหล่านั้นเชื่อว่าวิธีการดำเนินธุรกิจและการวางแผนของ Stock Radar มีการวางไว้แล้วเป็นอย่างดีจนตอนนี้ทำให้มีผู้ใช้งาน Stock Radar 400,000 คนในไทยและก็ยังมีแผนในการพัฒนาไปตลาดต่างประเทศมากกว่า9ประเทศเส้นทางในการพัฒนาโมเดล Business ของพี่ Max จะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนไปพบกันช่วงหน้าค่ะ

คะถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของสตาร์ทอัพไทยค่ะที่มีการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็รวดเร็วมากนะคะพิสูจน์ได้จากฐานข้อมูลของยูเซอร์ที่เมื่อสักครู่นี้น้องแนนได้เล่าให้ฟังกันไปแล้วในเบรกแรกนะคะStockRadar เองฝีมือคนไทยแท้ๆแบบนี้เขาจะมีวิธีในการสร้างแผนที่การเติบโตให้กับธุรกิจของเขาอย่างไรกันบ้างวันนี้ตามทีน่าไปคุยกับพี่แม็กกันค่ะ

0: ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการเองเหมือนจะอยากมีเข็มทิศในการชี้ทางว่าธุรกิจของเราจะเดินหน้าไปทางไหนสตาร์ทอัพก็เป็นหนึ่งในธุรกิจแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ประเด็นก็คือว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยมีแผนธุรกิจหรือว่า business plan เหมือนกับธุรกิจประเภทอื่นๆบ้างหรือเปล่า
1: แน่นอนครับทุกการเดินทางมันจะต้องมีเข็มทิศเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าเวลาเราเดินไปเนี่ยมันยังเป็นทิศทางเดิมอยู่ไห
0: ม
1: แต่เพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงสตาร์ทอัพอย่างน้อยที่สุดก็คือ เราต้องรู้ว่าเราจะนำคุณค่าอะไรมาให้กับผู้ใช้บ้างหลักๆเลยมันคงอาจจะต่างจากที่เราเคยเรียนรู้คือสมัยก่อนเราอาจจะต้องทำ business plan เป็นเล่มๆเพื่อที่จะมานั่งวิเคราะห์ทีละอันดู projection 1ปี3ปี5ปีอะไรเงี้ยครับแต่สตาร์ทอัพเองเนื่องจากการเคลื่อนไหวมันค่อนข้างเร็วแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา มันก็เลยอาจบางทีอาจจะลดรูปลงมาเหลือแค่เป็น business model canvas หรือว่าเหลือแค่ lean canvas ที่เราจะสนใจว่าเราเอา value อะไรให้กับผู้คนแล้วก็ช่องที่สำคัญที่สุดเลยก็คงจะเป็นเรื่องของ unfair advantage ว่าเรามีข้อได้เปรียบยังไงบ้างที่จำเป็นจะต้องเป็นเราเท่านั้นถึงจะให้บริการเซอร์วิสนี้ได
0: ้
1: ตัวนี้มันสำคัญที่สุดเพราะว่าหลายๆคนชอบพูดกันว่าไอเดียเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสตาร์ทอัพแต่จริงๆแล้วมันคือการเอาไอเดียมาแปลงให้เป็นธุรกิจตรงนั้นน่ะสำคัญกว่าเพราะว่าคนที่ไม่มี unfair advantage ก็จะไม่สามารถแข่งขันได้ง่ายในระยะยาว
0: คือเรียกว่าจุดแข็งที่เราต้องตีโจทย์ตัวเองให้ออกก่อนก็คือเรามีอะไรที่คนอื่นไม่มี
1: ใช่
0: อย่างในกรณีของ Stock Radar เองที่พี่แม็กวางไว้ตั้งแต่ต้นตอนที่ละเลง Business Model Canvas ลงไปเนี่ยบอกตัวเองว่าเราต้องมีจุดแข็งอะไรที่คนอื่นไม่มีคะ
1: จริงๆพอเราสำรวจตัวเองสำรวจตลาดเยอะๆเนี่ยเราพบว่าข้อได้เปรียบของ Stock Radar คือทีมงานเราเนี่ยเราทำแอปพลิเคชันสำหรับเทรดหุ้นให้นักลงทุนมาหลายโบรกเกอร์มากๆแล้วพอตลาดโบรกเกอร์เนี่ยมันเป็นตลาดที่ค่อนข้างต่างจากคนอื่นเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะมีเจ้าใหม่แล้วสามารถเข้ามาแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือ แล้วก็เปิดได้ทันทีพอเรามี reference site หลายที่เราก็ค่อนข้างได้ข้อได้เปรียบตรงนี
0: ้
1: ถามว่าอ้าวแล้วไซต์แรกที่เรายังไม่มี reference site ล่ะมันเริ่มได้ยังไงเพราะว่าตัวบริษัทเราเองเรารับทำแอปพลิเคชันบน iOS มานานมากแล้วมันก็ทำให้ณเวลานั้นเนี่ยข้อได้เปรียบ unfair advantage เราอาจจะเปลี่ยนตามเวลาก็เป็นไปได
0: ้
1: ก็คือในเวลานั้นเนี่ยในตลาดไม่มีคนที่เขามีความสามารถที่จะเข้ามารับงานตรงนี้หรือว่ายังไม่มีคนที่เขาเห็นโอกาสตรงนี้เท่าไหร
0: ่
1: ทำให้เราก็เป็นแบบเป็น early adopter early mover ก็คือเราก็จะได้first mover advantage ที่เข้ามาในตลาดตรงนี้เนี่ยครับ
0: ตลาดนี้ก็คือหมายถึงแอปพลิเคชันสำหรับการลงทุน
1: ครับผม
0: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสยามสแควร์แอปพลิเคชันเองถือว่าเป็นเจ้าแรก
1: ๆ
0: ที่ลงมาเล่นตลาดนี้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งพอลงมาปุ๊บแล้วรู้สึกว่าโอเคตัวเองมีความเชี่ยวชาญ
1: ครับผม
0: เลยมุ่งเน้นที่จะศึกษาต่อว
1: ่
0: าตลาดนี้ต้องการอะไรเพิ่มเติม
1: ใช่เราศึกษาตลาดแล้วเราพบว่าเราอยากจะเปลี่ยนโมเดลจากการรับจ้างทำมาสร้างจาก SME ให้เป็นสตาร์ทอัพก็คือเปลี่ยนจากโปรเจกต์เบสมาเป็นโปรดักต์เบสก็คือสร้างตัวโปรดักต์ขึ้นมาน
0: ั่นหมายความว่าสิ่งที่พี่แม็กซ์ทำก็คือได้ไอเดียออกมาก่อนแล้วค่อยๆวางต่อไปว่าการวางเข็มทิศของตัวเองนั้นจะไปทางไหนต่อไป
1: ใช่ครับผม
0: และอย่างนี้เราจะมีวิธีในการรู้ได้ยังไงคะอะไรมันจะเป็นทริกเกอร์สำคัญว่าสเต็ปไหนที่เราได้ไอเดียตรงนี้มาละเราจะต้องลอนช์สเต็ปต่อไปหรือว่าต้องไปหาตลาดใหม่ๆหรือต้องทำยังไงต่อไปสเต็ปต่อไปของแผนธุรกิจของพี่แม็กซ์ในช่วงเวลานั้นคืออะไรบ้างคะ
1: คือในฝั่งของ Stock Radar เองเนี่ยภาพใหญ่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราอยากจะทำระบบเทรดให้กับนักลงทุนระบบวิเคราะห์ข้อมูลให้กับนักลงทุนเพราะว่าเราต้องการจะให้ประสบการณ์ผู้ใช้ในการลงทุนดีขึ้นทีนี้เรามาเริ่มต้นจากการเป็นเทรดก่อนมันก็ยากมากที่จะเกิดเงี้ยครับเราก็วางแผนว่าถ้าเราเข้าประตูนี้ไม่ได้เราก็คือเราลองลอนช์ไปละลองคุยกับโบรกเกอร์ปรากฏว่าตลาดยังไม่มายังไม่เกิดเราก็บอกว่าถ้าเทรดอย่างเดียวไม่น่ารอดถ้างั้นเราก็ต้องลองไปหาดูว่า
0: ค
1: อน sumer เขาต้องการอะไรกลับมาพบว่าแอนาลิติกสำคัญมากเพราะว่ามันยังไม่มีเครื่องมืออแอนาลิติกเกิดขึ้นในตลาดเลยเราก็เลยถ้าเข้าประตูนี้ไม่ได้เราก็ไปหาประตูหน้าเข้าไม่ได้ก็ไปหาอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะกลับมาเพื่อหาได้ฐานยูเซอร์แล้วค่อยต่อยอดกลับมาทำเทรดมันก็คือการวางแผนเดิมเนี่ยครับเป้าหมายก็เป็นเป้าหมายเดิมเพียงแต่วิธีการเนี่ยสตาร์ทอัพอาจจะต้องเรียนรู้ให้เร็วแล้วก็
0: ปรับตัวให้เร็ว
1: แล้วก็ข้อได้เปรียบของเราก็คือความเล็กความเร็วมันก็ทำยังไงให้เราได้เรียกว่า ทำตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้ได้เร็วที่สุด
0: หรือเรียกว่าพริ้วนั่นแหละในสถานการณ์ต่างๆ คือเราต้องปรับตัวให้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าเป้าหมายเราเป้าหมายเดิมนี่แหละค่ะแต่ทำยังไงให้มันจะไปประตูไหนก็ได้ให้ตอบโจทย์เป้าหมายนั้นมันอาจจะต้องอาจจะถอยนิดนึงหร
1: ือ
0: ว่าอาจจะต้องเดินไกลขึ้นมาหน่อยแต่อย่างน้อยมันตอบโจทย์เป้าหมายที่เราตั้งไว้
1: ความเชื่อของบริหารธุรกิจปกติเนี่ยเรามักจะมองว่าพยายามหลีกเลี่ยงการผิดพลาดหล
0: ี
1: กเลี่ยงทิศทางที่อาจจะไม่น่ามีโอกาสแต่ว่าไม่อยากจะไปทางนั้นอะไรนะครับคือมันยอมผิดพลาดไม่ได้แต่สตาร์ทอัพกลับกันเลยก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เราจะทำการทดลองเยอะมากแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคีย์หลักคือทำให้มันเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าทางนี้ไปไม่ได้เราจะรู้ชัดเจนแล้วเราก็จะเปลี่ยน strategy แล้วก็ลองทดลองทดสอบก็คือมันจะเป็น3ตัวก็คือ build measure learn ถ้าเทียบกับโลกเก่ามันก็คงคล้ายๆ PDCA ก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเรามีเวลาจำกัดเราก็จะทำให้เร็วที่สุดแล้วมันล้มกี่ครั้งก็ได้ครับถ้าครั้งสุดท้ายเนี่ยมันชนะมันก็คือชนะอยู
0: ่แล้วอะไรที่เป็นตัวบอกว่าทางนี้แหละน่าจะเป็นประตูที่ถูกต้อง
1: หลายๆครั้งเราจะมีตัวปัจจัยวัดได้เยอะมากเราจะเรียก unit economic matrix ก
0: ็
1: คือเราจะเห็นเลยครับว่า user เราเพิ่มขึ้นลดลงเป็นยังไงลูกค้าสนใจมากน้อยแค่ไหนแกนหนึ่งที่คนสนใจมากก็คือการ engage อยู่กับแอปก
0: ็
1: คือทำยังไงให้คนติดอยู่เขาเรียกค่ามันจะเป็นค่าใช้คำว่าค่า stickiness ก็คือเอาตัวเลขแบบ daily active user กับ monthly active user มาหารกันเน
0: ี่
1: ยครับก็จะรู้เลยว่าคนขาดเราได้หรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามธุรกิจสตาร์ทอัพคนขาดเราไม่ได้อะครับอันนั้นชนะละเพราะว่าเขาจะไม่สามารถที่จะเรียกว่าไปใช้สินค้าหรือบริการอื่นๆหรือว่าเขารู้สึกอึดอัดเมื่อไม่ได้ใช
0: ้
1: ตัว product หรือ service ของเราครับผม
0: แน่นอนว่าพอเวลาผ่านไปพี่แม็กซ์ใช้ตัววัดต่างๆมาพิสูจน์ว่าคนเริ่มขาด stock radar ไม่ได้แล
1: ้
0: วนะคะเพราะว่าสำหรับ start up เองเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะวางแผนธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นการเดินทางครั้งเดียวแล้วถูกต้องสู่เป้าหมายเสมอไปมันจะต้องเรียนรู้ระหว่างการทำของเราตลอดเวลา
1: ใช่ครับผม
0: และอย่างที่พี่แม็กบอกก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราเรียนรู้ได้เร็วที่สุดถึงแม้จะพลาดไม่เป็นไรแต่ต้องแก้ไขแล้วดีขึ้นได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะจริงๆแล้วข้อมูลตรงเนี้ยมันสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอเราได้เป็นแพทเทิร์นตรงนี้มาแล้วได้เจอประตูที่ถูกต้องแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือว่าแล้วเราจะหาทางโตได้อย่างไร
1: ครับผมว่าทุกสตาร์ทอัพเหมือนกันก็คือเราอยากทำขึ้นมาเราก็คืออยากให้มีคนใช้งานเยอะที่สุดเพราะว่ายิ่งคนใช้งานเยอะเท่าไหร่ก็จะทำให้มูลค่าของสิ่งที่เราทำมันเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะว่าใน1ลูกค้าที่เราสนใจเนี่ยมันจะมีมูลค่าของแต่ละลูกค้าเราจะเรียกตัวนี้ว่า CLV นะคร
0: ับ
1: ก็คือ Customer Lifetime Value คือเมื่อมีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในใช้งานของเราแล้วเนี่ยเขามีคุณค่าเท่าไหร
0: ่
1: ต่อสินค้าหรือบริการของเราทีนี้ตัวสำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องการที่จะทำให้เขาเนี่ยพูดต่อทำให้เขาบอกต่อกันเรื่อยๆเพราะว่าพอเราอยากได้ CLV เข้ามามันก็มีคอสในการเอาลูกค้าแต่ละคนเข้ามาเรียกว่า Customer Acquisition Cost ก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: CAC นะครับทำยังไงให้ค่าใช้จ่ายในการเอาลูกค้าเข้ามาในระบบมันต่ำลงที่สุดก็คือต้องทำให้มันโกรธมากที่สุดพูดถึงมากที่สุดแล้วก็ทำยังไงให้ลูกค้าเขาเนี่ยพอเราเอาเขาเข้ามาแล้วเขาบอกต่อถ้าบอกต่อครั้งนึงรายจ่ายในการนำลูกค้าเข้ามาต่อหัวก็จะลดลงครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเขาบอกต่อ3คนก็หายไป3เท่าเลยถ
0: ู
1: กไหมครับตรงนี้แหละสำคัญที่สุดก็เลยเกิดเป็นเคสสตัดดี้หลายๆเคสสตัดดี้ในโลกขึ้นมาเลยก็คืออย่างสมัยก่อนถ้าประมาณเกือบ10กว่าปีที่แล้วโกลด์แฮกกิ้งที่อาจจะเป็นคลาสสิกเคสที่สุดเลยก็คงจะเป็นหนีไม่พ้น Hotmail ก็คือคนสมัยนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าอีเมลเป็นของเสียเงิน Hotmail เป็นฟรีอีเมลวิธีที่เขาทำเขาแค่ใส่ตัว ending เข้าไปในอีเมลทุกเมลครับบอกว่าคุณสามารถได้ฟรีอีเมลเหมือนกันด้วย Hotmail แค่นั้นนะครับเขาโกลด์แฮกเร็วมากก
0: ็
1: คือตัวเนี้ยมันต่อโจทย์ได้Apple ก็มาลอกเขารอบหนึ่งก็คือ Send by iPhone ก็อยู่ๆทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมี Send by
0: iPhone
1: อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้คนเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเป็นยุคสมัยเราหน่อยเราอาจจะเห็น Candy Crush อะไรเงี้ยขอเพชรมาอีกละอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เขาเอามาโกรธแท็ก

0: คือทำให้มันเกิดไวรัลที่สูงขึ้นมากๆนะครับทีนี้ถามว่าเราทำยังไงถึงจะหาเรียกว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับโปรดักต์เราได้ถ้าในเคสของ StockRadar ครับเรามองเห็นว่าTarget User เราเป็นคนกลุ่มเฉพาะเนื่องจากส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นก็เลยค่อนข้างมีงานที่ง่ายกว่าคนอื่นพอสมควรเพราะว่าถ้าเราเป็นแอปที่ mass มากๆเราก็จะจับต้องไม่ได้เลยว่า demographic เป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเขามักจะไปอยู่กันที่ไหนแต่สำหรับนักลงทุนเนี่ยเรารู้เลยว่าเอ๊ะเขาน่าจะรวมตัวกันเวลามีสัมมนาหุ้นน่าจะรวมตัวกันเวลามีการเทรนนิ่งคอร์สหรือว่ามีอีเวนต์ต่างๆเกี่ยวกับออฟเดย์หรืออะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มไปศึกษาวิธีทำที่ง่ายที่สุดก็คือสังเกตครับว่าฐานลูกค้าเราเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วเขามีพฤติกรรมแบบไหนบ้างนะครับอย่างเคสของ StockRadar เองเนี่ยเราพบว่าในประมาณ 2-3 ปีที่แล้วที่เราศึกษาตลาดเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ไปสัมมนากันบ่อยแต่ไม่มีคนให้น้ำเปล่ากินนะครับเราก็มองว่าเฮ้ยการไปแจกโบชัวร์เนี่ยคนก็อาจจะ
1: ทิ้งได้
0: ทิ้งได้อะไรได้แต่ปรากฏว่าในงานสัมมนาที่มันไม่มีน้ำเปล่าแจกเราทำน้ำเปล่าออกมาเป็นยี่ห้อ StockRadar เราก็เป็นความภูมิใจของเราเหมือนกันว่าเราเป็นแอปแรกในโลกแน่นอนที่มีอย.นะครับเพราะว่ามีน้ำเปล่าอยู
1: ่
0: แล้วมันก็อยู่ในมือแล้วเขาก็ต้องอ่านอยู่แล้วครับเวลากินน้ำเขาก็จะห่วงว่า
1: น้ำอะไร
0: ยี่ห้ออะไรตอนแรกเราก็มีคนเข้าใจว่าเราทำน้ำเปล่าแต่ว่าเราก็จะมีโลโก้ให้ดาวน์โหลดจาก App Store ก็จะชัดเจนแล้วก็พอเราศึกษาเข้าไปอีกเราพบว่าฐานลูกค้าเรามีกำลังใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีแนวโน้มเป็น Early Adopter ก็คือไฮเทคหน่อยใช้เซอร์วิสใหม่ๆเรื่อยๆเราก็ไปเจออีกว่าคนกลุ่มนี้เขาใช้ Uber เยอะมากเราก็อีกเหมือนกันครับน้ำเปล่าเนี่ยจากงานสัมมนามันก็ลามเข้าไปในรถ Uber ก็จะมีหลายคนถ่ายรูปมาให้ดูว่าเฮ้ยฉันเห็น StockRadar ใน Uber เนี่ยครับมันก็จะเป็น Growth Hack แบบนึงที่เราค่อนข้างให้ความสำคัญนะครับก็คือต้องอยู่รอบๆลูกค้าเราตลอดเวลาเหมือนหลอกหลอนนะครับต้องตามไปทุกคนทุกแห่งทำยังไงให้เขาเห็นเราบ่อย
1: ๆ
0: อีกอันนึงที่เรามองว่ามันสำคัญมากก็คืออย่างงานสัมมนาหุ้นเนี่ยครับปกติเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสเกลที่ไม่ได้ใหญ่มากนักแล้วก็เป็นสเกลที่บางทีเอานักวิเคราะห์มาเอาอะไรมาเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้อินสไพเรชันมาจากเท็ดทอค่อนข้างเยอะแล้วก็สายอินสไพเรชันกับหุ้นเนี่ยบางทียังไม่ค่อยมีคนจับตลาดตรงนี้เท่าไหร่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราควรจะจัดงานชื่อ StockRadar Dayก็คือจะเป็นงานสัมมนาเต็มโรงหนังเลยปีแรกเราก็ทำที่สกาล่านะครับก็ค่อนข้างได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าเราจะเห็นเลยครับว่าเวลาเราจัดสัมมนาอย่างเงี้ยพอมันเป็นโลกออฟไลน์ปุ๊บทันทีเลยคือกราฟของโลกออนไลน์มันขึ้นตามแบบเร็วมากคือเราจะเห็นถ้ากลับไปดูกราฟย้อนหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นพีคขึ้นมาเลยยอดดาวน์โหลดจะสูงมากแล้วก็คนบอกต่อเยอะมากมันอาจจะเกิดจากแค่เขาถามอีกคนหนึ่งว่าไปไหน
1: อ๋อ
0: ไปงาน StockRadar Day StockRadar คืออะไรอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการบอกต
1: ่อ
0: เราก็ทำคราวนี้ทำทุกอย่างเลยครับอย่างปีล่าสุดเนี่ยเราทำงาน StockRadar Day เหมือนกันแต่ว่าสเกล 2,000 คนนะครับดีน่าเข้าไป
1: ใช่ประสบความสำเร็จมาก
0: ก็เอาฮอลล์คอนเสิร์ตมาจัดสัมมนาพูดมันก็แปลกมากทีนี้เรามองว่าเราจัด Center World ทำยังไงล่ะถึงจะได้ประโยชน์จาก Center World มากที่สุด
1: ค่ะ
0: เราก็ไปตกผลึกแล้วก็เจอว่าเอ้ยคนชอบถุงผ้
1: า
0: เราก็เอาโลโก้ตัวเบลเลอร์เลยครับวันนั้นก็จะมีคนเดินถือถุงผ้าใน Central World แล้วก็เป็นป้าย StockRadar เดินไปอย่างน้อย 2,000 ป้ายใช่ก็อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นตัวที่ทำทั้งโลกออฟไลน์และออนไลน์ให้คนเรียกว่าทำไงก็ได้ให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างก้าวกระโดด
1: แต่อย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการแนะนำตัวเองทำยังไงก็ได้ให้เปิดตลาดกลุ่มใหม่ได้เร็วที่สุดซึ่งพี่แม็กซ์บอกว่าวิธีที่ดีที่สุดคือสังเกตสิว่าลูกค้าเราไปอยู่ตรงไหนแล้วเอาตัวเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นนี่คือวิธีการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการเราแล้วเนี่ยอย่างที่พี่แม็กซ์บอกไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการรีเฟอร์ลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาก็มีความสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: ทำยังไงให้ลูกค้าที่เข้ามาเป็นสมาชิกของเราเกิดการบอกต่อ
0: เราทำฟังก์ชันจริงๆมีฟังก์ชันหนึ่งเรียกว่าเฟรนด์เก็ตเฟรนด์นะคือก็ไม่ได้คิดเองเราก็ลองมาจากสตาร์ทอัพต่างประเทศอย่าง Uber นะครับก็คือเขาเวลาแนะนำลูกค้าใหม่เนี่ยเขาก็จะให้เครดิตลูกค้าเก่าเราก็ทำเหมือนกันก็คือถ้ามีลูกค้าใหม่เข้ามาแล้วอยากจะแนะนำต่อเราก็ให้เครดิตวันใช้งานฟรีกับลูกค้าเก่าคือทั้งสองคนได้ทั้งคู่นะครับมันก็จะเกิดการ

0: บอกต่อเรื่อยๆมันทำให้เราเกิดมาเรียกถิ่นยูเซอร์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มันทำให้เกิดการพูดถึงจากคนทั่วไปว่าในโซเชียลก็จะเริ่มมีคนบอกเอาโค้ชฉันไปสิคือเราต้องเอาอินเซนทีฟบางอย่างทำให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วจะให้มีคนใช้งานกับเรามากขึ้น
1: ซึ่งจริงอย่างที่บอกไปนะคะว่าทั้งหมดตรงนี้มันเกิดจากการเฝ้าสังเกตว่าลูกค้าเราจริงๆแล้วลึกๆอินไซต์เขาคืออะไรชอบอะไรต้องการอะไรและเข้าไปเซิร์ฟตรงนั้นให้ได้มากที่สุด
0: ใช่
1: ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่น้ำเปล่าก็ตามแต่มันน้ำเปล่ามันเข้าไปอยู่ในใจคนได้โดยไม่ได้ตั้งตัวขนาดนั้นเพราะว่าไปแจกตามงานสัมมนาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างดีๆตัวอย่างนึงใช่ไหมคะนี่คือในมุมของการเติบโตที่ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรามองสร้าง business plan ตั้งแต่แรกเราอาจจะยังมองไม่ออกหรอกแต่มันต้องค่อยๆเดินไปมันถึงจะค่อยๆเห็นว่ามีสัญลักษณ์นี้นะมันน่าจะช่วยได้ถูกต้องไหมคะพี่แม็กซ์ once หรือว่าเมื่อครั้งที่เราเติบโตมาได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแน่นอนว่ากิจการที่เราสร้างขึ้นมาเริ่มมีมูลค่าเกิดขึ้นนะคะมูลค่าตรงนี้ในมุมของคนที่สร้างธุรกิจขึ้นมาเองเนี่ยเราจะมีวิธีในการตีมูลค่ามันอย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราละที่มองมันเราต้องสร้างมูลค่าเพื่อรองรับสิ่งที่คนอื่นข้างนอกเนี่ยมองแล้วอยากจะเข้ามาร่วมลงทุนกับเราด้วยในมุมของพี่แม็กซ์เองเมื่อแผนธุรกิจมันไปถึงระดับตรงนั้นพี่แม็กซ์ทำยังไงบ้างคะ
0: คือธุรกิจทุกธุรกิจอะครับมันต่อให้เป็นไอเดียที่ใหม่ขนาดไหนมันจะต้องมีไอเดียที่ข้างเคียงที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำอยู่แน่น
1: อ
0: นในโลกสตาร์ทอัพมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือข้อมูลมันค่อนข้างเปิดนะครับทำให้เราสามารถเบนช์มาร์กกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในต่างประเทศหรือใกล้เคียงกันในประเทศเราเองก็สามารถทำได้แล้วก็วัดมูลค่าหลักๆเลยก็คงจะหนีไม่พ้นจำนวนลูกค้าที่เรามีอยู
1: ่
0: แล้วก็ดูฐานลูกค้าว่าแต่ละคนสร้างรายได้ให้แค่ไหนก็คือกลับมาที่ CLV ก็คือ Customer Lifetime Value ตัวนี้ครับเป็นตัวที่จะบ่งชี้เลยว่าธุรกิจที่เราทำอยู่สตาร์ทอัพที่เราทำอยู่มันมีมูลค่ามากขนาดไหนสมมุติว่าเราทำสตาร์ทอัพตัวหนึ่งมากที่สุดคือให้เขาซื้อใน App Store 0.99 เหรียญคือ30บาท35บาทเพราะฉะนั้นแปลว่าลูกค้าต่อให้มี1คน100คนล้านคนต่อหัวมันก็จะอยู่แค่30กว่าบาทแต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าสตาร์ทอัพตัวหนึ่งทำ
1: อ
0: ีคอมเมิร์ซมาร์เก็ตเพลสยิ่งคนซื้อก็จะยิ่งได้คอมมิชชั่นจากการซื้อขายตรงนั้นนะครับมันก็จะมีมูลค่าต่างกันอย่างมหาศาล
1: อ
0: ืมเรลชั่นใครเป็นคนกำหนดจริงๆก็คือก็ต้องเป็นเจ้าตัวของสตาร์ทอัพอะเป็นคนเริ่มศึกษาเริ่มพูดคุยกับคนเริ่มพูดคุยกับนักลงทุนแล้วก็เริ่มเบนช์มาร์กกับที่อื่นๆนะครับแล้วก็เกิดจากการเจรจาครับคือเหมือนในตลาดหุ้นเลยก็คือเมื่อไหร่บิดกับออฟเฟอร์แมทช์กันปุ๊บนั่นแหละครับคือราคาวาเลชั่นของสตาร์ทอัพมันคงไม่ได้มีทฤษฎีแบบจับต้องได้แบบคือมันมีความเชื่อหลากหลายหลายส่วนพอสมควรที่เอาตัวนี้คูณตัวนี้แล้วได้เป็นคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันแต่ผลสุดท้ายอ่ะราคาจะเกิดขึ้นก็คือคนเสนอซื้อกับเสนอขายตกลงตรงกัน
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงในมุมของเราที่เราเป็นคนเสนอขายถูกไหม
0: ครับ
1: เราก็อยากได้ราคาที่มันสูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได
0: ้
1: ในมุมของพี่แม็กซ์เองเนี่ยเวลาที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆอยากจะตั้งราคาเสนอขายของตัวเองมันควรจะทำยังไงให้เหมาะสมที่สุด
0: จริงๆต้องมองเกมให้เป็นการทำธุรกิจแบบยั่งยืนก็คือเป็นทุกอย่างการระดมทุนทุกครั้งเนี่ยครับเนื่องจาก business model ของสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นการระดมทุนหลายรอบมีหลายซีรีส์ต่อกันไปถ้าเราปล่อย1รอบต่อให้เราได้ราคามากที่สุดแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยรอบต่อไปเราไปต่อไม่ได
1: ้
0: ก็อาจจะลำบากก็คือมันอยู่ที่ทางสายกลางครับคือ เราต้องคิดถึงนักลงทุนว่าในรอบหน้าเนี่ยเขาจะสามารถดึงดูดนักลงทุนรอบถัดไปเข้ามาได้อีกไห
1: ม
0: แล้วตัวเราเองเราจะสามารถเติบโตทันความคาดหวังของนักลงทุนได้แค่ไหนคือตรงนี้ครับมันก็คือไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าอันนี้ถูกไปอันนี้แพงไปแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวโฟลเดอร์เองที่ต้องวางแผนว่าในเกมยาวเนี่ยเวลาเรามองว่าเราต้องเรสไปอีกกี่ซีรีส
1: ์
0: จบเราจะเหลือหุ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ตอนจบมันจะมีมูลค่าประมาณเท่าไหร
1: ่
0: หรือเราอยากได้มูลค่าเยอะที่สุดในรอบแรกเลยแล้วผลสุดท้ายอาจจะไปต่อไม่ได้ทุกอย่างมันจะกลับมาที่เลขศูนย์ตลอดธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ว่าธุรกิจไหนก็คือมีความเสี่ยงอยู่เสม
1: อ
0: ผมว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราทำยังไงว่าเราจะหาธุรกิจที่ยั่งยืนได้เงินจากลูกค้าไม่ใช่ได้เงินจากนักลงทุนตรงนี้สำคัญที่สุด
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะนี่คือการวางแผนธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเราต้องเห็นภาพใหญ่อยู่ตลอดเวลาว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราต้องการอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าเส้นทางมันจะ ให้เราเรียนรู้ในการปรับตัวในรูปแบบไหนต้องพยายามรักษา core value หรือว่าแก่นแท้ของความถนัดหรือคุณค่าสำคัญของธุรกิจเราให้ได้ด้วยนะคะท้ายสุดนี้อยากให้พี่แม็กซ์ฝากสักนิดนึงสำหรับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่อยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่แม็กซ์มีอะไรบ้าง
0: ผมว่าก็คงต้องกลับมาที่พื้นฐานของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพมีการพูดถึงเยอะมากแต่จริงๆแล้วตอนสุดท้ายมันก็คือธุรกิจแบบนึงเพราะฉะนั้นถ้าทำธุรกิจเราก็ต้องการให้เกิดกำไรเกิดมูลค่าในระยะยาวก็คงอยากจะฝากเรื่องหลายๆคนอาจจะมองว่าวันที่สำเร็จมันเป็นวันที่ระดมทุนได้จากนักลงทุนแต่เกมจริงๆแล้วมันคือวันที่บริษัทยั่งยืนและเติบโตแล้วก็จ่ายเงินคืนให้นักลงทุนได้เติบโตได้มันจะต้องเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างคุณค่าได้ผมว่ามันอยู่ที่คุณค่าที่เราก่อให้เกิดกับคนยูเซอร์ที่ใช้งานนักลงทุนแล้วก็ทุกคนรอบๆของสตาร์ทอัพนั่นเอง

0: องนะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจประเภทนึงค่ะแน่นอนนะคะว่าการที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องมีการวางแผนแล้วก็เห็นทิศทางตั้งแต่เริ่มต้นอย่างคำว่า business model canvas ก็ดีหรือว่าการสร้างการเติบโตด้วยกลยุทธ์แบบ growth hacking ก็ดีจะคืออะไรกันบ้างนั้นวันนี้คลาสนี้เนี่ยมีสรุปใจความสำคัญแบบง่ายๆเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านเอาไปทดลองใช้กันกับธุรกิจของตัวคุณได้ด้วยลองไปติดตามกันค่ะ
1: สำหรับการพัฒนาแผนธุรกิจของสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือเรื่องของ growth hacking ซึ่งถือว่าเป็นคำที่เริ่มใช้ในกลุ่มคนทำสตาร์ทอัพนะคะในการหาวิธีหรือกระบวนการใหม่ๆโดยเฉพาะการทำตลาดโดยใช้ต้นทุนต่ำและนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดึงลูกค้ากลุ่มแรกๆให้มาใช้บริการเพื่อคาดหวังการเติบโตแบบก้าวกระโดดนั่นเองซึ่งวิธีเหล่านี้นะคะค่อนข้างแตกต่างจากการเติบโตของบริษัทแบบเดิมๆที่ส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้นั่นเองการผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้กลยุทธ์ growth hacking ซึ่งประกอบไปด้วย3แกนหลักสำคัญค่ะอันแรกก็คือเรื่องของ data analysis การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่าเขานั้นมีพฤติกรรมอย่างไรเพื่อนำข้อมูลต่างๆตรงนั้นมาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจมากที่สุดอันที่2ก็คือเรื่องของโปรแกรมมิ่งและก็เทคโนโลยีถือว่าเป็นโปรแกรมหรือช่องทางที่เอื้อต่อการเข้าถึงการค้นหาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงแบรนด์สินค้าหรือบริการต่างๆของธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นๆจนกลายเป็นที่รู้จักในอนาคตได้อันสุดท้ายนะคะ marketing หรือการทำให้เกิดการตลาดแบบใหม่ๆที่สามารถเข้าไป disrupt ตลาดแบบเดิมๆเพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้รู้จักแล้วก็มาใช้บริการของธุรกิจมากขึ้นบนต้นทุนที่ต่ำสิ่งเหล่านี้นะคะจะถูกผสมผสานจนกลายเป็นกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่อย่าง growth hacking ขึ้นมาโดยเน้นการคิดเชิงวิเคราะห์และหากระบวนการวิธีสร้างที่ใช้ต้นทุนต่ำเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือ1คลาสเรียนนะคะที่เชื่อว่าทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะว่ากว่าจะทำให้แต่ละ1ธุรกิจสตาร์ทอัพเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมาจากตรงไหนกันบ้างแน่นอนนะคะว่าหลังจากที่เราสามารถสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพได้แล้วลำดับต่อไปที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของการใส่เงินระดมทุนเข้ามาในโลกของสตาร์ทอัพเองเนี่ยอย่างที่เราฟังกันไปตั้งแต่ต้นนะคะว่ามีกลุ่มคนหลากหลายค่ะที่มีความสนใจอยากจะใส่เงินลงทุนเข้าไปในธุรกิจที่มีการเติบโตได้รวดเร็วแบบนี้รายละเอียดต่างๆเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันได้เพิ่มเติมแต่ว่าระหว่างนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เปิดโลกสตาร์ทอัพให้มากยิ่งขึ้นสามารถเข้าไปหาข้อมูลกันได้ค่ะที่ set.or.th/education ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้ห้องเรียนผู้ประกอบการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิมแบบนี้มีฮินาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: บ่ายสามแล้วก็ขึ้นรถบัสโรงเรียนออกไปซ้อมข้างนอก
1: แล้วกลับมาอีกทีกี่โมงครับ
0: กลับมาสองทุ่ม
2: ได้แล้ว
1: แล้วคุณจะทำกันบ้านยังไงอ่ะ
0: แม่ก็ไม่ทำ
1: เขาเรียนดีกันไหมครับทั้งสี่คนนี
3: ้แม่ว่าเรียนดีนะสามกว่าทั้งนั้น
1: จริงเหรอแล้วมันเรียกแฟนนรกอ่ะอันนี้ที่ไหนครับ
3: อันนี้ไปเกาะสีชังค่ะ
1: เวลาพาคุณพ่อคุณแม่ไปแบบนี้ใครออกค่าใช้จ่ายครับ
4: ก็แม่
1: เราคิดว่าเป็นนักฟุตบอลอาชีพทำงานทำการหาเงินได้แล้ว

ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ครับต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่มีเบื้องหลังความสำเร็จที่น่าติดตามเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นครอบครัวที่มีลูกชายถึง4คนและ4คนนี้รวมถึงคุณพ่อด้วยทั้งหมด5คนนั้นเป็นนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จในสาขานักฟุตบอลอาชีพทั้งนั้นเลยนะครับจะเป็นครอบครัวไหนไปไม่ได้นอกจากครอบครัวอักษรศรี

0: สวัสดีครับ
1: คุณแม่สวัสดีครับ
0: 4คนพี่น้องนี่ใครเป็นพี่คนโตครับ
2: ผมครับ
0: ไป
3: ไปครับ
0: ปั๊ม
4: ปั๊ม
0: ปาแป้งแล้วก็โชว์แป้งสองคนนี้เป็นฝาแฝดใช่ไหมครับ
2: ใช
0: ่หน้าตาดีทั้งบ้านเลยนะฮะจองคนไหนหรือยังครับทั้ง4คนเป็นนักฟุตบอลอาชีพหมดเลย
2: ใช
4: ่
0: ก่อนที่เราจะพูดคุยกันผมขออนุญาตแบบนี้ได้ไหมครับเราเล่นสนุกๆเพื่อพิสูจน์ความเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพของครอบครัวสอนศรีขอให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมากับผมนะฮะทั้ง4คนยืนอยู่นี่นะลูกแป๊บนึงครับเชิญครับคุณพ่อครับคุณแม่ครับที่แท่นทั้ง3แท่นนี้นะครับจะมีอุปกรณ์ปริศนาอยู่นะครับที่สามารถนำเอาไปเดาะได้แต่ว่าแตกต่างกันออกไปนะครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนเลือกว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เนี่ยเอายกเว้นพี่ปั๊มคนเดียวเพราะพี่ปั๊มเป็นโกอีก3คนเป็นใช้เท้าหมดเลยเนี่ยนะครับ คนไหนเหมาะกับเดาะอะไรให้คุณพ่อเป็นคนเลือกให้คุณพ่อเลือกครับคุณแม่มาดู
5: เลือกเลยใช่ไหมครับ
0: เลือกเลยครับ
6: ให้พี่ไปค่ะ
0: เบอร์หนึ่งให้พี่ไป
5: ดีอ่ะเบอร์ดีอ
0: ่ะเบอร์หนึ่งให้พี่ไป
5: ดี
0: เบอร์สอง
5: เบอร์สอง
6: เบอร์สองต้องโชว์แป้งแล้วล่ะ
0: เบอร์สองโชว์แป้งเบอร์สามก็ต้องเป็นปลาแป้งนะครับอ่ะเรามาเปิดดูเบอร์หนึ่งก่อน

0: อันนี้ของพี่ไป
1: ของพี่ไป
0: ค่ะได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: ดอกสัก10ที
2: เอาเลย
0: ครับเอาเลยครับโชว์เลยครับเมื่อกี้ให้ใครนะครับ
3: โชว์แป้งค่ะ
0: โชว์แป้งทันทันทันทันทันทันทันทันพอได้ไหมพอได้ไหมโชว์แป้งเหมือนผมดูในหนังเลยอ่ะที่เมสซี่เขาฝึกเลี้ยงลูกเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะต้องมาดูครับสุดท้ายคือปลาแปงใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: มาดูครับเบอร์3คืออะไรครับที่คุณพ่อคุณแม่เลือกให้ทนายเฮ้ยมันต่อได้เหรอครับมันต่อได้เหรอครับกระดาษทิชชู่ด้วยนะครับ
3: คร
0: ับ พร้อมไหม
2: ไม่รู้พี่ต้องรอต้องรอ
0: ผมโยนให้คุณดอดเลยได้เลยป่ะขอเพลงมาครับคนที่ไม่ได้โชว์ก็คือพี่ปั๊มนะครับพี่ปั๊มเป็นโกก็ต้องใช้มือแต่เราจะดูความคล่องแคล่วของมือสามารถโยนลูกเทนนิสสัก3ลูกได้ไหมครับ
4: พอได้
0: ผมโยนให้ทีละลูกนะครับโยนเลยดิโยนเลย
4: โยน
0: คือมันเป็นการฝึกเพื่อใช้ความสามารถทั้งสายตาแล้วก็ประสาทของมือไปพร้อมกันนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกทั้ง4คนที่เป็นลูกผู้ชายเนี่ยชอบกีฬาทั้งบ้านไหมครับคุณแม่ด้วยไหมครับ
3: คุณแม่จริงคุณแม่ไม่ชอบกีฬานะคะแล้วก็ดูบอลไม่เป็นด้วยจริงๆแล้วนะคะ
0: เหรอครับแต่มีลูกเป็นนักบอลทั้ง4คน
3: ใช่ค่ะ
0: ทุกวันนี้ยังดูไม่เป็นเหรอครับ
3: ทุกวันนี้ก็ดูก็ยังไม่ค่อยเป็นต้องถามลูกๆอะค่ะว่าอันนี้มันเป็นใช่หรือ
0: เออไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะอ่ะงั้นขออนุญาตให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังสักนิดนึงเพราะว่าอย่างที่เล่าไปว่าทั้ง5คนรวมทั้งคุณพ่อด้วยเป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตทั้งนั้นเลยในอดีตหมายถึงคุณพ่ออย่างคุณพ่อเมื่อก่อนเคยรับหน้าที่อยู่ตำแหน่งอะไรทีมอะไรครับ
5: ผู้รักษาประตูครับ
0: เป็นผู้รักษาประตู
5: ครับ
0: อยู่ทีมอะไรครับ
5: อยู่ส่วนมากจะอยู่ทางภาคใต้มากกว่าครับ
0: อยู่ทางโซนภาคใต้
5: เล่นบนจังหวัดนะครับของจังหวัดเมื่อก่อนจะไม่มี
0: ไม่มีสโมสรเป็นตัวจังหวัด
5: ครับผม
0: มาที่พี่คนโตครับ
6: ตอนนี้
0: ยังเล่นอยู่ป่ะ
6: ตอนนี้เลิกเล่นแล้วครับ
0: เลิกเล่นแล้ว
6: เมื่อก่อนก็เป็นเหมือนนักกีฬาโรงเรียนแล้วก็ไล่ขึ้นมาประถมมัธยมแล้วก็เข้ามหาลัยธรรมศาสตร์ก็เหมือนใช้โควต้านักฟุตบอลเข้าแล้วก็มาเลิกเล่นตอนเรียนจบนี่แหละครับ
0: เพราะอะไรคร
6: ับหลักๆเลยก็เป็นเรื่องอาการบาดเจ็บครับพอเจ็บปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าเล่นได้ไม่ดีเหมือนเดิมแล้ว
0: เจ็บที่ไหนครับ
6: เจ็บที่หลังครับ
0: ปัจจุบันทำงานอะไรครับ
6: ปัจจุบันก็ทำงานเป็น HR ครับฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช่อยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแล้วกันคร
0: ับ ก็มีงานมีการทำ
6: มีงานมีการทำเหมือนคนทั่วไป
0: คุณป้ามาครับ
7: อ๋อตอนนี้ผมก็เล่นฟุตบอลอยู่ครับ
0: พี่คนที่2ใช่ไหม
7: เป็นคนที่2ครับแล้วก็ตอนนี้เล่นอยู่ทีมอยุธยาอยู่ในเต็ดครับผม
0: อยุธยาอยู่ในเต็ดในตำแหน่ง
7: ผู้รักษาประตูครับผม
0: เหมือนคุณพ่อเลย
7: ใช่ครับ
0: ได้เทคนิคจากคุณพ่อมาเยอะไหมครับ
7: ก็ตอนเด็กๆคุณพ่อเขาชอบสอนให้ผมแบบไปซ้อมกัน2คนเหมือนกันครับแต่ก็ผมว่าไม่ค่อยฟังอะไรพ่อเลยจะแบบว่าส่งไปเรียนกับโค้ชที่อื่นเลยครับอย่างเงี้ยแต่พ่อก็บางทีก็ว่างๆพ่อก็สอนให้ผมรับบอลสอนล้มสอนอะไรเงี้ยคร
0: ับ สอนให้คุณบินไหมมีบินได้ด้วยมาที่2คนนี้ตอนนี้เป็นขวัญใจของสาวๆทั่วทั้งประเทศเลยในทีมฟุตบอลนะในรุ่น U23
8: ใช่
0: ก็คืออายุต่ำกว่า23
8: ใช่
0: ไปเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย ในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียในนามของทีมชาติยู23
2: ใช่
0: ใช่เป็นไงบ้างครับตอนนี้แต่ละคนอยู่ที่สโมสรไหนกันครับ
2: ตอนนี้อยู่การท่าเรือ FC ครับ
1: เพิ่งย้ายมาเลย
2: มีการซื้อตัวมาจากโพลิเทโล
0: มาทั้งคู่
2: ใช
1: ่
0: ทำไมฝาแฝดต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลา
2: จริงๆ
0: ผมสังเกตนะหลายที่นะเรียนกับเรียนด้วยกันกลับมาทำงานก็ทำงานด้วยกันนี่ย้ายทีมก็ยังมาอยู่ทีมเดียวกันอีกทำไมถึงต้องไปเป็นคู่
1: จริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวนะว่าแบบต้องไปเป็นคู่อะไรครับเพราะจริงๆมีรุ่นพี่เหมือนกันที่เป็นฝาแฝดก็คือเขาก็อยู่คนละทีมนะพี่เป็นนักฟุตบอลอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนผมสองคนแบบว่าเป็นครอบครัวเป็นแบบว่าอยู่ด้วยกันตลอดมาด้วยกันตลอดก็คือไปไหนมาไหนก็อยู่ด้วยกันตลอด
2: ตั้งแต่เด็กมากกว่าแล้วแบบจะอยู่เหมือนตัวติดกันตลอดเลยพอเลยเขาเลยคิดว่าแบบพอไปไหนก็อยากให้ไปด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับ
0: เวลาคุณพูดนี่คุณพูดแทนกันได้เลยไหม
2: ก็ได้อยู่ได้ต่อคำได้อยู
0: ่จริงเหรอนี่ผมแค่ล้อเล่นนะเนี่ยคือเหมือนมีเชื่อมประสาทกันได้ก็เชื่อมใจกันได
1: ้ไม่รู้ประมาณนั้นไหมแต่รู้ใจมันก็มีอยู่แล้วพี
2: ่คิดเหมือนกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อันนี้คุณผู้ชมยังสังเกตง่ายว่าคนไหนโชว์แปงคนไหนป้าแปงเพราะว่าคุณไว้ผมยาวคนไว้ผมสั้นคนอันนี้เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งบ้างครับที่อยากให้คนจำได้
1: ไม่นะพี่
2: ไม่ใช่ตอนแรกไว้ผมยาวด้วยกันทั้งคู่เลยนะมีอยู่ตอนช่วงอยู่มหาลัยนะไว้ผมยาวเหมือนกันเลยทั้งคู่แต่ว่าคนนี้เขาตัดก่อน
0: แต่ว่าทำไมตัดสั้นครับ
1: ก็จริงๆเหมือนแบบก็ตอนนั้นที่ตัดผมเพราะว่าแบบเหมือนตอนนั้นมีป่วยเนาะใช่ไหมป่วยแล้วแบบว่าก็เลย
2: พอหายมาก
1: ็พอหายมาก็เลยว่าจะตัดผมก็ตัดไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ย
0: มันเกี่ยวอะไรกับป่วยครับ
1: แล้วก็เหมือนแบบแค่ความเชื่อแค่แก้เคล็ดอะไรประมาณนั้นครับก็เลยพอออก
2: ผมยังไม่ป่วยผมเลยไม่ต้องตัด
0: ถ้าป่วยก็ต้องไปตัดผมทั้ง4คนนี่เป็นนักฟุตบอลหมดเลยเนื่องจากว่าเมื่อกี้เราถามคุณพ่อไปว่าคุณพ่อเคยเป็นอดีตนักฟุตบอลเป็นผู้รักษาประตูคุณพ่อมีส่วนสำคัญไหมครับที่ทำให้ทั้ง4คนเติบโตมากลายเป็นนักฟุตบอลเอาพี่คนโตก่อน
6: ก็จริงๆสำคัญทั้งคู่เนาะทั้งพ่อทั้งแม่เลยครับเพราะว่าอย่างจุดเริ่มต้นนะก็คือคุณแม่คุณพ่อเนี่ยเอาพวกเราไปฝากกับโค้ชที่กรุงเทพคริสเตียนนะครับเพราะว่าแม่ทำงานฝั่งตรงข้ามใกล้ๆโรงเรียนแล้วก็มันจะมีช่วงที่เลิกงานกับเลิกเรียนคนละเวลากันก
0: ็
6: เลยไปฝากให้เตะบอลเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนแบบผลักดันเข้ามาตั้งแต่แรก
0: ไปฝากกับโค้ชนี่คือเราเรียนที่กรุงเทพคริสเตียนอยู่แล้ว
6: ไ
0: ม่ใช่ว่าเรียนโรงเรียนอื่นแล้วก็
6: ไม่ใช่
0: เปิดอยู่ทำงานแล้วก็เลยไปฝากกับโค้ชไม่ใช่คือไปฝากให้คุณครูที่โรงเรียนให้โค้ชที่โรงเรียนเนี่ยช่วยดูแลเพราะคุณพ่อคุณแม่มารับดึกเหรอครับ
6: ไม่ดึกเวลาเลิกงานเขาห้าโมงโรงเรียนเลิกบ่ายสามไงครับมันก็จะมีช่วงว่างอยู
0: ่พี่ไปคนโตเป็นคนไปเตะฟุตบอลเป็นคนแรก
6: ใช่ครับ
0: แล้วพี่ปั๊มตามเจริญรอยตามพี่ยังไงครับ
7: แม่ก็ให้ไปซ้อมบอลก็ซ้อมก็ทีมเดียวกับพี่ไปครับแต่เขาจะมีแบ่งเป็นช่วงอายุด้วยอะไรพี่ไปก็จะเป็นรุ่นโตกว่าผมก็จะเป็นรุ่นเล็กอะไรเงี้ยแต่ก็คือซ้อมของกรุงเทพคริสเตียนเหมือนกันอะไรเงี้ย
0: คุณห่างกับพี่คนโตกี่ปีครับ
7: ปีเดียวครับ
0: ปีเดียว
7: แต่ของ
0: รุ่นใกล้ๆกัน
7: ใช่แต่ของพี่ไปเขาจะไปเล่นรุ่นของพศที่โตกว่าอะไรเงี้ยครับผมก็จะเล่นของพศตัวเองอะไร
0: แล้วคู่แฝดล่ะครับ
2: ของเราตอนนั้นทีมผมเล่นตั้งแต่อนุบาลเลยเพราะว่าต้องไปรอพี่เขาซ้อมอีกทีอย่างเงี้ยระหว่างเรียนอนุบาลเสร็จก็จะไปเตะรอ
0: ที่คริสเตียนมีอนุบาลไหม
2: ไม่มีตอนแรกผมอยู่อนุบาลก่อนแล้วก็เหมือนพี่เขาเตะกันก่อน2คนอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปรอพี่เขาเตะใช่ไหมทีนี้ก็เหมือนไปเตะด้วยเลยทีนี้แต่ว่าไปเตะอยู่ข้างๆสนามไม่ได้ซ้อมกับทีมอะไรของแบบที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ อยู่ข้างสนาม
2: ใช่ข้างสนามข้างเหมือนแบบไปเก็บบอลให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เตะเล่นกันก็เหมือนแบบจำตั้งแต่ตอนนั้นมาเนี่ยพอเข้าประถมก็เลยตามรอยพี
0: ่4คนชอบทีมเดียวกันป่ะครับ
2: ไม
7: ่
0: คุณพ่อชอบทีมอะไรครับ
4: แชมป์ล่าสุด
0: ลิเวอร์พูลดีใจด้วยนะครับคุณพ่อไปล่ะครับ
6: ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับ
0: อาร์เซนอลยุคที่เวนเกอร์คุมฮอตๆเลยป่ะ
6: ใช่ใช่
0: เป็นแชมป์หลายๆถ้วยเนี่ยนะ
6: แชมป์ไร้พ่ายอะไรเงี้ยก็
0: แชมป์ไร้พ่ายพี่ปั๊มล่ะครับ
7: ผมแมนยูครับผม
0: ทำไมไม่เชียร์ทีมเดียวพี่ชาย
7: ผมตอนเด็กๆผมเริ่มเล่นบอลแรกๆผมจะชอบแบบเบ็คแฮมมากเลยเมื่อก่อนนะก็ดูแบ็คแฮมมาตลอดเลยครับ
0: แต่คุณเป็นโก
7: ใช่ผมว่านักบอลส่วนใหญ่ก็น่าจะชอบแบ็คแฮม
0: แต่เป็นโก
6: จริงยุคนั้นทุกคนต้องชอบแบ็คแฮม
7: ใช่ผมว่าทุกคนน่าจะชอบผมก็เลยดูแต่แบ็คแฮมเล่นอย่างเดียวเลยครับก็เล่นพอดูมันก็เริ่มแบบรู้จักคนอื่นบ้างอะไร
0: คุณไม่ชอบไปตัวหัวโล้นอ่ะ
7: บาเตสอะครับ
0: บาเตสอะ
7: ผมก็ชอบทีหลังมากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่เริ่มแรกที่ดูก็ดูแมนยูนี่แหละครับดูแบ็คแฮมดูอังกฤษอะไรเงี้ยก็ตามมาเรื่อย
0: ๆงั้นฉะนั้นก็เชียร์คนละทีมกับพี่ชาย
7: ใช่ครับ
0: สองคนนี้ล่ะครับ
2: ผม
0: แฟนที่เชียร์ทีมเดียวกันไหม
2: ไม
0: ่ก็ไม่อีกทำไมอ่ะทีวีที่บ้านมันมีหลายเครื่องมาก มันจะทะเลาะกันตายดิมันเวลามันแข่งพร้อมกันทำไงอ่ะคุณชอบอะไร
2: ชอบแมนยูเหมือนพี่ปั๊ม
0: ชอบแมนยูเหมือนพี่ปั๊ม
2: แบ่งข้างแบ่งข้าง

0: เพราะอะไรเพราะอะไรถึงชอบแมนยู
1: ตอนเด็กๆจะดูกับพี่ปั๊มมากกว่าอะไรก็เลยชอบแมนยูตามมาเหมือนพี่ปั๊มเขาชอบดูแมนยูผมก็แบบดูกับพี่ปั๊มแล้วก็จะชอบแมนยูไปไม่ค่อยได้ดูกับพี่ไปอะไรอย่างเงี้ยเลย
0: ชั่วแป้งครับ
1: ชั่วแป้งเชียร์อาร์เซนอลเหมือนพี่ไปครับ
0: อ๋อนี่แบ่งชัดเจนเลยเวลาดูอยู่คนละพวกกันเลยแล้วเวลาที่บ้านเนี่ยมันมีฟุตบอลแข่งสมมติว่าอาร์เซนอลเจอกับอีกคู่นึงแมนยูเจอกับอีกคู่นึงคุณจะเลือกเปิดดูช่องไหนครับ
1: เราโดนแม่ยึดดูละครมากไม่ค่อยได้ดูตอนเด็กๆ
0: เป็นการใช่มั้ยครับคุณแม่ป้องกันไม่ให้เกิดการทะเลาะกันไม่ต้องดูทั้งคู่เลย
2: ไม่ๆพ่อแม่ไม่ดูอยู่แล้วดูไม่เป็น
1: จริงเราเป็นบ้านที่ไม่ดูบอลเนาะ
3: ไม่ค่อย
1: น
3: ะ
1: ตอนเด็กไม่ค่อยได้ดูบอลจะเช็คผลอย่างเงี้ยตื่นมา
0: ไม่ดูบอล
4: ตามดูไฮไลท์มากกว่า
0: แต่เป็นนักฟุตบอล
1: ใช่
0: เพราะว่าชอบเตะบอล
3: ตอนฟุตบอลแข่งมันจะดึกไงพี่ทีต้องแบบนอนกันเร็วพักผ่อนอะไรเงี้ยคือแบบฟุตบอลจะเตะเช้าคืนตีหนึ่งตีสองเลยพวกบอลต่างประเทศก็เลยจะไม่ค่อยได้ดู
0: ก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องฟุตบอลอย่างลึกซึ้งด้านหลังของผมนี่มีเสื้อผ้าของพวกคุณอยู่ซึ่งผมไม่รู้ว่าของใครบ้างอันนี้ใช้ร่วมกันหมดเลยป่ะครับ
1: ใช่
0: คือด้วยความที่เป็นผู้ชาย4คนเนี่ยคุณใช้เสื้อผ้าร่วมกันไหม
1: ใช่ใช่ครับของพ่อด้วยคร
3: ับ ของพ่อด้วยพอดีเอาพ่อมาใส่ด้วย
0: เพราะฉะนั้นรองเท้าเสื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่แชร์กันหมดเลยใครซื้อบ่อยที่สุด
1: โยโยโตจะแบ่งอ่ะจะแบ่งดูบ่อย
0: จริงเหรอ
3: ถ้าเป็นเสื้อผ้าผมซื้อบ่อยแต่ว่าถ้าลงเท้าพี่ไป
0: ไปไม่ผมเดาเอาว่าพี่ไปต้องเป็นคนซื้อเพราะว่าเป็นพี่ใหญ่ไง
1: ใช
0: ่ตัวโตก่อนเพื่อนเปล่ากลายเป็นแฮปของน้องใช้ตลอดเลย
1: โดยจะซื้อเสื้อผมซื้อรองเท้า
0: ชอบเสื้อวินเทจกันใช่ไหมครับ
3: ใช่คร
0: ับเห็นว่าชอบกันถึงขนาดว่ามีเพจอะไรด้วย
1: ตั้งเพจขึ้นมาเป็นแบบเพจของครอบครัว
3: เหมือนเป็นแบบช่วงโควิดพอดีครับพี่ก็เลยแบบว่าต้องหยุดอยู่บ้านกันแล้วแบบทีนี้เราก็เลยคิดว่าเออ
1: เราอยากทำอ
3: ะไรที่แบบหาอะไรทำกันดีอะไรเงี้ยฆ่าเวลาเล่นอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วก็เป็นชอบนั่งชอบเสื้ออยู่แล้วด้วย
3: นั่งคุยกันก็คือชอบเสื้อผ้าอยากลองขายเสื้อผ้าดูอะไรเงี้ย
0: เลยตั้งเพจชื่อว่า
1: ไปปั๊มแปงโชว์
0: ฮะ
1: ไปปั๊มแปงโชว์เป็นชื่อเล่นของทุกคน
0: ไปปั๊มแปง
1: โชว์คือตอนเด็ก
0: โชว์ด้วยใช่ไหม
1: ใช่แม่กับพ่อจะเรียกผมกับโชว์แปงว่าแปงแปงกับโชว์จะไม่เรียกว่าปาแปงกับโชว์แปง
0: เพราะ
1: สั้นๆนะพี
2: ่ที่บ้านเนี่ยเวลาตั้งแต่พี่ไปก็จะเรียกไปไปแล้วก็จะมันพี่ปั๊มก็เรียกปั๊มปั๊มทีนี้พอปาแปงโชว์แปงมี2พยางค์ก็เลยแบบเอาโชว์โชว์กับแปงแปงไปแล้วทีหลังก็ตัดเสือพยางค์เดียวแปงกับ
0: เหมือนเวลาลูกเรียกคุณแม่ก็เรียกหม่าม่าอย่างเงี้ยนะ
2: เรียกคุณแม่ค
0: ุ
2: ณแม
0: ่ป้าคุณแม่กับคุณพ่อใช่ไหมครับ
1: ก็เลยชื่อ
0: แป้งกับโช
2: ค่ะ
1: เป็นชื่อเพจไปเลยเรียงมาตั้งแต่พี่คนโต
3: จุดประสงค์แรกเราอยากสร้างขึ้นมาพูดคุยไลฟ์เล่นมากกว่าอะไรเงี้ย
1: เล่นกับแฟนคลับหรือว่าตั้งเพจเป็นคอมมูนิตี้นะครับมันจะมีให้เลือกเรื่องแบบเรื่องหมวดหมู่อ่ะจะไม่ได้ตั้งขายเสื้อหรอกก็จะแบบเอามาคุยกับแฟนตอนนั้นแป้งก็สนใจเรื่องแคสเกมอยู่อะไรอย่างงี้มันก็ต้องมีเพจก่อนใช่แต่ว่าก็มาเน้นเรื่องเสื้อมากกว่า
0: ใน4คนนี้ครับคุณแม่ใครเนื้อหอมที่สุดครับ
2: พี่ไป
0: ทำไมถึงเป็นพี่ไปครับ
2: อันแรกเลยรูปหล่อ
0: รูปหล่อ
2: รูปหล่อแล้วก็
0: แล้วอีก3คนไม่หล่อ
2: 3คนก็
3: ขาวไงขาว
2: พี่ไป
3: ขาว
2: พี่ไปหล่ออ่ะพี่ไปดูหล่อสุดแล้ว3คนก็หล่อแต่ว่าคนละแบบ
0: คือดูก็รู้ว่าพี่ไปเนี่ยได้คุณพ่อหรือคุณแม่มาน่าจะได้ทั้งคุณพ่อและค
1: ุ
0: ณแม่
1: หล่อ
0: แ
1: ล้ว
0: พอพูด
1: หล่อ
0: แล้วพูดว่าคุณพ่อนะดูซิจะพูดอะไรต่อ
1: เขาฟังคำตอบ
0: น่าจะได้ทั้งคุณพ่อและคุณแม่มากันเนื้อหอมที่สุดเลย
2: ใช่ค่ะ
0: มีแฟนเยอะไหมครับ
2: ไม่มีเลยค่ะ
0: โสดเหรอครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่เคยเจอแฟนสักคนเลยเหรอครับ
2: ไม่มีค่ะที่แบบจะเป็นแฟนจริงๆยังไม่มีก็มีแต่เพื่อนกันคุยกัน
0: เนี่ยคำตอบของพ่อแม่มาให้พี่ฟังแฟนเยอะไหมพี่ชาย
3: ไม่เยอะนะ
1: ไม่เยอะนะครับผมไม่รู้อะผมไม่รู้ถามพี่ไปเองผมไม่รู
0: ้ไปแฟนเยอะไหมครับ
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วพี่ปั๊มล่ะครับ
2: พี่ปั๊มไม่นะพี่ปั๊มเรียบร้อยอะค่ะพี่ปั๊มก็จะพี่ปั๊มมีเสน่ห์เขาก็มีเสน่ห์แต่เขาจะไม่ค่อยแบบจ้อแจ๊กกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงเหรอคุณแม่ผมเห็นว่าเขาเนี่ยถึงขนาดว่าข้างใครผู้หญิงนะแล้วก็เอาผู้หญิงเนี่ยมาสะสมรูปภาพเต็มบ้านเลยซึ่งอยู่ในนี้
2: อันนั้นใช่
0: ใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่นี่คือรูปของผู้หญิงที่คุณปั๊มข้างใครฮะเขาคือใครครับ

0: ปั๊มบอกหน่อยสิครับ
1: อันนี้คือเขาชื่อว่าน้ำหนึ่งครับเขาอยู่วง BNK48 ครับ
0: น้องน้ำหนึ่งโอ้โหเลือกเก็บรูปที่เขามีฟุตบอลด้วย
1: มันเป็นคอลเลคชันของเขาพอดีครับตอนนี
0: ้เลือกเพราะว่าเขาชอบฟุตบอลบ้างครับ
1: มันตอนแรกที่ผมเลือกชอบเหมือนเขาจะอยู่มหาลัยเดียวกันด้วยเขาอยู่ธรรมศาสตร์ด้วยครับก็เหมือนแบบว่าตามเชียร์ตามอะไรแบบเก็บของเก็บสะสมสะสมง่ายกว่าอะไรเงี้ยครับ
0: ระหว่างซื้อของที่เป็นผลิตภัณฑ์จากแมนยูแมนยูนะกับซื้อของที่เป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำหนึ่ง BNK เนี่ยคุณซื้ออะไรมากกว่ากันครับ
1: ตอบง่ายเลยครับซื้อต้องซื้อของน้ำหนึ่งอยู่แล้วครับ
0: ที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ได้มีแค่รูปไงซีดีเนี่ยซื้อปุ๊บจะได้ใบจับมือ
1: ใช่ครับ
0: รู้เลยว่าซื้อมาเพื่อฟังหรือซื้อเพื่อไปจับมือแล้วก็มีเสื้ออีกนะครับเยอะแยะมากมายอันนี้อะไรเอ่ย
1: เป็นหนังสือแบบชีวประวัติของวงเขาเลยครับ
0: ชีวประวัติเยอะแยะเลยโอ้โห
1: เล่มนี้หายากนะครับ
0: โอ้โหอ่ะมาที่สองคนนี้บ้างทะเลาะกันบ่อยไหมครับ
2: ก็บ่อยมากด้วยครับจริงๆก็แทบตลอดเวลาเลยด้วยคร
0: ับทะเลาะกันเรื่องอะไร
2: เป็นง่ายๆก็แบบ
3: ทั่วไปแบบแค่โดนตัว
2: ด้วยกันเงี้ยโดนตัวกันถ้าแบบ
3: ก็ทะเลาะกัน
2: คนนึงหงุดหงิดอยู่ก็ทะเลาะแล้วตีกลับแล้วอะไรเงี้ย
0: ต่อย
3: แต่ไม่ถึงกับต่อยแบบก็แบบมีแบบต้องแบบสะกิดคืนถ้าสมมติผมไปโดนเงี้ยมันก็จะเอ้ยถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีอยู่เขาจะมาแบบตีคืนอะไร
0: ถ้าพี่ปั๊มพี่ไปโดนคุณเป็นไหม
3: ไม่เป็น
0: แต่ถ้าคุณโดนกันเองคุณเป็น
3: ใช่
0: มันเป็นพฤติกรรมของคนเป็นแฝด
2: ไม่รู้คู่อื่นไม่รู้แต่ว่าเหมือนเราจะไม่ค่อยยอมกันอะไรประมาณนี้ครับถ้าแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่จริงหรือเปล่าถึงแม้ว่าในบ้านคุณสองคนเนี่ยดูเหมือนจะทะเลาะกันเป็นคู่กัดกันตลอดแต่เวลาอยู่ที่โรงเรียนหากมีใครคนใดคนหนึ่งโดนรังแกหรือโดนแกล้งอีกคนหนึ่งจะไม่ยอม
2: ใช่
3: ครับ
0: เพราะอะไรอ่ะทั้งที่คุณก็ไม่ถูกกันอ่ะแต่เวลาอีกคนหนึ่งโดนแกล้งทำไมคุณไม่ยอมครับ
2: ก็พี่น้องนะพี่นะไม่จำเป็นต้องแบบเป็นแฝดหรอกถ้าแบบเป็นพี่ๆใครอะไรอย่างเงี้ยคงไม่มีใครยอมอยู่แล้วครับเป็นครอบครัวไงครับ
0: และการที่คุณเป็นน้องพี่ไปและเป็นน้องพี่ปั๊มเนี่ยเวลาเข้าไปโรงเรียนนี่คุณสบายเลยไหมเหมือนกับว่ามีขาใหญ่คอยคุมอยู่ป่ะ
3: ก็แบบก็ส่วนหนึ่งครับผมว่ามีส่วน
2: เข้ามหาลัยไงครับก็คือพี่ไปพี่ปั๊มเขาปูทางมาก่อนแล้วพอเข้าไปบอกเอ้ยไอ้นี่มันน้องพี่ไปพี่ปั๊มนี่หว่าอะไรเอ้ยดูแลมันหน่อยอะไรเงี้ยก็มีบ้างนิดหน่อยเนี่ย
0: ถ้าสมมติว่าพี่ไปดันไปปูทางว่ามีพฤติกรรมเกเรมาก่อนเนี่ยคุณจะโดนมองว่าเป็นเด็กเกเรทันทีเลยเปล่า
2: แต่นี้คือดีที่ว่า
3: พี่ไปพี่ปั๊มเขาจะเรียนเก่งแล้วครูเขาจะชมมาตลอดจะเป็นพวกแบบผม2คนมากกว่าที่จะโดนว่าแบบไม่เห็นเหมือนพี่เลยอะไรเงี้ยแบบพี่ตั้งใจเรียนนะแบบพี่เรียนเก่งได้คะแนนดีอะไรผมจะแบบซนๆหน่อยตอนเด็กๆใ
2: ช่จะเป็นโดนอย่างนี้มากกว่า
0: เคยโดนทำโทษผิดคนไหม
2: บ่อยนะพี่นะ
3: ที่โรงเรียนจะมีแบบอะไรนะฝ่ายคุมความประพฤติหรืออะไรประมาณ
0: ฝ่ายปกครอง
3: ฝ่ายปกครองแบบบางทีเขาไปทำผิดมาเงี้ยอาจารย์หัวหน้าฝ่ายปกครองก็มาดึงตัวผมไปแทนแบบเรียกเข้าไปคุยที่ห้องฝ่ายปกครองไงแต่ว่าจริงๆเรื่องที่ผิดอ่ะผมไม่ได้ทำเป็นอีกคนนึงทำอย่างเงี้ย
0: แล้วคุณไม่งงเหรอ
3: ผมก็งงตอนแรกผมก็งงว่าแบบตอนแรกก็เอ๊ะมีเรื่องอะไร
2: ผมไม่ได้ทำ
3: เรียกผมไปทำไมผมก็ไม่ได้ทำแล้วอาจารย์ก็บอกก็เนี่ยเพื่อนเขาบอกว่าคุณเป็นคนทำอ่ะเราเป็นคนทำแล้วเขาบอกไม่ใช่ผมครับแบบอีกคนนึงหรือเปล่าเราไม่ถามอีกคนอะไรอย่างเงี้ย
4: ดูกล้องวงจรปิด
3: เลยบางทีมีเรื่องตอนนั้นมีเรื่องทีนึงก
2: ็แบบ
3: จับผิดคน
2: เอารองเท้าเพื่อนไปซ่อนอะไรครับทีนี้แล้วผมอ่ะเพิ่งแบบกลับมาจากไหนไม่รู้แล้วก็มาเดินผ่านตรงนั้นพอดีที่แบบครูเขาตามหาว่าแบบเอ้ยใครเอารองเท้าไปแล้วเขาไปเปิดกล้องวงจรปิดดูพอดีครับแล้วเขาเห็นเป็นแฟนแต่เห็นเป็นคนนี้แต่เขาผมมาเดินผ่านตรงนั้นพอดีมาทีหลังคนนี้เขาไปแล้วไงพี่ทีนี้ครูก็เลยลากผมเข้าไปห้องปกครองเลยแบบเอ้ยแบบเอารองเท้าเพื่อนไปไหนผมก็งงเลยแบบเอ้ยยังไม่ได้เอาเลยครับผมเพิ่งกลับมาจากไหนนี่แหละอะไรอย่างนี
0: ้
2: เขาบอกไม่บอกจะสารภาพไหมแบบว่าจริงๆเปิดกล้องวงจรดูแล้วนะอะไรผมงงเลยผมไม่ได้เอาไป
0: แล้วคุณทำไงคุณพิสูจน์ยังไง
2: คือยืนยันว่าไม่รู้แต่ทีนี้บอกเหมือนก็มันก็นึกได้เองอ๋อครูหรือว่าอีกคนหรือเปล่าครูไปเรียกอีกคนนึงมาดูก่อนไหมอะไรเงี้ยใช
0: ่คือไม่มีการรับผิดแทนให้เลยครับมันแน่ๆมันแน่ๆนี่คุณสองคนคนไหนคือโชว์แปงคนไหนคือปลาแปง
2: แยกไม่ออกไงมีตอนเด็ก
0: คุณก็ไม่รู้อ่ะ
5: เขาก็จะดู
2: ไม่บางรูปบางรูปไม่รู้เลย
0: เฮ้ยคุณเป็นแฝงจริงอะคุณพูดซ้ำกันตลอดเวลาเลยนิสัยสองคนนี้แตกต่างกันไหมครับด้วยความเป็นแฝง
5: จริงๆนิสัยไม่ต่างกันนะคะมีบ้างนิดหน่อยที่ต่างกันนะคะจะมีคนนึงที่แบบค่อนข้างเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต่างกันนิดเดียว
5: นิดเดียวแต่
0: แล้วถ้าเปรียบเทียบกับพี่ชายคนโตสองคนนี่แหละครับ
5: โดยนิสัยจริงๆแม้ว่าสี่คนคล้ายๆกันหมดไปในทางเดียวกันหมดเลยนิสัย
0: นิสัยเป็นไงครับ คล้ายกัน
5: เป็นเด็กดีสุภาพอ่อนน้อมแล้วก็อ่อนโยนรักครอบครัวค่ะ
0: เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศว่าเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยครอบครัวอักษรศรีเนี่ยเป็นยังไงก่อนที่เราจะคุยกันลึกซึ้งทั้งเรื่องของฟุตบอลแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงดูนะครับผมมีภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ไปชมกันไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
4: บ้านอักษรศรีนะคะเชิญเลยค่ะตรงนี้ปกติคุณพ่อก็พอช่วงเย็นๆเดี๋ยวนี้แทบจะทั้งวันก็อยู่กับตรงสวนตรงนี้นะคะต้นไม้พวกนี้แล้วคุณพ่อก็จะมันจะแตกหน่อคุณพ่อก็จะแยกออกมาเพาะเป็นกระถางแล้วเดี๋ยวนี้ก็แบบมีขายออนไลน์อะไรกันด้วยค่ะใช่ใช่ซึ่งขายดี
6: ลูกมีส่วนในการช่วยปลูกมากไหมคะ
4: ค่ะเพราะว่าช่วงโควิดเนี้ยแบบลูกๆมาแปลงชมแปลงก็ปลูกผักผักส่วนน่าจะเป็นผักผักกาดขาวผักกวางตุ้งชอบกินทุกผักเลยนะแต่ใบเหลียงเนี่ยชอบที่สุดเลยใบเหลียงผัดไข่กับต้มกะทิก็จะทำกินกันอย่างเงี้ยค่ะช่วงโควิด
6: ที่บ้านคือชอบกินผักมาก
4: ใช่ชอบกินผักมากทุกอย่างเลยสวัสดีค่ะ
6: ปกติแล้วอยู่ตรงนี้กันหมดเลยหรือเปล่าคร
4: ับปกติก็จะอยู่ถ้าเป็นวันหยุดก็จะอยู่ตรงนี้กันเลยค่ะนอนเล่นเกมเล่นกีตาร์เล่นคอมอะไรกันอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเวลามันหยุดส่วนใหญ่ค่ะ
7: ผู้ชาย5คนวุ่นวายไหมคะรวมคุณพ่อด้วย
8: ว
7: ุ่
8: นวายสงบมาก
9: ครับสวนอยู่ข้างนอกตลอดเราก็นั่งเล่นกันอยู่ในเงียบเงียบ
7: เง
9: ีย
7: บ
8: ใส่หูฟังนะใส่หูฟังนอนคนละมุมอะแม่ต้องเดินข้ามตัวนะเวลาจะออกไปหน้าบ้านเดินข้าม
4: ตอนไปอยู่บ้านนี่ยังเล็กๆกันอยู่นะก็ดูว่าเหมือนบ้านโอเคอยู่ได้นี่พอโตไปหมดแล้วเต็ม
6: ปกติเล่นเกมอะไรบ้างครับ
9: เล่นอะไรเยอะ
6: เล่นเกมบอลคร
8: ับเล่นด้วยกันก็ฟีฟ่าเน
6: า
8: ะ
6: ใครเล่นเก่ง
7: ก็เคยเล่นตัวเองในเกม
9: เคย
7: เราเป็นไง
9: ก็ดีอ่ะ
7: ก็เป็น
9: ไม่เหมือนมาฟีฟ่า
4: อันนี้พาไปดูในครัวนะคะก็จะลองทำน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นที่คุณแม่ทำให้ลูกๆทุกวันเนาะ
6: ทุกเช้าคือคุณแม่ก็จะมาประจำที
4: ่ใช่ค่ะประจำที่เลยแล้วก็คุณแม่ก็คุณพ่อจะเป็นคนแรกคุณพ่อจะตื่นเร็วแล้วคุณพ่อจะมีหน้าที่หุงข้าว
6: ก่อน
4: ใช่คุณพ่อจะหุงข้าวก่อนเลยแล้วแม่กลับมาก็มาหากับข้าวแต่พอแม่ตื่นปุ๊บแม่ก็จะทำน้ำมะนาวแล้วก็เรียงไว้ให้ทุกคนเลยอะค่ะบีบมะนาว1ลูกก็ผสมน้ำเย็นประมาณครึ่งถ้วยนะคะเสร็จแล้วก็ไปกดน้ำร้อนลงไปอีกประมาณเซน1ส่วน4มันจะพอดีอุ่นนะคะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะดื่มได้เลย
6: ม
4: ัน
6: ช่วยเร
4: ื่
6: องอะไร
4: มันช่วยเรื่องอันแรกเห็นคือระบบขับถ่ายเหมือนเป็นการดีท็อกซ์ลำไส้อะเนาะล้างลำไส้แล้วถ้าเติมน้ำผึ้งลงไปจะได้พลังงานด้วยแม่ก็แบบเอ้ยลูกต้องใช้แรงกันเยอะนะเวลาซ้อมก็จะเติมน้ำผึ้งให้คนละช้อนอ๋ออันนี้รูปนี้ไปถ่ายที่สตูดิโอตอนสมัยก่อนเขาจะฮิตเนาะไปถ่ายแบบที่เหมือนเป็นพรีวิดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็อยากมีรูปครอบครัวเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปถ่ายกัน
6: มีใครทำใครบ้างครับเน
4: ี่
6: ย
4: ให้ดาว
0: ที่คุณแม่ให้ดาวเนี่ยพ่อไม่รู้ว่าใครเป็นใครใช่ไหม
4: เห็นก็ส่วนใหญ่คนมาบ้านก็จะเดาผิดกันตลอดแม่ก็สนุกอะค่ะแม่เลยให้เดา
0: แต่เมื่อกี้ผมแอบเห็นนะปลาแปงเนี่ยเขาจะมีขี้แมงวันอยู่ที่หางตาส่วนโชแปงเนี่ยเขาจะมีขี้แมงวันอยู่ที่โหนกแก้ม
10: ใช่
0: ใช่ไหม
10: ใช่
0: จะไม่เหมือนกัน
10: ใช่นี้ถ้าแบบใกล้ๆก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าพอไกลๆก็คือก็ไม่เห็นแหละ
0: ผมอยากรู้ว่าเวลาคุณสองคนไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ให้เงินค่าขนมมาคุณแชร์กันไหมเพื่อที่จะไปซื้อเสื้อผ้าชุดเดียวกันแล้วก็ผัดกันใส่ได้มันจะได้แบบประหยัดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ย
10: ไม่นะพี่คือจริงๆเมื่อก่อนจะไม่ค่อยซื้ออะไรนะคือแบบว่าไม่คือเหมือนทุกคนไม่ค่อยแบบเป็นคนแบบว่าอยากได้ของนู่นของนี่แหละคือสบายสบายกันอยู่แล้วไงครับก็คือเหมือนจะคุณแม่ซื้อให้อยู่แล้วหรือแบบถ้าแบบมีสิ่งไหนชิ้นไหนอยากได้จริงๆก็ขอคุณแม่อีกทีอะไรเงี้ย
0: ใครดุกว่ากันระหว่างคุณพ่อกับคุณแม
8: ่จะตอบพร้อมกันนี
4: ่ตอบพร้อมกัน
8: แม่
10: ใช
0: ่แล้วกลัวใครมากกว่ากัน
10: ก็คุณแม
0: ่คุณพ่อใจดีเหรอครับ
10: ใช่ครับผมว่าใจดีมาก
0: นี่กลับมาที่เรื่องฟุตบอลนะทั้ง4คนนี่เป็นนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จและทุกวันนี้สามารถบอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่ชอบเล่นกีฬาแต่เพียงเดียวแต่กีฬาที่ชอบเล่นสามารถเอามาเป็นอาชีพได้ด้วยหลายคนยกเว้นพี่ไป๊เพราะพี่ไป๊เกิดอาการบาดเจ็บเสียก่อนถามพี่ไป๊ก่อนเลยเสียดายไหมทุกวันนี้
8: เสียดายมากนะครับ
11: บางทีไปดูน้องแข่งอย่างเงี้ยก็นั่งอยู่กับแม่ก็แบบบ่นกับแม่จะได้เนาะน่าจะได้เล่นเพราะว่าเหมือนแบบทุกวันนี้ที่ขึ้นมาเป็นทีมชาติกันก็เหมือนรุ่นผมนั้นเลยพวกเจชนาทิพย์อะไรเงี้ยก็เหมือนแข่งบอลเจอกันมาตลอด
0: ได้ข่าวว่าเขาเนี่ยตอนเด็กๆให้คุณแม่เมาให้ฟังหน่อยสิครับเขามีความสามารถเรื่องฟุตบอลมากถึงขนาดได้ไปคัดตัวกับสโมสร

0: นักบอล
1: คุณได้ไป
0: แค่น
1: ั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: ไ
1: ปเจ็บตอนไหนพลาดเจ็บตอนไหน
2: น่าจะตั้งแต่เด็กเราบ้างเนาะแต่ว่ามันเพิ่งเหมือนมันจะมีจังหวะนึงที่ตอนซ้อมไงครับแล้วก็อยู่ดีก็เหมือนวิ่งวิ่งอยู่แล้วก็ลงไปนอนเลยมันก็เหมือนแบบไม่รู้สึกอะไรช่วงนึงแล้วพ่อก็มาอุ้มออกไปอะไรแล้วก็ปรากฏว่าไปหาหมอแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ก็มีปัญหาที่หลังเนี่ยครับ
1: คำว่ามาอุ้มออกไปเนี่ยแปลว่าทุกๆครั้งที่เวลาเขาซ้อมฟุตบอลกันคุณพ่อคุณแม่เฝ้าอยู่ตลอดเหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นการที่เขาทั้ง4คนชอบเล่นกีฬาฟุตบอลคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้นะครับตอบว่ามันเกิดจากความตั้งใจของคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าครับ
0: ไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆไม่ได้เกิดจากความตั้งใจเลยจริงๆก็อย่างที่พี่ไปบอกว่าตั้งแต่เข้าไปโรงเรียนตอนป.1 อย่างนั้นนะคะคุณแม่คุณพ่อก็ยังต้องทำงานบริษัทลูกต้องเลิกตั้งแต่บ่ายสามแต่แม่เลิกงาน5โมงกว่าจะได้มารับก็6โมงมาถึงก็หาลูกไม่เจอโรงเรียนก็ใหญ่มากแม่ก็รู้สึกว่าไม่รู้ลูกไปไหนมันไม่ปลอดภัยนะไปวิ่งเล่นหรือออกมาข้างนอกหรือเปล่าไม่รู้นะซึ่งตอนนั้นมันหมดเวลาการดูแลของโรงเรียนแล้วนะหมดความรับผิดชอบโรงเรียนแล้วก็หาอะไรทำสักอย่างไม่พอดีแม่ก็เดินระหว่างไปรับลูกที่โรงเรียนทุกวันก็จะต้องเดินผ่านกลุ่มเด็กที่เขาเล่นฟุตบอลซ้อมฟุตบอลกันอยู่อะค่ะเป็นตัวเล็กๆป.1 ป.2เนี่ยแม่ก็เลยเข้าไปถามอาจารย์ที่คุมอยู่ก็ถามว่าคุณแม่จะเอาลูกมาฝากเล่นฟุตบอลได้ด้วยได้ไหมก็อธิบายให้ฟังเนื่องจากแม่มารับลูกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่ก็ทำงาน
0: คุณแม่ก็ทำงานตอนนั้น
1: คุณพ่อก็ทำงาน
0: คุณพ่อก็ทำงาน
1: คุณพ่อคุณแม่ทำบริษัทเอกชนทั้งหมด
0: ใช่ค่ะ
1: คุณพ่อทำในด้านอะไรครับ
0: คุณพ่อทำงานตอนนั้นเป็นอะไร
3: เป็น
0: เซลล
3: ์เป็นฝ่ายขาย
1: ฝ่ายขายแล้วคุณแม่ล่ะครับ
0: คุณแม่เป็นฝ่ายบัญชีค่ะ
1: คุณแม่ไปรับแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเขาไม่อยู่เป็นที่จุดไหนเป็นจุด
0: ใช่
1: ก็เลยเราน่าจะ
0: ไม่ปลอดภัย
1: เรารู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าไม่ไปฝากเล่นดนตรีไทยหรืออะไรเงี้ย
0: ก็มันไม่เห็นนะคะคือตอนนั้นไม่คิดอะไรคือเห็นเท่าที่ตรงหน้าเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยสะดวกแล้วเห็นคือเล่นฟุตบอลกันอยู่แล้วก็อยู่ตรงกลุ่มตรงสนามซึ่งแม่เข้าไปจะเห็นง่ายเลยตามง่ายแหละตรงเนี้ยเอาตรงนี้แหละก็เลยเข้าไปบอกคุณคร
1: ูแค่นั้นเลย
0: แค่นั้นเลยแล้วก็ไปบอกคุณครูเขา
1: ดูริยางก็มี
0: ดูริยางเขาต้องไปซ้อมที่ห้องไหนแม่ต้องไป
1: ดนตรีไทยก็มี
2: เขาจะมีห้องของเขาเอง
1: สระว่ายน้ำมีไหมโรงเรียน
0: มีค
1: ่
0: ะ
1: ไปเป็นนักกีฬาว่ายน้ำก็ได้
0: ต้องขึ้นไปชั้น2สระว่ายน้ำ
1: คือที่คุณได้เป็นนักฟุตบอลเพราะว่าสนามฟุตบอลมันใหญ่
0: ใช
1: ่หาง่าย
0: แล้วก็มีกลุ่มอยู่ตรงนี้แหละมาตรงนี้ไม่ไปไหนแน่นอนทีนี้ก็โอเค
1: แล้วส่วนตัวมันมีแววไหมล่ะครับว่าเขาชอบเล่นฟุตบอล
0: ส่วนตัวจริงๆเด็กๆกันเนาะเด็กผู้ชายที่ว่าเล่นฟุตบอลกันก็นั่งในช่องทุกคนแล้วเวลาอยู่บ้านก็ช่วงเย็นๆสมัยก่อนบ้านเก่ามันก็จะมีสนามทรายข้างบ้านเขาก็จะได้ไปเล่นกันเย็นๆทุกคนตอนที่ยังไม่มีภารกิจเรื่องต้องซ้อมประจำอะไรเงี้ยเลิกเรียนก็จะได้ไปเล่นกันกับคุณพ่อไปเตะเล่นกันอะไรเง
1: ี้
0: ยแม่ก็ตามไปป้อนข้าวลูกอะไรเงี้ย
1: เผอิญว่าผมมีสมุดพกอยู่ณตรงนี้นะครับที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยรู้สึกมีอยู่3เล่มไม่แน่ใจว่าหายไปไหนเล่มนึงของใครหายไป
0: ของพี่ปั๊มของพี่ปั๊มเพราะว่ามันมีช่วงนึงที่พี่ปั๊มย้ายโรงเรียนนะคะแล้วก็สมุดพกน่าจะไปอยู่ที่โรงเรียนใหม่ช่วงที่ย้ายคาบเกี่ยว
1: ต้องไปตามกลับมาเพราะอาจจะยังอยู่นะฮะที่ยัชชาก่อนระเบียนสะสมช่วงชั้นที่1ถึง2ก็คือป.1ถึงป.6นะครับนี่ความดีผลงานความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจรางวัลชนะเลิศฟุตบอลรุ่นอายุ12ปีกรมพละรางวัลชนะเลิศฟุตบอลรุ่นอายุ12ปีทหารอากาศรางวัลชนะเลิศฟุตบอลรุ่นอายุ12ปี FBT และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3รุ่นอายุ11ปีรายการ K-Bank ความคิดเห็นของผู้ปกครองนะครับรู้สึกยินดีมากค่ะภาคภูมิใจในความสำเร็จซึ่งเกิดจากความพยายามและความอดทนในการฝึกฝนในสิ่งที่ตนเองชอบนี่สิ่งที่คุณแม่เขียน
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับการวางแผนชีวิตเพื่อการศึกษาและอาชีพสำหรับครูเป็นผู้บันทึกที่คุณครูบันทึกไว้นะเป้าหมายความต้องการตอนอยู่ป.6จำได้ไหมเนี่ย
2: จำไม่ได
1: ้พี่ไปเขียนว่า
0: พี่ไปเขียนเอง
1: การศึกษาอยากจบปริญญาเอกครับอาชีพนักบอลเหตุผลของผู้เรียนเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและครอบครัวถ้าได้เป็นนักฟุตบอลและได้ปริญญาเอกความคาดหวังของผู้ปกครองส่งเสริมและสนับสนุนตามความสามารถของนักเรียนจนประสบความสำเร็จคุณแม่คิดอย่างนั้นจริง
0: ๆใช่ค่ะ
1: เอาตามความสามารถเขา
0: ใช
1: ่แค่ไหนแค่นั้นแต่เราจะส่งเสริมจนเขาประสบความสำเร็จ
0: ใช่ค่ะอย่างที่เขาต้อง
1: การอันนี้ของพี่ไปนะครับมาที่คู่แฝดพี่ตาวี
4: ครับ

0: ก็ไปแล้วก็ต้องไปอย่างเงี้ยเนาะไม่ถึงแล้วก็เขาหลักๆคือพวกนี้เขาคิดว่าอยากให้แม่กับพ่อไปตอนที่ยังแข็งแรงอะค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ที่ไหนครับ
0: อันนี้ไปเกาะสีชังค่ะ
1: เกาะสีชังผมเกิดคำถามเวลาพาคุณพ่อคุณแม่ไปแบบนี้ใครออกค่าใช้จ่ายครับ
2: ก็แม่ไม่เพราะว่า
1: เราก็นึกว่าเป็นนักฟุตบอล
2: ไม่คืออ
1: าชีพ
2: ไม่ต้องขอ
1: บคุณก่อนหาเงินได้แล้ว
3: คือว่าทุกคนมาแล้วให้พ่อกับแม่หมดแล้ว
1: โอ
3: ้ใช่เราไม่ได
2: ้เก็บเองเลย
0: ทุกอย่าง
1: ทุกวันนี
0: ้ใช
4: ่ทุกสตางค์ให้คุณแม
2: ่ให้คุณแม่พ่อหมดเลย
3: ก็เลยพวกทิปอะไรอย่างงี้ก็จะให้คุณแม่
2: ดูแลจัดการ
1: นี่คือผู้จัดการตัวจริงเอเจนต์ที่จริงอันนี้คือของจริงสำหรับคุณที่เป็นนักบอล2คนแล้วพี่ชายล่ะครับ
0: ให้
3: คุณแม่หมดเลยมีเงินเดือนได้เงินเดือนมาก็ให้คุณแม่หมดเลยครับ
1: แล้วพี่ชายคุณโตล่ะครับ
5: เหมือนกัน
1: ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็น HR ก็เอาเงินเดือนให้คุณแม่หมดเลยจริงเหรอทำไมมันเกิดจากแนวคิดอะไรใครเป็นคนสอนให้ทำแบบนี้
5: เหมือนเพราะแม่เขาช่วยเก็บนะครับ
2: ใช
5: ่แม่เขาจะเหมือนแบบคอยจัดการเงินที่เอาจากเราไปโอเคส่วนหนึ่งก็ใช้นี่แหละแต่ไอ้ส่วนก็เก็บให
1: ้หรือเห็นจากคุณพ
5: ่
1: อ
5: ก็มีส่วน
0: มีส่วน
1: เห็นจากคุณพ่อหรือเปล่าม
0: ีส่วน
1: ว่าเอ๊ะทำไมพ่อก็ทำงานมาไม่เห็นเคยเห็นพ่อได้
0: ใช
1: ่พ่อก็ทำแบบนี้เป็นให้ดูเป็นแบบอย่าง
0: ใช
1: ่งั้นถามคุณพ่อเลยแนวคิดนี้มันเกิดมาจากอะไรครับทำไมถึงทำงานมาแล้วต้องเอาเงินฝากไว้ที่ภรรยา
4: คุณแม่เขาบริหารเงินดีกว่าครับงานเก่งกว่าแบบทุกบาททุกสตางค์ก็คือใช้จ่ายอะไรเมื่อก่อนนี่เราก็ไม่ได้มีสถานะที่ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะก็พออยู่ได้เลยคุณแม่เขาจะดูแลตรงนี้ดีกว่า
1: การเป็นนักกีฬาเนี่ยถึงแม้ว่าคนภายนอกอาจจะมองว่าการแข่งขันมันเกิดขึ้นในเชิงของกายภาพใครแข็งแรงกว่าใครวิ่งเร็วกว่าใครบึกกว่าน่าจะได้เปรียบแต่จริงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจงั้นกลับมาถามพี่ปั๊มอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ทำให้คุณแล้วคุณรู้สึกได้ว่าเพราะคุณพ่อคุณแม่ทำแบบนี้คุณเลยได้เป็นส่วนหนึ่งของการได้เป็นนักกีฬาอาชีพครับ
3: ของผมที่ผมเคยเห็นเลยนะครับก็เป็นสมัยที่ผมแบบย้ายโรงเรียนไปแล้วผมต้องไปอยู่หอพักครับไปอยู่หอพักก็ประมาณว่าเดือนนึงได้กลับบ้านทีนึงครั้งนึงแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่จะไปหาแทบทุกเย็นเลยถ้าแบบเขาว่างอะไรเงี้ยระหว่างพอผมแยกย้ายกันอ่ะผมเคยหันกลับไปดูพ่อแม่ครั้งนึงเขานั่งร้องไห้อยู่ในรถครับบางทีน้องมาน้องก็นั่งร้องไห้กันอยู่ในรถกันหมดเลยมันก็แบบว่าไม่อยากให้ผมมาอยู่ตัวคนเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับตั้งแต่เด็กผมไปอยู่ตั้งแต่โอ้สมัยผมป.6 ม.1ผมยังเด็กอยู่เลยเงี้ย
0: แม่ไม่ได้อยากให้เขาไปเลยตอนที่เขา11ขวบเขาอยู่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนใช่ไหมคะก็เล่นบอลปกติแล้วก็ไปแข่งในนามโรงเรียนคริสเตียนระหว่างที่ไปแข่งไปเจออีกโรงเรียนนึงตอนนี้โค้ชที่อีกโรงเรียนนึงเขาเห็นเขาอยากได้แล้วเขาก็มาคุยกับคุณแม่คือย้ายโรงเรียนไปอยู่กับเขาก็จะได้เป็นเด็กทุนเป็นอะไรเลยแม่ก็บอกว่าแม่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะแม่ต้องขอกลับไปคุยกับคุณพ่อก่อนอะไรอย่างนั้นอ่ะพอเสร็จกลับบ้านเราก็คุยกันเราก็บอกโอ้ไม่อยากให้ลูกไปหรอกนะลูกไม่ต้องไปหรอกอะไรเงี้ยแม่คิดถึงอะไรเงี้ยนะตัวเขาเองที่อยากจะไปตอนนั้นที่เขา11ขวบคือเขาอยากเหมือนอยากไปพิสูจน์อ่ะคือเหมือนเขาภูมิใจว่ามีอีกทีนึงต้องการเขา
1: ซื้อตัว
0: ใช่ทำนองนั้นแต่ตอนนั้นยังเด็กอยู่ก็ได้อยากไปมากก็มาพูดกับคุณแม่ทุกวันเลยแม่ทำไมไม่ให้ปั๊มไปเนี่ยเขาจะเอาปั๊มแล้วทำไมแม่ไม่ให้ปั๊มไปอะไรเงี้ยทั้งที่เราอยู่คริสเตียนเราต้องเรียนเสียตังค์นะเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็พูดทุกวันเลยแม่ปั๊มจะต้องปั๊มอยากไปทำไมแม่ไม่ให้ปั๊มไปเนี่ยปั๊มมีโอกาสแล้วทำไมแม่ยังไม่ให้โอกาสปั๊มอันนี้แม่ก็เลยบอกโอเคพูดมากไปเลยแล้วปั๊มไปเลยนะโอเคไปแล้วก็ปั๊มต้องจำไว้นะจากนี้ไปอะไรจะเกิดขึ้นปั๊มรับผิดชอบตัวเองนะเพราะว่านี่เป็นการตัดสินใจของปั๊มเองโอเค
1: ก็ไปปุ๊บ
0: พอไปปุ๊บก็ไปอยู่3ปีมั้ง
1: คือพ่อแม่ไปดู
0: ไปทุกวัน
1: ไปเยี่ยมทุกวัน
0: ใช่แล้วตอนที่เขาไปตอนแรกเนี่ยเขาก็ยังสนุกอยู่คือเหมือนกับมีเพื่อนนะพอสักพักนึงเหมือนกับว่าก็จะคิดถึงพี่น้องครอบครัวละตอนเช้าวันนึงแม่ไปส่งปลาแปงชูแปงที่โรงเรียนตอนนั้นพี่ไปอยู่หอละไปส่งอยู่เสร็จพี่ปั๊มโทรมา7โมงแม่ยังอยู่ที่คริสเตียนเขาก็บอกว่าโทรมาเขาร้องไห้เลยแม่ก็ถามว่าปั๊มเป็นไรลูกเป็นไรบอกแม่สิเขาก็ไม่พูดเขาก็บอกเปล่าเขาไม่ได้เป็นไรแม่โอเคนะคิดถึงแม
1: ่แล้วตอนนั้นคุณแม่ได้ยินเสียงลูกร้องไห้นี่ใจไม่ดี
0: ใช่ใจไม่ดีนึกว่าเขาเป็นอะไรแบบใครทำอะไรเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ถามว่าปั๊มเป็นไรเขาบอกเปล่าปั๊มไม่ได้เป็นไรแม่ปั๊มแค่คิดถึงแม่แม่บอกโอเคไม่เป็นไรก็ดีละรีบไปเลยแม่7โมงออกจากคิดเตียนส่งโชแป้งกินข้าวอะไรเรียบร้อยบิ่งรถไปโรงเรียนนู้นเลย
1: แม่รีบไปหา
0: ไปเลยไปถึงก็เขากำลังจะเข้าแถวละก็รีบไปหามองหาลูกอยู่ไหนก็เรียกกวักมือลูกออกมากำลังจะเคารพธงชาติถามเป็นอะไรลูกอะไรเขาบอกเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาแค่คิดถึงแม่นะอะไรเขากอดกันอะไรเงี้ยโอเคเรียบร้อยแม่กลับแล้วนะเดี๋ยวเย็นนี้แม่มาใหม
1: ่แล้วสุดท้ายเขาอยากย้ายกลับเขาอยากย้ายไปย้ายกลับใช่ไหม
0: สุดท้ายเขาอยากย้ายกลับเขาก็

0: แม่ทำไง
1: ก็เป็นพอย้ายจะกลับมาโรงเรียนเนี่ยคุณแม่ก็โอ้ยต้องคุยกับทางโรงเรียนเยอะนะทางโรงเรียนเขาก็ได้บอกว่าเขาก็ไม่เคยมีเคสนี้ที่แบบว่าเด็กออกไปแล้วจะกลับมาอีกเขาไม่เคยมีเคสนี้แม่ก็อธิบายให้ทางโรงเรียนทางผู้ใหญ่ทางโรงเรียนฟังนะคะก็บอกว่าเนื่องจากเราพี่น้องก็อยู่ที่นี่หมดนะอะไรเงี้ยตอนนี้น้องก็อยู่นี่ก็อยากจะกลับมาอยู่รวมกันเป็นครอบครัว
0: สรุปทำจนได
1: ้ทำจนได้
0: ความเป็นแม่ซะอย่าง
1: ใช่ใช่ไม่แต่ตอนอาจารย์ที่โรงเรียนก็เห็นใจด้วยอะค่ะ
0: นี่ลูกไม่อยู่คนเดียวยังมีลูกอีกตั้ง3คนแต่ร้องห่มร้องไห้คิดถึงลูกเนี่ยมันไม่ใช่ความเหงาแล้วแหละเพราะมันก็ยังมีตั้ง3คนแล้วมีคุณพ่อด้วยมันคืออะไรครับทำไม
1: ทุกคนก็จะร้องหมดเลยนะ
0: ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นคิดถึงเพราะ
1: มันเหมือนเป็นความผูกพันเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเนาะทั้งกินทั้งนอนทั้งเที่ยวลำบากทุกสุขมาด้วยกันตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกก็ผูกพันกับเราอ่ะจนทุกวันเนี้ยเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเรา
0: คุณพ่อร้องไห้บ้างไหมครับ
1: ร้อง
0: ไหมครับ
1: ร
0: ้
1: อง
0: เหรอครับ
1: พ่อแม่ร้องก็จะร้อง
0: อย่างคุณพ่อเนี่ยนะครับ
2: พ่อคอยปลอบ
1: พ่อคอยปลอบ
2: ไม่เคย
1: ปลอบไป
2: ไม่เคยจากอะไรกันเนี่ยฮะแล้วอยู่ๆแบบหายไปคนเวลานั่งทานข้าวกันอยู่ว่าก็นึกถึงเขาอะไรเงี้ย
0: คุณพ่อเป็นแบบอย่างให้พวกคุณในด้านไหนบ้างเริ่มจากคนน้องสุดบ้างตัวแปลงครับ
3: น่าจะหลายๆด้านเลยเพราะว่าคุณพ่อจะเป็นคนที่อดทนมากแล้วก็ขยันมาก
0: อดทนในเรื่องอะไรครับคุณเห็นอะไรในความอดทนของคุณพ่อครับ
3: ไม่แบบว่าทำงานอะไรครับคือแบบไม่ว่าเขาจะเหนื่อยหรือว่าขับรถนะพี่พอพวกผมโตก็เริ่มขับรถเป็นแล้วใช่ไหมก็จะรู้ว่าแบบเอ้ยมันเขามาส่งเราทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะพี่แบบไปส่งตั้งแต่เด็กเขาต้องตื่นตีสี่มารอเราออกจากบ้านตีห้าขับรถไปรถติดด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยที่เขาจะมาอดทนกับเราอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนเรื่องที่ไปรอเราซ้อมฟุตบอลผมเคยแบบช่วงที่ผมเจ็บก็จะซ้อมไม่ได้ใช่ไหมต้องไปรอปะแปงซ้อมเนี่ยมันแบบแค่2ชั่วโมงนะพี่แต่แบบคือผมรอตรงนั้นไม่ได้อะผมแค่แบบไปนั่งแบบมันหงุดหงิดมันแบบว่ามันไม่รู้มาทำอะไรตรงนี้พี่เพราะผมเล่นไม่ได้ตอนนั้นต้องเจ็บอยู่อะใช่แล้วแต่แบบคุณพ่ออย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ต้องแบบไปรอทุกวันแล้วแบบบางทีทั้งเช้าทั้งเย็นเลยครับแบบโอเคแบบเขาอดทนมากแล้วแบบเขาทุ่มเทเพื่อเรามากๆเลยก็น่าจะได้ตรงนี้ครับ
0: ปะแปงนะครับได้แบบอย่างอะไรจากคุณพ่อมาบ้างครับ
3: น่าจะผมถ้าผมมองเรื่องด้านความใจเย็นมากกว่าแล้วเขาแบบลูกๆทะเลาะกันอะไรเงี้ยพ่อจะเป็นคนที่เข้ามาห้ามแล้วแบบใช้เหตุผลมากกว่าจะไม่แบบแรงเข้ามาเลยเพื่อที่จะให้ลูกๆหยุดอะไรเขาจะแบบเหมือนเรียกคนนึงไปเคลียร์อีกคนนึงไปเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะแบบคุยให้รู้เรื่องคนนี้ก่อนแล้วเขาจะไปคุยกับอีกคนนึงให้รู้เรื่องแล้วก็อ่ะทีนี้พอเสร็จแล้วก็จะเรียกทั้งสองคนเนี่ยมาคุยกัน
0: คือการใช้เหตุและผลในการพูดคุยนั้นได้แบบอย่างมาจากคุณพ่อมาที่พี่ปั๊มบ้าง
4: คุณพ่อจะเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีมากตลอดไม่ว่าจะเรื่องจะร้ายขนาดไหนเลยเนี่ยพ่อจะเหมือนแบบให้กำลังใจเราอย่างถ้าเราเจออะไรร้ายมาจริงพ่อจะพูดว่าเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนี้นะมันก็เป็นเรื่องดีอย่างนี้นะอย่างตลอดหรือว่าถึงที่คุณพ่อโดนมาเองอะไรเงี้ยถึงแบบว่าปุ๊บคุณพ่อก็แบบอ๋อเพราะมันเป็นอย่างนี้มากกว่าอะไรเงี้ยพ่อเหมือนคุณพ่อจะมองโลกในแง่ดี
0: แล้วพอคุณไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมหรือไปอยู่ในชีวิตของการทำงานเป็นผู้รักษาประตูเนี่ยโดนยิงประตูไปปุ๊บเนี่ยคุณได้การมองโลกในแง่ดีจากคุณพ่อมาบ้างไหม
4: ได้ครับก็เหมือนแบบ
0: คุณจะคิดว่าไงถ้าคุณว่าคุณเสียประตูไป
4: ก็บอกอ๋อลูกนี้เขายิงดีครับ
0: แล้วมองโลกในแง่ดี
4: หรือไม่ก็กล้องหลังไม่ดีใช่ครับก็มันไม่ถึงขนาดนั้นก็แบบส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยโทษใครไม่ค่อยโทษคนอื่นจะโทษแบบตัวเองมากกว่าแบบลูกโดนยิงเขาก็อาจจะลูกนี้เราซ้อมแบบมาไม่ดีจริงๆนะต้องไปซ้อมตรงนี้เพิ่มนะอะไรเงี้ยไปทำตรงนี้เพิ่มไปฝึกตรงนี้เพิ่มดีกว่าให้ทำให้รับลูกอย่างนี้ได้งั้นก็จะมองโลกเป็นในแง่ดีอย่างนี้มากกว่าอะไรเงี้ย
0: โอเคพี่ไปครับ
5: ครับเป็นเรื่องให้เกียรติคนมากกว่าครับเพราะว่าคือพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าตอนวัยรุ่นตอนเขาเริ่มทำงานใหม่ๆเขาจะเป็นพนักงานเสิร์ฟในโรงแรมอะไรอย่างนี้ใช่แล้วพอตัดภาพมาที่ปัจจุบันเวลาเราไปกินข้าวอะไรเงี้ยที่ร้านอาหารหรือไปจอดรถอะไรก็ตามพ่อก็แบบจะมักจะแบบให้ทิปหรือว่าแบบให้เงินอะไรกับพนักงานบริการเสมอแล้วก็มีครั้งนึงพ่อบอกว่าเมื่อก่อนเขาทำอย่างนี้มาแบบเขาเข้าใจคนอื่นอะไรเงี้ยเขาเข้าใจว่าเป็นยังไงเขาก็จะให้ตลอดบางทีก็แบบแบงค์20ไม่มีก็50 50ไม่มีก็แบงค์100อะไรเงี้ยแบบคือเขาให้ตลอดแต่ผมจะแบบว่าแบบเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นมากงานอาชีพบริการอะไรเงี้ยเขาจะแบบพี่เขาจะเรียกทุกคนว่าพี่เวลาไปร้านอาหารพี่เอาอันนี้อันนึงอะไรเงี้ย
0: ให้เกียรติคนนั่นเป็นคุณสมบัติที่ดีที
5: ่
0: คนเป็นพ่อควรจะเป็นแบบอย่างด้วยซึ่งทั้ง4คนได้มาหมดเลยทีนี้วันนี้เรามีคุณผู้ชม จำนวนมากนะครับหลายคนที่มานั่งรับฟังอยู่ในวันนี้หากใครมีคำถามสามารถยกมือได้เลยนะครับมีไหมครับเชิญครับ
6: สวัสดีค่ะอยากถามคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะว่ามีลูกชาย4คนเลี้ยงยังไงให้แบบไม่นอกลู่นอกทางแล้วก็เป็นคนที่แบบรักครอบครัวมีอะไรคุยกับพ่อแม่ตลอดอะค่ะ
7: คุณแม่ว่าสำคัญที่สุดเลยอะค่ะความอบอุ่นในครอบครัวค่ะแล้วก็เวลาที่เราต้องมีเวลาให้ลูกอะค่ะเวลาที่เราไม่ว่าเวลานี้สำคัญที่สุด
0: แล้วคนที่ทำงานบริษัท
7: ใช่ไหมกัน
0: คนที่ทำงานเอกชนแบบที่คุณแม่เคยทำเนี่ย
7: ใช่ใช่
0: บางทีเวลาที่ทำงานมันก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็งานหนักมากเนี่ยแม่จัดสรรเวลายังไงครับหรือต้องลาออกอย่างคุณแม่ทุกคน
7: ไม่คือแม่รู้มันทำอย่างนั้นไม่ได้ทุกคนนะบางทีต้องตัดสินใจได้อย่างเสียอย่างอะไรเนาะแต่ว่าเวลาค่ะคือหลังจากเลิกงานหรืออะไรก็ตามสมมติถ้าเราต้องทำงานบริษัทเอกชนจริงเวลาหลังเลิกงานก็อยากให้เราได้รับส่งลูกได้อยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: สุดท้ายครับให้คุณพ่อแล้วก็คุณแม่ทิ้งท้ายว่าการที่เราจะเลี้ยงลูกให้กลายเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในมุมของคุณพ่อต้องทำยังไงครับ
2: สำหรับคุณพ่อก็ลูกทั้ง4คนเป็นความโชคดีด้วยครับแบบเขาเป็นเด็กดีแบบไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจอะไรเนี่ยครับผมคิดว่าต้องรับฟังเขาด้วยครับถ้าเลี้ยงทุกวันนี้อย่าแบบอย่าไปขัดหรือว่าอย่าไปต่อต้านอะไรเนี่ยครับก็คือฟังเหตุผลว่าเขาต้องการอะไรแบบอยากทำอะไรอะไรเนี่ยแล้วเราค่อยดีไม่ดีเราค่อยมาปรับมาคุยกันทีหลังดีกว่าครับ
0: ต้องรับฟังแต่ว่าคีย์อย่างนึงคือต้องรับฟังเสียงของเขาความคิดเห็นของเขา
2: คุยกันมากกว่า
0: คุยกับเขา
2: ครับ
0: คุณแม่ล่ะครับ
7: ต้องไม่คาดหวังก่อนอันแรกเนาะไม่คาดหวังก่อนแล้วก็ให้ความรักความอบอุ่นมากที่สุดเลยอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นน่ะทุกอย่างมันจะตามมาเหมือนปูพื้นฐานอยู่กันด้วยความรักแล้วก็มีอะไรต้องกันน่ะต้องคุยแม่เป็นคนพูดเยอะมากอธิบายให้ฟังตั้งแต่เล็กไม่รู้ว่าเขาฟังหรือไม่ฟังอ่ะนะแต่แม่ก็จะพูดไปว่าที่แม่ต้องทำแบบนี้เพราะอะไรนะที่ต้องถ้าเธอต้องทำ
0: คอยให้เวลาและอธิบาย
7: ใช่ต้องอธิบาย
0: สาเหตุว่าที่เราสอนอย่างนี้อย่างนั้นเพราะอะไร
7: ใช่คุณจะฟังหรือไม่ฟังไม่รู้แต่คือแม่พูดทุกวันน่ะอย่างน้อยมันต้องได้ซึมเข้าไปบ้างคือแม่คิดว่าหลักการเลี้ยงลูกเลยมันต้องคุยอะค่ะต้องคุยคือบางครอบครัวเห็นบอกว่าพ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้คุยกับลูกเนื่องจากการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนื่องจากไม่มีเวลาหรืออะไรแต่ต้องคุยอะที่แม่เน้นเลยจะให้ลูกประสบความสำเร็จแต่ไม่ได้คาดหวังก็ไม่ได้บีบบังคับแต่แม่ถือว่าโดยหลักการและให้ความรักแล้วก็พูดคุยกันทุกอย่างผลที่ดีมันจะตามมาค่ะ
0: จากการที่ได้ฟังของครอบครัวอักษรศรีนะครับผมว่าจริงๆคีย์นึงที่สำคัญก็คือว่ามันไม่ได้เป็นการบังคับหรือการกำหนดว่าลูกฉันจะต้องเป็นอะไรแต่มันคือการใส่ใจและเกิดจากการสังเกตอย่างเมื่อสักครู่นี้เห็นได้ชัดว่าเราเห็นว่าน้องๆทั้ง4คนเนี่ยมีแววที่ชื่นชอบฟุตบอลและถึงขนาดเขียนลงไปในสมุดพกของตัวเองตั้งแต่ยังอยู่ป.1ถึงป.6นั่นหมายถึง7ขวบถึง12ขวบเท่านั้นเองแล้วเราก็สังเกตในฐานะของคุณพ่อคุณแม่ว่าเมื่อเขาชอบอะไรเราส่งเสริมเราให้เวลากับเขาเราสนับสนุนเขาในสิ่งที่เขาต้องการหากวันหนึ่งสมมติว่าเขาเปลี่ยนใจหรือเขาไม่ได้ทำในสิ่งเหล่านี้เราก็ยังพร้อมที่จะสนับสนุนในสิ่งที่เขาสนใจอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าลูกเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้เราให้เวลากับเขาให้มากๆคอยแบ็กอัพคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังและนั่นแหละจะเป็นหนทางที่จะสามารถผลักดันให้ลูกประสบความสำเร็จขึ้นมาได้นะครับวันนี้ต้องขอเสียงปรบมือและขอบคุณครอบครัวอักษรศรีเป็นอย่างมากนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะครับหมดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องราวของสถาบันครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสร้างคนแหละครับการที่จะสร้างคนให้ประสบความสำเร็จนั้นเราต้องใส่ใจและให้เวลากับเขามากๆนะครับเพื่อที่คนเหล่านั้นจะได้กลายเป็นบุคคลที่ไปสร้างชาติของเราต่อไปแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

0: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบการเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับซึ่งที่นี่ครับก็คือท่าอากาศยานขอนแก่นครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าผมจะพามาดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับผมทราบมาครับว่าที่นี่มีระบบการคมนาคมด้วยรถบัสที่สะดวกแล้วก็ไฮเทคมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถเมล์สาธารณะสมาร์ทบัสของขอนแก่นครับที่เรียกได้ว่าเจ๋งที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้แล้วเพราะว่าเขาสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถครับแล้วก็จุดที่รถบัสอยู่ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือแถมยังใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการชำระค่าโดยสารได้ด้วยโดยไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมล์เลยฮะฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับวันนี้เราเลยต้องพามาชมพามานั่งกันจริงๆเลยดีกว่าว่าขอนแก่นซิตี้บัสนั้นมีอะไรที่พิเศษกันบ้างนะครับแล้วเหมือนผมจะเห็นว่าเขามาตั้งบูธอยู่ตรงที่ข้างหน้านี้ของสนามบินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับตามผมมาเลยฮะเนี่ยฮะสนามบินแล้วก็เข้าเมืองนะครับเราต้องขึ้นไปที่ชานชาลาชั้น2ประตูที่1นะครับแล้วก็มีเส้นทางการเดินรถนะฮะแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรขอนแก่นซิตี้บัสแต่ว่าเราจะเริ่มยังไงกันดีนะฮะ
1: คุณบูสวัสดีครับ
0: อ้าวสวัสดีครับพี่นัทครับ
1: สวัสดี
0: ว่าจะไปสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศอยู่พอดีเลยนะครับพอดีพี่นัทมาก็ดีเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พอดีมาส่งเพื่อนครับ
0: อ๋อครับ
1: มาแวะรับคุณบูธเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันดีกว่า
0: อ๋อได้ครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณกมลพงษ์ส

0: งวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับพี่นัทก็มาแล้วนะครับก็เลยรบกวนขอคำแนะนำเลยดีกว่าครับขอนแก่นซิตี้บัสคืออะไรครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีระบบขนส่งมวลชนนะครับที่จะเกิดขึ้นในเมืองขอนแก่นครับเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยเราก็อยากจะโตไปเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับแล้วนอกจากนั้นเราเป็นไมซิตี้ด้วยจะเป็นเมืองประชุมและสัมมนาเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนในขอนแก่นแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางมาประชุมในจังหวัดขอนแก่นด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของขอนแก่นซิตี้บัสอันนี้ครับ
0: อ๋อฮะก็เป็นสมาร์ทบัสนะครับซึ่งบริการมีอะไรบ้างครับเส้นทางการเดินรถเห็นอยู่มีอยู่ตรงนี้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วนะครับเราต้องเรียนก่อนว่าก็จะเป็นเราจะมีตอนนี้มีอยู่1สายนะครับที่เราทดลองเดินมาประมาณ1ปี
0: ครับ
1: นะครับก็จะออกจากทางบขส3นะครับแล้วก็มุ่งหน้าจะมี2สายนะครับมีสายสีแดงสายสีน้ำเงินซึ่งจริงๆเส้นทางเดียวกันฮะแต่ว่าอันหนึ่งวนซ้ายอันหนึ่งวนขวานะครับแล้วก็ในเมื่อในตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มารับบริการที่สนามบินขอนแก่นแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสายสีที่เป็นสีเขียวตัวนี้นะครับก็สามารถผ่านจุดสำคัญสำคัญนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของขอนแก่นมากมายนะครับอย่างเช่นบึงแก่นนครนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็เส้นทางบขส3นะครับเชื่อมต่อกับทางสนามบินขอนแก่นก็ถือว่ามีความสะดวกนะครับแต่ถ้าคุณบูธอยากจะได้รายละเอียดตรงนี้นะครับสามารถโหลดเรามีแอปพลิเคชันครับชื่อว่า KK Transit
0: ครับผมโหลดมาแล้วเรียบร้อยคร
1: ับ
0: แต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดนะครับก็สามารถเข้าไปที่ฮะโหลดได้ชื่อแอปพลิเคชันว่า KK Transit นะครับอันนี้เลยเห็นมีเส้นทางการเดินรถด้วยเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตไปนั่งหน่อยนะครับ
1: ยินดีเลยครับ
0: เห็นว่ามีบัตรอันนี้ด้วยฮะแบบ3วัน99บาท
1: ก็เราจะมีบัตรมีอยู่2แบบนะครับมีแบบเติมเงินนะครับแบบมูลค่า300บาทนะครับก็ใช้ตามมูลค่าแล้วก็สามารถท็อปอัพได้นะครับแบบนี้ก็เป็น RFID ครับบนรถเนี่ยเราก็จะมีแค่พนักงานขับรถคนเดียวนะครับจะไม่มีพนักงานเก็บเงินนะครับแล้วก็ใช้บัตรได้แล้วก็หยอดเหรียญได้ด้วย
0: อ๋อหยอดเหรียญได้ด้วยถ้าใครไม่มีบัตรก็หยอดเหรียญได้
1: ใช่ครับ15บาทตลอดสาย
0: ตลอดสาย
1: 15บาท
0: ถูกมากๆเลยนะครับ
1: หรือว่าถ้านักท่องเที่ยวนะครับคิดว่าเติม300บาทอาจจะใช้ไม่หมดนะครับก็แบบนี้ครับเติมเงิน3วัน99บาทนะครับอันนี้เราร่วมกับทางททท.ครับเป็นท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับใช่ครับมีโบรชัวร์อยู่ในนี้นะครับก็จะในนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่ามาขอนแก่นแล้วซื้อบัตรท่องเที่ยววิธีแก่นไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายนะครับเดี๋ยวคุณบุญถือรับไปได้อันหนึ่งเลยครับ
0: ฮะได้เลยครับ
1: ส่วนตารางเดินรถนะครับทางช่องอันนี้นะครับก็เราก็จะไม่ได้วิ่งตลอดนะครับเราเรียกว่าเราจะซิงกับตารางสายการบินนะครับที่ลงมานะครับก็คือว่าถ้าตอนไหนที่ไม่ได้มีสายการบินมาเนี่ยเราก็เอารถไปเพิ่มจำนวนรถในสายอื่น
0: อ๋อครับ
1: นะครับก็นี่ครับสามารถดาวน์โหลดได
0: ้สาย24
1: ใช่ครับสาย24ครับ
0: มีวิ่ง24ชั่วโมงเลย
1: มีครับมีครับเพราะว่าเราอยากจะบริการนะครับแต่ไม่ใช่ที่สนามบินฮะจะเป็นที่บขส.บขส.ครับเพราะว่ามีบางทีรถทัวร์เข้ามาตอน 3-4 อย่างเงี้ยฮะผู้โดยสารก็ไม่รู้จะเข้าเมืองยังไงรถโดยสารประจำทางก็ไม่สะดวกนะครับเราก็มีขอนแก่นซิตี้บัสไว้บริการครับ
0: ทีนี้ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาจะเข้าเมืองเนี่ยก็ต้องไปรอที่ชานชาลาผู้โดยสารขาออกชั้น2ประตู1
1: ใช่ไหมครับ
0: เห็นว่าเป็นอะไรนะอัจฉริยะป้ายอัจฉริยะ
1: ใช่ครับก็กำลังลองระบบอยู่ครับให้ป้ายรถเมย์สามารถซิงกับรถซิตี้บัสแต่ละคันได้สามารถบอกเวลาได้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจุดที่ผู้โดยสารไม่อยากใช้ขนส่งมวลชนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยชานชาลาที่เป็นป้ายอัจฉริยะพร้อมกับแอปพลิเคชันที่คุณบูธโหลดไว้เมื่อกี้ก็จะรับทราบได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาถึง
0: ฮะงั้นเดี๋ยวเราไปรอที่ชานชาลาเลยดีกว่าครับเพื่อไปดูที่ป้ายอัจฉริยะด้วยแล้วก็จะได้รอรถโดยสารเข้าเมืองด้วย
1: ได้ครับเชิญครับเดี๋ยวไปประตู2
0: อ๋อครับ
1: ประตู1ชั้น2เลยครับ
0: ได้ครับผม

0: รถบัสแล้วนะครับซึ่งเป็นบอร์ดอัจฉริยะนะครับป้ายอัจฉริยะ
1: ครับ
0: นะฮะมันเป็นยังไงบ้างครับพี่นัท
1: คือตรงนี้เองเนี่ยเป็นศาลานะครับท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับไปที่รอเป็นบัสสต็อปนะครับเราก็มีการติดตั้งเรื่องของแผนที่นะครับแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับเรื่องแอปนะครับเรื่องของ Facebook เรื่องของTwitter แล้วก็ LINE นะครับ Instagramแล้วก็จะมีนะครับ
0: มีป้ายด้วย
1: ครับบอกว่าเมื่อไหร่รถบัสจะมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เรามีเฟส2ที่เราจะพัฒนาไปเหมือนในแอปครับว่ามีเมื่อไหร่เนี่ยรถเมย์จะมาถึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราลองระบบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่เดี๋ยวจะมาติดตั้งที่ท่าอากาศยานในอีกไม่ช้านี้ครับ
0: ครับแปลว่าในอนาคตเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดแอปเราเดินมาเราจะเห็นเหมือนในแอปพลิเคชันเลยว่ารถเนี่ยอีกกี่นาทีจะมาถึง
1: ใช่ครับ
0: เยี่ยมมากๆเลยนะครับ
1: ก็ส่วนบัตรโดยสารนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้เล่าให้ฟังนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับมีแบบท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับ 99บาท3วันสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แบบเติมเงินอันนี้เราเรียกไดโนการ์ดนะครับ300บาทเดี๋ยวผมมอบให้คุณบุ๊
0: ทอ๋อได้ครับขอบคุณครับ
1: ไว้สำหรับท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น
0: ใน
1: 3วันนี้ครับ
0: รถบัตรมารอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับเชิญเลยครับ

0: ครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถขอนแก่นซิตี้บัสแล้วนะครับกำลังเดินทางออกจากสนามบินนะครับฮะเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ขึ้นมานะครับเราก็ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการแตะชำระนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีกระเป๋ารถเมล์เลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็ที่กว้างขวางมากเลยนะครับพี่นัทครับแล้วนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนรถนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างครับเกี่ยวกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับ
1: ครับก็นอกจากมีแอปพลิเคชันนะครับที่น้องบูธได้โชว์ให้ดูแล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของสมาร์ทการ์ดนะครับเราเรียกไดโนการ์ดนะครับซึ่งก็เป็นรองรับแคชเลสโซซายตี้ที่จะมาในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดมีระบบขนส่งมวลชนอื่นเราก็สามารถใช้การ์ดนี้ร่วมกันได้ถือบัตรเดียว
0: ซื้อกาแฟได้ด้วย
1: ซื้อกาแฟได้ด้วยใช่ไหมครับผู้ประกอบการขอนแก่นก็สามารถใช้บัตรนี้ไดโนการ์ดเป็นแบบแคชเลสโซซายตี้ได้หมดเลยครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นนะครับเรื่องระบบจ่ายเงินแล้วเราก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับมี CCTV นะ3ตัวนะครับซึ่งก็เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของหายนะครับ
0: ของหายได้คืน
1: ของลืมไว้มีของหายลืมอะไรไว้ได้คืนนะครับถึง 95% นะครับก็สามารถแจ้งเรามาได้ที่ทั้งทาง LINE นะครับ Facebook Twitter นะครับน้องๆที่ได้มารับคืนก็มีการถ่ายรูปขอบคุณโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมองถึงเรื่องของสุขสบายนะครับของที่ผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับสำหรับเรามีระบบลิฟต์นะครับสำหรับรถเข็นวีลแชร์สามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเรามี Wi-Fi ให้นะครับฟรีนะครับ15 บาทตอนช่วงโปเกมอนครับดังๆก็15 บาทมานั่งจับโปเกมอนได้
0: ต่อ Wi-Fi ได้เลยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดอะไรเลย
1: ใช่เลยครับต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับให้คนละ2 กิกด้วยนะครับ
0: โอ้โหเยอะมากๆ
1: ครับคนละ2 กิกก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของเราศึกษานะครับความต้องการของผู้ใช้รถนะครับขนส่งมวลชนว่าต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการว่าไม่ต้องพกเงินสดต้องการความปลอดภัยต้องการความสะดวกสบายต้องการ Wi-Fi ต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่รถจะมาถึงนะครับแล้วก็ของหายได้คืนแน่นอนครับขอนแก่นซิตี้บัส
0: ตอนนี้เราลองดูในแอปนะครับว่าเราอยู่บนรถบัสคันที่เท่าไหร่เงี้ยฮะเราสามารถติ๊กดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นรถบัสคันไหนแล้วก็เห็นด้วยนะฮะว่าใครเป็นพนักงานขับรถอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สำราญนะครับหน้าตรงเลยตอนขึ้นมา
1: เดี๋ยวเราไปเช็คดูหน้าตรงได้ไหมครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันต่อดีกว่าครับที่น
1: ั้
0: นที่ไหนดีครับที่รถเมย์ขอนแก่นซิตี้บัสนี้ผ่านนะฮะแนะนำ
1: ก็จะมีร้านกาแฟคร
0: ับ
1: ชื่อCoffee De La นะครับซึ่งสายรถเมล์นี่ผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อที่นั่นกันครับ
0: ได้ครับผม

0: คตอะไรบ้างนะครับ
1: คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรื่อง transportation นะครับเรื่องของขนส่งมวลชนเนี่ยรถบัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบ
0: ครับ
1: หลัก
0: เป็นจุดเริ่มต้น
1: ครับเป็นจุดเริ่มต้นคือคำตอบหลักจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบที่ขนส่งมวลชนได้ในสเกลที่ใหญ่กว่ารถบัสนะครับซึ่งตอนนี้ที่มีข่าว
0: กัน
1: เยอะๆก็จะเป็นเรื่องรถไฟรางเม
0: าน
1: ะครับคือต้องเรียนว่าขอนแก่นพัฒนาเมืองหรือ KKPP เนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันนะครับหนึ่งในตัวแทนของเอกชนที่ร่วมกับทางภาครัฐร่วมกับทางภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบรถไฟรางเมาขึ้นในขอนแก่นนะครับตัวที่เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็น5เทศบาลที่สายรถไฟวิ่งผ่านนะครับก็จัดตั้งเป็นบริษัทชื่อ KK Transit นะครับหรือว่าขอนแก่น Transit System KKTS นะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่จะให้เป็นเจ้าของแล้วก็ให้เป็นการเดินรถไฟรางเมานี้ในขอนแก่นนะครับ KKTT เนี่ยบอกว่าเราเป็นเพียงผู้ผลักดันเรายังไม่ใช่เจ้าของนะครับผู้ลงทุนนี่ก็จะเป็นของท้องถิ่นนะครับจะเป็นผู้ลงทุน
0: ก็เรียกได้ว่าร่วมกันหลายภาคส่วนเลยทีเดียวเพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยพัฒนาไปสู่สมาร์ทซิตี้ได
1: ้
0: ซึ่งจริงโมเดลพัฒนาเนี้ยครับต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนรวมถึงเรื่องของทุนด้วยเห็นว่ามีเรื่องของการระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งอันนี้มันเป็นยังไง
1: อย่างที่เรียนนะครับว่าทาง KKTT ตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์นี้ครับเจ้าของโปรเจกต์นี้เป็นการลงทุนจากท้องถิ่นนะครับก็คือ KKTS นะครับส่วน KK เนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการคัดเลือกนะครับผู้ที่จะมาเรียกว่ามาก่อสร้างมาลงทุนแล้วก็ดำเนินการเดินรถไฟรางเบาตรงนี
0: ้
1: ครับก็ KKTT เราแค่เป็นผู้หนึ่งที่เราสมัครเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของ crowdfunding เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรามีคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมีวิธีการระดมทุนหลายอย่างนะ
0: ครับ
1: อย่างทางตลาดหลักทรัพย์เองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประจำจังหวัดนะครับซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้เป็นช่องทางนึงที่จะสามารถระดมทุนได้อีกช่องทางนึงก็คือพวก crowdfunding นะครับตอนนี้ก็มี crowdfunding เนี่ยก็เกิดมาเยอะแยะเลยครับหลายมุมในโลกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราทำcrowdแล้วถ้าเราได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับโปรเจกต์นี้นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการระดมทุนโดยเฉพาะเราก็มองไปว่านักลงทุนในขอนแก่นนะครับ
0: เน้นขอนแก่นเป็นหลัก
1: เน้นขอนแก่นเป็นหลักถ้าเจ้าของนะครับคนขอนแก่นมีโอกาสเป็นเจ้าของมีโอกาสได้ร่วมใช้งานมีโอกาสร่วมกันรักษาร่วมกันเป็นเจ้าของผมก็คิดว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้คนขอนแก่นมารวมตัวกันแล้วก็เป็นเจ้าของระบบขนส่งมวลชนร่วมพัฒนาจังหวัดไปด้วยกันนะครับก็คิดว่าข่าวฟันดิ้งก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้ในการระดมทุนในการทำรถไฟรางเบานี้ถ้า KKTT ได้รับมอบหมายเป็นครับดำเนินการครับ
0: ถ้าเกิดจะเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็จะได้เกิดความมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเลย
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ครับเป้าหมายของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับตั้งใจว่าอยากจะพัฒนาขอนแก่นให้ไปถึงขนาดไหนครับ
1: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมีหลายสมาร์ทนะครับคือโปรเจกต์เราก็มีหลายอย่างนะครับเพราะว่าปัญหาของเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่การขนส่งมวลชนอย่างเดียวมันยังมีเรื่องการพัฒนาน้ำการพัฒนาที่ดินการพัฒนาขยะการหมายถึงการกำจัดขยะนะครับยังมีอีกหลายโปรเจกต์มากเลยตอนนี้เนี่ยเราก็รวบรวมแผนสมาร์ทซิตี้นะครับเราเขียนแผนเสร็จแล้วเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ร่วมกับทางภาครัฐนะครับร่วมกันเขียนแผนนี้ขึ้นมาแล้วแผนสมาร์ทซิตี้2030นี้ตอนนี้ได้ถูกบรรจุนะครับอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นจังหวัดแรกๆในประเทศไทยที่เราสามารถผลักดันแผนสมาร์ทซิตี้เนี่ยเข้าในแผนจังหวัดนะครับในอนาคตเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจังหวัดนั้นๆจะเลือกทำอะไรก็ตามครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นภาพสุดท้ายในใจทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันหรือเปล่าเหมือนอย่างเราได้ไปเยี่ยมที่ฮอตแลนด์เนี่ยไม่ว่าจะไปในองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาก็พูดเรื่องนี
0: ้
1: นะครับไปที่มหาวิทยาลัยก็พูดเรื่องนี้ไปที่เอกชนพูดเรื่องนี้นักศึกษาถึงแม้แต่ประชาชนที่เดินอยู่ตามท้องถนนก็พูดเรื่องเดียวกันนะครับผมว่าพลังของการเห็นภาพเดียวกันพลังของการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยมันสร้างพลังอย่างมากในการพัฒนาเมือง

0: มว่าจุดนี้เนี่ยถ้าคนขอนแก่นนะครับสามารถมองเห็นจุดเดียวกันว่าเราจะพัฒนาไปถึงตรงไหนนะครับผมว่าเนี่ยครับเป็นพลังของทางภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเป็นประชารัฐอย่างแท้จริงครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยครับขอนแก่นนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาร์ทซิตี้นะฮะซึ่งสุดท้ายครับอยากให้พี่นัทฮะฝากถึงผู้ประกอบการนะฮะในแบบจังหวัดอื่นๆนะครับที่แบบมีแพชชั่นแล้วอยากจะทำอะไรเหมือนที่พี่นัทลุกขึ้นมารวมตัวกันกับเพื่อนๆผู้ประกอบการนะครับว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจังหวัดนะครับมีคำแนะนำอะไรสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดเหล่านั้นไหม
0: ครับก็คือจริงๆแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเราติดกับดักอยู่สองอย่างนะครับหนึ่งคือกับดักของ middle income trapนะครับคือเราเคยเป็นแต่ผู้รับเทคโนโลยีม
1: า
0: แล้วก็รับจ้างผลิตนะครับแต่จริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราหลุดจากกับดัก Middle Income ได้เราต้องมี Innovation เราต้องมี Creativity ของตัวเองว่าคนไทยเก่งนะครับแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มีเวทีนะครับผมก็คิดว่าวันนี้ล่ะครับเราจะหลุดจาก middle income trap ได้ด้วย innovation แล้วก็ creativity นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับข้อ2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกับดักทางความคิดนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราสะดวกกับการแบมือขอนะครับการพึ่งพาจากคนอื่นผมคิดว่าวันนี้ครับต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องลุกขึ้นมายืนด้วยขาของตัวเองเราเหมือนตอนนี้เราอยู่ในกล่องพลาสติกใสๆนะครับซึ่งเรามองเห็นอนาคตละอนาคตประเทศไทยไปทางนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าเราพอเราเดินไปปุ๊บเราก็ติดกล่องเราเดินไปซ้ายก็ติดขวาก็ติดวันนี้ครับจะเป็นวันที่เราร่วมกันนะครับพาดบันไดแล้วปีนออกจากกล่องออกมาด้วยกันก็ขอนแก่นคงจะเป็นเราไม่อยากบอกว่าเราเป็นโรโมเดลหรอกครับเราคิดว่าเราอยากจะเป็นจุดนึงนะครับในการที่จะเริ่มต้นคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยอยากให้ลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ถ้าเราสามารถจุดไฟที่ขอนแก่นได้จุดไฟที่จังหวัดอื่นได้ไฟเหล่านี้เนี่ยมันจะรวมพลังกันแล้วก็ช่วยประคับประคองประเทศไทยให้โตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
1: ครับทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองและแนวคิดดีๆนะครับจากพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับที่มาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะครับครับแต่ว่าเรายังไม่กลับนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับผมจะพาไปท่องเที่ยวในสถานที่นะฮะที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่นด้วยขอนแก่นซิตี้บัสนะครับแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยครับ

ะดวกสบายมากๆนะครับกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับซึ่งขอนแก่นซิตี้บัสนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นนะครับซึ่งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองยังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะครับที่จะพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แล้วจะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็ต้นแบบให้กับจังหวัดใหญ่อื่นๆนะครับได้มานำเป็นกรณีศึกษาแล้วก็จะได้พัฒนากันต่อไปด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูกันต่อนะครับถึงมุมมองแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์จนได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ครับให้เป็นองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของเมืองไทยนะครับแถมยังติดอันดับที่8ของโลกในปี2014ด้วยแต่จะคือบริษัทอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ครับที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณร้านกาแฟ Coffee เดอร์

0: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ช่วงนี้เราตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
3: ต้องขอแจ้ง
0: พี่แสนไม่ใช่ไม่ใช่
3: อ
0: ัน
3: นี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ทำงานปัจจ
3: ุ
0: บ
3: ันสสส
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสเนี่ยพี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
3: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
0: ครับ
3: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟสชันนอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี21ปี
0: ครับผม
3: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
3: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
3: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ส่วนใหญ่
3: ส่วนครับ
0: จริงป่ะ
3: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผมว
0: ่
3: าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
3: พอสตาร์ดี้มากๆเข้าผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทำเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
3: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทำตรงนี้มันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้น
0: อ
3: ่ะและการที่เราไปทำตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
0: ครับ
3: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราเข้ารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
0: แสดงว่าเราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วได้คำตอบมาแล้วส่วนหนึ่งแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทำให้มันคอมพลีท 100% ถูกไหมฮะตอนนี
3: ้ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
0: ครับ
3: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทำงานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทำให้เรามีเงินเก็บทำให้เรามีชีวิตได้แล้วผมคิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือพาร์ทที่3มันคือการคืนสังคมบ้างอ่ะ
0: ครับผม
3: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทำสสส.เอ้ยการที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
0: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
3: ไม่ผม
0: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
3: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
0: ครับ
3: แล้วมันจะได้ไม่คาใจผมก็เลยมีความอยากทําว่าผมมีอาชีพอื่นอีกมั้ยหรือว่ามีความสามารถอื่นมั้ยที่เราอยากทําที่เราเลี้ยงชีพได
0: ้ครับ
3: เราก็เลยลองทำเสื้อขายทำของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทำหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
0: ครับ
3: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
0: ครับ
3: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
0: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทำโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
3: ก็
0: พักไงเราหาครีเอทใหม่ๆสำหรับตัวเรา
3: ก็รู้สึกจะมีเพื่อนเคทีจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่นนะ
0: ครับผมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เขาวางแผนยังไงเขาไม่ได้วางแผนเพื่อเขาคนเดียวนะเขาวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองและก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษา ยังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหน

0: นะครับแล้วก็มีกิเลสครับผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
0: อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนกันเลยครับ
0: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมไว้ยาวที
1: ่
0: เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
0: จะไวกับยิ่งขึ้นไง
1: ครับ
0: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายๆกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนอ่ะ
1: ครับผม
0: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อนั้นแหละ
1: ครับก็ในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าไม่ต้องหยุดได้แล้วว่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
0: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทํางานมาก็เท่าไหร่ปีเนาะ5 ปี 7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: คร
0: ับ แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
0: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังขสี
1: ครับ
0: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
0: เราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: ปาเต้อย่างงี้นะฮะพันลาย
0: ไอ้คําว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
0: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงคนพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เ
0: ราก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณานะ
1: คร
0: ับข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแ
1: บบ
0: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ limited edition เนี่ยมันไม่ใช่เป็น art piece เนาะม
1: ัน
0: เป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าไอ้ถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอย
1: ู
0: ่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: วิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
0: ับ ผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทำโฆษณา
1: ครับ
0: วันดีคืนดีก็มีลูกค้ามาจ้างบริษัทผมทําเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
0: มาเริ่มต้นผมจําได้เหมือนพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่ผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุลิมูสิตคืออะไรตราสารนี่คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารทุนอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
0: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วดูผลของมันเฮ้ยมันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้ววันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
0: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่ไห
1: ม
0: แต่มันยังอยู
1: ่เพราะว่าเรา
0: บัญชีเหล่านั้นมันยังอยู
1: ่มันยังอยู่อ่ะ
0: เราก็มานั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงก์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
0: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
0: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
1: ครับ
0: แล้วผมบอกได้เลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ล
1: ู
0: กนั้นมันดังมาก
1: ครับ
0: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้
1: อ
0: แต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เร
1: ื่อง
0: ว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะมาตลอดว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
0: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นไหม
0: ครับคนนึงผมก็พบว่าตำราเล่มนึงของอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
0: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสําคัญกว่าการมามุทะลุทําในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับมันครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องวางแผนระยะยาวมากอ่ะแล้วมันประจวบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงาน

0: นอ่ะ
1: ครับ
0: มันเล่นด้วยกันหมดเลยอ่ะ
1: มันเรื่องมันคือเรื่องของชีวิตละ
0: เออมันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆเราก็ได้องค์ความรู้อันหนึ่งที่เราค้นพบว่าการวางแผนระยะยาวทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
0: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
0: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
0: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกลียกินเนาะความรักมันต้องมาพร้อมความรู้
1: ครับ
0: ความเข้าใจอย่างเงี้ยเราก็เลยมาโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจะจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้หลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
0: ที่เขามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
0: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู
1: ้ครับ
0: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลางถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
0: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราได้ผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
0: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วว่าทําวันเนี้ย
1: ครับ
0: เราก็ทําเหมือน
1: ก็มีวินัยกับมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีมั้ย
0: ผมว่าออมอาจจะลําบากก็จะสอนให้เค้าคิดมากกว่า
1: ครับ
0: เช่นเราไม่ได้บอกเค้าออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางาน
1: ครับ
0: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคําถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
1: ่ครับมันน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
0: ้เด็กเค้าเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
0: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
0: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
0: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อเราสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วในแต่ปีคุณใช้เงินเท่าไหร่วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียง
1: ครับ
0: เอาใช้ทั้งปีได้อ่ะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อ่ะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เค้าเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งนามธรรมมากสําหรับผม
1: ครับ
0: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คําว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
0: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเข็มจนไม่ใช้สักบาทก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่า40แล้วอยากจะเริ่มทันนะพี
0: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะก
1: ็
0: จะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรกันให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้จริงๆเขาจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะพูดง่ายๆว่า
0: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ทําได้แล้ว
0: ใช่เพราะนั้นมันมีคําว่า
1: ช้าหรือ
0: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทํา
1: ครับ
0: ถ้าคิดแล้วไม่ทําชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทํา
1: ครับผม
0: ทําอย่างมีแผน
1: ตรงนี้สําคัญคิดทํายังมีแบบแผนนะฮะ
0: ใช่
1: บางคนคิดทําแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
0: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คําว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทําอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอ

0: ครับ
1: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันหนึ่ง
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สำหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ุณแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต
1: ่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วว่ะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทําแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่นี
1: ้ครับ
2: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทํางานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จํานวนนึงที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้
2: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาล่ะฮะก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่มั้ย
2: ผมไม่เลยว่าไม่กล้าเลยเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเข้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
2: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคำนวณหาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้ x ตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได
1: ้นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างมั้ยครับ
2: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เขาแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
2: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจําเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
2: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
2: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
2: คุณเริ่มเลยเถอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
1: ครับ
2: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับ

0: แค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
1: ครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุขแบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สำคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วฮิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครอง

0: หรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ป้าเจี๊ยบนงลักษณ์ชัยฤทธิชัยนักกีฬาวัยเก่าที่เข้าร่วมแข่งขันสเก็ตบอร์ดดาวฮิลทีมชาติไทยในวัยหลังเกษียณเธอได้เริ่มฝึกกีฬาชนิดนี้หลังจากที่พักรักษาตัวจากโรคมะเร็งเต้านมเมื่ออายุ53ปีโดยมีลูกชายดีศิลปินวงไคโจปาเทอร์และมิราคูลัสเป็นคนสอนในช่วงเริ่มต้นจากวัยเด็กที่แม่เป็นคนพร่ำสอนและสนับสนุนทุกสิ่งที่ลูกชอบมาวันนี้ลูกชายกลับเป็นผู้ส่งกลับทำให้ชีวิตวัยเก่าของแม่ได้สนุกขึ้นมาอีกครั้งมาร่วมรับพลังบวกและประสบการณ์ดีๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดค่ะเราเจอกันในบรรยากาศอันแสนอบอุ่นแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะแล้วเรื่องราวความรักในทอบตัววันนี้เป็นเรื่องราวสนุกสนุกของแม่ลูกคู่หนึ่งมันมากๆจะมันยังไงเดี๋ยวติดตามในรายการนะคะป้าเจี๊ยบและคุณดีสวัสดีค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่นิกมรวุฒิติดภารกิจเรามีคุณแจ็คไรเดอร์มาทำหน้าที่พิธีกรค่ะสวัสดีคุณแจ็คค่ะ
2: มาขออนุญาตติดที่หัวแทนสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีแขกรับเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ค่ะป้าเจี๊ยบเนี่ยเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดตอนที่อายุเยอะแล้ว57
3: ใช่อ
0: ยากถามป้าเจี๊ยบอะค่ะว่าเวลาที่เราหยิบบอร์ดมาเล่นหยิบสเก็ตบอร์ดมาเล่นแล้วไปเจอวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะเขาพูดกับป้าเจี๊ยบยังไงบ้าง
3: ตอนแรกๆไม่ค่อยมีใครกล้าพูดกับเราเนาะเขาจะดูเห็นเรางงๆเขาจะดูเราแล้วแบบงงๆว่าป้าแกถือให้ลูกหรือเปล่าหรือว่าแกถือมาทำไมอะไรอย่าง
0: น
3: ี
0: ้นึกว่าป้าถือมาให้ลูกเล่น
3: แต่ว่าเราก็พอเราเล่นไปกับเขาเขาบอกเอาป้าแกเล่นเองเนาะอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: แต่จริงๆพี่หมวยครับการที่คุณแม่เริ่มเล่นสเก็ตเนี่ยจริงๆเพราะว่ามีทักษะไอสเก็ตตั้งแต่ตอนคุณดีตอนเด็กสารพัดกีฬาเลยดีกว่าคุณแม่ครับตอนนั้นคือคุณแม่พาพี่ดีไปเล่นตอน
3: ใช่
2: แล้วตอนนั้นคุณแม่ก็เล่นไอสเก็ตอยู่แล้ว
3: ก็เล่นกับเขา
0: ก็มีทักษะอยู่แล้วก็เลยเล่นอันนี้ไม่ยาก
3: จะเรียกว่าทักษะก็ไม่เชิงนะพอดีมันใกล้บ้านแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่อยู่ใกล้บ้านเราไปไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยก็พาไปลองเล่นดูตอนนี้พาเขาไปลองเล่นถ้าสมมติเราต้องไปจ้างครูมันแพงไงเพราะค่าเช่ารองเท้าเช่าอุปกรณ์อะไรมันแพงอยู่แล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
2: เล่นด้วยกัน
3: เล่นด้วยกัน
2: เพราะฉะนั้นเป็นแรงบันดาลใจที่แปลกมากนะครับเป็นการเล่นกีฬาเลือกประเภทกีฬาจากใกล้บ้านประเภทกีฬาใกล้บ้านครับผมแต่การเข้าสู่วงการสเก็ตบอร์ดเกิดขึ้นจากลูกชายฮะที่ดีพาคุณป้าเล่น
4: ตอนแรกก็พาเขาไปเดินสวนสาธารณะแหละครับแถวบ้านก็ไปเดินเล่นกันผมก็สเก็ตไปไถก็ไถวนรอบสวนสาธารณะสักพักแกก็แค่อยากถ่ายบ้างแหละ
0: ค่ะ
4: แกก็หยิบขึ้นมาผมก็บอกว่าเอ้ยแม่ลื่นนะระวังหน่อยเขาก็แล้วก็ถ่ายครับผมก็เล่นได้นี่หว่า
3: คือเราเห็นเขาเล่นทุกวันเรามีความรู้สึกเอ้าเขาดูสนุกดีเนาะดูสนุกกว่าเราเดิน
2: อ
3: ่ะก็เลยจังหวะที่เขาไม่เล่นอ่ะเราก็หยิบมาเล่นแล้วก็ด้วยความรู้สึกของเราเอ้าเราเล่นได้เนาะแล้วก็เล่นเรื่อยๆอ่ะเขาพาไปสวนทุกวันเราก็พอเขาพักเราก็เล่นพอเขาพักเราก็เล่นอย่างเงี้ยแล้วเราก็สนุกขึ้นเรื่อยๆค่ะเราก็ชอบ
4: ต้องอธิบายครับคือถ้าพูดว่าเล่นคนอื่นอาจจะเห็นมองเห็นว่าภาพว่าแม่เล่นได้อย่างปัจจุบันนี
0: ้
4: แต่คือตอนแรกที่แม่เล่นแม่ก็เล่นแบบกระท่อนกระแท่น
3: ค่อยๆถ่าย
0: แต่ก็ทรงตัวได้ใช่ไหมคะ
4: ก็ทรงตัวเซจะล้มอะไรเงี้ยก็เรียนรู้กันไปพอ 2-3 วันเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาจะเล่นจริงจังเขาจะเล่นแบบเอามาเล่นสนุกจริงจังแล้วอ่ะซื้อให้หน่อยอะไรเงี้ยก็ซื้ออุปกรณ์ป้องกันให้ครบถ้วนให้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ต้องสอนว่าอย่ามือลงเพราะว่าหักได้ใส่สนับปุ๊บแล้วก็คุกเข่าลงไปเลยครับมีอะไรปุ๊บก็คุกเข่ามันจะมีสนับเข่าก็ไม่เจ็บละก็เล่นสนุกได้ละแม่เขาก็หักไถก่อนลงเนินเล็กๆแบบลาดจาก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจน60จนสุดท้ายทุกวันนี้ก็80 90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
0: จากเป็นวัยเด็กที่ป้าเจี๊ยบเป็นคนพาคุณดี้ไปเรียนไอสเก็ตมาจนถึงวันนี้ ป้าเจี๊ยบเล่นสเก็ตบอร์ดเองแล้วก็ติดทีมชาติด้วยแต่หมวยทราบมาว่าจุดเริ่มต้นของการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแบบนี้เนี่ยมาจากอาการป่วยด้วยมะเร็งเต้านมของป้าเจี๊ยบแต่ว่าป้าเจี๊ยบก็มีวิธีการรับมือกับมะเร็งเต้านมที่แตกต่างจากคนอื่นคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นโรคร้ายแรงแต่ว่าบ้านนี้เขาคิดอีกแบบหนึ่งอยากถามป้าเจี๊ยบอะค่ะว่าวันที่เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในร่างกายของเราวันนั้นเป็นยังไงคะ
3: เริ่มรู้สึกเลยจริงๆอะเหมือนช่วงนั้นเราเริ่มเข้าวัย50ต้นๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็รู้แล้วว่าร่างกายเราต้องเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงประจำเดือนหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีความรู้สึกมีอยู่วันหนึ่งมันก็เจ็บที่กลางหน้าอกเนาะเจ็บจี๊ดขึ้นมาแต่ว่าเขาเจ็บแล้วเขาหายไงคะ

0: แล้วก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้เจ็บตลอดเวลาอะไรอย่างนั้นอ่ะเหมือนผู้หญิงที่ว่าพอช่วงจะมีประจำเดือนแล้วจะมีอาการคัดเต้านมมีอะไรอย่างนี้เราก็คิดว่าคงเป็นการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอะไรอย่างนี้
1: ไว้ทอง
0: ก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรมากก็อยู่กับเขามาประมาณคิดว่าเกือบปีจนช่วงปลายปีเนี่ยน้องไม่เฉยแล้วเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆเริ่มโตเริ่มเป็นแผลเริ่มแตกเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ้าใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาหมอก็บอกหมอว่ามาผ่าตัดหมอก็ถามว่าตัดอะไรก็บอกตัดนมก็เปิดให้หมอดูหมอก็บอกว่าโหอยู่ไม่ได้ยังไงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ทั้งหมดนี้ผมไม่รู้เรื่องนะ
2: ไม่ได้บอกลูก
1: ปีกว่าที
0: ่
1: ผมไม่รู้เรื่องผมพูดเลยว่าผมรู้ในรายการไหนสักรายการก็ไม่รู้คือตอนที่เป็นมะเร็งอ่ะตอนที่เขาไปตัดอ่ะเขาก็บอกคนที่บ้านว่าแม่ไปโรงพยาบาลนะอาจจะไม่ได้กลับก็เขาบอกแค่นี้ผมก็ถามเป็นไรอ่ะไม่มีอะไรเยอะหรอกก็ตอบแค่นี้ครับแล้วเขาไปถึงปุ๊บเขาก็โทรกลับมาบอกว่าไม่กลับนะโรงพยาบาลผ่าตัดนิดหน่อย
2: แต่ก็ยังไม่บอกว่าผ่าตัดอะไร
1: ก็ยังไม่บอกครับเพราะเขาก็ไม่ได้ตรวจก่อนด้วยเพราะตอนที่ไปผ่าคือผ่าเลยบังคับหมอผ่าอันนี้คือมารู้ทีหลังนะคือคิดเองแล้วว่าน่าจะเป็นมะเร็งแล้วก็ไปหาหม
3: อ
1: แล้วก็บอกหมอว่าไม่ต้องตรวจหรอกมันน่าจะเป็นละตัดเลยแล้วพอตัดเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นอาทิตย์สองอาทิตย์มั้งถึงรู้ผลว่าโอเคเป็นมะเร็งนะคุณต้องมารักษาต่อเนื่องแบบนี้ต้องไปคีโมต้องมาฉายแสงนี้คือมันจะไม่ใช่เหมือนคนอื่นที่ตรวจชิ้นเนื้อก่อนแล้วก็จะตัดหรือจะอะไรไงอันนี้เขามุ่งไปตัดก่อนเลยโดยที่ทุกคนในบ้านไม่รู้ก็พอมารู้ก็ผลออกว่าเป็นมะเร็งแหละแล้วก็รักษากันต่อมาเรื่อยๆครับก็ไม่ได้
0: ตกใจ
1: ไม่ได้ตนกอะไรไม่ได้แบบว่า
0: ไม่ได้ตกใจ
1: ก่อนไปผ่าเย็นวันนั้นก็ยังตีแบตอยู่ครับไปตีแบตด้วยกันไปตีแบตเล่นอย่างเงี้ยแล้วใช่วันนึงเขาก็ไปผ่า
3: โอ้โหพี่ดีครับแล้วหลังจากรู้ว่าป้าเจี๊ยบเนี่ยเป็นมะเร็งนะฮะครอบครัวเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องดูแลกันยังไงเพิ่มขึ้นไหมครับ
1: แม่เขาเก่งมากเขาดูแลตัวเองได้ดีมาก
3: ครับ
1: ผมรู้สึกสงสารเขาหรือว่าเห็นเขาทรมานช่วงคีโมนั้นเยอะสุดเพราะว่าเขาจะกินไม่ได้กินแล้วก็อ้วกอะไรครับคือกินคำหันไม่อ้วกแล้วก็กินใหม่อ่ะคืออ่ะถ้าอ้วกไหมกินเพิ่มคือเขาก็สู้แบบของเขาครับอะไรเงี้ยดูแลตัวเองไม่ทำนู่นทำนี่เยอะเพราะเขาจะปวดกระดูกมากจะอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเขาเจ็บปวดเงี้ยเขาก็จะมาบอกทุกคนแต่ทุกคนในบ้านก็จะรู้ว่าโอเคไม่ยุ่งเพราะยิ่งไปยุ่งเขายิ่งรำคาญเขายิ่งก็คือต้องคอยดูครับส่งข้าวส่งน้ำส่งอะไรงี้ดูแลใกล้ๆแค่นั้นผมไม่รู้ว่าทำได้ดีหรือเปล่าหรือถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าก็คิดกันเอาครับว่าเหมือนว่าต้องไปกันต่อนะเขาก็ไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าเขาจะต้องเป็นอะไรหรืออะไรเง
0: ี้
1: ยเขาไม่ได้คิดเรื่องตายเขาคิดเรื่องหายอย่างเดียวครับแต่ก็ไม่ได้มานั่งคุยกันแบบเฮ้ยต้องสู้นะแม่ต้องอะไรงั้นก็คือเขาสู้ให้เราเห็นอยู่แล้วเราก็คอยแม่เอาอะไรกินเพิ่มไหมอ่ะอันนี้กินไม่อร่อยเอาอันนู้นอันนี้ไหมอะไรเงี้ยก็ไปกันเรื่อยๆครับแล้วในช่วงนั้นผมก็ยังไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่ด้วยนะยังมีช่วงที่เขาต้องไปนอนฉายแสงแล้วผมก็ไม่ได้ไปรับเขาต้องกลับเองมั่งบางทีน้องสาวไปรับมั่งแฟนไปรับบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยครับ
3: โอ้ชีวิตเอ็กซ์ตรีมกับสเก็ตบอร์ดเยอะเลยครับนี่มันคือเอ็กซ์ตรีมเลยของชีวิตเลยฮะ
1: ไปฉายแสงมากลับมาตัวไหม้อะไรเงี้ยครับแบบมันมีมันเป็นเอฟเฟกต์อะเนาะตอนคีโมก็ผมร่วงอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังยิ้มได
0: ้
1: คือสิ่งเดียวที่จะเห็นก็คือเขาจังหวะที่เขาปวดมากๆอะที่เขาแบบโอ้ยเนี่ยอะไรจะรู้แล้วว่าอันนี้หนักเขาก็จะพักส่วนตัวแล้วเขาจะแบบไม่ยุ่งคนอื่นละ
0: เราก็จะบอกว่าวันนี้ขอนอนไม่ต้องมาเรียกกินข้าวนะไม่ต้องอะไรทั้งนั้น
2: วิธีคิดของคุณดี้ที่เป็นการเลี้ยงดูแบบเหมือนสนับสนุนซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะมันมาจากการเลี้ยงยังไงของป้าเจี๊ยบคะ
0: สอนแบบไม่มีหลักการสอนแบบใช้สถานการณ์จริงบางบ้านที่สมมติว่าเรามีปลั๊กไฟอยู่ในบ้านใช่ไห
2: ม
0: ทุกคนจะบอกลูกตรงนี้ห้ามเล่นจะมีเครื่องป้องกันมีนู่นนี่นั่นเราปล่อยเขาเล่น
2: แล้วเคยถูกดูดไหมคะ
0: ก็โดน
1: เอามือหม้อหุงข้าวใช่ไหมครับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าโอ้โหเปิดแล้วมือล้วง
3: สุดครับ
1: แล้วก็พองติดกันทั้งนั้นครับ
0: ต้องให้หมอตัด
1: แต่เด็กมากนะเด็กมากจำความไม่ได้หรอกแม่

0: เล่าให้ฟังแต่คือเนี่ยครับแม่เขาก็คือแม่ไม่ใช่แม่เขาไม่เห็น
1: ฮะ
0: คือเห็นนั่นแหละว่าเปิดแล้วล้วงแต่ให้รู้ไงก็ถามจากนั้นผมก็ไม่แตะหม้อหุงข้าวอีกเลยมันก็เป็นธรรมชาติแหละครับ
2: เราต้องปล่อยให้เขาแสดงออกเนาะเราต้องปล่อยให้เขาคิดเราต้องปล่อยให้เขานึกให้ได้อะว่าจับฝาหม้อก็ร้อนแล้วยังจะล้วงลงไปอีกเลยอะไรอย่างเงี
0: ้
2: ย
3: แต่สิ่งหนึ่งที่แม่กับคุณดี้ใช้เสมอก็คือเวลาที่มีปัญหาอะไรกันเนี่ยใช้วิธีการอธิบายแล้วก็แสดงเหตุผลออกมาโต้กันด้วยเหตุผล
0: ใช่คร
2: ับ
3: ค่ะวิธีนี้นี่แม่ใช้ตั้งแต่ลูกเด็กๆเลยไหมคะ
2: ใช่ค่ะตอนที่เราเป็นเด็กอะเนาะพ่อแม่เราเขาค่อนข้างยุ่งกับชีวิตประจำวันของเขาเขาก็เหมือนปล่อยให้เราเจอประสบการณ์ตรงของเราเองส่วนหนึ่งอยู่แล้วด้วยเราก็เลยคิดว่าเออเนี่ยมันดีนะทำให้เราโตขึ้นมาแบบว่าเราไม่ได้โตมาเป็นวัยรุ่นที่คิดว่าอันเนี้ยฉันต้องออกไปเรียนรู้ฉันต้องเขาเรียกอะไร against พ่อแม่คำสั่งพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยคือตรงนั้นเราไม่มีเลยเพราะว่าเราเรียนรู้มาแล้วเรารู้ว่าเขาที่เขาไม่ให้เราทำอ่ะเขามีเหตุผลเพราะนั้นเราให้ลูกเรียนรู้จากความเป็นจริงเหมือนที่เราเคยเรียนมาง
3: ั้นคุณดี้เวลาที่จะคุยอะไรกับแม่เนี่ยก็ต้องมีเหตุผลถูกไหมคะ
0: บางทีเราไม่ได้คิดมาหรอกเราไม่ได้วางแผนจะมาดีเบตกับเขาหรอกแต่เขาคุยเป็นเหตุเป็นผลอ่ะเราก็ต้องหาเหตุผลมาอ้างว่าเราทำไมถึงกลับบ้านช้าเราทำไมถึงไปนู่นไปนี่มาทำไมเราถึงไม่เป็นไปตามที่คุยไว้กับเขาเราก็ต้องจะโกหกจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าการโกหกมันดีนะอันนี้แค่จะพูดว่ามันก็ต้องยกเหตุผลคือเลยเป็นคนต้องมีเหตุผลนู่นนี
1: ่
0: มาดีเบต
1: แต่คุณผู้ชมครับการสอนจากประสบการณ์จริงของครอบครัวนี้มีแกนอยู่นะฮะสำคัญที่ต้องสอนด้วยก็คือเรื่องของการเคารพกฎซึ่งกันและกัน
2: ก็มันก็แค่ง่ายๆเนาะว่าทุกอย่างมันต้องมีกฎเกณฑ์เนา
1: ะ
2: ถ้ากฎเกณฑ์แหกได้แต่แหกแล้วคุณต้องยอมรับผลนั้นแล้วก็ผลนั้นมันเสียหายกับคุณคนเดียวหรือมันเสียหายกับส่วนรวม
0: ครับ
2: อ
0: ันนี้แม่ผมสอนบ่อยเลยอันนี้ผมเสริมเลยคือทำอะไรอ่ะต้องยอมรับนะ
1: ผลที่จะเกิด
0: ต้องยอมรับนะคือมันไม่ได้พูดเรื่องดีไม่ดีแต่ว่าเมื่อการกระทำเกิดผลมันมีชอบไม่ชอบรับให้ได
3: ้
1: มันเหมือนตอนที่ปล่อยที่ล้วงมะข้าวนะพี่ดีเนาะ
0: ครับ
1: ต้องรับให้ได้มันร้อน
0: มันเกิดจาก
1: ตอนที่ล้วงมะข้าวต้องรับให้ได้
0: ใช่ครับ
1: อยากทำก็ทำเลยแต่ต้องรับให้ได้ว่ามือจะเป็นอะไร
0: แล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นคนดีแต่ผมรับความเลวตัวเองได้แล้วผมพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วพร้อมที่จะปรับปรุงเมื่ออายุมันมากขึ้นอะไรเงี้ย
3: เดี๋ยวเรามาฟังแขกรับแชร์บ้างนะคะวันนี้2ท่านท่านแรกเนี่ยเป็นคุณป้าที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้สนุกมากนะคะจากเพจคุณป้าแบ็คแพ็คป้าแป๋วกาญจนาและอีกท่านนึงเป็นตัวแทนของลูกที่รักคุณแม่มากๆเป็นนักร้องมีชื่อเสียงเลยค่ะก็คือคุณตุ้ยเกียรติกมลล่าทาสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: คืออย่างว่าคำนักดนตรีเขาต้องมีจังหวะในหัวใจครับก็ต้องมีการขั้นซีนแบบนี้นะแต่ป้าแป๋วครับขออนุญาตนิดนึงป้าแป๋วเนี่ยไลฟ์สไตล์ก็คือเฉียบไม่แพ้กับคุณป้าเจี๊ยบทีนี้ในมุมของการสอนลูกแหละครับของป้าแป๋วเองมีความเหมือนหรือแตกต่างกับครอบครัวนี้ยังไงบ้างฮะ
5: ป้าแป๋วเป็นข้าราชการนะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกก็จะพยายามจะไปกับลักษณะการทำงานของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้เต็มที่เหมือนครอบครัวอื่นนะคะทำงานไปด้วยแล้วก็พยายามจะใกล้ชิดลูกให้มากที่สุดแต่ยังว่าเด็กยุครุ่นใหม่กับรุ่นป้าแป๋วมันก็ต่างกันนะความคิดอะไรก็ต่างกันคงจะไม่ต่างกันนะพูดถึงว่ากับครอบครัวป้าเจี๊ยบค่ะลูกก็คิดไปทางนึงแม่ก็คิดไปทางนึงอะไรอย่างเงี้ยนะก็พยายามจะอยู่ในกรอบพยายามจะทำให้เขาอยู่ในกรอบในอะไรที่ไม่เสียหายไปมากอ่ะประมาณนี้ค่ะ
1: มีหลักคิดอะไรที่ยึดในการสอนลูกไหมครับ
5: พยายามให้เขาพึ่งตัวเองนะคะพยายามให้เขาทำอะไรด้วยตัวเองแล้วก็คิดนั่นด้วยตัวเองไม่ใช่ทำแล้วก็ชิงปัญหาให้คนอื่นอะไรเงี้ยนะคะทั้งทางบวกและทางลบค่ะพยายามจะให้เขาพึ่งพาตัวเองให้คิดให้เป็นนะคะ
3: ค่ะถามตุ้ยบ้างในฐานะของลูกครอบครัวตุ้ยเลี้ยงตุ้ยมายังไงคะ
6: ของผมน่าจะเดือดน้อยกว่าพี่ดีครับ ผม
1: ผมเดือดมากไม่ได้

จะโดนยายน้อยตีตายครับไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าช่วงผมหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยประมาณ14-15เนี่ยแม่จะคอยตามแล้วตามถ้าแบบจะขอไปนอนค้างบ้านเพื่อนหรือไปเที่ยวกลางคืนนอนค้างบ้านเพื่อนแม่ตามไปดูว่าไปนอนจริงไหมยอมให้ไปนอนแต่ตามไปแอบไปดูแล้วโดยที่เราไม่รู้

0: ุ้ยยังไงบ้างคะ
1: มากครับก็ค่อนข้างตามใจแต่ก็ไม่ได้ตามใจไปหมดทุกอย่างครับซึ่งก็เป็นโชคดีของเราไปที่ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีต่อไปได้เรื่อยๆทั้งยังไม่เข้าวงการจนเข้าวงการบันเทิงอะไรอย่างเง
0: ี้ยแล้วพอจะเห็นภาพการเลี้ยงดูของแม่ลูกคู่นี้ในบ้านนะคะตั้งแต่เด็กจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยว่าเป็นยังไงหมวยชอบตรงที่คุณแม่บอกว่าอยากจะให้ลูกโต้เถียงด้วยเหตุผลหรือว่าดีเบตเวลาที่เขาดีเบตกันที่บ้านหลังนี้เป็นยังไงเราถ่ายทอดมาให้ชมผ่านละครเวทีค่ะ

0: ื้อไถนะมันต้องคีปบอดี้ให้มันโฟลว์ไปด้วยดูแป๊บแป๊บฮะเนี่ยแบบเนี้ยดูแล้วจำแล้วก็เอาไปใช้แบบนี้อย่างเฟี้ยว
1: เอามานี่เอามานี
0: ่อ่ะอีกทีนึง
1: เฮ้ยแม่บอกดีแล้วไงว่าแม่กำลังโฟกัสกับการทรงตัวอยู่เราต้องฐานให้แน่นก่อนแล้วถึงจะออกลีลาอะไรคีย์บอดี้อะไรอย่างที่แกว่าได้อ่ะ
0: โอ้แม่ทำไม่ได้ก็ยอมรับมาเถอะอ้างว่าแกแล้วทำได้แค่นี้ยังฟังขึ้นสักกว่านะ
1: อ้าวๆ
0: นี่แม่ถ้าเกิดว่าแม่ทำไม่ได้เล่นไม่ได้นะเลิกเล่นก็ได้นะไม่เป็นไรหรอก
1: ไม
0: ่อ่ะ
2: เฮ้ยชั่ว
0: เดี๋ยวนั่งโอ้ดื้อเราอ่ะ
1: นิดเดียวเอง
0: ก็โถนิดเดียวอะไรล่ะถ้าเป็นดีนะถ้าทำให้ดีไม่ได้จริงๆนะดีเลิกเล่นไปแล้วเวลาเราจะทำอะไรก็ตามนะต้องทำให้มันดีทำให้มันสุดแล้วถ้าทำให้มันดีไม่ได้จริงๆนะเลิกเล่นก็ได้ยอมแพ้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอก
1: กล้าพูดนะแก
0: อ
1: ้
0: าวพูดจริงป่ะล่ะดีพูดผิดตรงไหนเอาปากกามาวง
1: และแกจำได้ไหมสมัยที่แกอยู่มัธยมแล้วแกโดดเรียนจนครูต้องเรียกฉันไปที่โรงเรียนอ่ะจำได้ป่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณแม
4: ่สวัสดีค่ะ
3: คุณแม่คะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ไหนดีโดดเรียนวิชาดิฉันแต่นี่มันเกือบจะ10ครั้ง
4: โอ้เยอะอย่างนั้นเลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะถ้าวันไหนไม่โดดก็หลับหรือไม่ก็ทำอย่างอื่นไม่เคยให้เกียรติดิฉันที่กำลังสอนอยู่เลยนะคะ
4: แย่จังเลยนะคะ
3: คุณแม่คุณแม่ต้องช่วยดิฉันเตือนในดีให้ตั้งใจเรียนนะคะไม่งั้นเรียนไปเนี่ยก็ไร้ผลคุณแม่อย่าหวังว่าจะเป็นเจ้าคนในคนเลยค่ะแค่ให้มีวิชาเรียนติดตัวไปทำมาหากินในอนาคตเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะคุณแม่ถ้ายังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู
4: ่ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปคุยกับเขาให้เขาปรับปรุงตัวแล้วกันนะคะ
3: ขอบคุณค่ะคุณแม
4: ่ขอบคุณค่ะขอตัวนะคะ
0: ไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจ
4: นี่ฟังเพลงไม่เอานะเกรงใจเนี่ยหัดเกรงใจแม่บ้างไหม
0: โอ้แม่เกรงใจดิ
4: เกรงใจแล้วทำไมต้องทำตัวให้แม่ถูกเชิญมาที่โรงเรียนอีกแล้วเนี่ยฮะ
0: ต้องโทษทีต้องโทษทีต้องโทษทีนะอย่าว่ากันอย่าว่ากันอย่าว่ากันนะ
4: เอาดีๆจริงจัง
5: นะพี่โดนตบนะเรื่องจริงโดนตบนะ
0: พอดีไม่ชอบวิชานี้ครูคนนี้เขาชอบอะไรสติกับดีดีก็เลยไม่อยากเรียนแม่ก็เห็นไหมล่ะว่าวิชาอื่นดีมีปัญหาไหม
4: ก็จริงแต่ดีก็แกล้งนั่งเรียนกับครูเขาหน่อยไม่ได้หรอ
0: โอ้แม่เพื่ออะไรอ่ะดีออกไปซ้อมดนตรียังได้ประโยชน์มากกว่ามานั่งเผาเวลาในห้องเนี้ยแล้วได้ความรู้เพิ่มเติมด้วย
4: งั้นถ้าแกรับระบบของเขาไม่ได้ลาออกเลยไหมโอ้แกจะได้ไปใช้ชีวิตใช้เวลาเรียนรู้อะไรที่แกชอบเลยไงนี่แม่พูดจริงนะไม่ได้ประชดด้วยออกเลยไหม
0: ไม่แม่ดีไม่อยากยอมแพ
4: ้ถ้าอย่างนั้นดีก็ต้องอดทนกับข้อบังคับทุกอย่างให้ได้ถ้าอยากจะวาดลีลานะฐานมันต้องแน่นก่อนและถ้าอยากจะแหกกฎดีก็ต้องรู้ก่อนว่ากฎทุกอย่างมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างแต่เราสองคนน่ะก็ไม่ชอบคุณแหกกฎไม่ใช่หร
0: อแม่นี่เข้าใจหาวิธีสอนดีตลอดเลยนะ
4: ถ้าฉันมีลูกเป็นแกเนี่ยฉันจะเป็นแม่ธรรมดาได้ไงฮะ
0: อาจารย์

0: กือบลืมไปแล้วนะเนี่ย
1: ฉันน่ะพยายามหาวิธีสอนแกแกก็หาวิธีสอนฉันมั้งสิ
0: ไ
1: ม่เอ้าอะไรอย่าคีปอะไรบอดี้อะไรไงนะ
0: เดี๋ยวสิสอนอยู่แล้วแม่ก็จริงอย่างที่แม่ว่าแหละอยากจะออกลีลาหลักการมันก็ต้องแม่นงั้นเดี๋ยวดีจะสอนวิธีการทรงตัวให
1: ้โอเคมาจัดไป
0: เดี๋ยวยืนตรง
1: ยืนตรง
0: เช็คเข่าเช็คเข่า
1: เช็คเข่า
0: เช็คเข่าข้อเข่าดีไหมด
1: ีไหมข้อเข่าดีไหมดีไหมได้ไหม
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คข้อไม่ก็ต้องเช็คข้อเข่าก่อนสิเวลาจะเล่นมันต้องเช็คเข่าเช็คขาไงโอ้ขาต้องแข็งแรงไง
2: โอ้ยน่ารักมากสนุกจังเลย
3: ละครดีครับผมเขินเขินตัวเองเลย
2: ดีแบบนึกภาพตัวเองสมัยก่อนออกเลยไหมคะมาชมละคร
3: จริงๆก็หนักกว่านี้แหละครับ
2: หนักกว่าในละคร
3: หนักกว่าจริงผมก็ดื้อกว่านี้แหละครับดื้อกว่านี้แต่ว่าอย่างเรื่องเรียนเรื่องอะไรเงี้ยจริงๆหลายครั้งมันก็มาจากที่ผมไม่ค่อยโอเคกับอาจารย์อะไรอย่างนี้แหละครับไม่โทษอาจารย์นะมันเป็นความหัวร้อนของวัยรุ่นความอะไรอย่างนี้ด้วยเราแค่แบบเราไม่ชอบสไตล์แบบนั้นน่ะแล้วบางทีในมุมผมเนาะตอนอาจารย์เขาต้องดูเด็กเยอะแหละเขาก็ดูเด็กที่เขาดูได้ดีกว่าไอเด็กที่มันดูไม่ได้เขาอาจจะไม่ต้องมาคุยให้มันไอ้นี่ดีกว่าแต่ผมเป็นคนแบบชอบให้อธิบายชอบคุยไงว่าผิดยังไงคุยกันดีแต่อาจารย์ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยครับผมว่าไม่เรียนดีกว่างั้นไม่มันว่ะ
2: ตอนนั้นแม่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไหมคะที่โดนเรียกผู้ปกครองไปพบบ่อยๆ
4: ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะค่ะเป็นเรื่องที่เราแค่มองว่าอาจารย์เขาก็มีหน้าที่ของเขาแล้วก็ภาระที่เขาต้องดูแลเด็กในห้อง 40-50 คนไม่ใช่เรื่องที่คนๆนึงจะไปทำให้คน 40-50 คนพอใจได้ทุกคนไงพอใจเท่ากันได้ทุกคนถูกไหมตอนนี้ลูกเราอาจจะเป็นคนนึงที่ระดับความพอใจเขาแตกต่างจากคนอื่นแค่นั้นเองเราก็คุยกันเองว่าเขาคิดยังไงฟังเขาให้เขาเล่าให้เราฟังว่าเขาคิดยังไงแล้วเราก็มาหาวิธีเอาว่าเราควรจะส่งเสริมเขาแบบไหนโดยที่ไม่ต้องไปนั่งกดดันทั้งครูทั้งเขาทั้งเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: หัวเรี่ยวหัวต่ออีกจุดหนึ่งก็คือการเข้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าป้าเจี๊ยบเป็นคนแนะนำให้ไปทางสายดนตรีด้วย
3: จริงๆผมเล่นดนตรีมานิดหน่อยนะแต่ในชีวิตไม่ได้แบบเป็นนักดนตรีอะไรงั้นแต่แม่เขาให้เหตุผลว่าเนี่ย 1. อาชีพใหม่ปีหนึ่งจบไม่กี่คนไอ้วาดรูปอะจบเป็นกี่คนน่ะกี่มหาลัยแล้วจะไปสู้กับเขายังไงเก่งพอไหมทีนี้ผมก็ไม่ตอบไม่โดนดูแล้วมันดันติดในความสามารถผมก็ไม่ได้เก่งมากผมก็ไม่ได้อยู่ในสายดนตรีมาขนาดนั้นแต่ว่ามันดันติดนี่แหละ
2: วิธีการสอนของป้าเจี๊ยบอะค่ะที่ให้ลูกคือให้เอาตัวรอดได้ดูไปถึงอาชีพการงานที่จะเกิดขึ้นถ้าเลือกเรียนคณะนี้เลือกเรียนดนตรีที่มหิดลคือไม่ได้คิดว่าลูกจะต้องแบบเก่งมาก
4: ไม่ได้คิดว่าจะต้องดังจะต้องเก่งจะอะไรอย่างนี
2: ้แต่ขอให้เขามีชีวิตอยู่รอดได้
4: ใช
2: ่อันนี้เป็น DNA มาตั้งแต่สมัยคุณยายไหมคะ
4: ใช่คุณยายก็จะอย่างนี้แหละจะ
3: คุณยายก็นักSurvivor
4: ต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งจะต้องอยู่คนเดียวหรือเปล่าคนรอบตัวจะล้มหายตายจากเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยู่คนเดียวเราต้องอยู่ได้ต้องมีชีวิตให้ได
5: ้ครับใครที่ตามงานดนตรีของพี่ดีอยู่จะรู้ว่าสิ่งที่เขาถนัดตอนที่ performance บนเวทีนะก็คือเรื่องของแร็ปใช่ไหม
3: ครับไอเรื่องตอนทำดนตรีอ่ะผมเป็นคนแค่มีเรื่องเล่าแล้วใครฟังก็ชอบก็โอเคเหมือนคนเขียนหนังสือเนี่ยครับแต่ผมทำเป็นเพลงอย่างเพลงอ่ะผมพูดถึงเพลงชีวิตที่ผ่านน้ำก็ได้หลายคนน่าจะรู้จักของไคโจบราเธอร์กับรัตตาฟาครับไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าสักวันหนึ่งว่าชีวิตของเด็กผู้ชายสักคนหนึ่งเขาไม่เคยคิดถึงครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยเคารพเรียนหนังสือที่ผ่านมาครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยเคารพเลยครับก็คือเหมือนเล่าเรื่องชีวิตตัวเอง

แล้วก็จนท่อนจบท่อนผมก็คือก็ขอบคุณเรเก้มิวสิกกับไคโจบาเทอร์ที่ทำให้ผมมีวันนี้ครับแล้วก็ทุกๆคนที่แบบรับผมไม่คิดว่าผมบ้าอะไรเงี้ย

0: งั้นมาถามป้าเจี๊ยบบ้างนะคะทุกวันนี้ที่คุณดี้เป็นแบบนี้มาในเส้นทางนี้เส้นทางสายดนตรีอะค่ะป้าเจี๊ยบรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: คนเป็นแม่เนาะลูกจริงๆเป็นอะไรก็ได
0: ้
1: ที่เขาเอาตัวรอดได้อะที่อย่างน้อยเขามีคนสักคนหนึ่งรักเขาแล้วอะไม่ใช่ทุกคนเกลียดเขาหมดเลยอะไรเงี้ยอย่างน้อยมีคนหนึ่งรักเราก็ยังถือว่าเขายังเป็นคนดีคนหนึ่งในสายตาคนหนึ่งคนอะไรอย่างนี้เราพอใจแล้ว

0: ภูมิใจกับลูกคนนี้มากขนาดไหนคะ
1: ก็ภูมิใจค่ะมีความสุขเห็นเขามาได้ขนาดนี้เราก็บอกว่าเรามีความสุขมากนะเขาเอาตัวรอดได้เขาใช้ชีวิตในแบบที่เขาอยากจะเป็นได้อะไรเงี้ยไปงานคอนเสิร์ตลูกถ่ายคนที่มาหน้าเวทีเยอะๆ
2: ให้เห็น
1: ไปให้เพื่อนดูว่านี่เราฟังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าม
2: ันเรื่องของวัยรุ่น
1: นี่นี่ดูหน้าเวทีนี่ฉันถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีปวดบ้างอะไรบ้าง
2: นี่นะฮะมาที่แขกรับแชร์บ้างนะฮะจะถามงี้ครับป้าแป๋วฮะตอนที่เวลาเลี้ยงลูกอะครับเราเลี้ยงลูกให้เขาเดินบนเส้นทางของตัวเขาเองยังไงบ้างแล้วผลสุดท้ายพอเขาเดินไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเรารู้สึกภูมิใจขนาดไหน
3: ถ้าเราตายก็ตาหลับแล้วอะไรประมาณนี้นะคะนะที่เขาพึ่งเขาตัวเองได้ก็คงต้องการแค่นี้แหละค่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่จนวันหนึ่งที่เขาคิดได้นี่เราก็สนับสนุนเขาอะนะคะอยากไปเรียนต่อตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นจนสุดท้ายที่เขามีครอบครัวมีอะไรก็มีความสบายใจนะคะ
0: ถามตุ้ยบ้างพี่จำได้ตอนที่น้องตุ้ยประกวด AF
4: ครับ
0: ตุ้ยบอกว่าประกวดเนี่ยเพราะแม่เลยมาจนถึงวันนี้เราประสบความสำเร็จมีคนรู้จักมีชื่อเสียงคือมองย้อนกลับไปในอดีตยังไงว่าความสำเร็จของเราเนี่ยมันเกิดจากแรงผลักดันของแม่ค่ะ
4: คือถ้าเอาจริงๆเนี่ยนะแม่เนี่ยเป็นคนทำให้ผมรู้ตัวผมเองว่าผมร้องเพลงได้เพราะว่าวันเกิดอยู่ปีนึงประมาณมัธยมแม่เขาซ้อนท้ายมอไซค์ป๋าสอยมาเลยตัวนึงกีตาร์โปร่งแล้วกลับมาแล้วก็มาให้ผม
2: เดี๋ยวนะโทษนะนั่นกีตาร์โปร่งหรือมะม่วงครับพี่
4: ครับเป็นมะม่วงหนึ่งลูกบ้าบอกีตาร์ไปสอยมาจากร้านแล้วก็ผมก็ทำให้ผมเลยมาลองหัดเล่นแล้วเลยได้ร้องเพลงเสียงเพราะดีกว่าอะไรอย่างงี้ตั้งแต่นั้นมาก็เลยกลายเป็นว่าเล่นกีตาร์ประกวดร้องเพลงในมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จนมาเวทีที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยวินาทีที่ไปประกวดยายน้อยยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือ AFอะไรคืออะคาเดมี่เฟเดเชียแต่ก็ปล่อยให้ไปประกวดจนได้แชมป์ออกมาก็เลยกลายเป็นว่าก็ต้องยกเครดิตให้ยายน้อยที่ทำให้ผมรู้ว่าผมร้องเพลงได้แล้วก็กลายเป็นใช้ตรงเนี้ยสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้ก็กลายเป็นทำได้แล้วก็กลายเป็นสุดที่สุดอะไรเงี้ยต้องขอบคุณเขาที่เขาคอยให้กำลังใจอยู่ข้างนอกตลอดระยะเวลา2เดือนกว่าๆที่เราอยู่ในบ้าน AF อะไรเงี้ยฮะพอออกมาก็เลยอยากจะตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ที่เขาส่งผมเรียนจนจบปริญญาตรีล้างส้วมส่งลูกเรียนจนผมได้มาร้องเพลงซื้อกีตาร์ให้ผมก็เลยบอกให้เขาออกจากงานแล้วก็ไม่ให้เขาทำงานตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้15ปีแล้วพี่หมวย
0: โอ้โหชื่นชมมากๆเลยค่ะ
2: สุดยอดสุดยอดทีนี้ฮะอยากจะถามว่าเจียวว่าไอ้การเล่นสเก็ตบอร์ดจนมาจริงจังถึงขนาดติดธงทีมชาติแบบนี้ครับมันมาจริงจังถึงขั้นนี้ได้ยังไงฮะ
1: มันมาแบบไม่ตั้งใจเนาะ
2: ครับ
1: แค่เราเล่นแล้วเราสนุกกับมันทุกวัน
2: ครับ
1: มันก็เป็นความเขาเรียกอะไรเสพติดอ่ะเราก็เล่นทุกวันจนวันดีคืนดีการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อไปเป็นนักกีฬาทีมชาติไปแข่งซีเกมนี่นี่นี
2: ่อายุเท่าไหร่ครับตอนนั้น
1: 61แล้ว
0: เขาไม่จำกัดอายุใช่ไหม
1: เขาไม่พูดเรื่องอายุเราก็
2: เขาคงคิดไม่ถึง
1: เราคิดไม่ถึงใช่
2: คงคิดไม่ถึง
1: เราก็ไปสมัครกับเด็กๆทุกคนที
2: ่
1: เมืองไทยมันคนเล่นไม่เยอะนะตอนนั้นมีไม่ถึง100คน
2: ในส่วนของดาวฮิลใช่ไหม
1: ใช่ทุกคนก็ไปสมัครเราก็แล้วทุกคนก็บอกเฮ้ยแม่สมัครเราก็เราแค่อยากสนุก
2: ครับ
1: ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเป็นคนที่จะเป็นคนติดเป็นคนอะไรอย่างนี้ซึ่งในวันที่คัดเลือกแล้วเราได้ที่3แล้วเราต้องเป็นแล้วเนี่ยเรายังบอกกับทางสมาคมเลยว่าถ้าไม่สบายใจที่
2: จะให้เรา
1: ไปเป็นนักกีฬาทีมชาติหาเด็กกว่าเรามาแทนเราได้เลยนะเราโอเคเราสบายใจละแล้วเราก็อยากเห็นวงการกีฬาที่เรารักอ่ะมันเติบโตมันไปได้ในระดับนานาชาติอะไรอย่างนี้ด้วยไงเราก็มองว่าถ้าเราอายุขนาดนี้เราไปเราจะเป็นภาระคนอื่นในทีมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจนหาไม่ได้อ่ะเราก็โอเคฉันไปแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะมันมีธงชาติติดเนาะมันคือความภาคภูมิใจ เราก็ทำเต็มที่ของเรา
0: โมยแอบมองเห็นมองรอยสักของคุณแม่อยู่ด้านนี้คืออันนี้คือสักใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอันนี้เป็นอิทธิพลจากลูกด้วยไหมคะ
1: อันก็
4: มีส่วน
1: ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าจริงๆ
4: เพราะว่าเพื่อนมีลูกเป็นช่างสักก็เลยเอาช่างสักมาสักแม่ครับ
1: ไปเล่นสเก็ตกันแล้วก็เพื่อนเขาเป็นช่างสัก
4: ครับ
1: เขาก็นั่งมองเรานั่งมองเราเล่นแล้วเขาก็นั่งสเก็ตภาพอิริยาบถเราที่เราเล่นสเก็ตอ่ะเขาก็ถือมาถามว่าแม่เจ๊อยากเจ็บตัวไหมอะไรเงี้ยเราก็อะไรวะเจ็บตัวนะไอ้เล่นหกล้มก็เจ็บอยู่แล้วเนาะอะไรเขาก็ยืนลูกไปถึงไม่ชอบอ่ะอะไรเงี้ยก็หันไปถามลูกบอกว่าเอาดิ
0: ลูกสนับสนุนเลย
4: ครับ
1: ใช่
4: ระหว่าง
1: อ
4: ัน
1: น
4: ี้
1: เป็นรูปนี
4: ้โอ้โห
2: มีแค่นี้
1: อันนี้ค่ะเป็นรูปที่เราเล่นสเก็ตที่น้องเขานั่งวาดรูปเรา
0: ค่ะเดี๋ยวนะเขียนว่าเฟี้ยวๆ
4: ไม่ต้องเดี๋ยวก่อน
1: อันนี้เป็นอันที่มาเติมทีหลังอันนี้ตอนอยู่ในแคมป์ทีมชาติมีน้องคนหนึ่งเขาก็สักเป็นช่างสักเหมือนกันเขาก็ทำให้เพราะอันนี้เราชอบเวลาเราลง IG อะไรเงี้ยเราก็แฮชแท็กเฟี้ยวๆไม่ต้องเดี๋ยวก่อนอะไร
2: เฟี้ยวๆไม่ต้องเดี๋ยวก่อนเป็นแฮชแท็กประจำตัวเรา
1: ใช่น้องเขาก็มาเติมให้
2: สามีล่ะครับ
0: ป้าเจี๊ยบเปรี้ยวขนาดนี้ เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมีรอยสักด้วยสามีว่ายังไงคะ
1: คุณพ่อเห็นคุณพ่อก็มอง
0: แน่นอนไม่พูดเลยเหรอคะ
1: ก็ไม่วิจารณ์ไม่ออกความคิดเห็นอะไร
4: พ่อเขาพูดน้อยอยู่แล้วครับ
1: เขามั่นใจว่าเราดูแลได้ดูแลตัวเองได
4: ้ไม่ได้สนับสนุนแล้วไม่ได้ห้าม
0: ยังมีอะไรที่ป้าเจี๊ยบอยากทำอีกไหมคะ
1: ถ้าเป็นการวางแผนว่าเราอยากจะไปเล่นกีฬาอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่มีการวางแผนแต่ว่าบางทีเราเห็นอย่างเช่นไปเล่นสเก็ตที่ลพบุรีเราไหลลงเขาในขณะที่พอเรามองไปเนี่ยมีอีกคนหนึ่งเขากำลังบินลอยขึ้นไปอยู่บนฟ้ามุ้ยอยากเล่นอย่างเขามั่งอะไร
4: พารามอเตอร์เล่นพารามอเตอร์อะไร
1: เงี้ยเราเห็นเราก็มีความรู้สึกว่าเขาเห็นภาพกว้างเนาะแต่เราเห็นแค่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็แค่คิดแค่นั้นไม่ได้วางแผนจริงจังว่ามีอะไรอีกที่อยากจะทำอะไรเงี้ย
0: อยากลองไหมคะ
1: อยากลองค่ะถ้ามีอะไร
4: ถ้ามีโอกาส
1: ใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากลอง
0: คือแม่ลูกคู่นี้เนี่ยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันตลอดนะคะเรื่องของสเก็ตบอร์ดเนี่ยขย้อนไปก็คือดีบอกว่าดีก็แนะนำเรื่องของการป้องกันตัวก่อนเลยฝึกล้มก่อนเลยต้องเอาส่วนไหนลงเพื่อความปลอดภัย
4: ใช่คร
0: ับ จริงๆแล้วแม่ลูกคู่นี้ไม่ได้เรียนรู้กันแค่เรื่องสเก็ตบอร์ดนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยค่ะที่ได้แลกเปลี่ยนกันจะมีอะไรบ้างชมจากละครเวทีค่ะ
5: เนี่ยก็จะไปลีลา
6: เฮ้ยโอ้โหโตเล่นยังไงเนี่ยไม่ระวังเลยนี่ฉันเกือบล้มหัวฟาดนะน
5: ี
6: ่สนใจมาขอโทษคนแก่หน่อยไหมจ๊ะ
5: แม่เบาได้เบานะ
6: เบาอะไรอ่ะก็ดูอ่ะยังจะโบกมืออีกอุ้ยเล่นไม่ระวังเลยเนี่ยแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะ
5: ก็ใช่ไงแต่เราก็ต้องรู้จักความพอดีบ้างไงแม่
6: พอดีอะไรกันเนี่ยจะไหว้สำนึกแล้วดูสิอุ้ยแล้วดูใส่เสื้ออะไรเนี่ยข้างในสีชมพูข้างนอกสีเขียวสะท้อนแสงโอ้ยใส่มาได้ยังไงแบบนี้ฮะ
5: แม่
6: ฮะ
5: ตะกี้ว่าใครอ่ะ
6: ว่าเขาไงว่าเขา
5: เหรอ
6: ก็เนี่ยดูเล่นไม่ระวังเลยโอ้ยไม่ถูกต้องนะเนี่ยแบบนี้ฮะ
5: แม่พอเหอะนี่มันเกินพอดีไปเยอะแล้วนะหลายครั้งแล้วนะ
6: หลายครั้งอะไรฉันเกินพอดีตรงไหนเอาปากกามาวงดิ
5: หลายครั้งเลยจ้าจำได้ไหมวันก่อนที่นั่งรถไปด้วยกันอ่ะ

0: ขับรถภาษาอะไรวะเนี่ย
1: ซื้อใบขับขี่มาไงวะไอ้บ้าเอ้ย
0: โอ้เดี๋ยวแม่แล้วแม่เป็นไรไหม
1: ไม่เป็นไรแต่เนี่ยขับรถแบบเนี้ยซื้อใบขับขี่มาแน่เลยขับรถแบบนี้มันอันตรายเฮ้ยเลี้ยวก็มีเปิดไฟเลี้ยวอะไรวะเนี่ย
0: แม่ว่าแต่มันก็พอไม่ต้องว่าพ่อแม่มันหรอก
1: ก็จริงอ่ะนี่ถ้ามันมีลูกนะลูกมันก็ต้องเป็นปัญหาสังคม
0: โอ้โหแม่พ่อฮะมันไม่ดี
1: อะไรไม่ดียังไงแกก็รู้ว่าบ้านเราอ่ะไม่ชอบคนทำผิดผิดกฎหมายยิ่งผิดกฎจราจรเนี่ยเกลียดมากเลยตีลืมที่แม่สอนแล้วหรือไงคะ
0: ไม่ลืมแม่แต่แม่กำลังเลยเถิดไปไกลเกินกว่าเรื่องที่เขาทำแล้วนะ
1: ไม่บ่นแล้วก็ได้แต่เมื่อกี้นะถ้าเกิดมีกล้องติดหน้ารถนี่ส่งให้ตำรวจเลยเดี๋ยวไปตั้งกระทู้เดียวกระทู้สีรถสีขาวนะทะเบียนอะไรวะทะเบียนโดนแน่โดนแน่เดี๋ยวฮะไม่บ่นแล้วไงเรา
0: จำได้ยัง
1: จำได้แล้ว
0: ก็แม่เองนั่นแหละที่เป็นคนสอนดีให้รู้จักความพอดีตั้งแต่เด็กๆจะทำอะไรก็ให้เข้าใจในหลักสำคัญแต่หลายปีมาเนี้ยแม่ชักเริ่มจะเลยหลักสำเคยสอนแล้วนะดีอ่ะไม่อยากให้แม่กลายเป็นมนุษย์ป้าในสายตาคนอื่นนะ
1: เออแม่ขอโทษแล้วกัน
0: นู่นขอโทษคนนู้นนู่นตะกี้ว่าเขาไปเยอะเลย
1: ขอโทษนี่นะ
0: ใช
1: ่ก็ได้ก็ได้หนูป้าขอโทษนะเมื่อกี้ป้าว่าหนูไปเยอะเลยอะว่าเสื้อหนูด้วยขอโทษนะ
2: sorry
1: ฮะ
2: I am from Singapore เลย
1: อะ
2: I can't speak Thai เหรอ
0: ฮะ
1: ฮะเมื่อกี้ที่ด่าไปตั้งเยอะไม่รู้เรื่อง
0: ดีแล้วแม่ถ้างั้นก็ชวนเขามาเล่นด้วยกันสิ
1: ยวนทุจอย
0: My son
1: is skateboard master
0: เดี๋ยวแม่
2: so can you teach me how to jump on the
0: Look at me.
2: Okay.
0: It's first time.
2: First time.
0: This walk.
2: Walk.
0: Not jump. Okay. And you first step time and walk and stop and jump.
2: Okay. Walk.
0: Walk.
2: And then
0: stop and jump.
2: And jump.
3: ในที่สุดก็เดินทางมาถึงจุดนี้ฮะจุดที่พี่ต้องเตือนสติคุณแม
4: ่จริงๆเราเตือนกันเองอยู่แล้วดีกว่าแม่ก็เตือนเราในเรื่องที่เราแบบไม่ค่อยโอเคในสังคมอะไรเงี้ยบางทีเราก็คิดอย่างงู้นอย่างงี้ของเราหรือบางทีคือทุกคนมันหลุดได้อยู่แล้วครับเวลาที่เราอยู่กับตัวเองเยอะเราก็จะคิดแบบตัวเองเกินไปจนไม่ทันได้คิดในแง่มุมคนอื่นอะไรเงี้ยก็เตือนกันอย่างเงี้ยแหละครับถามว่าดำเนินมาได้ไงจริงๆเตือนกันอยู่แล้วแล้วแต่ว่าถ้าถามมุมผมแม่ก็ปล่อยตัวมากขึ้นนิดนึงในความทั้งเมื่อก่อนเขาจะคิดถึงคนอื่นหรือว่าเฮ้ยเราอยากไปอันนี้เขาสิอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาอาจจะ
5: เลยจุด
4: ปล่อยขึ้นนิดนึงอะไรอย่างงี้ครับ
5: มีเหตุการณ์ไหนที่ต้องเตือนเลยอ่ะเพราะว่ามัน
4: จริงๆเตือนบ่อยผมสะกิดบ่อยครับผมแอบบ่อยเลยผมเฮ้ยแม่เฮ้ยอะไรอย่างงี้เลย
5: เฮ้ย
4: ถ้าเรื่องทั่วไปอย่างเรื่องพวกเรื่องแต่งตัวอะไรเงี้ยครับบางทีแบบคือจริงๆลึกๆเขาอ่ะเขาไม่ได้จะ

0: ไม่ได้จะมีคอนเทนต์หรือจะพูดอะไรในเรื่องไม่ดีหรอกเขาก็แค่แบบอาจจะรู้สึกว่าหืมใส่เสื้อลายดอกเลยหืมอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนอื่นได้ยินอ่ะมันจะเป็นรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบเฮ้ยก็เรื่องของเขาหนาความพอใจเขาเขาอยากใส่เราก็ประหลาดเนี่ยเห็นไหมเราก็ลายเห็ดฉะนั้นลายดอกไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่บางทีมันหลุดปากพูดออกมาแล้วไงก็ต้องเตือนบอกว่า
1: เตือนกัน
0: เดี๋ยวถ้าเจ้าตัวเขาได้ยินอาจจะไม่ดีหรืออะไร
2: ถามป้าแป๋วบ้างเคยมีเหตุการณ์ที่เราสติหลุดจนกลายเป็นมนุษย์ป้าไหมคะ
3: คำว่ามนุษย์ป้านี่จะเห็นในคลิปบ่อยค่ะเพราะฉะนั้นเราเห็นจากคลิปแล้วก็จะบอกตัวเองว่าเราจะเป็นอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยนะคะคือการเคารพกฎหมายครับสิทธิเสรีภาพของคนอื่นก็มันต้องมีอยู่ในเนื้อในตัวเราอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยจะหลุดค่ะส่วนมากจะเคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วก็นึกถึงคนอื่นอยู่เสมอค่ะ
4: พี่ตุ้ยฮะไม่น้อยแล้วฮะ
0: ไม่น้อย
4: ความเป็นมนุษย์ป้าอะไรให้เราต้องเตือนบ้างไหมฮะ
5: ไม่เคยครับไม่เคยมีอาการใด
4: ๆ
5: โชคดีไปเพราะแม่เนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมนะฮะสวดมนต์ทุกเช้าทุกอะไรเงี้ยแล้วก็ตกเย็นๆก็จะมีแบบแอคทิวิตี้ที่มานั่งชมสวนชมนกชมไม้อะไรงี้เลี้ยงปลาหางนกยุงเลี้ยงเอาอาหารให้แมวมีอาหารให้มดคุยกับมดคุยตรงนี้มันไป
4: ไม่เคยมีบ่นแฟนเราบ้างหรืออะไรอย่างนี้ไม่เคย
5: ครับก็จะมีบ่นเรื่องแฟนโอ้ยเคิร์มแล้วเนี่ย ไม่มีแต่คือแม่เขาจะมีวิธีการผ่อนคลายของเขาอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นผู้สูงอายุที่ใจเย็นหน่อยก็จะโชคดีไปไม่มีเหตุการณ
4: ์อยู่กับธรรมชาติเยอะนะก็เลยสบายๆนะพี่ตุ้ยเนาะ
5: ครับผม
2: อยากกลับมาถามพ่อเจี๊ยบอะค่ะว่าเวลาที่ดี้มาเตือนแม่แม่อย่านะต้องปล่อยเขาเป็นสิทธิ์ของเขาอย่าวิจารณ์นะป้าเจี๊ยบรู้สึกยังไงคะ
3: ก็ดีว่ามีคนคอยเตือนไม่ให้เราหลุดเพราะว่าถ้าเราหลุดไปก็นอกจากไม่ดีกับตัวเองแล้วก็ไปกระทบกระเทือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยก็ดีๆค่ะต้องให้มีคนมาเตือนเราบ้างเงี้ยดี
2: ไม่ได้โกรธลูก
3: ไม่ได้โกรธค่ะยิ่งเป็นลูกมาเตือนเรายิ่งสบายใจกว่านะดีกว่าให้คนอื่นมาเตือนเนาะ
4: มาจนถึงจุดนี้ฮะพระเจี๊ยบพี่ฮะความเป็นเงาสะท้อนซึ่งกันและกันตั้งแต่การสอนมาตั้งแต่สมัยวัยเด็กไอ้เรื่องราวเหล่านี้ครับมันส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตของเราเอง
0: ผมแฮปปี้มากครับทุกวันนี้ผมตอบเสมอถ้าพูดณวัยเด็กณตอนวัยรุ่นผมว่าทุกคนมันมีโมเมนต์ที่แบบอเกนผู้ใหญ่แบบไม่เอาผู้ใหญ่อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าอยากดื้อทำไมแม่เราอย่างนี้วะทำไมไม่เหมือนบ้านนู้นอะไรเงี้ยมันมีความคิดในเนี้ยเด็กๆอยู่แล้วแต่พอโตมาถ้ามองย้อนกลับไปอ่ะมันจะเห็นเลยครับว่าถ้าไม่มีประสบการณ์นั้นเราจะไม่คิดได้แบบนี
4: ้
0: ถ้าเราไม่ย่ำแย่วันนั้นเราก็จะไม่เต็มประสบการณ์แบบเนี้ยครับผมครบเลยเด็กๆผมดื้อหมดโดดเรียนติดยาติดผู้หญิงคือเอาดีแทบจะไม่ได้สักอย่างแต่แม่เขาให้โอกาสเสมอนะครับคือไม่ใช่ไม่ด่านะด่ามีการลงโทษแต่ว่าเอาใหม่บ้านผมเป็นคนแบบเอาใหม่เริ่มต้นใหม่ได้เรียนมีปัญหาก็เอาใหม่แค่นั้นเองคือผมโตมาผมอยากบอกเลยว่าสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขที่สุดคือครอบครัวนะครับเหนืออาชีพการงานเหนือทุกอย่างเลยครับถ้าได้นั่งอยู่ครอบครัวกินข้าวด้วยกันพ่อแม่ยายพี่น้องผมว่าอันเนี้ยมันมีความสุขแล้วที่สุดเลยเพราะฉะนั้นการเตือนกันการสะท้อนกันไม่ใช่แค่แค่ผมนะทุกคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงหรืออะไรเงี้ยเตือนกันได้มีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานนะครับอันนี้เป็นคำที่ผมพูดบ่อยมากคือเตือนกันได้บอกกันได้เนี่ยมันก็นำพาไปสู่ความดีเป็นก้อนอยู่แล้วอะถ้าคนทั้งประเทศเราเตือนกันได้เคารพกฎกันได้เคารพมาตรฐานสังคมกันได้ดีกว่านี้มันก็ไปกันทั้งก้อนผมว่าชีวิตผมตอนเนี้ยผมมองหาแต่เรื่องความสุขนะผมมองสุขมากกว่ามองเรื่องสุขง่ายๆหันไปเจอหน้าแม่ได้คุยกับยายกินข้าวกันอะไรเงี้ยผมแฮปปี้มากเลยในความเป็นครอบครัวในความแฟมิลี่แล้วเนี่ยผมพอแล้วเลยผมไม่ได้ต้องการอะไรแล้วทุกวันเนี้ยอย่างที่บอกจะเล่นดนตรีจะดังไม่ดังจะมีเงินเยอะเงินน้อยไม่รู้แล้วครับผมเห็นคนในครอบครัวมีความสุขอันเนี้ยผมรู้สึกแฮปปี้ละ
3: จะเป็นเมนหลักของบ้านเรานะคือว่าอยู่ให้ทุกวันของชีวิตมีความสุขอะ
2: ค่ะ
3: เท่านั้นอะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว
4: ใช้ชีวิตด้วยความสุขกันมาขนาดนี้พี่ดีนะ

0: มีอะไรยังอยากบอกกับป้าเจี๊ยบคุณแม่ของเราเพิ่มเติมไหม
1: ขอบคุณแม่มากครับเนี่ยก็มีความสุขดีนะที่เราอยู่กันอย่างนี้แฮปปี้ดีครับถ้าไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นยังไงอะแต่ว่าก็ต้องเดินไปด้วยกันนะเนาะเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่ารักและเป็นเรื่องที่ผมชอบครับในความเป็นครอบครัวในความเป็นอะไรเงี้ย
2: แล้วป้าเจี๊ยบล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับลูกชายคนนี้บ้าง
3: ก็อยากจะบอกว่าให้ใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขในทุกๆวันอย่างนี้แหละก็คำพูดเดิม
0: ให้มีความสุข
3: ไม่ต้องไปหาเรื่องทุกข์ร้อนมาใส่ตัวหรือว่าถ้าเรื่องทุกข์ร้อนมันเข้ามาก็ไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรไปวิตกไปฟูมฟายไปวิตกกับมันมากมายค่อยๆ คิดค่อยๆแก้ปัญหาใช้ชีวิตแบบที่เราใช้กันอยู่อย่างนี้ทุกวันดีแล้ว
2: ถามแขกรับแชร์บ้างป้าแป๋วคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวนี้มาแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: เป็นความรู้สึกที่ความผูกพันภายในครอบครัวนะคะซึ่งเป็นใช่จริงเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็การหาความสุขไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องที่ได้ง่ายๆแบบอยู่ใกล้ตัวเราอะนะฮะ
0: พี่ตุ้ยล่ะครับพี่ดีกับคุณแม่นี่ก็เป็นคู่แม่ลูกที่น่ารักอีกคู่นึงบอกเลยว่าถ้าเกิดคู่แม่ลูกคู่ไหนที่ยังไม่มีวิถีการใช้ชีวิตให้มีความสุขก็ดูคู่แม่ลูกคู่นี้ได้เลยนะฮะส่วนแม่ผมเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบซนไม่เข้าเรื่องอยู่แล้วเดี๋ยวปีนต้นไม้เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวผมจะกลับไปซื้อสเก็ตบอร์ดให้เขาเล่นนะฮะจะเอาให้สุดไปเลยนะฮะเอาให้ดีเหมือนคุณแม่เลยทีเดียวจะเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังชอบปีนอย่างไรต้นไม้แล้วก็จะแบบเป็นหยอกหยอกกันไปแต่ก็คืออย่างที่บอกว่ายุคสมัยนี้พอมันมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมาเราก็ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตกันให้ดำเนินกันต่อไปได้อย่างที่พี่ดีบอกว่ามีความสุขกันไว้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปครับ
5: พี่หมวยครับสำคัญตรงนี้ผมฟังทั้งคู่ว่าเจี๊ยบกับคู่บุนดี้นะฮะแล้วก็ฟังแขกรับแชร์ของเราทั้งสองท่านครับสิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้คือตัวเราเองต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขไว้ก่อนผมชอบบางประโยคที่จะพูดเสมอพี่ดีพูดผมไม่รู้นะพรุ่งนี้เป็นยังไงผมไม่รู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นป้าเจี๊ยบบอกว่าเราไม่รู้หรอกใครจะอยู
2: ่
5: หรือพรุ่งนี้ใครจะไปจากเราก่อนแต่วันนี้วินาทีนี้ความสุขสำคัญและความสุขจะต้องเกิดขึ้นในครอบครัวด้วยผมชอบตรงนี้ของคุณ
2: วันนี้พี่เองก็ได้เรียนรู้หลายอย่างเลยนะคะทั้งจากป้าเจี๊ยบทั้งจากพี่แป๋วป้าแป๋วแล้วก็ยายน้อยด้วยมีลูกชายเหมือนกันรู้เลยว่าเราเองจะต้องสอนลูกยังไงต้องเตรียมรับมือยังไงโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นม.3 ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: ค่ะพี่จะได้วางแผนในอนาคตว่าจะคุยกับลูกยังไงเพื่อให้ลูกเนี่ยกลับมางดงามอย่างน้องดี
5: ใช่ส่วนของผมยังไม่ซีเรียสมากเพราะว่าลูกผมเพิ่ง2เดือนครึ่งตอนนี้หม้อคงหม้อข้าวผมตั้งได้ครับยังไม่ถึงเวลามือล้วงแต่ผมต้องเตรียมไว้แล้วล่ะแล้วแง่มุมดีมากฮะที่ผมเอาไปปรับกับการเลี้ยงลูกผมได้เยอะเลย
2: ค่ะ
5: ครับ
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะป้าเจี๊ยบขอบคุณคุณดีขอบคุณแขกรับแชร์ป้าแป๋วแล้วก็คุณตุ้ยขอบคุณมากค่ะ
0: ครับ
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะได้กลับมาสัมผัสกับบรรยากาศความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวและความสุขที่เกิดขึ้นจากเรื่องง่ายๆในชีวิตพบกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสด
6: ีครับมาแล้วเฮ้ยผมเล่นอย่างเงี้ยเหรอแล้วผมยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะ
1: อันนี้ขึ้นปุ๊บพี่จะยืนแบบเสถียรเลย
0: เหรอฮะ
1: ใช่ครับ
6: พี่มาอยู่ใกล้ผมก่อน
1: นะเสถียรกว่าไหมครับ
6: เสถียรกว่าแล้วแต่จริงผมไม่ถนัดยืนครับผมได
2: ้โอ้โหลูกชายเล่นแบบนี
1: ้ย่อเสานิดนึงครับมองไปหน้ามองไปหน้าน้ำหนักอยู่ขาหน้าครับ
2: อ
1: ย่าลุกขาหลังนะ
7: ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิด

0: ชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนมีเหตุทะเลาะวิวาทพลาดถึงไล่ออกคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกล้าซึ่งเป็นนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษาต่างสาขาวิชาโดยอธิการบดีได้มีคำสั่งลงโทษนายกล้าให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามจะออกคำสั่งไล่ออกนายกล้าไม่ลาออกอธิการบดีจึงมีคำสั่งไล่ออกจากการเป็นนักศึกษานายกล้าอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์นายกล้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งลงโทษและคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่เคยเป็นคู่กรณีก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักศึกษาต่างสาขามาก่อนและอยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทมีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการก่อการทะเลาะวิวาทการที่อ้างว่าตนเองเป็นเพียงผู้เข้าไปเจรจากับอีกฝ่ายเพื่อยุติข้อขัดแย้งและพยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้พกพาอาวุธแต่เมื่อพฤติกรรมมีลักษณะเป็นการก่อการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายผู้อื่น ซึ่งเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษาและมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างชัดแจ้งการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงเมื่อไม่ปรากฏว่าการดำเนินการทางวินัยมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงและไม่สามารถกลับตัวประพฤติตนเป็นนักศึกษาที่ดีที่เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและเชื่อฟังคำสั่งครูอาจารย์ได้อีกจึงมิใช่การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยที่ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออกจึงเป็นการออกคำสั่งที่เหมาะสมกับความผิดและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วและโดยที่คำสั่งวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกันคำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคนจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: พอหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดบนนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

หลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนคดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปพอไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีกราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี

0: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับtourist information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส้นสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4พอได้ใบสายดาว43ใช่ไหมคะมันรู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยเนี่ยโรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรใจนึงคืออ้าวเห็นโรคจิตแล้วเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
1: เพราะด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด.43แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
0: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสด.43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะพอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่เขาเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ังจากที่ตะเวนสมัครงานหลายๆที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำมาว่าพี่ลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเสิร์ชแล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมเนี่ย

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ11-12ปีแล้วนะฮะนะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไก่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องมั้ยสุด

ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อโดยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

บางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการดิ้นรนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าดิ้นรนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกเนี่ยมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สวัสดีครับพบกับรายการเช้านี้ที่น่านช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เข้าใกล้เทศกาลแข่งเรือปอดเหล้าจังหวัดน่านครับเราก็รณรงค์ในการที่ไม่มีเหล้าเบียร์ในงานแข่งเรือครับปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ของคนจังหวัดน่านก็คืออุบัติเหตุและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทางเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือการใช้ปัญญาครับนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอมีการจัดงานเปิดงานปิดแข่งเรือนี่นะครับก็แพทย์พยาบาลต้องเตรียมกำลังคนเลยนะสำหรับที่จะรองรับซึ่งทั้งช่วงเทศกาลเนี่ยมีถึง100 กว่าคน
3: ทุกปีเนี่ย

0: จะมีกิจกรรมเรื่องดื่มเหล้าทุกคนก็ดื่มกินแล้วก็เชียร์เรือหลังจากที่คุณหมอบอยเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเทศบาลเราก็ได้วิเคราะห์ว่าเราจำเป็นที่ต้องตัดสินใจเพื่อไม่ให้งานแข่งเรือนี้มีเหล้าอยู่เลยเราก็ทำการพูดคุยกับทั้งพวกการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะขับเคลื่อนการแข่งเรือปลอดเหล้าปีนี้เป็นปีที่11แล้วนะครับ
1: พอเรามีการรณรงค์แข่งเรือปลอดเหล้าขึ้นมานะครับรวมๆแล้วนี่นะครับทั้งช่วงเทศกาลเนี่ยมีแค่10คนซึ่งก็เป็นความภูมิใจของทั้งทีมเทศบาลเมืองน่านและโรงพยาบาลน่านและภาคชุมชนที่ทำร่วมกันทั้งหมดนะครับ
0: ต้องขอบคุณหมอบอยถึงแม้ท่านจะเลือกเกิดเมืองน่านไม่ได้แต่ท่านเลือกที่จะทำความดีพวกเราภาคภูมิใจในการที่จะยกย่องท่านเป็นคนดีสีเมืองน่านในปีนี้ครับ
2: บอยเป็นคนที่ทุ่มเทในการทำงานมากก็จะมีอยู่โครงการหนึ่งที่ทำร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านก็เป็นโครงการเมาแล้วขับผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะคะซึ่งโครงการนี้นี่พยายามที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนที่เขาขับให้กลายเป็นดื่มแล้วก็จะไม่มีการไปขับขี่รถอีกเนี่ยค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปเยี่ยมบ้านของพี่อังคารนะครับพี่อังคารเนี่ยเป็นผู้ป่วยนะที่ติดบ้านติดเตียงแล้วเกิดจากสาเหตุเรื่องของอุบัติเหตุเนาะอยากให้น้องๆได้มาเรียนรู้ว่าชีวิตของพี่เขาเนี่ยมีความลำบากอย่างไรบ้าง
3: เรื่องเล่าเรื่องอะไรเวลาเราจะสตาร์ทเครื่องเนี่ยเรารู้ตัวไว้ว่าตอนนี้เราเมาหรือเปล่าเนี่ยเราได้ดื่มลงไปเปล่าเนี่ยคือไม่อยากให้ทุกคนเป็นแบบเนี้ยมันทุกข์มากนะแล้วผลกระทบก็คือรอบข้างด้วยคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราอะ
1: ใจกันนะครับในทุกภาคส่วนและเราก็เรียนรู้พัฒนาแก้ปัญหาเรื่องของสุขภาพปัญหาอุบัติเหตุทำให้เทศบาลเมืองน่านได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลกผมก็รู้สึกว่าดีใจที่เราเห็นงานสำเร็จและเราก็มาคิดงานใหม่เป็นความท้าทายเหมือนกับเรารู้สึกว่าพอโจทย์นี้เสร็จเนี่ยเราก็อยากหาอะไรใหม่ๆที่เป็นโจทย์ที่ท้าทายทํามันสําเร็จเนี่ยจะตอบโจทย์ว่าเรามีคุณค่ากับสังคมนี้อย่างไรมีคุณค่ากับวิชาชีพนี้อย่างไรวันนี้หมอเองก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีอาการติดบ้านติดเตียงครับมีภาวะที่เส้นเลือดสมองแตกและเกิดภาวะอัมพาตขึ้นมาอาการคุณศักดิ์เจริญเป็นไงบ้าง
4: อาการทุกอย่างก็เหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามีอุปกรณ์เตียงลมเครื่องดูดเสมหะอย่างเงี้ยถ้าไม่มีตัวนี้การดูแลคนไข้เนี่ยมันจะลำบาก
1: ตั้งแต่ผมทำงานมา20กว่าปีผมจะวนเวียนเยี่ยมบ้านเนี่ยจะเห็นแต่คนไข้ติดเตียงแล้วก็แผลกดทับแล้วในที่สุดแผลก็จะลุกลามเป็นหนองสุดท้ายติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตเราเห็นความสูญเสียตรงนี้แต่เราเพียงคนเดียวแก้ไม่ได้ต้องไปหาภาคธุรกิจเอกชนเพื่อซื้ออุปกรณ์ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาอยากจะบริจาคของให้ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถดูแลที่บ้านได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ก็ขอขอบคุณคุณหมอบอยที่มาเยี่ยมแล้วก็มาดูแลแล้วก็สบายใจขึ้น
1: ในการทำงานร่วมกับชุมชนนะครับเราต้องอาศัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในกรณีของที่บ้านน้ำล้อมนะครับอสม.เขาก็ไปชวนคนในชุมชนมาวัดความดันมาทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
5: ทุกอาทิตย์เราจะมีการคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุที่เขามีโรคประจำตัวอสม.ทุกคนจะวัดความดันเป็นเพราะว่าคุณหมอบอยสอนถ้าผู้สูงอายุคนไหนที่ความดันสูงถึง160เนี่ยแล้วก็ส่งโรงพยาบาลทันที
1: กระบวนการชุมชนเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่ทำให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นต้องยอมรับนะครับว่าการทำงานของเราเนี่ยแรงบันดาลใจเกิดมาจากการที่เราได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดลที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอาจารย์ได้เป็นต้นแบบอาจารย์พาไปเยี่ยมบ้านไปเรียนรู้ชุมชนอาจารย์พยายามจะบอกว่าเนี่ยชุมชนเขามีปัญหาอย่างไรเราเห็นความแตกต่างช่องว่างเราตั้งคำถามว่าทำไมเราสบายแต่ทำไมคนอื่นเขาลำบากทำไมคนอื่นเขาทุกข์ยากแล้วมีความเจ็บป่วยและอาจารย์ให้เราตั้งคำถามว่าแล้วเราจะไปช่วยเขาอย่างไรสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่ปลูกฝังเรามาตั้งแต่เราเป็นนักศึกษาแพทย์พอเราจบออกมาเราก็พบว่าเรายิ่งทำงานเรายิ่งมีคุณค่าและเราก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปแก้ปัญหาของชุมชนครับ

คำว่าปัญญาของแผ่นดินนะครับในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหมายถึงการที่ดึงความร่วมมือของคนทุกส่วนมีความเก่งมีความดีในแต่ละภาคส่วนที่แตกต่างกันถ้าเราสามารถดึงทุกส่วนเข้าพลังกันและมาเสริมพลังกันให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วมาแก้ปัญหาของแผ่นดินผมเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างในประเทศนี้แก้ได้ด้วยปัญญาของคนทั้งแผ่น

0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เรามาที่หมู่บ้านทับทิมสยาม05จังหวัดสระแก้ว
1: น้อง
2: เรารักเธ
0: อหมู่บ้านนี้มีวิวที่สวยงามเต็มไปด้วยภูเขาหินปูนที่ล้อมรอบหมู่บ้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับผู้ใหญ่มโนคนนี้พาเราเดินชมในหมู่บ้านโครงการทับทิมสยาม05เราเจอว่าแปลนของหมู่บ้านแห่งนี้สวยมากครับ
3: หมู่บ้านนี้เนี่ยมีกี่ครัวเรือนคะ
4: 156ครัวเรือนครับ
3: ส่วนใหญ่มาจากไหนกันคะ
4: ก็มี38จังหวัดรวมไม่มีแต่ภาคใต้
0: เนื่องจากที่นี่เป็นพื้นที่จัดสรรให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินนะครับดังนั้นชาวบ้านที่จะมาอยู่อาศัยก็จะต้องถูกตรวจสอบประวัติโดยในโครงการก็จะมีบ้านให้นะครับ
4: บ้านที่จะได้เป็นทรงนี้ครับนี่แต่ที่ตอนจะได้นี่ไม่มีบ้านก็เป็นพื้นดินเปล่า
3: oh.
4: ที่ว่างเปล่า oh. ก็จะมีที่ทำกินนะครับคนละ20ไร่หลักก็คือ10ไร่ก่อนเบื้องต้นอีก10ไร่ก็ดู
3: oh.
4: พฤติกรรมให้ความร่วมมือในชุมชนไหมมีการเสียสละอะไรหรือเปล่าครับถึงจะได้อีก10ไร่ครับนี่ทรงเดิมก็มาปลูกมาถือแรงกันหลังหนึ่งใช้11คน
3: อ๋อหมายถึงว่าช่วยบ้านที่เราเห็นนี่คือช่วยกันสร้าง
4: ช่วยกันสร้างครับ
5: หนูเข้าไปดูในบ้านนิดนึงได้ไหม
6: ได้ค่ะ
5: อ๋อนี่มันก็จะดูเป็นห้องใช่ไหมคะ
6: ทีแรกมันจะตรงนี้ไม่ได้ต่อเติมเขาก็จะมีอย่างนี้ของเขา
5: ค่ะ
6: ที่เขามาทำให้ทหารเขามาทำให้ตะก่อนนี่ก็ต่อเติมของ
5: น้ามาอยู่กี่ปีแล้วคะ
7: ตั้งแต่หมู่บ้านแต่ตอนแรกเริ่มต้นเลย
5: แปลว่าก็ต้องเคยเจอระเบิดเคยเจออะไรสิคะ
7: โอ้ทำไมอยู่ตอนแรกแรกผีเป็นอะไรอ่ะเจอในไร่อ่ะลูกระเบิดมีครับเจอก็มาบอกทหารแจ้งทหาร

0: หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชาในช่วงที่มีสงครามของประเทศเพื่อนบ้านที่นี่จะไม่มีใครอยากจะเข้ามาอยู่อาศัยนะครับ
1: ที่เราเห็นคนซ้ายมือนี่คืออะไรคะเนี่ย
2: ตัวนี้เขาเรียกบังเกอร์ครับประจำหมู่บ้านไว้หลบภัยในช่วงสมัยโบราณที่ผ่านมานะครับมีการสู้รบจากฝั่งกัมพูชาครับ
3: เขาจะยิงกันอยู่ตลอดเวลาเลย
4: พวกปืนใหญ่มามันจะยินเสียงร้องวีดเลยครับวีดเราจะรู้เลยปืนใหญ่เข้ามาแล้วมองดูว่ามันจะตกไหน
3: ช่วงบ่ายสองบ่ายสามเราก็เตรียมละเตรียมจะต้องหลบภัยเข้าหลุมหลบภัยในสวนนี่มันมีหินมีไม้มีอะไรก็ต้องหลบไปก่อน
0: ร่องรอยของการหลบภัยที่ชาวบ้านที่นี่ต้องทำนั้นเห็นได้จากบังเกอร์นะครับอาคารที่ถ้าหากไม่บอกก็อาจจะไม่รู้ว่านี่คือที่หลบภัยที่สร้างเอาไว้เพื่อความปลอดภัย
1: ซึ่งอันนี้จะมีอยู่เยอะไหมในหมู่บ้าน
2: ในหมู่บ้านจะมีอยู่ที่21หลุมครับ
0: คนที่หมู่บ้านแห่งนี้เราจะไม่ค่อยได้เจอตัวกันมากนักนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นอยู่ในไร่หรือไม่ก็ในป่ารอบๆหมู่บ้าน
3: ครับบริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณแปลงของหมู่บ้านที่มีการปลูกสมุนไพรแปลงใหญ่สมุนไพรหลากหลายทุกชนิดนะครับด้านล่างก็จะเป็นขมิ้นเป็นไพรเป็นฟ้าทลายโจรนะครับมีตะไคร้หอมตะกอสารพิษครับ
0: อย่างผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อถือคนนี้ก็พาเราเข้าไปดูพื้นที่เกษตรซึ่งมีอยู่เยอะมาก
5: อันนี้เพิ่งปลูกครับประมาณ4เดือนนอนรอกันนะไอ้หมอกเดี๋ยวก็ขึ้นรถกลับ
0: มากกว่านั้นที่นี่ยังมีกระถินที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านซึ่งผู้ช่วยกำลังตัดไปให้แพะอยู่เยอะมากเลยล่ะครับ

0: การถ่ายทำในเช้าของอีกวันวันนี้เรานัดกับน้านันคนเก่งในการหาของป่าของหมู่บ้านน้าเป็นคนขยันมากเลยล่ะครับ
1: อพยพมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วคะ
2: ตั้งแต่ปี37
1: น้านันมาจากจังหวัดอะไรคะ
2: ที่เกิดชัยภูมิ19ตัวทั้งเล็กทั้งใหญ่ไอหินมึงกินข้าวยังไปกินบ้านเด้อ
1: ตอนมาอยู่แรกๆเป็นยังไงบ้างคะ
2: โอ้ไม่อยากอยู่เลยดินเหนียวมากเดินเนี่ยดินติดตีนแบบไปไหนไม่ได้อ่ะพอดีเขาก็มีลูกลังมีลาดยางให้สะดวกสบายหมดเลยทีนี
0: ้บ้านน้านันสวยมากนะครับด้านหลังอยู่ติดกับภูเขาหินปูนสูงใหญ่แต่น้านันบอกว่าไม่เคยมองว่าสวยนะครับเพราะว่ามองทุกวันชาวบ้านแถบนี้เห็นก็จนชินแล้วล่ะครับน้านันมีเพื่อนสุดที่รักชื่อว่าน้าแจ๋วคนนี้แหละครับ
1: คนนี้เหรอคะได้ข่าวว่าเป็นเพื่อนรักของยายนัน
3: ใช่ใช่
1: ทำไมอยู่ๆเป็นเพื่อนรักกันน่ะ
3: เขาก็เป็นคนดีสำหรับเรา
1: ค่ะ
3: เขาดีมาก
1: ดีมาก
3: ทุกอย่างมันจะถามเราว่าเอ๊ะวันนี้มีอะไรกินไหม
1: ค่ะ
3: ถ้าไม่มีจะเอามาส่งมันจะทำอย่างเงี้ยประจำ
2: ถูกจะตากันแบบเราไปหา
4: แกไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับแกจะมาอยู่บ้านบ้านเพื่อนเขาครับผมออกจากบ้านแต่เช้าก็กลับบ้านตอนเย็นครับมืดครับผม
1: ว่าไงที่รักเอาอะไรมาส่งพี่เนี่ย
2: เอาแกงมาฝาก
1: แกงอะไร
2: แกงยอดหวาย
1: อุ้ยอร่อยไหม
2: เอ๊ะไม่อร่อยจะเอามาให้เลย
1: จะทำอย่างเงี้ยทุกวันเวลามันเอาของมาแกล้งจะ

0: หรอ
1: เออแกล้งมันที่โอ๊ยเราเอ้ยเรารักเธอนะ
0: อุ๊ยนี่จะร้องไห้เลยนะ
1: เอ้ามันมาที่ไรฉันก็จะทำ
2: มันจะทำอย่างนี้ทุกวัน
1: มาทำ
2: ทำมา
1: ทำมา
3: ทุกๆวันน้านันและน้าแจ๋วจะมีกิจกรรมร่วมกันนั่นคือการไปหาหวายพืชที่มีลักษณะอย่างที่เห็นนี้สามารถเอายอดอ่อนมากินและขายได้นะครับผู้ใหญ่ถือเดินทางไปกับเราด้วยครับป่าหวายที่นั้นๆกับน้าแจ๋วเข้าไปนั้นเป็นป่าที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนัก
1: ถึงแล้วจ้า
2: ป่าแล้ว
3: ที่นี่เป็นที่หากินของน้าทั้งสองคนเรียกว่าคนในหมู่บ้านนั้นรู้กันดี
0: แหล่งประจำจ้ะแล้วทำไมต้องหาหวายด้วย
2: ได้เงินดีมัดละร้อย
1: น้ำใจ5บาทถ้าลำเล็กก็2ลำเฮ็ดเข็ม
2: กินไม่ได้มันเป็นเชื้อราใบไม้พอใบไม้มันเน่าแล้วมันก็จะเกิดตามใบไม้เนี่ยว่ากลางคืนมันจะออกเป็นแสงไงเนาะถูกแสงไฟแล้วมันจะเลื่อมไปอีกประมาณ3กิโลก็เจอแล้วแต่มันก็จะเจอไปเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันก็จะมีต้นเล็กต้นน้อยไปเรื่อยเจอแต่ลูกมันเนี่ยนี่มันยังต้นเล็กอยู่ถ้าเราตัดไปมันไม่มีเนื้อ
0: ไอ้นี่หวายนี่ขึ้นทั่วไปตามธรรมชาติ
2: ใช่ขึ้นทั่วไป
1: เอาฟันหน่อยที่ไปไม่ได้อันนี้ใบยะนางจะเอาไปแกงหวายนั่นมาดูป่ายีแพ
4: ้ยาอะไรครับ
1: ยาลีแพ้เอามาตะกอที่น้องกินได้เอาไปทำยาสมุนไพรเบาหวาน
2: มันเป็นยาลีแพ้เขาบอกมันอะไรกระชับมดลูกอะไรของผู้หญิงอ่ะเนี่ย
0: ใครชำนาญกว่ากันระหว่างนั้นนันกับน้าแจ๋วคะ
1: นันชำนาญกว่าอุ้ยนัน
2: นู่น
1: ยอดหลายเอาได้ไหม
2: สองสองนู่น
1: เอาได้ไหม
2: ได้
1: เอาโอเคตัดมาปั้นมาน้อง
3: การมาหาหวายนั้นน้านันจะมีหน้าที่ตัดต้นหวายและโน้มกิ่งลงมา
2: เฮ้ยอย่าไปเกาะตรงนั้นเดี๋ยวมันหัก
1: ตัดดีๆเน
3: า
1: ะ
3: ส่วนน้าแจ๋วจะคอยดูให้มันเอาออกได้ง่ายตัดช่วยกันไปบางครั้งก็มีบ่นกันบ้าง
2: ช่วยก่อนมันจะเกาะ
1: ตัดลึกๆนะอย่าดึงอย่าดึงเอาช่วยพี่หน่อยเกาะตรงไหนนะ
2: นี่แหละเนี่ยพี่ดึงมาแล้วมันติดตรงไหน
1: อ๋อโอเค
2: เออดึงมา
1: เดี๋ยว

0: การตัดหวายนั้นเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าต้นหวายมักจะยึดอยู่กับต้นไม้อื่นๆแล้วก็มีต้นไม้ปกคลุมอีกที
1: มันไต่มันก็จะไปมันเกาะมันจะมีมือด้วยนะใช่มือมันเกาะแล้วมันก็เลื้อยขึ้นไป
0: ยอดหวายที่น้าสองคนมาหานั้นมักจะเกาะเกี่ยวกับต้นไม้อื่นๆบางครั้งเรามองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่ออกเลยต้องใช้เขียวมัดติดไปกับไม้ไผ่ยาวๆแบบนี้ขึ้นไปดึงลงมาครับ
1: ไม้ประมาณ2เมตร
2: ตัดตัด
1: อันนี้คือเราดึงลงมาแล้วนี่มันไม่ได้ง่ายๆนะหาหวายเนี่ยทั้งน้ำ

0: ้นหวายเป็นไม้ล้มลุกที่มีหนามเยอะมากนะครับการที่นานาสามารถตัดได้นั้นต้องอาศัยความชำนาญและเสี่ยงกับการโดนหนามตามมากเลยทีเดียว
1: อันนี้คือหนามมันเราต้องเกาหนามมันออกแล้วเราก็จะจับอุกเสาปลายเราก็จะดูว่าตรงไหนมันอ่อนมันแก่อันตรายสุดๆหนามหวายเนี่ยหนามมันเนี่ยปักแล้วไม่เป็นหนองจะไปเรื่อยๆหนามเขาอ่ะ
2: เคยโดนไหมคร
1: ับใช่ใ
3: ช่แล้วโดนประจำ
1: ถ้าเขาได้ปักแล้วมันจะเป็นผ่ำไม่เป็นหนองนี่คือตัด
2: กูได้แล้วเน
1: า
2: ะ
1: ได้แล้วจากยอดจากนี่ลงมานี่มันจะอยู่แค่นี้
2: อ๋อข้างล่างไม่มี
1: ข้างล่างก็แก่แล้ว
2: ยอด
1: นี่อ่อนแล้วนี
3: ่ใช่ได้หรือน้อง
1: ใช่ได้ใช
3: ่
1: ได
3: ้โอเค
1: เนี่ยเคี้ยวแล้วหวานหวานมาก
2: ผมให้กินหน่อยค่ะ
1: กินนะโอเคกินอะไรก็จะกินด้วยเนาะไม่ขมเชื่อไหมว่าหวานแม่
4: ไม่ขมอ่ะ
1: ไม่ขมอ่ะ
2: อร่อยอร่อยไหมพี่โออ
4: ร่อย
1: แล้วเดี๋ยวถ้าจะชิมปอกหมดยอดเลยจะหลอกออกเลยหวานจริง
4: ๆอร่อย
2: มากอร่อยมาก
1: แหมติดใจละเต
3: ้ยอดแล้ว
0: 2คนนี้ดูแลกันนะครับนานๆขาไม่ค่อยดีก็ได้นะแจ๋วคอยช่วยประคองในบางครั้ง

0: อนพี่เลยพี่นั่งพักเหนื่อยก่อน
1: รออยู่นี่แหละ
0: ไม่ต้องรอไปเลย
2: เอาทำมัดก่อนพักเหนื่อยไปในตัว
3: ทำไปคือหาไปด้วยถ้าได้เยอะแล้วก็พัก
2: ใช
0: ่พักทำกรรมมันอันนี้20บาท
3: โอ้นี่ได้20บาท
0: จ้า
2: 5กรรมเราจะรวมเป็นมัดหนึ่งคือ100บาท
3: นันบอกว่าน้าแจ๋วชอบเรียกบ่อย
0: ฉันกลัวหลงนันแม่ประจำเลยมึงนี
2: ่เขามีวิธีหลอกเราด้วย
3: ว่า
2: เขาอยากให้เราไปหาถ้าอยู่ไกลกันมาทางนี้โอ้ยเยอะ
3: เราไปไหมคะ
2: ไม่ไปแล้วเรารู้มันจะหลอกให้เราไปหามัน
0: ไม่ได้กลัวผีกลัวหลงกลัวมันหนี
2: กลัวเราหนี
0: กลัวมันทิ้ง
3: แล้วแปลว่าเคยทิ้งเหรอ
0: ไม่เคย
2: ไม่เคยเราก้าฟันก็ได้ยินแต่ก็ต้องเรียกจะได้ยินเสียงไง
3: มีความอบอุ่นเมื่อเพื่อนอยู่ด้วย
2: ใช่
0: ไปต่อ
2: ทำไมเออมาสักทีเ
4: ออวันนี้เราเข้าไปตั้งแต่9โมงเช้าและออกมาในเวลาบ่าย2โมง2คนนี้ยังเดินสนุกและมีพลังเพราะว่าทำมาตลอดเวลาสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเมื่อออกมาก็ต้องพักอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับ
5: อาดามาให้คุณจิ๊บต้องหน่อยดิ
2: คุณหน่อยล่ะ
5: หน่อยจะไหน
2: ในย่ามหนูอ่ะนั่นแหละจิ๊บเลยห้ามกินเยอะเดี๋ยวหลงป่าตายตาเหลือกไม่เขาจะกินน้ำเขาจะกินเยอะมากขวดนึงเขาจะไม่ให้เหลือแล้วถ้าเกิดเราหลงป่าไปตายเราเข้าป่าเราต้องค่อยจิ๊บไปทีละน้อย ถ้าเราปอกแบบนี้มันจะสวยมากมันจะไม่หักนี่อ่อนหมดเนี่ยกินได้หมดเลย
3: เห็นนี่คือ5 บาท 5 บาท
4: หวายของน้านันและน้าแจ๋วนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าของชาวบ้านแถวนี้นะครับเมื่อได้มาก็ต้องมานั่งปอกอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับใช้กินใช้แกงและที่สำคัญที่แกงเสร็จก็ต้องเอาไปแจกเพื่อนบ้านตามคำสอนของพ่อ
2: นี่แกงหวายใส่เห็ดโคนใส่ไข่มดแดง

0: เราก็เป็นเพื่อนกับเขาด้วยเนาะ
1: เป็นครับเป็นคนหนึ่งก็ต้องไปผูกพันกันไปหมดเลย
2: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืม
3: ดีใจมากๆที่ได้มาที่นี่นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้เรื่องราวดีๆแบบนี้ครับ
2: ปิดตาและปิดบังหัวใจ
4: อันนี้สายตาสั้นอันนี้สายตายาว
0: แล้วทรงทำไมต้องเหมือนกันด้วยเนี่ย
5: จะไปซื้อมาแจกร้านเดียวกันคือไปไหนจะไปด้วยกันตลอด
3: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มที่สุดค่ะก่อนจะไปรู้ว่าเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มนะคะฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะหลักๆแล้วการซื้อประกันชีวิตเนี่ยเป็นการซื้อความคุ้มครองให้กับชีวิตของตัวเรานะคะเพื่อที่หากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองและได้รับการชดเชยค่ะประกันชีวิตในตลาดปัจจุบันนี้มีมากมายเลยนะคะเราอาจจะแบ่งด้วยกัน5ประเภทหลักๆประเภทที่1ก็คือประกันชั่วระยะเวลา1เท่านั้นค่ะประเภทที่2ก็จะเป็นเรื่องของประกันตลอดชีพประกันที่3เป็นส่วนที่เรารู้จักกันดีก็คือประกันชีวิตบวกออมทรัพย์และประกันตัวที่4ก็จะเป็นประกันเพื่อเกษียณหรือเรียกว่าประกันบำนาญนั่นเองนะคะและตัวที่5ก็เป็นน้องใหม่เข้ามาใหม่หลายคนก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องประกันพ่วงยูนิตลิงค์ค่ะประกันตัวแรกนะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบชั่วคราวนะหรือชั่วระยะเวลานะคะเป็น term insurance เรามีระยะเวลาเพียงระยะเวลาหนึ่งนะคะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือเช่นอาจจะคุ้มครองช่วง5ปีหรือ10ปีเป็นต้นนะคะประกันแบบนี้ในแต่ละปีเนี่ยเราจะจ่ายเบี้ยประกันไปเรื่อยๆเหมือนกับจ่ายทิ้งไปคล้ายๆเหมือนกับจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์นั่นเองค่ะดังนั้นแปลว่าถ้าปีไหนไม่เกิดเหตุเราก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์นั้นแล้วก็เมื่อสิ้นสุดสัญญาก็หมดไปนะคะประกันแบบชั่วคราวเนี่ยไม่มีลักษณะของเงินออมนะคะประกันตัวที่2นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบตลอดชีพหรือเรียกว่า whole life insurance นะคะประกันชีวิตตัวนี้จะคุ้มครองเราในระยะเวลาที่ยาวนานทีเดียวค่ะอายุถึง90หรือ99ปีเลยนะคะแต่ระยะเวลาส่งเบี้ยเนี่ยไม่นานมากค่ะอาจจะมีระยะเวลาแค่7ปีหรือบางครั้งก็10ปีหรือบางครั้งก็ประมาณ20ปีเท่านั้นนะคะด้วยระยะเวลาที่คุ้มครองในระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รับผลประโยชน์นะคะเมื่ออายุถึง90นะคะหรือกรมธรรม์ครบกำหนดก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตไปก่อนผู้ที่รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินก้อนนี้ไปแทนค่ะดังนั้นการที่จะซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่วางแผนระยะยาวแล้วก็ต้องการสร้างหลักประกันแล้วก็สร้างมรดกให้กับครอบครัวนะคะประกันชีวิตตัวที่3นะคะเป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือออมทรัพย์นั่นเองค่ะประกันชีวิตแบบนี้นะคะเงินส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของทุนประกันและอีกส่วนหนึ่งก็เน้นเรื่องของการออมนะคะดังนั้นคนไหนที่ต้องการจะออมและนําเงินออมนี้ไปประหยัดภาษีประกันตัวที่3หรือเรียกว่าประกันออมทรัพย์นี่เหมาะสมทีเดียวค่ะประกันชีวิตตัวที่4นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบบํานาญเป็นการออมในระยะยาวนะคะคือเริ่มออมตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งเกษียณอายุหลังจากเกษียณอายุก็จะมีรายได้เอาไว้ใช้จ่ายจนกระทั่งสิ้นอายุขัยค่ะข้อดีของประกันบํานาญเนี่ยก็คล้ายๆกับประกันแบบสะสมทรัพย์นั่นเองค่ะเป็นการบังคับออมแต่เป็นการออมเพื่อเน้นเอาไว้ใช้ยามเกษียณอายุค่ะประกันชีวิตตัวที่5นะคะเป็นประกันชีวิตแบบควบการลงทุนหรือเรียกว่ายูนิตลิงค์ค่ะตอนนี้มีคนนิยมมากเลยนะคะเงินส่วนหนึ่งที่เรามาซื้อประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็ซื้อเพื่อความคุ้มครองหรือประกันชีวิตนั่นเองนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปลงทุนนะคะแต่อย่าลืมว่าการลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงควบคู่ไปด้วยนะคะดังนั้นผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนแบบยูนิตลิงค์ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการที่ไปลงทุนโดยตรงในกองทุนรวมนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการลงทุนก็มีความเสี่ยงก็ต้องพึงระมัดระวังเอาไว้นะคะการประกันชีวิตทั้ง5ประเภทที่กล่าวมานี้นะคะถ้าซื้อความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปเราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะส่วนประกันบำนาญเนี่ยด้วยตัวของมันเองนะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของรายได้หรือ 200,000 บาทนะคะแล้วถ้าเอาไปรวมกับกองทุนรวม RMF กองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพนะคะกบข.นะคะหรือกอช.นะคะก็จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีค่ะส่วนการจะซื้อประกันแบบไหนดีที่สุดนะคะเป็นคำตอบที่ตอบยากมากเลยเพราะว่าแต่ละคนก็มีความต้องการมีความคุ้มครองไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราจะเลือกว่าตัวไหนเหมาะที่สุดสำหรับเราก็ควรจะต้องเลือกให้ตอบโจทย์ชีวิตของเราให้มากที่สุดค่ะทั้งหมดนี้คือราย

0: ท่านผู้ชมค่ะสวัสดีพี่อังเต้นนะคะวันนี้นะคะก็
1: มารยาทงามเหมือนวันนี้จะเหนื่อยไม่รู้ว่าแ
0: ปลกๆรู้ได้ยังไง
1: บ้าบอ
0: วันนี้ทิปเอาปัญหามาให้พี่อังเต้อีกแล้วค่ะ
1: ครับ
0: วันนี
1: ้ฟังดูแย
0: ่ปัญหาปลวกค่ะพี่อังเต้ผู้ชมทางบ้านนะมีปัญหาปลวกนะคะมากัดกินพื้นส่วนที่เป็นไม้ในบ้านก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูพร้อมๆกันว่าเรามีวิธีการจัดการกับปลวกยังไงค่ะ
1: ไปเลย
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: บ้านนี้ไม่ค่อยได้อยู่เหรอ
4: ไม่ค่อยได้อยู่ช่วงแรกๆอะครับก็คือ2ปีกว่าเราก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยพอเราก็ปิดม่านหมดมันก็เลยมืดมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่คิดเพราะว่าพอบ้านมันใหม่ก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะจัดการไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ลืมคิดประเด็นนี้ไปอ
1: ันนี้น่าสนใจนะคือหลายๆท่านคิดว่าเฮ้ยบ้านใหม่ไม่น่ามีปลวกจริงๆแล้วปลวกอยู่ทุกที
4: ่ครับ
1: เพราะว่าเวลาที่เขามาสร้างบ้านเนี่ยส่วนใหญ่โครงการพวกนี้เขามาสร้างในที่ที่มันรกร้างนั่นแหละแล้วเขาก็มาซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างบ้านทับลงไปอันนี้ปลวกอยู่ใต้ดินอยู่แล้วครับเพราะในพื้นที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีหรือเปล่าแล้วอย่างนี้แบบเวลาที่เราไม่ค่อยได้อยู่เนาะ
4: ครับ
1: แล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามีปลวก
4: เราก็เริ่มเอะใจเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ฝนตกอะครับช่วงต้นปีนี้เองครับ ประมาณเดือนกุมภาเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เริ่มเห็นมันมีเริ่มตัวอะไรบินออกมาละ
1: ตัวอะไร
4: ใช่ก็เริ่มเอะใจตอนแรกมันไม่มีอะไรนะเพราะ
1: แฟรี่
4: แฟรี่ทั่วไปใช่ไม่ได้รู้เป็นปลวกเลยแล้วก็โอเคพอสัก2อาทิตย์ผ่านไปก
1: ็
4: คือเจอบินเป็นฝูงเลย
1: ในบ้านเราในบ้าน
4: บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงด้วย
1: แต่แล้วเปิดไฟแล้วมาเลย
4: ใช่เปิดไฟก็คือบินตกใจเลยอย่างเงี้ยกลับมาบ้านทีนี้ก็เลยรีบไปซื้อพวกโฟมฉีดปลวกโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมาฉีดแก้ปัญหาไปเองก่อน
1: เฉพาะหน้าไปก่อน
4: เฉพาะหน้าให้อยู่ได้ไปก่อนทีนี้เราก็เริ่มศึกษาแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงแล้วมันก็เลยมาจบที่ส่งไปถามที่รายการก่อนว่ามันจะจัดการยังไง
0: ศ
4: ึ
0: กษาแล้ว
4: ศึกษาแล้วว่า
1: จะไปเสร็จม
4: า
0: ช่างประจำบ้าน
4: น่าจะง่ายกว่าติดต่อเอง
1: จ้าเอ๋โอเคดีครับดีใจที่ติดต่อมานะครับแล้วก็ปัญหาปลวกจริงๆเป็นปัญหาสามัญประจำถิ่นมากเลยเพราะว่าบ้านเรามันเขตร้อนชื้นเนาะความชื้นมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดในพื้นที่เงียบอย่างเงี้ยเสี่ยงต่อปลวกมากๆเลยเดี๋ยวทางรายการจะจัดการให้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหันษาดวงใจนะครับ
5: สวัสดีครับ
1: หลังจากทำการสำรวจแล้วปลวกขึ้นตรงไหนบ้างฮะ
5: ในบ้านกันนี่เลยลูกบันไดเลยครับ
1: ลูกบันไดตรงไหนบ้างอ่ะทุกลูกเลยเหรอ
5: ไม่สำรวจดูหมดแล้วขึ้นแค่ตัวนี้กับลูกพัก
1: อ๋อโอเคก็คือเราก็ลองคอดูเน
5: า
1: ะ
5: คือไม่แต่เรามองด้วยสายตาก็เห็นแหละ
1: โอ้เนี่ยรูนี่รูอยู่น
0: ี
5: ่ถ้าเราอยากรู้แล้วก็ใช้ค้อนหรือใช้ค้อนหญ้าเคาะดูมันจะพุ่ง
1: ๆถ้าเคาะไปแรงๆก็พรุเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าปลวกกินเข้าไปก็คือมันก็จะกลวงด้านในเลย
5: ใช่ครับ
0: มันมีพวกแบบไอ้พวกผุยผุยเนี่ยใช่ไหม
5: ใช่ครับใช่
0: ขาของมันเลยใช่ไหม
1: เนี่ยตรงขอบนั่น
0: เองคอนเฟิร์มเลยอย่างเงี้ยมีร่องรอยแบบชัดเจนเลยว่า
5: แต่โชคดีไปบ้านนี้เป็นขั้นปูนมันจะไม่ได้ลามแบบทีเดียวหมดทั้ง
1: เป็นปูนใช่ไหม
5: ใช่ครับด้านล่างอยู
1: ่ปูน
5: เพราะบ้านสมัยใหม่จะเป็นไม้หมดแล้วเป็นบันไดจะไม่ไม้ทั้งเซต
1: บันไดเป็นโครงปูน
5: ใช่ถ้าเกิดเจอปัญหาเงี้ยก็สามารถดูลูกไหนว่ามันกินเราก็แกะลูกนั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่ใส่เข้าไป
1: เปลี่ยนเท่านั้นอ่ะเปลี่ยนแค่ลูกบันไดลูกนอน
5: ก็บันไดทรงเนี้ยแบบนี้เลยก็คือใช้พวกกาวตะปู
1: กาวตะปูมันจะแน่น
5: ใช่ครับก็กาวตะปูยิงด้านหลังแผ่นแล้วก็แปะลงไปเลย
1: ครับคือมันเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวราบขนาดกับพื้นดินเพราะฉะนั้นมันจะไม่ต้านแรงโน้มถ่วงกาวตะปูได
5: ้
1: นะเราเปลี่ยนขั้นไหนบ้างพี
0: ่ก็ฟังดูไม่ยุ่งยากมาก
5: ที่ดูสำรวจมาก็มีขั้นนี้กับขั้
1: นนี้นะครับ
5: เดี๋ยวเราก็ใช้ค้อนใช้พวกสิวสกัดแผ่น
0: ไม้ใ
5: ช่ครับเพราะว่าของเดิมเขาติดกาวตะปูอยู่แล้ว
1: โอเคไปดูดีกว่าครับ